เราพูดว่า6โมงเช้านะฮะ6โมงเช้าก็เราก็ต้องบอกว่ามันเนะเช่าไหนนะไหนแปลว่าโมงก็ได้นะคะชั่วโมงก็ได้นะคะโมงก็ได้ชั่วโมงก็ได้ไหนเนี่ยนะฮะก็ถ้าช่วงเช้า6โมงนะตอนเช้า6โมงนะ6โมงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันเนะเช่าไหนมันเนะเช่าไหนอ้าว9โมงเช้าล่ะคะมันเนะโกไหนมันเนะโกไหนเห็นไหมคะเราต้องมาใช้ตัวเลขอีกทีหนึ่งนะคะอ้าว10โมงเช้าก็มันเนะเสไหนนะมันเนะเสไหนเอาเที่ยงตรงล่ะคะอาจารย์จนเที่ยงตรงนะคะเที่ยงตรงกลางวันนะคะก็นี่เหลนี่เหลเส้นนานายนี่เหลเส้นนานายนะช่วงบ่ายแล้วไปสองโมงนะฮะนี่กี่นานายนี่กี่นานายสี่โมงถึงหกโมงเนี่ยเราใช้เป็นช่วงเย็นแล้วก็คือเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เนี่ยนี่งานไหนแปลว่าห้าโมงเย็นนั่นเองนะคะเนี่ยนี่นะเนี่ยนี่แปลว่าช่วงเย็นเนี่ยนี่งานไหนนะคะถ้าหกโมงเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เช้าไหนนะเนี่ยนี่เช้าไหนเอาประมาณทุ่มหนึ่งก็คือเนี่ยแล้วนะคะเนี่ยก็คือกลางคืนค่ำแล้วนะคะเนี่ยคนนานาอีเนี่ยคนนานาอีอ้าวสองทุ่มนะภาษาไทยบอกว่าสองทุ่มภาษาพม่าบอกว่าเนี่ยชิ่นไหนเนี่ยชิ่นไหนเห็นไหมคะที่เนี่ยเสียงเนี่ยที่เราพูดออกยากนิดนึงนะคะเนี่ยชิ่นไหนเที่ยงวันเรารู้แล้วเอาตัวนี้เที่ยงคือจะพูดยังไงนะคะเที่ยงคือก็คือเนี่ยตะเกาเส้นนานาอีเนี่ยตะเกาเส้นนานาอีเสียงเตะนะคะเนี่ยตะเกาเส้นนานาอีเสร็จแล้วเรารู้เวลาแล้วเราก็ต้องมารู้จักวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้บ้านนะคะก็วันนี้เราจะพูดว่ายังไงนะคะวันนี้ก็คือดีนี่ดีนี่ดีนี่อ้าวมันเนะกูไหนดีนี่มันเนะกูไหนแปลว่า9โมงเช้าวันนี้นะฮะ9โมงเช้าวันนี้ดีนี่เนะกูไหนอ้าวตอนเที่ยงดีนี่นี่เลยเส้นนานาอีนะดีนี่นี่เลยเส้นนานาอีเอาพรุ่งนี้จะพูดว่ายังไงมันแนบเพียงมันแนบเพียงต้องมีเพียงด้วยนะฮะมันแนบเฉยเฉยก็คือช่วงเช้ามันแนบเพียงก็คือพรุ่งนี้ค่ะเอาช่วงบ่ายบ่ายบ่ายสามโมงพรุ่งนี้นะฮะก็มันแนบเพียงนี่คือเท่าไหร่มันแนบเพียงนี่คือเท่าไหร่เอาช่วงเย็นหกโมงนะพรุ่งนี้ช่วงเย็นหกโมงนะฮะก็คือมันแนบเพียงเนี่ยนี่เช่าไหนมันแนบเพียงเนี่ยนี่เช่าไหนเอาตรงค่ำค่ำสามทุ่มมันแนบเพียงเนี่ยกูไหนมันแนบเพียงเนี่ยกูไหนเอาเที่ยงคืนนะคะมันแนบเพียงญาตะกาวเส้นนานายมันแนบเพียงญาตะกาวเส้นนานายนะคะ

0: เป็นเมื่อวานนี้ก็คือมันนี่กามันนี่กานะคะมันนี่กาก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เก้าโมงเช้านะคะเมื่อวานนี้เก้าโมงเช้ามันนี่มันแน่กูนายิกะมันนี่มันแน่กูนายิกะก็เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วว่าดีนี่มันแน่เพียงเมื่อวานนี้เราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงเวลาแล้วก็ต่อด้วยชั่วโมงนะคะต่อไปก็คือเรามาใช้คำศัพท์ต่างๆกับบทสนทนาบ้าง นะคะ
1: เสียคู่เป็นอะไรโทรบาบีแล้ว
2: สัตว์นายควายชีบีนี่แหละยาวตัวแม
1: ่แม่เนี่ยผิดนี่แหละเสียอาบาตลาน
2: ี่แหละมาอาบูยันนี่ต้องนายมาอาแม
1: ่ดาสุยแม่เนี่ยผิดยันนี่ต้องนายงี้จะมาลาตัวบาแม
2: ่ก้องบีเลยตัวจ้าดาบ่

0: วัฒนธรรมการเคี้ยวหมากของชาวพม่าหรือเรียกเป็นภาษาพม่าว่าโกนหยาเป็นวิถีที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ขาดไม่ได้สมัยก่อนชาวพม่าจะเตรียมเครื่องหมากและจีบหมากสำหรับเคี้ยวเองที่บ้านและใช้รับแขกแต่ปัจจุบันคนเริ่มทำงานนอกบ้านมากขึ้นการจะพกเชี่ยนหมากติดตัวไปด้วยทุกที่คงจะไม่สะดวกเราจึงพบร้านขายหมากด่วนได้ทั่วไปเรียกว่าหาได้ง่ายพอๆกับร้านส้มตำบ้านเราหมากหนึ่งคำไม่ได้มีเพียงผลหมากเท่านั้นแต่ยังมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมด้วยเช่นสีเสียดเม็ดผักชีราชะเอมหั่นชิ้นเล็กๆปูนขาวยาสูบซึ่งเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้ถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้นคราวหน้าถ้าไปพม่าลองดูสักคำก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติให้ชีวิตค่ะ
1: การบอกเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับผิดพลาดก็อาจนัดหมายคลาดเคลื่อนเสียการเสียงานเสียเวลาและอาจตกรถตกราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกับผ้าสโรงของพม่ากันมาบ้างนะครับสโรงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของพม่าที่ปัจจุบันหนุ่มชาวพม่าก็ยังนิยมสวมใส่กันอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับสาวๆพม่าที่ยังคงนิยมนุ่งสิ้นวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเครื่องแต่งกายของพม่ากันนะครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละชนิดเรียกว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรกับวิถีพม่านะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิถ้าหาว่าเราไปเที่ยวพม่าเนี่ยเราก็ได้เห็นคนพม่าที่แบบแต่งชุดพม่ากันใช่ไหมคะก็ยังมีวัฒนธรรมที่แบบเอกลักษณ์ของพม่ายังมีอยู่ก็เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เราก็รู้สึกภูมิใจนะคะก็วันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับชุดแต่งกายของพม่านะคะค่ะก็ชุดแต่งกายของพม่ามีอะไรบ้างนะคะก็เราก็

็มาแยกออกเป็นคนผู้ชายกับคนผู้หญิงเป็นแบบนี้คนละส่วนนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเราต้องเห็นอะไรบ้างต้องนุ่งสลงแล้วใช่ไหมคะก็สลงแบบนี้ยังไงคะนะคะอันนี้เขาไม่ได้ผูกเชือกนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบใช้อะไรมัดไว้นะแค่ผ้าสลงแล้วก็มาเจอการที่ตรงการแล้วก็มาผูกที่ช่วงตรงการค่ะนะคะก็มีคนก็เลยถามว่าเวลาเดินน่ะหลุดไหมไม่หลุดค่ะเขามัดให้แน่นเลยนะคะอันนี้เป็นสโลงเราเรียกว่าลงจีลงจีอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะอีกคำหนึ่งที่เราเรียกได้ว่าก็คือปัสโซปัสโซนะคะอันนี้สำหรับของผู้ชายนะถ้าหาว่าเป็นเสื้อธรรมดาก็คือเราก็เรียกว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะชะเอ็นจีหรือว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะถ้าหาว่าคนผู้ชายเนี่ยเวลาเราใส่เสื้ออันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทับเสื้อใต้โป่งอีกทีหนึ่งค่ะนะคะเสื้อใต้โป่งก็คือคนไทยรู้กันว่าเสื้อกุยเหงนะคะก็เหมือนแบบสไตล์จีนๆนิดนึงอะค่ะนะคะเราก็มาทับอีกทีหนึ่งอันนี้มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะมาทับอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเสื้อใต้โป่งนะคะใต้โป่งนะอันนี้ก็คือสำหรับคนผู้ชายแล้วก็ผู้ชายเวลาไปราชการหรือว่าไปประชุมอะไรเนี่ยเราก็ต้องใส่ผ้าพกหัวที่แบบเราเรียกว่าก๊าวเปล่านะคะที่มีผ้าห้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็อันนี้เราเรียกว่าก๊าวเปล่านะคะก๊าวเปล่านะอันนี้ก็คือชุดผู้ชายนะคะเอาต่อมาเราก็เลยมาดูนักเรียนของพม่าสิคะพอเราไปเที่ยวเนี่ยเราเห็นนักเรียนพม่าที่แบบใส่ชุดสีขาวข้างบนนะคะแล้วก็กระโปรงหรือว่ากางเกงที่แบบสีเขียวนะสีเขียวหมายถึงการศึกษาค่ะนะคะก็เด็กๆก็เลยใส่การเป็นกระโปรงแบบขาวกับเขียวอันนี้ชุดนักเรียนเราเรียกว่าเจ้าวุโสนะคะเจ้าวุโสค่ะนะคะเอาพอต่อไปเราก็มาดูที่แบบคุณผู้หญิงบ้านนะคะสาวๆผู้หญิงสวยมากเลยเนาะคะก็ใส่เสื้อแบบแขนยาวหรือว่าแขนสามส่วนหรือว่าแบบขนาดถึงข้อศอกก็ได้นะคะก็แล้วแต่สีที่แบบคู่กับสโลงนะสโลงผ้าสิ้นอ้าวผ้าสิ้นผ้าสิ้นเนี่ยภาษาพม่าเรียกว่าทำเมงค่ะทำเมงนะคะผ้าเสี้ยนก็คือทำเมมีแบบหลายก็หลายแบบเหมือนกันนะคะผ้าปาติกก็มีบ้านนะก็เราเรียกว่าทั้งหมดนี้เราเรียกว่าทำเมค่ะนะทำเมก็เสื้อก็คือเราเรียกว่าอิงจีเหมือนกันนะอิงจีนะเอาต่อไปก็คือคุณผู้หญิงพม่าเนี่ยเราต้องมาเวลาไปงานไปอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้ผ้าพันคอที่แบบคล้องไว้ที่พอนะคะอันนี้เราเรียกว่าปะวาค่ะปะวานะฮะปะวาอันนี้ก็คุณผู้หญิงท่านไหนก็ใส่การแบบจะได้เข้ากับชุดหลายๆสีนะคะคล้องที่คอนะคะก็ยาวประมาณที่แบบไม่ถึงหัวเข่านะคะก็อันนี้ก็คือเราเรียกว่าปะวานะคะก็ถ้าหาว่าเป็นกลมหรือว่าเป็นเวลาแต้นรำการหรือว่ามีช่วงสงกรานต์เนี่ยพวกเขามีงานต่างๆที่แบบมาช่วยกันบ้างงานวัดบ้านอะไรบ้างเนี่ยพวกสาวๆแต่งกันแบบชุดยูนิฟอร์มไปเลยนะคะแบบสีเดียวกันไปเลยก็มีเอาน้องๆผู้ชายก็เหมือนแบบลายเดียวกันอะไรพวกเนี้ยนะแต่งกันแบบนี้แล้วก็แล้วเขาก็เลยไปช่วยกันจะได้เห็นว่าอ๋อกรมเนี่ยเขามาช่วยงานนะอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะก็หลายแบบกรมที่แบบทำกันแบบนี้อยู่สมัยนี้นะคะก็เวลาเราไปที่ประชุมหรือว่าไปที่แบบงานต่างๆงานเลี้ยงอะไรพวกนี้ถ้าเป็น
ผู้ใหญ่ท่านหลายที่ไปข้าราชการก็คือเขาใส่การแบบช่วงตอนเช้าเนี่ยเสื้อกุ้ยเหงเนี่ยสีขาวหรือว่าสีครีมค่ะนะคะก็เราเรียกว่าใต้โป่งนะคะแต่ตรงอาหารข้ามมีงานแบบอาหารข้ามอะไรพวกนี้ก็คือผู้ใหญ่ท่านหลายก็คือใส่ชุดใต้โป่งเนี่ยเป็นสีดำหรือว่าสีเทาๆนะคะอันนี้ก็คือแบบประจำชาติของพวกเราชุดพม่าเนี่ยเราเรียกว่าเมียนมาวุโซนะฮะเมียนมาวุโซถ้าหากว่าเราอยากจะดูการแต่งกายของคนพม่าเนี่ยเป็นยังไงก็เราก็มาดูต่อที่สนทนากันนะคะ

0: ဆရာမမိမိရှင်ဒီညတက္ကသိုလ်မှာညစာစားပွဲရှိလို့သမီးဒီလိုဝတ်လို့ရတလား
1: ။ဩရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီအစကဒီလိုမလုပ်ရဘူး။ဒီအစကိုခေါင်းမှာပေါင်းလိုက
0: ်။အခုတော့ပြောပြတာအရန်ကျေစုတင်ပါတယ်
1: ။ရပါတယ်ပြောရှင်နဲ့ညစာစားပွဲဖြစ်ပါစေနော
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ
2: ใครที่ได้ไปพม่าจะเห็นภาพของผู้คนปะแป้งบนใบหน้าเป็นลวดลายต่างๆนั้นคือเขาประทินผิวด้วยธนาคารนั่นเองค่ะธนาคาเป็นแป้งที่ชาวพม่าโดยเฉพาะสาวๆใช้ผลัดหน้าทาตัวช่วยบำรุงรักษาผิวพรรณให้นวลเนียนขาวผ่องปกป้องผิวจากแสงแดดให้ความรู้สึกเย็นสบายผิวแก้ผดผื่นคันและรักษาสิวมีหลักฐานพบว่าสาวพม่ามีการใช้ธนาคามานานกว่า200ปีแล้วปัจจุบันนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาที่ได้เดินทางไปพม่าก็มักจะซื้อธนาคากลับไปเป็นของฝากเนื่องจากราคาไม่แพงและหวังจะมีผิวสวยๆอย่างสาวพม่าสมกับคำกล่าวที่ว่าผิวพม่าในตาแขกซึ่งมีทั้งแบบโบราณคือฝนจากไม้โดยตรงและแบบสำเร็จรูปทำเป็นผงเป็นก้อนสะดวกแก่การพกพาอีกด้วย
3: แหมวันนี้น้องนันเตรียมตัวไปงานเลี้ยงด้วยชุดประจำชาติเลยนะครับคงจะต้องสวยมากๆเลยทีเดียวเครื่องแต่งกายของพม่าถือได้ว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์และแสดงถึงวิถีวัฒนธรรมของพม่าได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเราคนไทยหากมีโอกาสเหมาะก็น่าจะลองแต่งชุดไทยประยุกต์ไปออกงานกันบ้างเพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยภาษาพม่ายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอีกมากมายนะครับอย่างน้อยเพื่อให้สื่อสารกันได้อย่าพลาดชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: There are a lot of occasions in your life where you have to introduce yourself to other people. For example, at a college interview, students are often asked to say something about themselves, or at a job interview. An interviewer often asks applicants to introduce themselves. Or when you meet new people at school or at work and you want to make friends with them, you'll have to introduce yourself, telling the other person some basic information about you. Usually, when you introduce yourself, you can include the following information. What is your name? How old are you? Where are you from? What do you do? What is your family like? What are your hobbies, interests, or free time activities? What are your special skills? What is your favorite food or travel destination? Who is your favorite actor, actress, or artist? What is your dream? And what do you want to do in the future? To make your introduction more interesting, try to add more details or give examples. If you're a student, say what school you go to or what your major is. If you have a job, explain what you do, who you work for, and how you enjoy it. The same goes for when you're talking about a hobby or an interest. Remember to say something more about it, like why you like doing it, how long you've been doing it, and how often you do it. Sounds simple enough, right? Let me give you an example. Hi, my name is Bodo. I'm 18 years old. I'm a student. I'm in the first year at the university. I'm majoring in psychology. I'm from Mae Hong Son, but now I live in Bangkok. I share an apartment with two roommates. I have one brother and two sisters. My brother is Jay, and my sisters are Jane and June. They live with my parents back in Mae Hong Son. I also have two dogs, Leo and Lucky. I kind of miss them very much. I have classes at the university Monday to Friday. After my classes, I usually go to the library to do my homework and then go home to have dinner with my roommates. In my free time, I like to watch movies. I love animated movies. The Secret Life of Pets is my favorite movie. They're pretty funny, the first and the second one. I also like music. Atom Shanagan is my favorite artist, and Please is my favorite song. I also like to play badminton and volleyball. I'm not very good at them, but I think it's a good way to exercise. I sometimes play badminton with my classmates at the university sports center after classes. I also like to watch TV series. When I watch series in English, I try to watch them with English subtitles to improve my listening skills and learn new words. I also love traveling. Last year, my family and I went to Rayong. The beaches there were so beautiful and our bungalow had a beautiful view over the ocean. I also love seafood, so I enjoyed eating all the delicious seafood at Rayong. Everything was really good. That was all for me. Thank you.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนปันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้

0: แล้วนะ
1: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
2: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
1: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
2: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
0: ได้ไปกันเลย

0: รับไปเลย
1: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได้
0: อันนี้รับไปเลย
2: ขอบคุณมากนะ
0: ตั้ง5รอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
4: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
1: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
4: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
4: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
1: ช่วยแอปแฮะตื่นเต้นตื่นเต้นแฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเออต้องมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิ
3: เอ้ยระวัง
1: ฮะของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาเฮ้ยออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
4: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
3: จำได้สิ
4: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
1: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
4: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
4: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
3: สมุทัยเองหรอกหรอ
4: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
3: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
4: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
3: ้ไม่อ่ะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
4: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
1: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
3: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
4: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
3: ข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
4: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
3: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทาน

0: พอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
1: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข์
0: ใช่แล้วจ้ะปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
1: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
2: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
3: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
1: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
3: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
2: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
3: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่ถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีๆเถอะย้า
4: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั้นเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
4: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
6: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: It's 3:30, time for an afternoon snack. My favorite is a ham sandwich. It's very easy to make. Come on, I'll show you how to make one. First, take 2 pieces of bread and butter them on only one side. Next, put 2 pieces of ham on top of 1 piece of bread, butter side up. Add some tomato and lettuce, then place the other piece of bread on top, butter side down. Now cut it, but be careful, don't cut yourself. Now it's time to enjoy your sandwich. If you want to tell someone how to make a ham sandwich just like I did, you need to learn how to give instructions. We use the imperative form to give orders or instruction in English. The imperative is the infinitive of the verb without to. For example, come here and sit down. More examples are open the door, turn right and go straight on. Be careful. To make a negative imperative, put do not or don't before the verb. Note that in spoken English, don't is more common than do not. Don't shout and do not take photos. When you want to tell someone to do something, you can use words to show the step in the process. First, second, then, next, after that, and finally. Let's listen to simple instructions on how to download an app to your Android phone. First, open Google Play and use the Play Store app. Next, find an app that you want. To check whether the app is good or not, find out whether the app is good or not. Check the ratings and read the reviews of what the other people are saying about it. Finally, when you pick an app, click install for a free app or hit the app's price. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นน่าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดเอ้ยน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำมั่งหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: นี่ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
7: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
8: เรียบร้อยครับ
3: ชัดเลยดีเลย
7: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
5: ่นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
6: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
9: ครับ
2: ครับ
9: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
9: ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
7: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
5: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
5: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
6: พวกเราก็มอบตามตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
7: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
6: ได้เลย
5: เดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
7: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่า

0: ใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
1: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
5: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
5: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
5: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
5: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: ป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
2: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
5: จำกันได้ไหมคะว่าตอนที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องอะไรถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวพลอยใส่เฉลยให้ค่ะก็เรื่องแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9เรื่องกีฬาไงคะวันนี้พลอยใส่ยังมีเรื่องราวดีๆจากพระปรีชาสามารถในด้านการกีฬาจากในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นแง่คิดสำหรับเด็กและเยาวชนไทยทุกคนมาฝากกันอีกแล้วค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

หม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีเล่าประทานไว้ในหนังสือชีวิตชั้นว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชประสงค์จะต่อเรือด้วยพระหัตถ์เองเรือใบลำแรกที่ต่อเสร็จสมบูรณ์พระราชทานนามว่าราชประแตนและเมื่อวันที่19เมษายนปีพุทธศักราช2509ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงเรือใบชื่อเวคาเป็นเรือใบประเภทโอเคขนาด13ฟุตจากหน้าพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ข้ามอ่าวไทยเพียงพระองค์เดียวโดยใช้เวลาในการแล่นใบถึง17ชั่วโมงเต็มด้วยระยะทางประมาณ60ไมล์ทะเลค่ะ

0: วันนี้พลอยใสมีเรื่องราวของเพื่อนๆที่ทำหน้าที่ของเด็กและเยาวชนตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ในอย่างเหมาะสมมาฝากกันอีกแล้วค่ะไปชมสิ่งดีๆเหล่านี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
1: วิทยาพร้อมนะพร้อมนะเข้าตรงนี้เลยนะเข้า

หนูประทับใจในเรื่องของการที่ท่านทรงประดิษฐ์เรือใบขึ้นมาค่ะชื่อว่านาวิกิตแล้วก็ท่านได้สร้างให้เหมาะสมกับสรีระของรูปร่างของคนไทยค่ะในตอนที่ท่านแข่งขันใช่ไหมคะท่านได้แล่นเรือไปแล้วออกนอกขอบการแข่งขันค่ะแต่ท่านก็นึกได้แล้วก็ด้วยความซื่อสัตย์ค่ะท่านก็เลยย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นแล้วออกตัวสตาร์ทใหม่ค่ะหนูก็อยากจะทำความดีค่ะอยากจะเรียนให้จบแล้วก็ทำตามความฝันแล้วก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองให้ได้เหมือนท่านค่ะ

0: ่พลอยแสงนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์มากๆเลยนะคะปิดท้ายวันนี้พลอยแสงมีคำสอนของพ่อนำมาให้เพื่อนๆมาปรับใช้กันง่ายๆมาฝากกันค่ะแล้วอย่าลืมมาติดตามกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
1: โอเคไหมพลอยใส่ยังโบนัสโอเคโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
0: ทีมงานเคลียร์แซฟ
2: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าเด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้กับตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเพื่อลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปีพุทธศักราช2521

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์จ
2: ไม่ติดเขาค่อยสายค่อยเหล็กก็ติดค่อยสาย
0: โอเค
3: ปฐมกาลแห่งแผ่นดินพื้นแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์ปกครองดูแลสืบเนื่องกันมากว่า700ปีตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ถือเป็นวัฒนธรรมการปกครองที่บ่งบอกถึงแนวความคิดที่หลอมรวมจิตใจชาวไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสร้างสรรค์ให้เกิดความผาสุกนับจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันสวัสดีเราชื่อเวลาเราอยากให้เด็กและเยาวชนคนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักอันควรภาคภูมิใจของชาติไทยไปพร้อมๆกับเด็กชายร่มเย็นเด็กหญิงเป็นสุขซึ่งจะเป็นตัวแทนของเด็กไทย
4: นี่ร่มเย็นดูแผ่นนี้สิมีนาฬิกาแปลกให้กดค่ามิติเวลาได้ด้วย
5: เอ๊ะงั้นเราย้อนเวลาไปสมัยก่อนได้ไหมอ่ะอยากรู้ว่าบ้านเมืองสมัยก่อนเป็นยังไง
4: เอาสิเอาสิ
5: ย้อนไปกี่ปีดีนะ
3: ย้อนไป239ปี
5: เออ
4: เสียงใครพูดน่ะ
5: ว้า
3: ดีเราชื่อเวลาเรามาพาเธอสองคนไปหาคำตอบในสิ่งที่เธออยากรู้ด้วยกัน
5: หมายความว่านี่เราย้อนมาอยู่สมัยสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เหรอเอาล่ะได้เวลาสนุกแล้วสิ
3: สนุกสิเราจะพาเธอสองคนไปเองเริ่มต้นกันที่กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1แห่งบรมราชจักรีวงศ์ปีพุทธศักราช2325หลังสิ้นรัชสมัยแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเหล่าขุนนางและราษฎรทั้งหลายได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราชทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อทรงรับอัญเชิญเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยมีพระราชดำริว่าฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิที่เหมาะสมในการตั้งพระนครและสามารถป้องกันข้าศึกได้ดีเมื่อเรียกสถาปนาพระนครโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพิธียกเสาหลักเมืองสร้างพระบรมมหาราชวังพระราชวังบวรสถานมงคลและโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานเป็นศูนย์รวมใจของประสบนิกรในครานั้น
5: พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก็คือพระแก้วมรกตใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วจ้ะร่มเย็น
5: ขอบคุณครับคุณเวลาการสร้างบ้านเมืองในสมัยนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ
3: เป็นงานที่ใหญ่มากจ้ะแต่ก็เกิดขึ้นได้เพราะความสมัครสมานสามัคคีและการมีศูนย์รวมดวงใจเดียวกันของคนไทยซึ่งนั่นก็คือพระมหากษัตริย์แม้ในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงตั้งบ้านเมืองใหม่ยังมีการรุกรานจากข้าศึกแต่ไทยก็ยังคงความเป็นไทยอยู่ได้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปกป้องและฟื้นฟูประเทศทำนุบำรุงบ้านเมืองในทุกด้านด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีขวัญและกำลังใจที่ดีทั้งยังทำให้ประเทศข้างเคียงเกรงขามเมื่อเห็นว่าบ้านเมืองไทยกลับบริบูรณ์รุ่งเรืองในทุกๆด้านดังเดิม
4: พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพทำให้บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นสงบร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะค่ะ
3: และนี่ก็คือเรื่องราวแห่งการเริ่มต้นผืนแผ่นดินรัตนโกสินทร์ด้วยพระปรีชาสามารถขององค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง

สงสัยไหมว่าเกิดผลึกขึ้นในขวดได้อย่างไรต่อด้วยเรื่องน่ารู้ทำไมกระจกรถยนต์จึงมีความทนทานกว่ากระจกธรรมดาสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเราจะใช้ของรอบบ้านของเรามาสร้างผลึกในขวดคราวนี้วิธีในการสร้างผลึกในขวดเนี่ยทำยังไงนะครับดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการใช้เนี่ยมีอะไรบ้างเราจะใช้ลูกเหม็นนี่นะครับเป็นวัตถุดิบในการที่จะมาสร้างผลึกในขวดคราวนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือขวดแก้วเปล่าที่มีฝาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์นี่นะครับเราจะต้องเอาลูกเหม็นของเรานี่นะครับมาทุบให้ละเอียดเราใช้ประมาณสัก3ลูกเราจะเทแอลกอฮอล์ประมาณสัก3ใน4ของขวดนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาขวดอย่างนี้นะครับเขย่าให้มันละลายนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในอุณหภูมิห้องอย่างนี้นี่นะครับลูกเหม็นในแอลกอฮอล์ก็จะละลายได้ไม่ดีดังนั้นวิธีการของเราก็คือว่าเราอยากจะให้ความร้อนมันค่อยๆใส่น้ำร้อนลงไปจนท่วมขวดแก้วนี่เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนี่นะครับสารละลายที่เราได้นี่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นสารละลายอิ่มตัวนะครับของไอ้ลูกเหม็นนี่นะครับสิ่งที่จะต้องทำให้ตกผลึกก็คือว่าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินี่เองนะครับเราก็มีน้ำแข็งเราเอาน้ำแข็งมาวางไว้บนฝาของขวดอย่างนี้อาจจะทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีเลยนะครับจนน้ำแข็งละลายตรงนี้เองเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับเราก็ได้ผลึกแล้วนะครับถ้าหากว่าอยากจะได้ผลึกเร็วขึ้นนี่นะครับเราก็อาจจะเอาไปแช่ในตู้เย็นการที่ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นผลึกเริ่มตกผลึกจะเห็นได้ว่าผลึกเหล่านี้นะครับเมื่อส่องกระทบกับแสงไฟเนี่ยก็มีประกายระยิบระยับเห็นไหมครับซึ่งก็จะแตกต่างจากลูกเหม็นของเราตอนต้นที่เราทำนะครับอย่างนี้เป็นก้อนๆอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นผลึกออกเป็นแผ่นๆเล็กๆนะครับเรียงรายอยู่ตามก้นของขวดนี้นะครับถ้าหากว่าเราเขย่าขวดอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็เหมือนหิมะลอยอยู่ในขวดเลยเห็นไหมครับสารที่อยู่ในลูกเหม็นสามารถละลายได้ในแอลกอฮอล์ซึ่งการละลายจะเหมือนกับเวลาที่เราละลายน้ำตาลหรือเกลือในน้ำก็คือจะละลายได้ปริมาณมากในที่อุณหภูมิสูงและละลายได้น้อยในที่อุณหภูมิต่ำลงดังนั้นเมื่ออุ่นขวดลูกเหม็นจะละลายได้มากแต่เมื่อค่อยๆทำให้อุณหภูมิลดลงนะครับโดยการวางน้ำแข็งบนฝาขวดส่วนที่ละลายไม่ได้แล้วจะค่อยๆก่อตัวเป็นผลึกบริเวณที่เย็นตัวก่อนนั่นก็คือบริเวณใกล้ปากขวดจะเกิดเป็นผลึกขึ้นและด้วยน้ำหนักที่มากกว่าแอลกอฮอล์จึงทำให้ผลึกตกลงมาครับขนาดของผลึกที่ได้นะครับขึ้นกับความเร็วในการที่ทำให้เย็นนะครับแล้วก็เวลาในการที่จะเริ่มตกผลึกนั้นขึ้นกับปริมาณของลูกเหม็นที่ใส่ลงไปนะครับถ้าหากว่าน้องๆทำการทดลองนี้ก็ต้องระวังนะครับในการที่จะจับต้องสารเคมีก็อย่างเช่นลูกเหม็นนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำร้อนที่ใช้ด้วยนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ครับน้องๆรู้ไหมครับว่ากระจกรถยนต์นี่แตกต่างจากกระจกธรรมดาอย่างไรเวลาแตกทำไมจึงไม่เป็นอันตรายติดตามชมได้ในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับกระจกรถยนต์เป็นกระจกนิรภัยที่ผลิตโดยการให้ความร้อนแก่กระจกธรรมดาจนถึงจุดอ่อนตัวซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ500องศาเซลเซียสแล้วทำให้เย็นลงโดยเร็วโดยใช้ลมเป่าวิธีการนี้จะทำให้กระจกที่ได้มีความแข็งแกร่งและทนทานกว่ากระจกธรรมดาปริมาณ 3-5 เท่านะครับแต่กระจกนิรภัยก็สามารถแตกได้เมื่อได้รับแรงกระแทกเกินขีดความต้านทานการแตกจะแยกเป็นเม็ดเล็กๆไม่มีความแหลมคมจึงช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับคนขับและผู้โดยสารครับ

0: เมียทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางทุกท่านนะคะค่ะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะเราจะมาอยู่ในเรื่องของการบวกและการลบเอกนามค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะ1ค่ะนักเรียนสามารถที่จะจำแนกได้ว่านิพจน์ที่กำหนดให้เป็นเอกนามหรือไม่เป็นเอกนามค่ะและ2นะคะนักเรียนสามารถที่จะหาผลบวกและผลลบของเอกนามได้นั่นเองค่ะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดหนึ่งนะคะนักเรียนคะคุณครูได้กำหนดนะคะส่วนของเส้นตรง AB ขึ้นมานะคะให้มีความยาวเท่าไหร่คะ x เซนติเมตรนะคะทีนี้ค่ะคุณครูต้องการจะให้นักเรียนค่ะเขียนนิพจน์พีชคณิตแทนข้อความต่อไปนี้นะคะความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ยาวกว่าส่วนของเส้นตรง AB อยู่2เซนติเมตรเราจะเขียนได้อย่างไรจำได้ไหมคะนิพจน์พีชคณิตคืออะไรจำได้ไหมคะค่ะก็คืออะไรคะคือจำนวนที่อยู่ในรูปของค่าคงตัวหรือว่าตัวแปรใช่ไหมคะซึ่งอยู่ในรูปของการดำเนินการต่างๆนั่นเองดังนั้นก่อนอื่นค่ะถ้าเราจะเขียนข้อความนี้ใช่ไหมคะก็คือข้อความสีเงินเนี่ยดังนั้นเริ่มแรกดูก่อนนะคุณครูบอกว่าส่วนของเส้นตรง AB ยาว x เซนติเมตรดังนั้นโจทย์ต้องการที่ยาวกว่าใช่ไหมคะยาวกว่าส่วนของเส้นตรงเส้นที่ครูกำหนดให้ดังนั้นความยาวของเราจะต้องมากกว่า x หรือน้อยกว่า x ค่ะมากกว่า x ดังนั้นต้องมากกว่าเท่าไหร่เอ่ยมากกว่า2เซนติเมตรดังนั้นเราจะใช้เครื่องหมายอะไรเครื่องหมายบวกหรือลบคะใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเราสามารถเขียนนิพจน์พีชคณิตแทนข้อความว่าความยาวของส่วนความยาวของส่วน

0: วนจำนวน1คูณกับลบ5เราสามารถเขียนในรูปของนิพจน์พีสคริปต์ได้อย่างไรเลขาจำนวน1อันนี้เราทราบไหมคะว่าเป็นจำนวนอะไรเราไม่ทราบเราจะใช้อะไรเอ่ยเราจะใช้ตัวแปรเก่งมากค่ะซึ่งเรียนเนี่ยอาจจะกำหนดเป็นตัวแปร x ได้ไหมคะได้เป็น y ได้ไหมคะได้หรือว่าเป็น a เป็น b ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่านักเรียนกำหนดเลยซึ่งในข้อนี้ค่ะคุณครูขอกำหนดให้จำนวนนั้นเป็น y แล้วกันถ้าจำนวนนั้นเป็น y จากข้อความนี้ค่ะจำนวน1คูณกับลบ5เราจะเขียนได้ไงคะลบ5 y ใช่ไหมคะเห็นไหมถูกต้องค่ะเราสามารถเขียนเป็นลบ 5y ได้นะคะเมื่อ y ของเราแทนจำนวนนั้นนั่นเองสังเกตดูว่าเรามักจะเขียนจำนวนหรือว่าตัวเลขไว้ด้านหน้าใช่ไหมคะแล้วตามด้วยตัวแปรไว้ต่อท้ายนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะสังเกตดูว่า x บวก2และลบ 5y ค่ะเป็นนิพจน์พีชคณิตที่เขียนแทนข้อความหรือจำนวนนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยค่าคงตัวและตัวแปรที่อยู่ในรูปของการดำเนินการต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ค่ะเราจะเรียกนิพจน์พีชคณิตสั้นๆว่านิพจน์นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนคะเราสามารถเขียนนิพจน์ที่อยู่ในรูปการคูณระหว่างค่าคงตัวและตัวแปรได้หลายรูปแบบนะคะตัวอย่างเช่นลบ6คูณ a คูณ a คูณ b นะคะนักสังเกตดูว่าเครื่องหมายคูณของเราใช่ไหมคะคือกากบาทใช่ไหมนะคะเราสามารถเขียนเป็นจุดก็ได้เห็นไหมคะคุณครูก็ใส่จุดไว้นะคะแทนการคูณนะคะนักเรียนสามารถเขียนในลักษณะนี้ก็ได้นะคะนี่ก็รูปแบบที่2เห็นไหมคะสังเกตดูว่าเรามี a คูณกันกี่ตัวคะ2ตัวเราสามารถเขียนเป็น a ยกกำลัง2ได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่านักเรียนเนี่ยสามารถเขียนเป็นวงเล็บเห็นไหมคะก็ได้ก็แทนการคูณกันเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าเราจะเขียนเรียงกันเลยเห็นไหมคะลบ 6a ยกกำลัง 2b เขียนติดกันได้เลยนั่นก็แทนการคูณกันเช่นเดียวกันนะคะซึ่งนะคะสังเกตดูว่าเราจะนิยมนะคะเขียนนิพจน์ที่อยู่ในรูปการคูณในรูปแบบสุดท้ายนะคะเนื่องจากว่าเป็นรูปแบบที่สั้นและกระทัดรัดที่สุดนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะคุณครูก็จะให้เลยได้รู้จักการเขียนนิพจน์ที่อยู่ในรูปการคูณระหว่างค่าคงตัวและตัวแปรค่ะซึ่งจะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกค่ะกรณีที่ค่าคงตัวมากกว่า1นะคะให้หาผลคูณของค่าคงตัวก่อนหลังจากนั้นเราจึงเขียนในรูปการคูณระหว่างค่าคงตัวกับตัวแปรและเขียนค่าคงตัวไว้หน้าตัวแปรนั่นเองตัวอย่างเช่น3คูณ4คูณ a เขียนได้เป็นเท่าไหร่เริ่มแรกให้เรานำค่าคงตัวมาคูณกันก่อนใช่ไหมคะค่าคงตัวคือ3และ4ใช่ไหมคะ3คูณ4ได
1: ้
0: 12แล้วก็เอามาเขียนไว้ด้านหน้าและตามด้วยตัวแปรก็คือ
1: a
0: คำตอบของเราจะเป็นเท่าไหร่คะ
1: 12a
0: 12a ถูกต้องค่ะนี่คือกรณีที่มีค่าคงตัวมากกว่า1ตัวนะคะต่อไปค่ะกรณีที่2นะคะกรณีที่มีตัวแปรหลายตัวนั่นเองนะคะถ้ามีตัวแปรหลายตัวค่ะเรานิยมเขียนเรียงตามลำดับตัวอักษรโดยเขียนเรียงชิดกันและใช้สัญลักษณ์เลขยกกำลังในกรณีที่เป็นไปได้นะคะตัวอย่างเช่น2คูณ4คูณ a คูณ c คูณ b คูณ c เราจะเขียนได้เป็นอย่างไรคะนักเรียนก็จะนำไปก่อนนำค่าคงตัวมาคูณกันก่อนใช่ไหมคะ2คูณ4ได้เท่าไหร่คะได้8ต่อไป
1: a b c ยกกำล
0: ั
1: ง2
0: เก่งมากค่ะเนื่องจากว่าเรามี4คูณกัน2ตัวเราสามารถเขียนเป็น4ยกกำลัง2ได้นะคะดังนั้นค่ะเราก็จะเขียน2คูณ4คูณ a คูณ c คูณ b คูณ c ได้เป็น8 a b c ยกกำลัง2นั่นเองถูกต้องค่ะและกรณีที่3นะคะกรณีที่ค่าคงตัวของเราเป็น1นะคะ

0: ตัวของเราเป็น1ค่ะเราจะไม่ต้องเขียน1นะคะแต่ถ้าค่าของตัวของเราเป็นลบ1ให้เขียนเฉพาะเครื่องหมายลบหน้าตัวแปรทั้งหมดตัวอย่างเช่น1คูณ y คูณ z ยกกำลัง3เราจะเขียนได้เป็นยังไงคะเก่งมากค่ะเราจะเขียนได้เป็น y z ยกกำลัง3นะคะเพราะว่าค่าของตัวของเราเป็น1เราไม่ต้องเขียน1ลงไปถูกต้องค่ะต่อไปลบ1คูณ a คูณ b ยกกำลัง2เราเขียนได้เป็นอย่างไรคะ1 a b 2เขียนเป็นเครื่องหมายเราจะเขียนแค่เครื่องหมายลบใช่ไหมคะเราจะไม่ต้องเขียน1นะคะก็กลายเป็นลบ a b ยกกำลัง2ถูกต้องค่ะนี่คือการเขียนนิพจน์ที่อยู่ในรูปการคูณระหว่างค่าคงตัวและตัวแปรทั้ง3รูปแบบนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองฝึกทำนะคะไปพร้อมกับคุณครูสำหรับในแบบที่1ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทำไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดที่1นะคะก็จะเป็นการให้เราเนี่ยได้รู้จักกับเอกนามนั่นเองนะคะดังนั้นในตอนแรกเนี่ยคุณครูก็จะให้เราค่ะได้เขียนนิพจน์ที่กำหนดให้นะคะในรูปแบบที่สั้นและกระทัดรัดนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนมาลองทำไปพร้อมกับคุณครูนะคะค่ะนี่นะคะในตอนที่1ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมกันจากที่คุณครูได้ยกตัวอย่างกรณีทั้ง3กรณีใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้แดนลองทำในกรณีแรกก่อนนะคะกรณีที่1กรณีที่มีค่าคงตัวมากกว่า1ตัวนะคะเราจะเขียนนิพจน์นะคะให้อยู่ในรูปแบบสั้นและกระทัดรัดได้อย่างไรนะคะข้อที่1จำได้ไหมคะ x คูณ12คูณ3ข้อนี้สังเกตดูว่าค่าคงตัวของเรามีมากกว่า1ตัวนะคะเราจะหาผลคูณของค่าคงตัวก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเขียนในรูปการคูณระหว่างค่าคงตัวกับตัวแปรและเขียนค่าคงตัวไว้ด้านหน้าตัวแปรเองดังนั้นข้อที่1เราจะเขียนได้ว่าอย่างไรคะถูกต้องค่ะ x คูณ12คูณ3จะเขียนได้เป็น 36x ถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะและข้อที่2ล่ะคะเราจะเขียนนิพจน์ต่อไปนี้ได้ยังไงคะให้อยู่ในรูปแบบสั้นและกระทัดรัดข้อนี้เท่าไหร่นะคะลบ 20y นะคะถูกต้องนะคะสังเกตว่าค่าของตัวเราก็คือ4และลบ5แล้วก็นำ4คูณด้วยลบ5ก็จะได้เป็นลบ20เราเขียนไว้ก่อนเลยหลังจากนั้นตัวแปรของเราก็คือ y แล้วก็นำ y มาต่อท้ายกลายเป็นลบ 20y นั่นเองถูกต้องค่ะในตอนที่1นะคะต่อไปนะคะข้อที่2บ้างข้อที่2นะคะเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเป็นตัวอย่างกรณีที่มีตัวแปรหลายตัวนะคะถ้ามีตัวแปรหลายตัวนะคะเราจะนิยมเขียนเรียงตามลำดับตัวอักษรนะคะโดยเขียนเรียงชิดกันและใช้สัญลักษณ์เลขยกกำลังในกรณีที่เป็นไปได้นะคะข้อที่1 a ยกกำลัง2คูณด้วยลบ3คูณ5คูณ a คูณ b ยกกำลัง2คูณ4เราจะเขียนได้ว่าอย่างไรคะถูกต้องค่ะเริ่มแรกเราก็จะนำค่าคงตัวมาคูณกันก่อนใช่ไหมคะแล้วก็จะนำลบ3คูณด้วย5ก็จะได้ลบ15เขียนไว้ด้านหน้าสุดเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะตัวแปรของเรานะคะก็จะมีทั้ง a b แล้วก็ c นะคะเราก็จะเรียงลำดับตามตัวอักษรก็คือ a ก่อนซึ่ง a ของเรา a ยกกำลัง2คูณด้วย a ก็คือ a ยกกำลัง3นั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วย b ยกกำลัง2ค่ะแล้วก็ตามนั่นเองถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่2นะคะ m คูณ n คูณ m คูณ9ได้เท่าไหร่คะอะไรนะคะถูกต้องค่ะเราก็จะเป็น 9m ยกกำลัง 2n นั่นเองค่ะเพราะว่าเห็นไหมค่าของตัวของเรามีแค่ ตัวเดียวเราสามารถเติม9ลงไปได้เลยหลังจากนั้นค่ะตัวแปรของเราสังเกตว่ามี m กับ n ใช่ไหมคะแต่เรามี m คูณกัน2ตัวก็เลยเป็น m ยกกำลัง2นะคะแล้วก็มี n 1ตัวเลยก็นำมาต่อท้ายได้เลยนะคะถูกต้องนะคะเยี่ยมมากค่ะต่อไปมาดูกรณีที่3บ้างนะกรณีที่ค่าของตัวของเราเป็น1บ้างจำได้ไหมคะทำไมเอ่ยถ้าค่าของตัวของเราเป็น1เราจะต้องเขียน1ไหมคะไม่ต้องเขียนนะคะอ่ะข้อที่1 1คูณ x ยกกำลัง5คูณ y คูณ z เราจะเขียนได้ว่าอย่างไรคะเก่งมากค่ะ x ยกกำลัง5 y z นั่นเองนะคะเพราะว่าค่าของตัวของเราเป็น1เราไม่ต้องเขียน1สามารถละได้เลยนะคะถูกต้องต่อไปข้อที่2สังเกตดูว่าค่าของตัวของเราเป็นเท่าไหร่เอ่ยลบ1เราต้องเขียน1มั้ยไม่ต้องเขียน1แต่เราต้องเขียนอะไรคะใส่เครื่องหมายลบเก่งมากแล้วข้อที่เราตอบว่าอะไรคะเก่งมากค่ะเราก็จะได้เป็นลบ ab ยกกำลัง2 4ยกกำลัง2นั่นเองนะคะดังนั้นในตอนแรกนักเรียนเป็นไงคะทำได้ไหมคะได้ถูกหมดไหมคะหมดนะคะค่ะนักเรียนคะซึ่งสังเกตดูว่านะคะทิปนี้โพสต์จากตัวอย่างเมื่อสักครู่ค่ะทั้งหมดนั้นเป็นเอกนามนั่นเองนะคะดังนั้นคะเรียนคะนิโพสต์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณของค่าของตัวกับตัวแปรตั้งแต่1ตัวขึ้นไปและเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็น0หรือจำนวนเต็มบวกเราจะเรียกว่าเอกนามนั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนลองดูความหมายของเอกนามให้ดีนะคะเขาบอกว่าเอกนามคือนิพจน์ที่สามารถเขียนอยู่ในรูปการคูณใช่ไหมคะของค่าของตัวกับตัวแปรตั้งแต่1ตัวขึ้นไปและเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวต้องเป็นอะไรคะเป็น0และจำนวนเต็มบวกเท่านั้นแปลว่าเป็นจำนวนเต็มลบได้ไหมคะไม่ได้นะคะเมื่อเรารู้จักความหมายของเอกนามแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างนักเรียนปลายทางคะ 3x เป็นนิพจน์ใช่ไหมคะ 3x เป็นเอกนามหรือไม่คุณครูอยากรู้ว่า 3x เป็นเอกนามหรือไม่คะเป็นไหมคะเป็นนะคะเก่งมากค่ะ 3x เป็นเอกนามเพราะว่าสามารถเขียนอยู่ในรูปการคูณของค่าของตัวกับตัวแปรได้และเลขชี้กำลังของตัวแปรก็เป็นจำนวนเต็มบวกด้วยเห็นไหมคะเราจะได้ว่า3เป็นค่าของตัวนะคะส่วน x เป็นตัวแปรคูณกันอยู่ใช่ไหมคะและเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นจำนวนเต็มบวกซึ่ง x มีเลขชี้กำลังเป็นเท่าไหร่คะ1นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะค่ะลบ2 z ยกกำลัง7เป็นเอกนามหรือไม
1: ่เ
0: ป็นหรือไม่เป็นนะ
1: เป็น
0: นะคะนักเรียนคะเป็นเอกนามได้แปลว่าต้องเขียนอยู่รูปของการคูณระหว่างค่าของตัวกับตัวแปรใช่ไหมคะดังนั้นค่าของตัวของเราคือลบ2ตัวแปรคือแซดและเลขชี้กำลังของตัวแปรจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกหรือว่า0ใช่ไหมคะซึ่งเลขชี้กำลังของแซดเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น7ดังนั้นข้อนี้เป็นเอกนามนะคะเพราะว่าเราสามารถเขียนอยู่ในรูปการคูณของค่าของตัวกับตัวแปรและเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นจำนวนเต็มบวกด้วยนะคะจำนวนนี้บ้าง2ลบด้วย 5x ยกกำลัง2เป็นเอกนามหรือไม่คะ
1: ไม่เป็น
0: ถูกต้องอ่ะเนื่องจากว่านะคะเราไม่สามารถที่จะเขียนนิพจน์นี้ให้อยู่ในรูปการคูณของค่าของตัวกับตัวแปรได้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเรียนปลายทางคะ 7x ยกกำลังลบ1เป็นเอกนามหรือไม่คะ
1: ไม่เป็น
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เ
0: ก่งมากถูกต้องค่ะนะคะเราจะได้ว่า 7xยกกำลังลบ1ไม่เป็นเอกนามค่ะเพราะว่าเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองเก่งมากค่ะดังนั้นนักเรียนเนี่ยรู้จักเอกนามแล้วใช่ไหมคะใช่รวมถึงว่าสามารถที่จะบอกคุณครูได้ว่านิพจน์ที่ครูกำหนดให้นั้นเป็นเอกนามหรือไม่เป็นเอกนามใช่ไหมคะดังนั้น เราลองมาทำแบบฝึกหัดกันต่อแต่ว่าเป็นในตอนที่2กันบ้างนะคะในตอนที่2ค่ะเดี๋ยวให้เรียนต้นทางและเรียนปลายทางนะคะพิจารณานิพจน์ที่ครูได้กำหนดให้นะคะว่านิพจน์ที่ครูกำหนดให้ต่อไปนี้เป็นเอกนามหรือไม่เป็นเอกนามนะคะถ้าเป็นเอกนามให้นักเรียนค่ะแล้ว

0: ค่าของตัวนะคะระบุตัวแปรและเลขที่กำลังของตัวแปรให้คุณครูด้วยนะคะแต่หากว่าไม่เป็นเอกนามค่ะให้ระบุเหตุผลลงไปดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะนั่นเลยค่ะ 3x ยกกำลัง2เป็นเอกนามหรือไม่เป็นเอกนามคะเป็นเอกนามเก่งมากนะคะถ้าเป็นเอกนามค่ะค่าของตัวของ 3x ยกกำลัง2คืออะไรคะ3เก่งมากค่ะและตัวแปรล่ะคะคืออะไรเอ่ย x เป็นตัวแปรเก่งมากค่ะและเลขที่กำลังของตัวแปรคือเท่าไหร่เอ่ย
1: 2
0: เก่งมากนะคะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะข้อที่2บ้างข้อที่2 5x y ยกกำลัง2เป็นเอกนามหรือไม่เป็นเอกนามคะ
1: เป
0: ็นเอกนามถูกต้องค่ะค่าของตัวคืออะไรคะ
1: 5
0: ถูกต้องค่ะคือ5นะคะตัวแปรคือมีอะไรบ้าง
1: x
0: และ y เก่งมากค่ะและเลขที่กำลังของตัวแปรล่ะคะเป็นไงคะ
1: 1และ2
0: ถูกต้องค่ะก็คือเห็นไหมเลขที่กำลังของ x จะเป็น1ส่วนเลขที่กำลังของ y เป็น2นั่นเองเก่งมากค่ะมาดูในข้อถัดไปนะคะข้อที่3 2-3x เป็นเอกนามหรือไม่เป็นเอกนามคะ
1: ไม่เป็น
0: เอกนามเก่งมากค่ะเพราะว่าอะไรเอ่ยเก่งมากนะคะเราจะได้ว่า 2-3x ไม่เป็นเอกนามค่ะเพราะว่าไม่สามารถเขียนนิพจน์นี้ให้อยู่ในรูปการคูณของค่าของตัวกับตัวแปรได้เก่งมากค่ะข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่4 x บวก y เป็นเอกนามหรือไม่เป็นเอกนามคะ
1: ไม่เป็น
0: ถูกต้องค่ะไม่เป็นเอกนามนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะนะคะเพราะว่าไม่สามารถเขียนนิพจน์นี้ให้อยู่ในรูปการคูณของค่าของตัวกับตัวแปรได้นั่นเองค่ะถูกต้องนะคะต่อไปค่ะข้อที่5 3x ยกกำลังลบ2เป็นเอกนามหรือไม่เป็นเอกนามคะ
1: เป
0: ็
1: น
0: เก่งมากค่ะไม่เป็นเอกนามเพราะว่าอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะนะคะเราจะได้ว่า 3x ยกกำลังลบ2ไม่เป็นเอกนามค่ะเพราะว่าเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองเห็นไหมคะลบ2ข้อที่6ค่ะ x x ตัวเดียวเลยนะคะ x เป็นเอกนามหรือไม่เป็นเอกนามคะ
1: เป็น
0: ถูกต้องนะคะ x เป็นเอกนามนะคะแต่ว่าค่าของตัวเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 1
0: เก่งมากค่ะค่าของตัวเป็น1เพราะเราทราบแล้วค่ะว่าถ้าค่าของตัวของเราเป็น1เราต้องเขียนไหมคะไม่ต้องเขียนแต่อย่าลืมนะคะว่ามีค่าของตัวนะคะและตัวแปรคือ x ค่ะและเลขที่กำลังของตัวแปรเป็นเท่าไหร่คะ
1: 1
0: 1นะคะเรียนคะเรียนดูดีนะข้อนี้ถ้าสังเกตดูว่าถ้าหนูไม่เห็นเลขชี้กำลังแปลว่าเลขชี้กำลังเป็น1นะคะแต่ว่า1เนี่ยเราละไว้เฉยๆนะคะ6ข้อถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะค่ะข้อที่7นะคะ x ยกกำลัง2บวก 3x บวก5เป็นเอกนามหรือไม่เป็นเอกนามคะเก่งมากค่ะไม่เป็นเอกนามนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเราไม่สามารถเขียน x ยกกำลัง2บวก 3x บวก5นี้นะคะให้อยู่ในรูปการคูณของค่าของตัวกับตัวแปรได้นั่นเองถูกต้องค่ะข้อสุดท้ายในตอนที่2ของเรานะคะข้อนี้เศษ2ส่วน xเป็นเอกนามหรือไม่เป็นเอกนามคะ
1: เป็น
0: หรือไม่เป็นคะ
1: เป็น
0: โอเคถูกต้องนะคะไม่เป็นเอกนามค่ะเพราะว่าอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเพราะเลขชี้กำลังของเราเป็นจำนวนเต็มลบใช่ไหมคะเศษ2

0: ส่วน x ถ้าเราเขียนให้อยู่รูปของเลขยกกำลังเขียนได้ไหมคะได้เราจะได้เป็น 2x ยกกำลังลบ1จำได้ไหมคะเห็นไหมถูกต้องอะไรแล้ว3ในเมื่อเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่เป็นเอกนามเพราะว่าเลขชี้กำลังนั้นเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองนะคะทั้ง8ข้อถูกหมดไหมคะหมดนะคะเก่งมากเลยนอกจากเราเนี่ยปริญญาเรียนสามารถที่จะบอกคุณครูได้ค่ะว่าเอกนามที่คุณครูกำหนดให้นั้นข้อใดเป็นเอกนามข้อใดไม่เป็นเอกนามใช่ไหมคะทีนี้ค่ะนักเรียนคะเรียนมาลองช่วยครูพิจารณานิพจน์ที่มีเฉพาะค่าของตัวข้อนี้ลบ7ลบ7เป็นเอกนามหรือไม่นักเรียนคิดว่าเป็นหรือไม่เป็นคะลบ7ตัวเดียวเลยเอกนามจะไม่เอ่ยคือนิพจน์ที่สามารถเขียนอยู่รูปของการคูณระหว่างค่าของตัวกับตัวแปรใช่ไหมคะแล้วก็เลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวจะต้องเป็น0หรือว่าจำนวนเต็มบวกใช่ไหมคะดังนั้นลบ7ตัวเดียวเนี่ยเป็นเอกนามหรือไม่เลยคิดว่าเป็นใช่ไหมคะบางคนบอกว่าเป็นบางคนบอกว่าไม่เป็นเพราะอะไรเอ่ยเก่งมากนะคะเลขชี้กำลังสามารถเป็น0ได้ค่ะถูกต้องค่ะเรียนค่ะได้ลองดูว่าลบ7เนี่ยนะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้นะคะได้สังเกตดูว่าลบ7 x ยกกำลัง0 x ยกกำลัง0มีค่าเท่าไหร่คะถ้าเป็น1ดังนั้นลบ7คูณ1ก็ได้ลบ7ดังนั้นลบ7เนี่ยสามารถเขียนอยู่รูปของการคูณกันได้และเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็น0ซึ่งก็ถูกใช่ไหมคะเห็นไหมดังนั้นค่ะข้อนี้นะคะนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะระบุตัวแปรเป็นอะไรก็ได้อย่างตัวอย่างข้อของคุณครูให้ x ยกกำลัง0แต่เรียนบางคนเนี่ยอาจจะเขียนเป็นลบ7 y ยกกำลัง0ได้ไหมคะก็ได้หรือเขียนเป็นลบ7 a ยกกำลัง0ได้ไหมคะได้ดังนั้นนิพจน์ที่มีเฉพาะค่าของตัวก็เป็นเอกนามด้วยนะคะอย่าลืมนะคะทีนี้เราจะมารู้จักสัมประสิทธิ์ของเอกนามและดีกรีของเอกนามกันบ้างค่ะเดี๋ยวมาลองดูว่าสัมประสิทธิ์เนี่ยคืออะไรนะคะนักเรียนคะเอกนามจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะคะก็คือส่วนที่เป็นค่าของตัวและส่วนที่อยู่ในรูปของตัวแปรหรือการคูณกันของตัวแปรนะคะเราจะเรียกส่วนที่เป็นค่าของตัวว่าสัมประสิทธิ์ของเอกนามนั่นเองต่อไปนี้ถ้านักเรียนเห็นค่าของตัวนั่นเราจะเรียกว่าสัมประสิทธิ์นะคะและเราจะเรียกผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวในเอกนามว่าดีกรีของเอกนามนั่นเองสังเกตดูว่าดีกรีของเอกนามคือนักเรียนจะต้องไงคะหาอะไรก่อนหาผลบวกนะคะของเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเอามาบวกกันก่อนใช่ไหมคะและคำตอบที่ได้ก็คือดีกรีของเอกนามนั่นเองค่ะเมื่อเรียนรู้จักสัมประสิทธิ์ของเอกนามแล้วแล้วก็ดีกรีของเอกนามแล้วเดี๋ยวมาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ ค่ะนักเรียนคะ 4x เป็นเอกนามใช่ไหมคะทีนี้ครูต้องการทราบว่าสัมประสิทธิ์ของเอกนาม 4x น่ะคืออะไร
1: 4
0: เก่งมากค่ะเราจะได้ว่าสัมประสิทธิ์ของเอกนาม 4x ก็คือ4นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะและตัวแปรของ 4x ล่ะคะ
1: x
0: เก่งถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะก็คือ x นั่นเองนะคะมี x เป็นตัวแปรนั่นเองค่ะต่อไปและชุดตัวแปรของเอกนาม 4x คืออะไรคะ
1: x
0: นะคะถูกต้องเห็นไหมชุดตัวแปรก็คือมี x ตัวเดียวเลยนะคะเป็นตัวแปร x อย่างเดียวต่อไปค่ะผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวในเอกนาม 4x เป็นเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เป็น1เพราะว่า x ของเรามี x ตัวแปรเรามี x ตัวเดียวและเลขชี้กำลังของ x ก็คือ1เห็นไหมเราสามารถตอบเป็น1ได้เลยนะคะดังนั้นดีกรีของ x

0: าม 4x จะเป็นเท่าไหร่คะ
1: 1นั่นเองนะคะเพราะว่าดีกรีของเอกนามของเราก็จะเท่ากับผลบวกของเลขที่กำลังของตัวแปรแต่ละตัวนะคะมาดูข้อที่2กันบ้างค่ะแรงปลายทางคะข้อที่2เศษ1ส่วน5 x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2สัมประสิทธิ์ของเอกนามนี้คืออะไร
2: เศษ1ส่วน5
1: ถูกต้องค่ะสัมประสิทธิ์ของเอกนามนี้ก็คือเศษ1ส่วน5นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะค่ะนักเรียนคะและตัวแปรของเอกนามนี้มีอะไรบ้าง x และ y นะคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวในเอกนามเป็นเท่าไหร่คะ
3: 4
1: เก่งมากค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวแปรของเรามี x และ y ใช่ไหมคะ x ของเรามีเลขชี้กำลังเป็น2 y ของเรามีเลขชี้กำลังเป็น2นำมาบวกกันได้4นั่นเองนะคะดังนั้นค่ะดีกรีของเอกนามเศษ1ส่วน5 x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2จะเป็นเท่าไหร่คะ
2: 4
1: ถูกต้องค่ะมาดูตัวอย่างที่3ค่ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะอย่างที่3ค่ะลบเศษ2 xy แซดส่วนด้วย3นะคะสัมประสิทธิ์ของเอกนามนี้คืออะไรเอ่ย
3: ลบเศษ2
1: เก่งมากค่ะลบเศษ2ส่วน3นั่นเองนะคะค่ะและตัวแปรของเอกนามล่ะคะมีอะไรบ้าง
2: x y
1: เก่งมากค่ะก็คือ x y และ z นั่นเองนะคะต่อไปนะคะและผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวในเอกนามนี้ล่ะคะเป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: 3
1: เก่งมากค่ะเนื่องจากว่านะคะตัวแปรของเรามี x y z นะคะซึ่ง x เนี่ยเลขชี้กำลังเป็น1นะคะ y ของเราเลขชี้กำลังก็เป็น1และ z ของเราเลขชี้กำลังก็เป็น1เราก็นำทั้ง3มาบวกกันก็จะได้3นั่นเองนะคะดังนั้นค่ะเราจะได้ว่าดีกรีของเอกนามข้อนี้เป็นเท่าไหร่คะ
2: 3
1: นั่นเองนะคะทีนี้เป็นไงคะนักเรียนรู้จักสัมประสิทธิ์ของเอกนามยังคะรู้จักแล้วรู้จักดีกรีของเอกนามยังคะรู้จักแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองฝึกนะคะความเข้าใจของเราโดยการทำแบบฝึกหัดที่1ตอนที่3กันนะคะในตอนที่3ค่ะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะได้ระบุสัมประสิทธิ์ค่ะระบุตัวแปรแล้วก็ดีกรีของเอกนามนะคะที่ครูได้กำหนดให้เรียบร้อยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันนะคะนักเรียนคะ2 y สัมประสิทธิ์คือ2ถูกต้องค่ะตัวแปรคือ y และดีกรีของเอกนามเป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะถูกต้องนะคะข้อที่2ลบ 4x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2สัมประสิทธิ์คือเท่าไหร่คะ
3: ลบ
1: 4ลบ 4ถูกต้องค่ะตัวแปรล่ะคะ
3: x และ
1: y นะคะดีกรีของเอกนามเป็น
3: 4
1: เก่งมากค่ะเพราะว่า x ของเรามีเลขชี้กำลังเป็น2 y ของเรามีเลขชี้กำลังเป็น2นำมาบวกกันใช่มั้ยคะเก่งมากก็จะได้4นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ7ข้อ3 7ของเรามีสัมประสิทธิ์เป็น
3: 7
1: เก่งมากค่ะและตัวแปรของเราล่ะคะบางคนบอกเป็น x บางคนอาจจะให้เป็น y ก็คือแล้วแต่แรงกำหนดตัวแปรใช่ไหมคะถูกต้องคือข้อนี้สามารถเป็น x เป็น y เป็น a เป็น b ได้เลยแล้วแต่นักเรียนเลือกนะคะต่อไปดีกรีของเอกนามเป็น0เก่งมากค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะลบ x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง3สัมประสิทธิ์คือเท่าไหร่คะเก่งมากนะคะลบ1ถูกต้องค่ะตัวแปรของเรามี x และ y นะคะถูกต้องค่ะและดีกรีของเอกนามเป็นเท่าไหร่คะ
3: 5
1: ถูกต้องค่ะเห็นไหมเนี่ยก็สามารถนำ2บวกได้3ได้เลยเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่5เศษ3ส่วน4 a b c ยกกำลัง2ข้อนี้สัมประสิทธิ์ของเราคือเท่าไหร่คะ
2: เศษ3
1: ส่วน4ถูกต้องค่ะตัวแปรของเราล่ะคะ
2: 4
1: B และ C นะคะและดีกรีของเอกนามของเราล่ะคะ
3: C
1: เก่งมากค่ะก็จะได้สิน A นะคะเพราะว่าเห็นไหมเราสามารถนำ A นะคะเลขชี้กำลังเป็น1 B ของเราเลขชี้กำลังเป็น1และสามารถนำ1บวกด้วย1บวกด้วย2ได้เลยก็จะได้4นั่นเองถูกต้องนะคะนักเรียนน่ะสามารถระบุสรรพสิ่งของเอกนามได้ระบุดีกรีของเอกนามได้แล้วนะคะทีนี้นักเรียนลองดูค่ะนักเรียนคะนักเรียนจำได้คะว่า 3x และ 5x เนี่ยเป็นเอกนามทั้งคู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอะไรเอ่ยทำไมจะเป็นเอกนามคะเพราะว่าถูกต้องค่ะนะเนื่องจากว่า 3x และ 5x นะคะสามารถเขียนอยู่ในรูปการคูณกันของค่าคงตัวกับตัวแปรได้นะคะแล้วก็เลขชี้กำลังของตัวแปรเนี่ยเป็น1ซึ่งก็ถูกต้องนะคะนักเรียนคะและเอกนามทั้ง2เอกนามนี้มีสิ่งใดที่เหมือนกัน 3x กับ 5x มีสิ่งใดที่เหมือนกันคะเก่งมากค่ะมีตัวแปรที่เหมือนกันใช่ไหมคะก็คือ x นั่นเองและสิ่งใดที่แตกต่างกันเอ่ยเก่งมากค่ะนะคะเราจะได้ว่านะคะเอกนามทั้ง2เอกนามนี้ค่ะมีตัวแปรเหมือนกันก็คือมี x เหมือนกันค่ะแล้วก็เลขชี้กำลังของตัวแปรก็เท่ากันก็คือ1นั่นเองแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือสัมประสิทธิ์ของเอกนามที่แตกต่างกันนะคะก็คือ3กับ5นะคะคือไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะซึ่งเราจะเห็นว่านะคะ 3x และ 5x เนี่ยมีตัวแปรเหมือนกันนะคะแล้วก็เลขชี้กำลังของตัวแปรเนี่ยเท่ากันค่ะแต่ว่าสัมประสิทธิ์ของเอกนามแตกต่างกันนะคะดังนั้นเราจะกล่าวว่า 3x และ 5x เป็นเอกนามที่คล้ายกันเห็นไหมเอกนามที่คล้ายกันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันค่ะเอกนามที่คล้ายกันจะมี2เงื่อนไขนะคะเขาบอกว่าเอกนาม2เอกนามจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อ1เอกนามทั้ง2ต้องมีตัวแปรชุดเดียวกัน2เลขชี้กำลังของตัวแปรตัวเดียวกันในแต่ละเอกนามจะต้องเท่ากันนะคะมี2เงื่อนไขนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจนะคะนี่เลยค่ะลบ 2a ยกกำลัง3คล้ายกับ7a ยกกำลัง3นั่นหรือว่าเป็นเอกนามที่คล้ายกันได้ยังไงนะคะสังเกตดูว่ามีตัวแปรชุดเดียวกันไหมคะชุดเดียวกันซึ่งตัวแปรก็คือ a ยกกำลัง3นะคะเห็นไหมแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือสัมประสิทธิ์ใช่ไหมคะเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเราจะได้ว่าลบ 2a ยกกำลัง3นะคะเป็นเอกนามที่คล้ายกันกับ 7a ยกกำลัง3นั่นเองค่ะต่อไป7mn เป็นเอกนามที่คล้ายกันกับเอกนาม 0.5mn ไหมคะคล้ายกันเพราะว่ามีตัวแปรชุดเดียวกันไหมคะชุดเดียวกันตัวแปรก็คือ mn นะคะส่วนสิ่งที่แตกต่างก็คือสัมประสิทธิ์ของเอกนามที่แตกต่างนะคะดังนั้นสังเกตดูว่าถ้ามีตัวแปรชุดเดียวกันเนี่ยสามารถเป็นเอกนามที่คล้ายกันได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เห็นไหมลบ 5x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง3แซดก็จะเป็นเอกนามที่คล้ายกันกับ 3x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง3แซดเช่นเดียวกันเนื่องจากว่ามีตัวแปรชุดเดียวกันใช่ไหมก็คือ x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง3แซดนั่นเองค่ะนั่นแหละคะอันนี้ลบ3กับ5เป็นเอกนามที่คล้ายกันไหมคะคล้ายกันนะคะเพราะว่าสังเกตดูว่าลบ3กับ5เนี่ยมีตัวแปรเหมือนกันไหมคะเราสามารถกำหนดให้เหมือนกันได้ใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนเนี่ยรู้แล้วว่าเอกนามที่คล้ายกันเนี่ยดูยังไงใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนลองดูค่ะนักเรียนคะคุณครูมีสถานการณ์มาให้กับนักเรียนนะคะนักเรียนลองดูค่ะสถานการณ์ที่1เขาบอกว่าร้านผลไม้ขายส้มเป็นกล่องเห็นไหมคะแต่ละกล่องมีส้มกี่ผลเอ่ย
3: x
1: ผลนะคะตุ๊กติ๊กซื้อส้มมาทั้งหมดกี่กล่องคะ
3: 3
1: ตุ๊กติ๊กซื้อส้มมา3กล่องแต่ว่าร้านผลไม้แถมให้มาอีก2กล่องนะคะดังนั้นตอนนี้ตุ๊กติ๊กของเราจะมีส้มทั้งหมดกี่กล่องคะ
3: 5
1: กล่องนะคะนั่นแหละค่ะจากสถานการณ์ที่1 นะคะเราสามารถสรุปได้ว่าตุ๊กติ๊กมีผลไม้อะไรบ้าง

0: ้องค่ะเราจะได้ว่าตุ๊กติ๊กเนี่ยมีส้มทั้งหมด5กล่องนั่นเองก็คือซื้อเอง3กล่องแล้วก็ร้านค้าแถมให้อีก2กล่องนะคะค่ะนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าส้มแต่ละกล่องโจทย์บอกว่ามีจำนวน x ผลใช่ไหมคะจากสถานการณ์ที่1ค่ะเราจะเขียนนิพจน์แทนจำนวนผลส้มที่ตุ๊กติ๊กซื้อมาได้อย่างไรตุ๊กติ๊กซื้อส้มมากี่กล่องคะ3กล่องใช่ไหมคะแต่ว่าในกล่องมีกี่ผลเอ่ย x ผลงั้นเราเขียนได้เป็นถูกต้องค่ะงั้นเราสามารถเขียนนิพจน์แทนจำนวนผลส้มที่ตุ๊กติ๊กซื้อมาได้เป็น 3x นั่นเองนะคะเพราะว่าตุ๊กติ๊กเนี่ยต้องการซื้อแค่3กล่องนะคะต่อไปนะคะแล้วเราสามารถเขียนนิพจน์แทนจำนวนผลส้มที่ร้านผลไม้แถมให้ตุ๊กติ๊กได้อย่างไรร้านแถมให้ตุ๊กติ๊กกี่กล่องคะ2กล่องงั้นเราเขียนแทนได้ว่าไงเอ่ย 2x เก่งมากค่ะเราสามารถเขียนนิพจน์แทนจำนวนผลส้มที่ร้านผลไม้แถมให้ตุ๊กติ๊กได้เป็น 2x นั่นเองค่ะค่ะนั่นเลยค่ะแล้วเราเนี่ยสามารถเขียนนิพจน์แทนจำนวนผลส้มทั้งหมดได้เป็นไงเอ่ยผลส้มทั้งหมดได้เป็น 5x เก่งมากค่ะเราสามารถเขียนได้เป็น 5x นั่นเองเนื่องจากว่าตุ๊กติ๊กเนี่ยซื้อมา 3x ใช่ไหมคะผลส่วนร้านค้าแถมให้อีก 2x ผลนั่นเองเลยสามารถเขียนได้2รูปแบบเลยก็คือสามารถตอบเป็น 5x ก็ได้หรือว่าเขียนเป็น3x บวกด้วย 2x ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้มาลองดูสถานการณ์ที่2บ้างนะคะนั่นเองค่ะปูเป้มีส้มกี่กล่องเอ่ย3กล่องนะคะโดยให้แต่ละกล่องเนี่ยบรรจุ x ผลนะคะจากนั้นคุณแม่นำแอปเปิ้ลมาให้อีก2กล่องนะคะซึ่งในกล่องก็จะมีแอปเปิ้ลจำนวน y ผลนะคะสังเกตดูว่าอันนี้เป็นผลไม้ชนิดเดียวกันไหมคะหรือต่างชนิดกันต่างชนิดกันจากสถานการณ์ที่2นะคะเราสามารถสรุปได้ว่าไงเอ่ยปูเป้มีผลไม้อะไรบ้างคะถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าปูเป้เนี่ยมีผลไม้ก็คือมีส้มอยู่3กล่องและมีแอปเปิ้ลอยู่2กล่องนั่นเองค่ะค่ะนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าส้มแต่ละกล่องมี x ผลและแอปเปิ้ลแต่ละกล่องมี y ผลจากสถานการณ์ที่2ค่ะเราจะเขียนนิพจน์แทนจำนวนผลไม้ที่ปูเป้มีอยู่เดิมได้ยังไงคะค่ะคือปูเป้มีอะไรคะมีส้ม3กล่องก็คือสามารถแทนเป็น 3x ได้ถูกต้องค่ะแล้วเราสามารถเขียนนิพจน์แทนจำนวนผลไม้ที่คุณแม่นำมาให้ปูเป้ได้ไงคะ 2y ถูกต้องค่ะก็คือ 2y นั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าแอปเปิ้ลของเราจำนวนผลก็คือ y นะคะค่ะดังนั้นเราจะเขียนนิพจน์แทนจำนวนผลไม้ทั้งหมดที่ปูเป้มีได้อย่างไรเอ่ย 3x เก่งมากค่ะนะคะเราสามารถเขียนได้เป็น 3x บวก 2y นะคะเนื่องจากว่า x ของเราแทนจำนวนผลส้มส่วน y แทนจำนวนผลแอปเปิ้ลซึ่งทั้ง2ชนิดเป็นผลไม้ที่แตกต่างกันสามารถนำมารวมกันได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้นะคะเก่งมากนะคะเห็นไหมทีนี้ค่ะเลยค่ะเนื่องจากว่าจากตัวอย่างสถานการณ์เมื่อสักครู่นะคะเราจะได้ว่าส้มและแอปเปิ้ลเนี่ยเป็นผลไม้ที่ต่างชนิดกันนะคะเมื่อนำมารวมกันเนี่ยเราก็จะต้องระบุชื่อผลไม้นั้นเช่นเคยตัวอย่างเช่นเราสามารถระบุเป็นมีส้ม60ผลและมีแอปเปิ้ล20ผลคือต้องระบุแยกชนิดกันนะคะนะซึ่งนะคะเราสังเกตดูว่าเราไม่สามารถที่จะนำจำนวนส้มกับแอปเปิ้ลมารวมกันได้นะคะในทางคณิตศาสตร์ค่ะเราจะเขียนจำนวนของผลไม้ทั้ง2ชนิดรวมกันได้เป็น 3x บวกด้วย 2y นั่นเองนะคะซึ่งเราสังเกตได้ว่า 3x บวกด้วย 2y เนี่ยไม่ใช่ผลบวกที่อยู่ในรูปของเอกนามนั่นเองค่ะค่ะนั่นเองค่ะจากสถานการณ์ที่1และ2นะคะนักเรียนคิดว่าเอกนาม2เอกนามที่จะสามารถนำมารวมกันได้และเขียนผลบวกในรูปเอกนามได้นั้นจะต้องมีลักษณะอย่างไรคะถูกต้องค่ะก็คือจะต้องมี เอกนามที่คล้ายกันหรือว่ามีชุดตัวแปรนั้นเหมือนกันนั่นเองค่ะค่ะซึ่งเราจะมารู้จักการบวกเอกนามนะคะการบวกเอกนามคืออะไรนะคะเอกนามทั้งสองจะต้องเป็นเอกนามที่คล้ายกันนะคะจึงจะสามารถนำมารวมกันได้นะคะและเราก็จะเห็นได้ว่าผลบวกของเอกนามที่คล้ายกันนี้ก็จะยังเป็นเอกนามเช่นเดิมนะคะค่ะอ่ะนักเรียนมาลองดูว่าเราจะหาผลบวกของเอกนามต่อไปได้ยังไงนักเรียนคะ 4x บวก 5x เป็นเอกนามที่คล้ายกันไหมคะคล้ายกันเราสามารถนำ4บวกด้วย5ได้เท่าไหร่คะ
1: 9
0: แล้วก็เติม x ลงไปได้เลยคำตอบก็คือ 9x ดังนั้นข้อนี้ 2x ยกกำลัง2บวกด้วย 3x ยกกำลัง2เป็นเอกนามที่คล้ายกันไหมคะคล้ายกันเรียนสามารถนำ2บวกด้วย3ได้ไหมคะได้คำตอบเป็น
1: 5x
0: ถูกต้องค่ะก็คือ 5x ยกกำลัง2นั่นเองค่ะนะคะเห็นไหมเราสามารถนะคะเขียนเอกนามนะคะที่รูปของการบวกเอกนามที่คล้ายกันได้นะคะโดยให้นำสัมประสิทธิ์มาบวกกันนะคะแล้วก็นำมาคูณกับชุดตัวแปรนั่นเองนะคะก็คือเห็นไหมถ้าหาผลบวกของเอกนามที่คล้ายกันนั่นเองก็หาผลบวกของสัมประสิทธิ์ก่อนหลังนั้นก็นำมาคูณกับส่วนที่อยู่ในรูปของตัวแปรหรือว่าการคูณกันของตัวแปรนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างนะคะนั่นเองค่ะ 6xy ยกกำลัง2บวกด้วย 4xy ยกกำลัง2ข้อนี้เป็นเอกนามที่คล้ายกันไหมคะคล้ายกันนักเรียนนำมาทำอะไรกันเอ่ยเก่งมากค่ะสามารถนำสัมประสิทธิ์ออกมาบวกกันได้เลยก็จะได้คำตอบเป็นเก่งมากค่ะเราก็จะได้คำตอบเป็น 10xy ยกกำลัง2นั่นเองง่ายไหมคะง่ายนะคะต่อไปมารู้จักการลบเอกนามค่ะการลบเอกนามคืออะไรนะคะเขาบอกว่าการลบเอกนาม2เอกนามที่คล้ายกันนะคะจะเขียนการลบนั้นให้อยู่ในรูปการบวกกันของเอกนามแล้วใช้หลักเกณฑ์ที่ได้จากการบวกเอกนามที่คล้ายกันหาผลลัพธ์ต่อไปค่ะเห็นไหมเขาบอกว่าการลบเอกนามที่คล้ายกันให้นำสัมประสิทธิ์มาลบกันแล้วนำมาคูณกับชุดตัวแปรนั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวมาดูตัวอย่างเรียนจะให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นเลยค่ะ 7xz ลบด้วย 5xz ทั้งสองนี้เป็นเอกนามที่คล้ายกันไหมคะคล้ายกันแล้วนะคะการลบเอกนามนะคะทำไมเอ่ยเก่งมากสามารถนำสัมประสิทธิ์มาลบกันได้เลยไหมคะได้เลยนะคะเราจะได้ว่า7ลบ5ได้เท่าไหร่คะดังนั้นคำตอบของเราคือ
1: 2xz
0: เก่งมากค่ะคำตอบก็คือ 2xz นั่นเองนะคะค่ะมาดูในตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3สังเกตดูว่าเป็นทั้งการบวกและการลบเอกนามเลยใช่ไหมคะในวงเล็บแรกค่ะ 7mn บวกด้วย 10mn ลบด้วย 6mn ข้อนี้เราต้องทำไงก่อนคะเก่งมากค่ะเราก็จะมาบวกก่อนใช่ไหมคะก็คือทำในวงเล็บก่อนข้อนี้ 7mn กับ 10mn เป็นเอกนามที่คล้ายกันไหมคะคล้ายกันเรียนสามารถนำสัมประสิทธิ์มาบวกกันได้เลยในวงเล็บค่ะเราจะบวกกันได้เท่าไหร่คะ 17mn เก่งมากหลังจากนั้นก็จะนำมาลบด้วย 6mn นะคะถูกต้องค่ะซึ่งคำตอบจะเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 11mn
0: ได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะคำตอบก็คือ 11mn นั่นเองค่ะเป็นไงคะการหาผลบวกและลบของเอกนามง่ายไหมคะ
1: ง
0: ่ายใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเดี๋ยวสำหรับแบบฝึกหัดที่2ของเราค่ะก็จะเป็นการฝึกนะคะการหาผลบวกและผลลบของเอกนามนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะคุณครูปลายทางค่ะและในปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนั้นทำไว้เป็นการบ้านนะคะเนื่องจากว่าเวลาของเรานั้นหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวนักเรียนค่อยไปทบทวนเป็นแบบฝึกหัดการบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยกันค่อยมาเฉลยในชั่วโมงถัดไปนะคะค่ะ านนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสู่ความรู้ที่เราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะนั่นเองค่ะนิพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่1ตัวขึ้นไปนะคะและเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็น0หรือจำนวนเต็มบวกเราจะเรียกว่าเอกนามนั่นเองค่ะเอกนามของเราจะประกอบไปด้วยกี่ส่วนคะ
1: 2
0: ส่วนนะคะก็คือส่วนที่เป็นค่าคงตัวและส่วนที่อยู่ในรูปของตัวแปรหรือการคูณกันของตัวแปรนะคะซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวว่าสัมประสิทธิ์ของเอกนามนะคะและเรียกผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวในเอกนามว่าดีกรีของเอกนามนั่นเองค่ะก็เลยค่ะเอกนาม2เอกนามจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อ1ทำไมเอ่ยเอกนามทั้ง2มีตัวแปรชุดเดียวกันถูกต้องค่ะและ2เลขชี้กำลังของตัวแปรตัวเดียวกันในแต่ละเอกนามจะต้องเท่ากันนะคะต่อไปค่ะการบวกและการลบเอกนามที่คล้ายกันนะคะให้นักเรียนนะคะนำสัมประสิทธิ์มาบวกหรือมาลบกันหลังจากนั้นเราก็ค่อยนำมาคูณกับชุดตัวแปรนั่นเองค่ะค่ะซึ่งสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะในปลายทางคะเราจะอยู่ในเรื่องของพระหุนามนั่นเองค่ะและสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่3พระหุนามนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะก็วิคายและน่าจะได้รับความรู้กันเต็มที่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและเสรีภาพของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: สงสัยไหมว่าเพราะอะไรเราจึงทำเทอร์โมมิเตอร์จากน้ำได้จากนั้นไปติดตามชมความลับของสีในดอกไม้ไฟ
2: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ปริลักษ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลัง2น้องๆคงเคยเห็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับคราวนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยธรรมดาจะใช้ปลอดหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับสีแดงนี้วันนี้ผมจะสอนน้องๆนะครับลองทำเทอร์โมมิเตอร์กันเองที่บ้านนี่นะครับโดยใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะครับวิธีการก็คือเราเอาขวดใสมา1ขวดแล้วก็เรามีดินน้ำมันเรามีสีแดงที่ผมใช้ผสมอาหารอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีแดงเนี่ยจะเห็นชัดนิดหนึ่งแล้วก็มีหลอดกาแฟนี่เองนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยผมจะเอาสีนี่นะครับหยดลงไปในขวดแก้วนี้ผมก็จะใช้น้ำเทไปในขวดค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับเกือบเต็มขวดเลยครับคราวนี้ผมก็จะใช้หลอดกาแฟนี่นะครับแทงทะลุเข้าไปผ่านดินน้ำมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหย่อนลงไปจนให้ปลายหลอดนี่นะครับถึงตรงก้นขวดอย่างนี้แล้วก็เอาดินน้ำมันนี่นะครับปิดด้านบนอย่างนี้นะครับคราวนี้ด้านบนเนี่ยเราก็จะตัดแค่นี้ผมก็สามารถที่จะทำเทอร์โมมิเตอร์อย่างง่ายๆให้ดูโอเคนะครับผมได้เตรียมชามไว้2ชามนะครับด้านขวาผมเนี่ยเป็นน้ำร้อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งนะครับก็เป็นน้ำเย็นลองดูนะครับผมเอาเทอร์โมมิเตอร์ของจริงเนี่ยครับจุ่มดูนะครับเห็นไหมอุณหภูมิเนี่ยขึ้นสูงเร็วเลยนะครับแสดงว่ามันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับลองดูว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะครับถ้าผมวางลงไปอย่างนี้สังเกตดีตรงที่หลอดนะครับตรงหลอดของเราเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาในหลอดหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำนี่นะค่อยๆขึ้นมานะครับจนเกือบจะล้นหลอดแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองย้ายขวดนี้นะครับมาที่น้ำเย็นน้องๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหยิบไม่งั้นเนี่ยอาจจะไปถูกน้ำร้อนได้นะครับสังเกตดูนะครับเห็นว่าน้ำสีแดงเมื่อกี้ที่อยู่บนผิวของหลอดเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ง่ายๆน้องๆสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้เลยนะครับลองทำดูสิครับการที่น้ำในหลอดสูงขึ้นเมื่อเราแช่ขวดที่เสียบหลอดลงในน้ำร้อนเกิดจากการยืดออกหรือขยายตัวของพันธะในโมเลกุลของน้ำเมื่อได้รับความร้อนรวมทั้งอากาศที่ขยายตัวในขวดที่ปิดโดยที่ไม่มีพื้นที่อื่นให้ขยายตัว

ได้นอกจากดันขึ้นไปในหลอดและเมื่อเปลี่ยนเป็นวางในน้ำเย็นระดับน้ำในหลอดลดลงก็เพราะมีการหดตัวตามอุณหภูมิของน้ำและอากาศที่เย็นลงครับหลักการที่โมเลกุลของเหลวและอากาศขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อได้รับความเย็นถูกนำมาประยุกต์ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองครับของเหลวที่เราใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ของจริงนะครับโดยธรรมดาจะเป็นปลอดหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดงเป็นเพราะว่าของเหลวทั้งสองนะครับจะไวต่ออุณหภูมิแล้วก็เวลาขยายหรือหดตัวนะครับจะสามารถที่จะคืนสู่กระป๋อโดยที่ไม่เกาะตรงผิวของหลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้น้ำเนี่ยเวลาขยายหรือหดตัวน้ำเนี่ยจะไม่สามารถคืนสู่กระป๋อเพราะว่าจะไปเกาะอยู่ที่ผิวของหลอดแก้วนั่นเองครับน้องๆคงเคยเห็นพลุหรือว่าดอกไม้ไฟที่มีสีสันสวยงามที่เราจุดในงานเฉลิมฉลองต่างๆใช่ไหมครับในเรื่องน่ารู้วันนี้เราจะมาบอกความลับของดอกไม้ไฟครับดอกไม้ไฟหรือพลุเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมหลักคือกำมะถันถ่านและดินประสิวเมื่อส่วนผสมทั้ง3อย่างมารวมกันแล้วจุดไฟจะทำให้เกิดประกายไฟและเสียงที่ดังมากในตอนแรกๆสีของดอกไม้ไฟจะเป็นสีเหลืองกับสีอัมพันออกแดงเป็นหลักต่อมามีการพัฒนาใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปทำให้มีรูปร่างและสีที่ต่างๆกันเช่นสีฟ้าออกเขียวเกิดจากเกลือของทองแดงสีส้มจากเกลือของแคลเซียมเป็นต้นนะครับ

0: Thank you very much. Are they the same or different?
1: Different.
0: Different, very good, all right. Okay, so different. Look at the upper part of the body, okay? Upper part of the body. เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าส่วนด้านบนของร่างกายเขาเนี่ยแตกต่างกันหรือไม่ Look at this one. He is a boy or a girl. This one. A boy, very good. And she is a girl. Okay, so what's the different? What's the different? ต่างกันตรงไหนเอ่ยต่างกันตรงไหน Hair. Alright, so the boy has got long or short hair.Short hair, very good. And what about the girl? The girl has got
2: long hair.
0: Long hair, very good. All right, so they are different. He has got short hair and she has got
2: long
0: hair. Very good. So right now we are going to talk about the topic. Is that me? Okay, is that me? Is that me? Or is that you? Is that me or is that you? You or me?You or me? Students or the teacher? Student is you, okay? All right, so the things that we are going to have is teacher จะให้รูปภาพเราทั้งหมด6รูปภาพซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รูปภาพที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาขึ้นกันเลยว่ารูปภาพที่1เป็นของกลุ่มใดโอเคเนาะหลังจากนั้นสิ่งที่ต้องทำคือให้เราลิสต์คำศัพท์ที่เรามองเห็นในรูปภาพคำถามแรกที่จะถามก่อนว่าแต่ละรูปภาพนั้นเขามีลักษณะเหมือนกันไหม Are they the same or differentThe same or different? Different, เนาะเขาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องลิสต์คำศัพท์ที่เรามองเห็นในรูปภาพนั้นๆออกมาโอเคโดยที่เชิญจะ timing หรือจับเวลากลุ่มละ2นาที alright so I'm gonna give you 2 minutes to read the vocabularies that you can see and the pictures okay อ่ะรูปภาพที่แรก the first one belongs to group ชาดา groupOne, very good. And the second one belongs to group two. Next one is for group three. Very good. And the next one is for group four. Next is five and six. Okay. ถึงเราจะมองยังไม่เห็นเดี๋ยวเชิญจะมีรูป the bigger one ให้เราดูอยู่เนาะโอเคเราจะเริ่มจากที่กลุ่มหนึ่งเลยแต่ละกลุ่มจะได้กระดาษ A4 เปล่าๆ1แผ่นโอเคไหมลองดูซิเราได้หรือยังนักเรียนลองดูนะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกกระดาษ A4 เปล่าๆหรืออาจจะเป็นให้นักเรียนทำในกระดาษสมุดก็ได้นะครับนะกิจกรรมนี้ you are going to have with the groups เราจะทำกันเป็นกลุ่มนั่นเองโอเคgroup one group one พร้อมไหม you get ready สิ่งเราต้องทำคืออะไรเอ่ย what you need to do for these activities สิ่งเราต้องทำครูคือwrite what what are you going to write เขียนอะไรเอ่ย you need to write the body vocabularies okay เนาะ okay group 1นักเรียนไปทางดูได้เลยนะครับสำหรับกลุ่มที่1 okay group 1คือรูปนี้ what's his name
2: Kevin
0: everyone say Kevin
2: Kevin
0: very good กลุ่ม1พร้อมหรือยังคุณหนึ่ง are you ready พร้อมไหม yes very good สำหรับนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวเชิญจะจับเวลาเราทั้งหมด2นาทีในการทำกิจกรรมนี้นะครับ if you get ready let's do it ส่วนกลุ่มอื่นรอก่อนนะครับกลุ่มอื่นรอก่อนให้กำลังใจกลุ่มหนึ่งกันได้เลย

0: the last 45 seconds เหลืออีกเวลาอีก40วินาทีแล้วนะครับนักเรียนปลายทางสามารถทำกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับโดยที่ว่าเราจะดูรูปภาพหลังจากนั้นเราจะลิสต์คำศัพท์ที่เราเห็นในรูปภาพนะครับออกมาเนาะซึ่งคำศัพท์นั้นจะเกี่ยวกับ appearance ซึ่ง appearance คืออะไรที่เชอร์ยังไม่บอกเรามาดูกันว่า appearance คืออะไรโอเค last 15 secondsfive, four, three, two, one. All right. Time's up. Okay. So what you got? What you got? Okay. ไหนเราลองบอกทีเชอร์ซิว่าเราได้คำศัพท์อะไร
1: He had a blue eye.
0: He has blue eyes. How many eyes? How many eyes? One or two?
1: Two.
0: Two eyes. Very good. All right. So the second one, what is it?
1: He had short hair.
0: He has short hair. Well done.
1: He had strong.
0: He ate
1: strong.
0: Strong. Very good. One more.
1: He had handsome.
0: Oh, he is handsome. Okay, very good. Clap your hands. Okay, นะครับ Teacher ให้เรา1คะแนนสำหรับกลุ่ม1เลย All right. So the next one, group 2, you get ready? Group 2. Tada, group 2. All right. So what's her name? What's her name? Look at this. Sarah. Can you just say Sarah?
2: Sarah.
0: Sarah.
2: Sarah.
0: Sarah.
2: Sarah.
0: Very good. All right. So 2 minutes. You get ready?
3: Yeah.
0: เริ่มเป็นทางนะครับ2นาทีสำหรับการลิสต์คำศัพท์จากรูปภาพนี้ 1, 2, 3.

the last 1 minute สำหรับนักเรียนปลายทางนะครับเหลือเวลา1นาทีสุดท้ายนะครับค่อยๆทำ English is not that difficult ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยค่อยๆคิดค่อยๆทำลองดูซิว่าตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมมาเนี่ยเราได้คำศัพท์อะไรบ้างนะครับThe last 30 seconds.

0: 10 minutes. Oh, sir, sorry, 10 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1, time's up. Okay, หมดเวลานะครับ All right, so what you got? Group 2, what you got? สำหรับเรียนปลายทางสามารถนำเสนอคำศัพท์ที่เราได้ให้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับ Yeah.
1: Have brown eyes.
0: Okay, brown eyes. Very good, brown eyes.
1: Two eyes. White teeth. Brown hair. Wavy hair.
0: Wavy hair.
1: Short hair.
0: Short hair.
1: White shirt.
0: T-shirt, okay.
1: Old.
0: Old, very good.
1: Big nose.
0: Big nose.
1: Have smile.
0: Smiling.
1: Have necklace.
0: Necklace.Okay, thank you very much. All right, 1 point. Okay, thank you very much for one. Oh, sorry, 1 point for group two. Next one, take a look at. Okay, so take a look at this man. Okay, so look at his name. What's his name?
2: Mike.
0: Where is that? Everyone say Mike.
2: Mike.
0: All right, so 2 minutes นะครับสำหรับเรื่องปลายทางเดี๋ยวรูปภาพที่3สำหรับกลุ่มที่3จะเริ่มต้นในอีก5 4 3 2 1จับเวลาครับ

0: 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Okay, time's up. Alright, so what you got? Group 3. เดี๋ยวตอนนี้เรามาดูคำตอบของเพื่อนๆกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับว่าเขาได้อะไรจากรูปภาพที่3นี
1: ้ He have fat
0: Okay, he's fat He's fat
1: Yeah. He have my long short hair
0: Short hair Yeah
1: He has big big snort
0: Big nose
1: He have t-shirts.
0: Okay, t-shirt. He's wearing t-shirt. What else?
1: He have black eye.
0: Okay, black eyes.
1: He have black hair.
0: Black hair. Okay, thank you very much. 1 point for group. Three, next one. We are going to take a look at group four. Okay, so let's take a look at her name. What's her name? What's her name?
2: Lily.
0: Everybody say Lily.
2: Lily.
0: Lily.
2: Lily.
0: Very good. All right, so 2 minutes for Lily. 1, 2, 3. เล่นไปทางเริ่มกลุ่มที่สี่นะครับเริ่มทำเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับรูปภาพที่สี่ได้เลยนะครับ

0: ไงมีอะไรBrown hair ใช่ brown hair มีอะไรอีกเอ่ยเดี๋ยวภาษาอังกฤษว่าอะไร
1: nose จมูก
0: nose อันนี้คือจมูก nose ขึ้นต้นจาก m m
1: mouth
0: mouth is the way you eat มีอะไรอีกแล้วมีอะไรอีก mask อะไรหนวด mask mask mustacheโอเคมัสตาร์ชมีอะไรอีกอ่ะดูดินอกจากบราวน์เฮดแล้วในตาเขาเป็นสีอะไรตาเขาสีอะไรแบล็กกับบราวน์5 4 3 2 1 the time is up group 6 what you gotเรามาแชร์คำตอบร่วมกับเพื่อนๆต้นทางนะครับสำหรับเรียนปลายทาง
2: brown eyes
0: brown eyes okay very good
2: brown hair
0: brown hairs very good so what about this one
2: mustache
0: okay very good
2: t-shirt short hair
0: All right, congratulations. Well done. Great job. All right. So you got one point as well. Okay, you got one point too. Very good. Okay. เนาะสำหรับคำศัพท์ที่เราได้มาเราจำไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกให้ว่าแต่ละคำศัพท์นั้นมีอะไรบ้างนะครับ Okay. So before we get started, let's take a look at objectives today. The first one, after the class, you are able to identify and pronounce the words related to someone's physical appearance.Appearance, okay. The second one, you are able to write short sentences describing someone's physical appearance. เราจะมีทั้งหมด2จุดประสงค์ด้วยกันนะครับระบุและออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของบุคคลและ the second one เขียนประโยคสั้นๆเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของบุคคลนะครับโอเคเรามาดูกันว่า appearance words คืออะไรโอเค what is appearanceAppearance คืออะไรเอ่ย Appearance short hair long hair brown eyes Appearance คือลักษณะภายนอก In English we have definition as well Appearance is how you look hair facial expression and skin tone all of this we call appearance เนาะเรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับ appearance กันนะครับ the first one look at this one what you think ดูจากรูปภาพสิดูจากรูปภาพสำหรับเรียนไปทางนะครับคาดเดาความหมายคำศัพท์ได้เลยนะครับดูจากลักษณะของผมเขาเป็นยังไงลมผมเขาเป็นยังไง long hair ใช่ไหมแต่ long hair ยังไม่ใช่ไม่ถูกต้อง it's not that correct yeah if you want to answer ring the bell okay so what is it what you think
2: Straight hair.
0: All right. Let's take a look. Straight hair. Very good. Okay. Everybody say straight.

0: No, it's not that great. It's middle-aged. Ever say middle-aged? Middle-aged. Okay, middle-aged. รู้จักรูปภาพเขาอายุสักประมาณ how old is he? 50s, no? 50s, okay. Next one, look at this one. We have two syllables. มีทั้งหมด2พยางค์มีทั้งหมด2พยางค์มีทั้งหมด2พยาง
1: ค์ Chubby.
0: It's not that chubby. It's not chubby. It's all, a beast. Very good. Everybody say a beast. A beast. All right.Okay, so what about her? What does she look like? What does she look like?
1: Slim.
0: Very good. Everybody say slim.
1: Slim.
0: Slim. Very good. Next one. What's he got?
1: Beard.
0: Beard. Let's take a look at this one. Very good. Everybody say beard.
2: Beard.
0: Beard. Okay, so under the chin, you have got a beard. But this one, what is it?
1: Mustache.
0: Very good. Everybody say mustache. Mustache.
2: Mustache.
0: Mustache.
2: Mustache.
0: Mustache. Very good. All right. What about this one? Okay, on her cheeks.On her cheeks, when she smiles, something on her cheeks. What are they? It's starting with the letter D.
1: Dimples.
0: Dimples. Very good. Congratulations. Everybody say dimples. Dimples. Okay, dimples. Yeah. But this one, okay, on his face.What is it?
1: Freckles.
0: Freckles. Very good. Everyone say freckles.
2: Freckles.
0: Okay, freckles. กิจกรรมต่อไปเป็น worksheet number one guess who ซึ่งนักเรียนจะต้องอ่านนะครับเราจะมี text ให้เราอ่านเนาะเรา let's take a look at the text สำหรับเรียนปลายทางนะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่หนึ่งได้เลยนะครับเขาบอก direction read the passage and fill in the name under the table everyone say after the teacher เดี๋ยวเชิญพูดก่อนแล้วเราออกเสียงตาม are you okay okay hello
2: hello
0: my name is Simon
2: I was nervous
0: about my relative leaving homeYesterday.
2: Please help me.
0: Find him or her.
2: From their appearance.
0: He or she.
2: Is 60 years old.
0: And wearing glasses.
2: He or she.
0: Is fat.
2: And has got freckles.
0: Who is he or she? เพราะนั้น appearance ที่เขาให้มามีอะไรบ้างเออ appearance ที่เขาให้มามีอะไรบ้าง How old is she? How old? 60s. All right. So what is she wearing?
1: Glasses.
0: Very good. Is she fat?
2: Yes.
0: Does she have got freckles? She has got freckles? Yes. Okay. เพราะนั้น who is she? Look at the table. Who is she? ใครได้คำตอบแล้ว ring the bell. Okay. So the answer is who is she?
1: Lucy.
0: Ta-da! Very good, Lucy. All right. ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวน review คำศัพท์อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับประโยคตัวอย่างนะครับOkay, look at this one. คำตอบคือ He is very strong. คำศัพท์คือ What is it? The vocabulary is

0: ของเพื่อนตนเอง 5-7 ประโยคกิจกรรมนี้คือเขาบอกว่า describe your friend in about 5-7 sentences เดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนกลุ่มทั้งหมด2คนคนแรกเป็นนายแบบและนางแบบอีกคนหนึ่งทำหน้าที่อธิบายลักษณะภายนอกของเพื่อนโอเคไหมอ่ะเพราะนั้นพี่ช่วยให้เวลา3นาทีในการคิดกลุ่มไหนพร้อมแล้ว ring the bells โอเคเด็กๆกิจกรรมนี้นะเลือกเพื่อนมาหนึ่งคนเป็นแบบแล้วให้เพื่อนอีกคนหนึ่งบอกลักษณะภายนอกของเขาประมาณ 5-7 ประโยคก็ได้อย่างเช่น he has got อย่างเช่น he has got
1: black skin
0: no he has got short hair okay he has got short hair อย่างนี้โอเคไหมกลุ่มไหนพร้อมแล้วอันนี้เราจะให้ 2 points เลยนี่ไม่ต้องวาดรูปไม่ต้องวาดรูปเดี๋ยวเราใช้เพื่อนเป็นแบบเลยโอเคป่ะอ่ะดูอย่างผู้หญิงคนนี้อ่ะดูอย่างเพื่อนคนนี้ she has got long hair and she has got sorry she has got อะไร a bun ถูกต้องแบบนี้โอเคไหม2ประโยค3ประโยคก็ได้ขอแค่เราพูดก็ดีใจแล้วโอเคอ่ะ and look at this one she has he has got like he has got like he has gotshort hair แล้วลักษณะผมเขาเป็นยังไง
2: wavy
0: wave ไม่ wavy นะถ้า wavy มันจะเป็นคลื่น curly hair โอเค very good แบบนี้นะโอเคโอเค so look at her okay. so she has got she has got อะไรตรงนี้ she has got a bun ถูกต้องแบบนี้เนาะประมาณนี้โอเคไหมWhat about you? Okay, look at this one. Okay, look at this one. He has got. Okay, short hair. ลักษณะผมเขาเป็นไง She has got. He has got. Wavy or curly? Curly hair. ถูกต้องแบบนี้โอเคเด็กๆพร้อมหรือยัง The time is coming up นะพร้อมยัง3ประโยคก็ได้1ประโยคก็ยังดีโอเคทุกกลุ่มได้ไหมทุกกลุ่มHe's wearing glasses. Okay. ขอตัวแทน Okay. เพราะฉะนั้นนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้สามารถนำเสนอลักษณะภายนอกของเพื่อนได้เลยนะครับซึ่งสามารถดูจากนักเรียนต้นทางเป็นตัวอย่างก็ได้ Okay. So who wants to be a volunteer? กลุ่มไหนจะเป็นอาสาสมัครดีครับ I'm going to give you 2 extra points. Okay. Group 3. Congratulations. Okay. Stand up.โอเคคนไหนเป็นแบบให้เราเลยคนไหนโอเคเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้ให้เพื่อนปลายทางเขาเห็นด้วยว่าลักษณะที่เราพูดตรงกับเพื่อนของเราไหม
3: She have got bun
0: โอเค so can you say
3: She has got bun
0: A bun very good
3: She has is slim
0: She is slim okay
3: She has got dimples
0: Dimples
3: She has got square skin.
0: Fair skin.
3: Yeah.
0: Fair skin. Okay. Thank you very much. Okay. All right. So the next one. Next one. กลุ่มไหนเอ่ย กลุ่มไหนดี Volunteers. Okay. Group 5. Can you just come to the stage? นักเรียนปลายทางสามารถนำเสนอประโยคนะครับแล้วคุณครูปลายทางสามารถทำแบบประเมินการพูดตามประโยคโครงสร้างของนักเรียนได้เลยนะครับโดยประโยคที่เราจะโฟกัสก็จะเป็น has got กับ is and looks นะครับโอเค are you excited okay no worries 1 2 3
4: she has got a bun and braids she have black hair she have fair skin
0: she has
4: slim body
0: Okay, she has slim body or she is slim. All right. Thank you very much. Okay. Yeah, thank you very much. All right. So before we

0: and the lesson okay so let's take a look at this one ที่เชิญจะให้ดูรูปภาพหนึ่งรูปภาพนะครับแล้วหลังจากนั้นเราบอกลักษณะของเขาโอเค talking about appearances ดูจากรูปภาพโอเค so she looks middle-aged very good middle-aged is adjective all right looks followed by adjective เนาะหลังจากข้างหลังจะคำว่า looks จะเป็น adjective for example she looks slim she looks youngOkay, so the second one, you can say she is slim. Slim is adjective or noun?
1: No.
0: Adjective or noun?
1: No.
0: Appearance.
1: No.
0: Appearance.
1: No.
0: Appearance. ลักษณะภายนอก is adjective. Okay, no. Is ตามด้วย adjective. Okay, and the second one, she has got a bun.Bun is noun or adjective?
1: Noun.
0: ถูกต้องคำนามนั่นเองเพราะ bun คือสิ่งที่เราเรียกได้เนาะ The things that you can call animals, things, person. So we call a noun. Okay. All right. So the next lessons we are going to talk about the topic you've got done green hair.และสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับมีทั้งหมด2ใบงานด้วยกันนะครับใบงานที่3ชื่อว่า Appearance of People และใบงานที่4ชื่อว่า He or She สามารถ you can download all of the informations even the worksheets on www.dltv.ac.th Thank you for coming today. Hope you enjoy my English class. Thank you very much. Goodbye.

0: ป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: ค่ะเพื่อนๆทราบกันไหมคะว่าในการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นพระองค์มีวิธีในการทำให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติได้อย่างไรวันนี้หนูดีมีตัวอย่างจากเพื่อนๆเยาวชนที่เข้าใจในหลักการทรงงานเรื่องการธรรมชาติช่วยธรรมชาติมาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ินวัดใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนๆเยาวชนที่นี่มีความเข้าใจและสามารถอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไม่เบียดเบียนรู้จักปรับตัวและมีความพยายามในการศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอค่ะ

0: มาพูดในเรื่องการเข้าใจการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติการเข้าใจการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติคือการสังเกตธรรมชาติพืชและสัตว์รอบตัวว่าอยู่ด้วยกันได้หรือและในการที่จะช่วยธรรมชาติก็จะต้องนำธรรมชาติเข้ามาช่วยเหลือด้วยโรงเรียนบ้านไม้ได้นำตัวอย่างพระราชดำริมาใช้ดังนี้อย่างที่หนึ่งคือเศษกิ่งไม้และใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นลงมามากมายสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยของต้นไม้ต่อไปอย่างที่สองคือเมื่อโดนสัตว์พิษกัดต่อยสามารถนำมะนาวพลาสติกแล้วมาถูที่แผลเพื่อทำให้พิษของสัตว์ชะลอตัวลงได้ขอบคุณครับ
1: ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติพระองค์ทรงมองปัญหาของธรรมชาติอย่างละเอียดรวมทั้งใช้ธรรมชาติช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมด้วยการพระราชทานพระราชดำริการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟูกันเองหรือแม้กระทั่งการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างได้แก่ปลูกไม้เศรษฐกิจไม้ผลและไม้ฟืนนอกจากจะได้ประโยชน์ตามชื่อของไม้แล้วยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินจากหลักการทรงงานทั้งหมดนี้จึงทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติและคนอย่างเกื้อกูลกันทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เด็กแล้วเยาวชนไทยทุกคนควรจะศึกษาทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือต้องนำไปปรับใช้กันด้วยนะคะเพื่อนๆและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: โอเคไม่พลอยใส่อินโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเคลียร์เซฟ
4: สวัสดีครับกับผมชื่อเด็กชายธนพลศรีการกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผมนำมาใช้ก็คือความเสียสละครับ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพีรพัชมณีศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผมนำมาปรับใช้คือเรื่องความขยันหมั่นเพียรครับ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาวิเกปราบอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดใหม่ค่ะคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9สิ่งที่หนูนำมาปรับใช้คือเรื่องความพอเพียงค่ะ
2: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้นถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้วที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้นยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่านอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้วยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคงไม่บกพร่องพร้อมๆกันได้พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2523

จูนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับวันนี้ก็พบกับครูอัธชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเรื่องนาวาฝ่าวิกฤตครั้งที่2ครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมกันเลยนะครับนักเรียนนะครับต้องมีการนำความรู้เกี่ยวกับแรงในชีวิตประจำวันมาออกแบบแพลอยน้ำนะครับและต้องมีความอยากรู้อยากเห็นกระตือรือร้นนะครับในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยนะครับเพื่อมาทำกิจกรรมและที่สำคัญเลยจะต้องนำความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่และแรงรวมทั้งกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบแพลอยน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตจริงนั่นเองนะครับจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยได้มีการทำแพลอยน้ำไปแล้วถูกต้องไหมครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มีการปรับปรุงพัฒนาแพลอยน้ำของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนักเรียนก็จะต้องเปิดไปที่ใบกิจกรรมของเรานะครับก็คือใบกิจกรรมนาวาฝ่าวิกฤตนั่นเองนะครับก็ให้นักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะครับรวมไปถึงนะครับใบงานนะครับที่นักเรียนได้มีการระบุปัญหาออกแบบนะครับแพสำหรับบรรทุกสิ่งของรายการวัสดุอุปกรณ์นะครับต่างๆที่นักเรียนใช้นะครับที่นักเรียนได้บันทึกไปแล้ววันนี้นะครับนักเรียนจะได้มีการนะครับช่วยกันนะครับปรับปรุงแก้ไขนะครับว่าแพของเราจะมีการปรับปรุงส่วนใดให้สามารถลอยน้ำได้ดีขึ้นบรรทุกสิ่งของได้มากขึ้นนะครับการออกแบบและการสร้างแพบรรทุกสิ่งของที่นักเรียนได้ออกแบบมีส่วนใดที่คิดว่าควรแก้ไขหรือปรับปรุงบ้างเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับสมาชิกของแต่ละกลุ่มเนี่ยลองบันทึกข้อมูลวิเคราะห์นะครับจากชิ้นงานของเราช่วยกันนะครับร่างแบบว่านักเรียนคิดว่ามีส่วนใดที่จะต้องแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงเดี๋ยวให้เวลาพอสมควรเสร็จแล้วเนี่ยจะให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับในช่วงนี้นะครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับช่วยกันเลยนะครับระดมความคิดเลยครับว่าผลงานของเรามีส่วนใดบ้างที่ต้องออกแบบแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้มีการนะครับระดมความคิดเห็นในแต่ละกลุ่มแล้วว่านะครับของกลุ่มเราเนี่ยจะมีการปรับปรุงพัฒนาแพรของเราเนี่ยในส่วนใดได้บ้างเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับร่วมการแสดงความคิดเห็นทีละกลุ่มว่าแพรของเรานะครับจะมีการนะครับปรับปรุงตรงไหนพัฒนาตรงไหนให้ดีขึ้นเดี๋ยวเริ่มที่กลุ่มแรกเลยครับเชิญครับ
1: จะเพิ่มขนาดพื้นที่ในการเก็บดินน้ำมันให้เพิ่มมากขึ้นค่ะ
0: เช่นตรงไหนนักเรียนครับ
1: ตรงกลางค่ะ
0: ตรงกลางแล้วด้านอื่นมีที่จะต้องปรับปรุงไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาของนักเรียนเนี่ยบรรทุกดินน้ำมันได้กี่ก้อน
1: 10ก้อนค่ะ
0: 10ก้อนจะพัฒนาเพิ่มอีกใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ดีมากเลยครับต่อไปครับกลุ่มที่2เลยนะครับเชิญครับกลุ่มที่2ครับคำถามเดียวกันนักเรียนนักเรียนคิดว่านักเรียนเนี่ยจะมีส่วนใดที่แก้ไขหรือว่าปรับปรุงบ้างครับ
2: ปรับปรุงส่วนด้านข้างครับให้มันลดระดับและแข็งแรงขึ้นครับ
0: ปรับปรุงด้านข้างส่วนด้านข้างส่วนนั้นเรียกว่าอะไรครับนักเรียน
2: ทุ่นลอยน้ำครับ
0: นักเรียนจะปรับให้เป็นประมาณไหนครับสามารถอธิบายได้ไหมครับ
2: ให้มันลดลงมาอีกครับ
0: ลดลงมาอีกคือยังไงครับนักเรียน
2: ปรับระดับให้มันขนาด

0: สมดุลกับเรือครับ
1: ปรับระดับให้สมดุลกับตรงไหนนะครับ
0: ตรงโฟมครับ
1: ตรงโฟมคิดว่าจะปรับข้างล่างหมดเลยไหม
0: ปรับแค่ด้านข้างครับ
1: ด้านข้างนะครับต่อไปครับกลุ่มที่3เลย กลุ่มที่3นะครับนักเรียนคิดว่าคำถามเดียวกันเลยนะครับจากได้ออกแบบไปแล้วพูดคุยกับเพื่อนไปแล้วอยากจะปรับปรุงพัฒนาส่วนไหนทำให้แพรของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนักเรียน
2: อยากจะปรับในการเอาโฟมด้านบนที่เอาไว้บรรทุกของเอาไว้ด้านใต้และเอากล่องที่อยู่ด้านใต้มาบรรทุกของด้านบนแทนครับ
1: ครับซึ่งในจากการทำกิจกรรมที่ผ่านมาของนักเรียนเนี่ยบรรทุกใครครับบรรทุกดินน้ำมันได้กี่ก้อน
2: 6ก้อนครับ
1: 6ก้อนเดี๋ยวจะพัฒนาเพื่อให้บรรทุกได้มากขึ้นใช่ไหมครับแล้วคิดว่ารอบนี้จะบรรทุกดินน้ำมันได้กี่ก้อน
2: 8ก้อนขึ้นไปครับ
1: ถ้า8ก้อนก็จะได้โบนัสถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดได้มากกว่า8ก้อนก็นับจำนวนก้อนแล้วก็คูณเป็นจำนวนเงินไปนะครับถัดไปเลยครับกลุ่มที่4เลยครับนักเรียนครับของเราเนี่ยนักเรียนนะครับคิดว่าจะปรับปรุงตรงไหนให้แพรเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3: อยากจะปรับตรงที่เอากล่องพลาสติกออกให้มีพื้นที่การจัดวางดินน้ำมันให้มากขึ้นครับและอยากทำให้ขวดขนาดกันมากขึ้นครับ
1: ครับถัดไปเลยครับกลุ่มที่5นักเรียนกลุ่มที่5เช่นเดียวกันครับนักเรียนอยากจะพัฒนาตรงไหนให้แพรของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น
4: เพิ่มไม้ติมตรงท้องเรือครับ
1: เพิ่มพื้นที
4: ่ตรงท้องเรือครับ
1: เพิ่มอะไรนะครับขออภัย
4: ไม้ติมให้แข็งแรงขึ้นครับ
1: ให้แข็งแรงนะครับแล้วส่วนอื่นล่ะครับ
4: ยังไม่มีความคิดเห็นตรงส่วนอื่นครับ
1: ครับผมสุดท้ายเลยครับกลุ่มสุดท้ายเชิญครับ
5: จะเพิ่มความสมดุลของโครงสร้างเรือครับ
1: ในส่วนไหนครับนักเรียน
5: ในส่วนของขวดที่ใช้ในการลอยน้ำครับ
1: ครับผมในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนเนี่ยได้มีการบรรทุกดินน้ำมันไปแล้วหรือยังครับ
5: บรรทุกแล้วครับ
1: นักเรียนได้กี่ก้อนของกลุ่มเรา
5: 7ก้อนครับ
1: 7ก้อนเอาละเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนต้นทางนะครับได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าจะมีการปรับปรุงพัฒนาแพของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนไหนนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับต้องพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาแพของเรานะครับให้มีประสิทธิภาพในการลอยน้ำและบรรทุกสิ่งของได้มากขึ้นและก็อย่าลืมนะครับใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์องค์ความรู้ที่ได้เรียนมานะครับในการพัฒนาแพของเราก็ปรบมือให้กับตัวเองทุกกลุ่มเลยครับนักเรียนครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับก็ลงมือได้เลยครับเชิญครับรับอุปกรณ์หน้าห้องได้เลย

0: ครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามานำเสนอก็นำเสนอไปแล้วถูกต้องไหมครับนะโอเคเรามาสรุปเลยนะครับเชิญครับสรุปบทเรียนเลยครับนักเรียนกลุ่มที่มากที่สุดกลุ่มที่ได้มากที่สุดให้นำเสนอว่าได้กี่ก้อนแล้วก็สรุปบทเรียนให้คุณครูฟังเชิญครับเชิญครับ17ก้อน
1: รอบก่อนวางดินน้ำมันได้14ก้อนครับแต่หลังจะปรับปรุงวางได้17ก้อนครับ
0: ครับสรุปบทเรียนเลยครับ
1: การวางดินน้ำมันตรงกลางจะช่วยให้แพลอยน้ำสมดุลตรงกลางทำให้แพจะอยู่ในแนวดิ่งทำให้ไอ้แต่ถ้าหากวางเยอะเกินไปก็จะจมได้ครับแล้วก็เพราะฉะนั้นควรวางที่ตำแหน่งอื่นเพื่อให้แพสมดุลในทุกทิศทางครับโดยไม่จมครับ
0: ครับโอเคปรบมือให้กับกลุ่มเพื่อนด้วยนะครับทีนี้นักเรียนเรามาดูกันนะครับแพที่นักเรียนสร้างขึ้นสามารถบรรทุกสิ่งของได้ปริมาณมากและคุ้มค่าในการสร้างหรือไม่อย่างไรเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นขอเชิญกลุ่มหนึ่งสรุปให้ตรงตามประเด็นนี้เลยครับเชิญครับเนื่องจากกลุ่มหนึ่งเนี่ยบรรทุกสิ่งของได้ปริมาณมากขึ้นถูกต้องไหมครับเชิญเลยครับนักเรียนปลายทางครับสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนก็ต้องสรุปให้เชื่อมโยงนะครับว่าหลังจากที่เราได้สร้างแพขึ้นมาแล้วนะครับสามารถบรรทุกสิ่งของได้ปริมาณมากและคุ้มค่าในการสร้างหรือไม่อย่างไรเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนักเรียนต้องบอกคุณครูว่าแต่ละกลุ่มนักเรียนมีต้นทุนในการสร้างเท่าไหร่นะครับและนักเรียนสามารถบรรทุกดินน้ำมันได้กี่ก้อนนะครับแล้วทำไมแพเราจึงสามารถบรรทุกดินน้ำมันได้มากเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นอธิบายโครงสร้างต่างๆของแพให้คุณครูฟังและใช้หลักการอะไรนะครับเชิญครับประเด็นที่1ครับของกลุ่มเราเนี่ยแพของเราเนี่ยบรรทุกดินน้ำมันเนี่ยคุ้มค่ากับการสร้างไหมครับนักเรียน
2: คุ้มค่าครับ
0: ต้นทุนในการสร้างของเราเป็นเท่าไหร่ครับ
2: 43บาทครับ
0: 43บาทเราบรรทุกน้ำมันได้เท่าไหร่ดินน้ำมันได้เท่าไหร่ครับ
2: 17ก้อนครับ
0: 17ก้อนเป็นราคาสมมุติกี่บาทนักเรียน
2: 170บาท
0: คุ้มค่าไหมครับ
2: คุ้มครับ
0: แล้วเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นโครงสร้างมันเป็นลักษณะอย่างไรใช้หลักการอะไรเชิญครับ
2: ใช้หลักการแรงพยุงครับโครงสร้างเป็นแบบทำเป็นสี่เหลี่ยมครับแล้วนำขวดทั้ง6ขวดมาติดรอบติดรอบๆครับและตรงกลางมีโฟม2มีถ้วยโฟม2อันครับ
0: เพื่อนๆช่วยเพื่อนในกลุ่มหยิบผลงานให้ปลายทางดูก็ได้นะครับลุกขึ้นเลยหยิบให้ปลายทางดูนะครับทำไมของกลุ่มเรามันจึงคุ้มค่าโครงสร้างเป็นอย่างไรนักเรียนครับด้านล่างเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: ไหนดูด้านบนสิครับ อธิบายเลยครับด้านบน
2: ด้านบนนำไม้ไอติมมาทำเป็นขอบกั้นไม่ให้น้ำเข้าครับและนำเทปปิดรอบอีกทีหนึ่งครับ
0: ครับเรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
0: ก็ปรบมือให้เพื่อนเลยนักเรียนนะครับ

0: ต่อไปของกลุ่มที่7นะครับจะขอเป็นอีก1ประเด็นนักเรียนนะครับโทษทีครับของกลุ่มที่4นะครับวิธีการที่ดีที่สุดในการคาดการปริมาณสิ่งของที่บรรทุกได้แม่นยำคืออะไรเราใช้วิธีอะไรในการคาดการสำหรับกลุ่มที่4ถึงบรรทุกได้ปริมาณเยอะขึ้นนักเรียนใช้วิธีใดในการคาดการเชิญครับ
1: วางก้อนดินน้ำมันรอบๆให้มีความสมดุลกันครับทำให้ตัวแพสามารถลอยได้เยอะขึ้นกว่าอาทิตย์ที่แล้วครับ
0: ไหนลองโชว์ผลงานสิครับเพื่อนๆหยิบผลงานให้ปลายทางดูเลยเรามีการปรับปรุงพัฒนาในส่วนไหนบ้างนักเรียน
1: ทำให้สกอตเทปแน่นขึ้นครับแล้วก็เปลี่ยนจากหงายโฟมขึ้นครับเอาตรงนี้เพื่อให้อากาศเข้าไปทำให้มีแรงพยุงครับ
0: ครับแล้ววิธีการที่นักเรียนคาดการคิดว่าผลปริมาณบรรทุกเนี่ยนักเรียนคาดการมาได้กี่ก้อนตอนแรก12ก้อนหลังจากปรับปรุงแล้วคาดการมาได้12ก้อน
1: ครับ
0: แต่พอเราไปบรรทุกจริงๆได้กี่ก้อน
1: 17ครับ
0: มันมากกว่าที่เราคาดการไหม
1: มากครับ
0: มากกว่านะครับมากกว่านะครับปรบมือให้กับกลุ่มนี้เลยครับนักเรียนนะครับก็นะครับถือว่าแต่ละกลุ่มนะครับก็ได้มีการสร้างนะครับชิ้นงานเป็นที่เรียบร้อยได้มีการปรับปรุงพัฒนานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนนะครับเดี๋ยวเราก็จบแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่นิสัยครั้งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่นิสัยอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ Zoo Z-O-O Zooสวนสัตว์วันนี้นะคะพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่เลยพี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยพี่ลิซ่าได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋ว ticket T-I-C-K-E-T ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปอุ๊ยนี่ไงนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องๆรู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพู

บนเขานะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งไหมล่ะแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไปข้างหน้าแบบนี้

น้องๆเห็นเกาะฝั่งนู้นไหมตอนนี้พี่ลิซ่ากำลังจะนั่งแพไปเกาะลีเมอร์นะคะเหมือนเราจะได้ผจญภัยกันเลยผจญภัย adventure a d v e n t u r e adventure ผจญภัยพี่ลิซ่าพร้อมแล้วน้องๆพร้อมกันยังโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยไปตอนนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่มีอาหารไปป้อนลีเมอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลีเมอร์คืออะไรนี่ใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหาง tailT A I L tail หางลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆแต่ว่าจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากเลยนะคะน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E A P H O T O take a photo ถ่ายรูป

0: แล้วตอนนี้พี่ลิซ่าก็ได้พาน้องๆมาหาเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกานะคะนั่นก็คือเจ้าแรดนั่นเองน้องๆสังเกตเห็นจุดเด่นของเจ้าแรดไหมคะว่าเป็นตรงไหนใช่แล้วแรดจะมีนออยู่ด้านหน้านะคะเอาไว้ป้องกันตัวเองเห็นตัวใหญ่แบบนี้แรดเป็นสัตว์กินพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้หรือว่าผลไม้พืชและ PLANT และพืชวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยแล้วน้องๆล่ะได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยมีตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมคะเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
1: Zoo Z O O Zoo สวนสัตว์ Ticket T I C K E T Ticket ตัว Bird B I R D Bird นกAdventure A-D-V-E-N-T-U-R-E Adventure ผจญภัย Tail T-A-I-L Tail หาง Take a photo T-A-K-E-A-P-H-O-T-O Take a photo ถ่ายรูป Plant P-L-A-N-T Plant พืช
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันบอกป้า
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเป็นวิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดิเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่

0: ยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องDLTVไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
3: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
4: อ้าวพ
0: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
5: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
4: เฮ้ยพวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
4: จัดไป
0: ให้ที่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: ฟื่องฟูแนวคิดอารยะว้าว
1: เอ๊ะเสียงอะไรคะเนี่ยนี่เรากลับมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรอคะ
2: โอ้นั่นมันเรือรบนี่ไปดับธงชาติอังกฤษยุคไหนกันครับเนี่ยคุณเวลา
0: อย่างที่เธอเห็นเนี่ยคือเรือรบจริงๆในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นช่วงเวลาที่ชาติมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคม
1: อาณานิคมก็คือเมืองขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่เซอร์จอห์นบาวริงเดินทางมาโดยเรือรบชื่อพอตเตอร์ท่านเป็นราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย
2: สนธิสัญญาบาวริงเกิดในสมัยรัชกาลที่4นี่เอง
0: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงตระหนักดีว่าลัทธิจักรวรรดินิยมกำลังแผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วด้วยพระปรีชาชาญและสายพระเนตรอันยาวไกลทรงใช้การทูตนำพาประเทศให้พ้นภัยจากประเทศมหาอำนาจด้วยการต้อนรับและเปิดการเจรจาในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์กับทุกประเทศ

นอกจากนั้นยังได้ทรงวางรากฐานในการยอมรับความเจริญก้าวหน้าแบบอรารยประเทศมาใช้ในสยามเพื่อไม่ให้ชาติมหาอำนาจใช้เรื่องความล้าหลังเป็นข้ออ้างในการรุกรานดังที่ทำกับประเทศอื่น

0: โอ้โอ้ฟ้ามืดนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เฮ้ยอย่าเงยหน้ามองใส่แว่นดูดวงอาทิตย์ก่อนนี่มันสุริยุปราคาก
2: บอินเตอร์วันคือสิ่งที่คนไทยสมัยก่อนเรียกกันปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้เป็นปรากฏการณ์อันนำมาซึ่งการยอมรับจากนานาอารยประเทศถึงพระปรีชาสามารถในทางดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงคำนวณและพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ไว้ล่วงหน้าถึง2ปีถูกต้องทั้งเวลาและตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
0: โอ้โหสมคำนวณได้ยังไงครับเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์หรือมือถือไว้คอยช่วยเหมือนสมัยเนี้ย
2: พระองค์ท่านจึงได้รับการเชิดชูพระเกียรติคุณเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยยังไงล่ะและในปีพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรากฐานแห่งวิทยาการและความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกๆด้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สร้างการยอมรับในหมู่นานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจนานาประการที่เป็นส่วนหนึ่งในการคงเอกราชของชาติไทย

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: อยู่ครับ
3: น่าจะจริงเลยค่ะ
4: มาลองทำด้วยกันไหมลองดูมาลองทำลองทำลองทำลองทำมือด้วยขาด้วยแขนด้วยมา
2: ตุ๊บตุ๊บอะไรของอา
3: จารย์ทำไมมันยากจังอะคะ
2: ใช่คร
4: ับโอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาฝึกกันในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาระบบประสาทดีไหมครับ
3: ดีค่ะ
4: ว่าแล้วลุยวันนี้เราจะมาฝึกประสาทกันนะครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับวิ่งเป็นเลข8วิ่งเร็ววิ่งเลข8ช้าๆไม่ต้องรีบไปไหนเลข8เลข8เลข8หมุนหมุนหมุนเอาซ้ายอยู่ในว่าขวาอยู่ในช้าๆวิ่งมาซ้ายใช่แล้วใช่แล้วแล้วขวาโอเคพร้อมมาด้านข้าง1 2 3 4 1เคลื่อนที่ข้างมาด้านข้างใช่ด้านข้างอ้าวด้านข้างด้านข้างไม่พอด้านข้างด้านข้างด้านข้างด้านข้างสองรอบด้านข้างด้านข้างรอบเดียวด
2: ้
4: านข้าง
2: เดินละสิ
4: ด้านข้างวิ่งตามเข็ม ชวนเข็ม
3: นาฬิกากี่โมงแล้ว
4: ตามเข็มมา
5: 4โมงแล้วใช่ไหมใช่ด้วย
4: ชวนเข็มเอาไม้ตามเข็มชวนเข็มกันไกลเท้านำเท้าตามเร็ว
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
4: เท้านำเท้าตามเร็ว
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
4: เท้านำเท้าตามเร็ว
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
4: เท้านำเท้าตามเร็ว
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
4: มามาสลับมารอบหนึ่งด้านหน้าสลับมาโอเคเริ่มต้นเริ่มแขนขาข้างเดียวกันมาก้าวแล้วกลับมาถอยนิดนึงก้าวก้าวก้าวแขนขาด้านเดียวกันก้าวก้าวก้าวแขนขาสลับข้างก้าว
6: เฮ้ย
4: ก้าวก้าวก้าวไม่พอมาก้าวก้าวก้าวด้านเดียวกัน4ครั้งแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันอ้าวสลับข้างมามามามามามาเที่ยวนึงแขนขาด้านเดียวกัน
6: ฮึบ
4: ด้านเดียวกัน
5: เดี๋ยว
4: ด้านเดียวกัน
5: เกือบ
4: สลับข้าง4 3สองด้านเดียวกันด้านข้างแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันด่าปุ๊บ
5: ห้าห้า
4: ใช่แขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาสลับข้างด้านข้างมามามามา
5: ปากเป็นอะไร
4: มามามาแขนขาสลับข้างด้านข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างว่าฮู้ฮู้ฮู้แขนขาได้เดียวกันด้านข้าง4ครั้ง4 3 2สลับข้างเฮ้ยเฮ้1 2 3
5: เฮ้ย
4: 1 2 3
5: เฮ้ย
4: 1 2 3
5: เฮ้ย
4: 1 2 3
5: เฮ้ย
4: 3 1 2 3
5: แฮ่
4: 1 2 3
5: แฮ
4: ่1 2 3
5: แฮ
4: ่1 2 3
5: แฮ
4: ่1 2 3
5: แฮ
4: ่1 2 3
5: แฮ
4: ่1 2 3
5: แฮ่
4: 2รอบสุดท้าย
5: เหนื่อย
4: 1 2 3
5: ตายแล้ว
4: 1 2 3
5: ไม่เหนื่อย
4: 1 2 3สุดท้ายว้าวขาวางกลางวางกลาง
5: จับขาคู่ได
4: ้วางกลางกลางแขนกลางขาวาง
5: แบ่งเบาก
4: ลาง
5: กันละกัน
4: วางกลางวางกลางให้เป็น5แฉก5แฉกเหมือนดาววางกลางเหมือนดาววางกลางเที่ยวนึงวางกลางค้างไว้นิดนึงค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
5: ้
4: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้
5: เราจะลดคันนี้อยู่ไหม
4: เปลี่ยนข้างค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
5: ้
4: สี่สามสองโอเคเปลี่ยนโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวขาสลับด้วยฮะ
5: ไม่
4: โดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวสองเที่ยวสุดท้าย
5: ไม่เอาแล้ว
4: เที่ยวเดียวโอเคเท้ามาเท้ามา

0: ท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเร็วขึ้นเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าโอเค
1: จ
0: ัง
1: หวะนี้มือซ้าย
0: เพิ่มโดดนะครับแล้วไขว้ไขว้ด้วยไขว้ไขว้
1: อย่าด่าคนเด
0: ือ
1: ดอย่าด่าคนเดือ
0: ดแขนมือแขน
1: อย่าด่าเขา
0: แขนมือแขนมือแขนมือแขนมือแขนขาไปไหนขาสี่สามสองโอเคลงลงลง

0: ครับมาไปให้ไกลขึ้นมาอีกนิดนึงลงขึ้น2รอบนะ
1: ลง
0: ขึ้นรอบเดียว
1: ลง
0: ขึ้นครับโอเคแยกเท้า
2: หอบแล้วจ้า
0: ย่อมือวางค้างไว้นิดนึงบิดลายห้าแขนเหยียด
2: หมดเทิร์น
0: สลับเหยียดเข่าแยกขาก้มตัวมือเหยียดไปด้านหลัง
2: ตาย
0: ค้างไว้นิดนึง
2: อ้าว
0: ค้างไว้นิดนึงพยายามเหยียดข้างรอดตัวไป
2: อุ้มือที่นี่ลื่นเนาะ
0: ค้างไว้ไหน
2: ผมค้างไว้แล้ว
0: ยืดขึ้นพับตัวแขนเหยียด

0: thang quay,
1: thang quay,
0: thang quay,
1: thang quay,
0: thang quay, lít điện, lít điện, lít điện, lít điện, tí, sám, đỏ, gì đâu vậy, มือประคองเท้ามาเข้ามาชิดกันมือประสานกันยืดตัวแขนเหยียดยืดออกขึ้นค้างไว้โอเคลดแขนหมุนไหล เรียบร้อยแล้ว
2: เหนื่อยไหมครับ
1: มากครับ
0: มากบายบายเร็วบายบายก่อน วันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นการฝึกเรื่องของกลไกการทำงานร่างกายนะครับก็พยายามฝึกในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาสายตาการทรงตัวอะไรบางอย่างอย่างเช่นว่าการเคลื่อนที่ของแขนขาข้างเดียวกันแขนขาสลับข้างเราก็จะมีความรู้สึกว่าข้างเดียวกันอะไรเราก็อาจจะคุ้นเคยนะครับแต่พอมันเริ่มสลับข้างหรือมันไปคนละทิศทางกันบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันยุ่งยากขึ้นหรือบางคนทำไม่ได้เลยเรารู้สึกว่าขัดกันหรือบางทีรวมกันหมดเลยทั้งแขนทั้งขาฮะไปเคลื่อนที่ด้วยกันถ้าบางคนเนี่ยเขาจะแยกได้ใช่ไหมทำแขนอย่างเดียวได้ขาเดียวได้แต่พอมันรวมกันทั้งแขนขาเปลี่ยนทิศทางอะไรต่างๆก็จะมีความรู้สึกว่ามันซับซ้อนยากขึ้นตัวแรกที่เราเห็นนั่นส่วนใหญ่มันเป็นการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อส่วนบนส่วนล่างนะครับแขนขาสัมพันธ์กันอันต่อไปก็คือการทำงานร่วมกันของสมองประสาททางการละใช่ไหมครับจากที่เราไม่คุ้นเคยกิจกรรมที่เราไม่คุ้นเคยตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ของระบบต่างๆ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: วันนี้ครับข่าวเที่ยง NBT ต้องบอกว่าในนามของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ขอแสดงความดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้ผมเชื่อนะว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าช่วงเย็นๆ 5:00 น.เสียงแต่ละบ้านเสียงแต่ละห้องจะดังกรี๊ดกราดออกมาเชียร์กันเอ๊ะเชียร์บอลหรือเชียร์มวยเป็นเชียร์วอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าเราเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สำหรับทีมวอลเลย์บอลของหญิงไทยเอื้อมที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม LA 2028
1: เมื่อเทียบกับน้องเนเน่ได้ไหมเหมือนอเมริกันก็อตทาเลนต์เหมือนได้โกลเด้นบัตเซอร์เลยป่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าอย่างเนเน่ก็เป็นเด็กไทยคนแรกคนไทยคนแรกนะที่ได้โกลเด้นบัตเซอร์ปุ่มที่เข้าไปชิงเลย
1: ใช่อัตโนมัติเหมือนกันทีมวอลเลย์บอลสาวไทย
0: คือมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับทีมวอลเลย์บอลเนี่ยเขาก็มีกฎใหม่ออกมาสำหรับทีมที่ไปโอลิมปิกแชมป์แต่ละทวีปก็จะมีทวีปยุโรปทวีปอเมริกาทวีปอเมริกานี้ได้แคนาดาไปแล้วพอมาเอเชียเนี่ยเราก็แข่งกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยนะกว่าจะมาถึงรอบชิงรอบรองเซมิเนี่ยเราชนะญี่ปุ่น3-1เซตอันนี้ก็ว่ายากแล้วนะ
1: แต่ละผู้แข่งขันนี่หินทั้งนั้น
0: ถูกต้องคือแต่ละทีมคุณผู้ชมครับเขาก็อยากที่จะให้ทีมของเขาชนะเพื่อที่เขาจะได้1มีตั๋วมีตั๋วเข้าไปเลยไม่ต้องไปลุ้นรายการอื่นๆอีก
1: ใช่ตรงเข้าไปเลยโอลิมปิก
0: ถูกต้องไม่งั้นต้องไปแข่งชิงแชมป์โลกต้องไปแข่ง VNL เพื่อรักษาในส่วนของระดับคะแนนถูกต้องงานนี้เรียกว่าสาวไทยใจเกินร้อยสู้กันอย่างเต็มที่ชนะญี่ปุ่นในรอบรองมาพอรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ตั้งแต่ 5:00 น.มาเนี่ยโอ้เราเชียร์กันแบบสุดๆเลยจริงๆนะคุณผู้ชมเอาไปดูภาพเหตุการณ์นะครับเราชนะจีนไป3-2เซตในศึกชิงแชมป์เอเชียนับเป็นทีมที่3ต่อจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสคืออะไรเจ้าภาพเนี่ยได้เข้าโดยอัตโนมัติเพราะนั้นน่ะ LA ลอสแอนเจลิสสหรัฐทีมสหรัฐได้เข้าอยู่แล้วส่วนแชมป์ในทวีปอเมริกาคือแคนาดาก็ได้เข้าแล้วเรานี่แหละครับตามมาเป็นประเทศที่3นะครับได้แชมป์ในเอเชียครับ
1: ซึ่งเซตแรกนะคะทีมไทยก็เริ่มเกมได้ดีทีเดียวนะคะเอาชนะจีนไปได้25-20คะแนนไทยขึ้นนํา1-0เซตส่วนเซตที่2จีนค่ะฮึดกลับมาทําคะแนนทิ้งห่างไทยเอาชนะไทยไปได้25-11คะแนนจีนตามไล่มาเสมอไทย1-1เซตนะคะส่วนเซตที่3ไทยกลับมาเล่นได้ดีขึ้นทำคะแนนขึ้นนำจีนในช่วงต้นเกมแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยเซตช่วงท้ายของเซตเนี่ยนะคะจีนไล่ทำคะแนนแซงเอาชนะไทยไปได้25-23คะแนนจีนก็ขึ้นนำไทยไป2-1เซตค่ะ
0: ครับในเซตที่3เนี่ยเอื้อมคุณผู้ชมครับเราเนี่ยมีคะแนนนำก่อนนะห่างกันประมาณ 3-4 แต้มนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราแต้มมาหยุดที่23แล้วจีนเขาทำรวดเดียวมาเลยแล้วชนะเราไปในเซตที่3คือหลายคนบ่นเสียดายแล้วคุณบอกเอ๊ะแล้วสาวไทยอ่ะจะสามารถกลับมาได้ไหมในเซตที่4เพราะว่าเซต3เหมือนเราจะได้แต่เราก็เสียไปสุดท้ายเซต4เนี่ยกลับมาฮึดสู้แล้วก็ชนะได
1: ้ซึ่งในส่วนของไทยนะคะเซต4เนี่ยไทยก็บอกว่าฮึดมาเนี่ยตีจีนมาเสมอ2-2เซตในเซตที่4ไปลุ้นกันเซตสุดท้ายเขาเรียกว่าแต่ละบ้านนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลุ้นกันตัวเกรงอ่ะไม่กล้าขยับเลยนะเซตที่5เนี่ยไทยเล่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเขาบอกว่าโค้ชเนี่ยบอกว่าเอาให้สนุกเพราะมันเซตสุดท้ายละจะได้ไม่ต้องมีความกดดันเอาชนะจีนไปได้ในที่สุดค่ะ15-10คะแนนไทยก็เฉือนชนะจีนไป3-2เซตคะแนน25-20 11-25 23-25 25-18 แล้วก็เซตสุดท้าย15-10คว้าแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งที่4แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาที่ LA ได้สำเร็จค่ะ
0: ต้องบอกเลยว่าจิตใจของน้องนี่เข้มแข็งแข็งแกร่งแล้วทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะครับทุกคนช่วยกันทุกคนขุดทุกคนส่งกันเรียกว่าแต่ละเกมแต่ละลูกเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเซตสุดท้ายเนี่ยเล่นกันแค่15คะแนนมันก็จะมีไฮไลท์เด็ดๆนะเอาเรียกว่า3แนวอะที่มา ในอยู่ในแดนหน้านี่นะตบกันสนั่นไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบิ๋มทัดดาวนะครับหรือว่าส่งเพียวอัชราพรมาด้วยในต้นเซต5แล้วก็คนนี้ขาดไม่ได้เลยออมสินสศิภาพรโดยเฉพาะในช่วงของเสิร์ฟเอส
1: คะ
0: แนนที่13และคะแนนที่14ให้ไทยไปขึ้นแท่นนะครับซึ่งงานนี้เรียกว่าจิตใจเทาจิต

0: ใจของสาวไทยเราแข็งแกร่งมากๆ
1: เรียกว่าเป็นการเสิร์ฟประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะลูกนี้ของน้องอมสิน
0: ครับ
1: ซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัวก็บอกว่าค่ำคืนนี้คนไทยหลายคนเข้านอนด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักวอลเลย์บอลทีมชาติของไทยค่ะ
0: ครับก็ท่านนายกก็บอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆนักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแล้วก็สู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ครับซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยเพลงชาติไทยที่น้องๆได้นำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้เชื่อนะว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและทรงพลังอย่างสุดๆครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในทีมชาติไทยสู้ต่อไปนะเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมให้เต็มที่ผมและคนไทยทุกคนเชียร์อยู่เสมออันนี้คือสารจากนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้โพสต์แสดงความยินดีกับสาวไทยของเรานะครับเกมสนุกจริงๆคุณผู้ชมครับมันมากๆนะทุกลูกเนี่ยเราได้ลุ้นเสียงกันเนี่ยโหดังสนั่นกันแต่ละบ้านนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าแนนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์ AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB Volleyball World Cup 2027แล้วก็คว้าตั๋วร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028
2: ดีใจกับคนไทยทั้งประเทศนะคะวันนี้วอลเลย์บอลค่ะวอลเลย์บอลหญิงชนะและก็ได้มีสิทธิ์ได้ตั๋วเข้าไปในการแข่งกีฬาโอลิมปิกค่ะซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ค่ะเมื่อกี้ก็นั่งลุ้นกับทีมงานว่าสถานการณ์เป็นยังไงมีการเช็คบอลกันหลายๆครั้งค่ะสุดท้ายแล้วก็ได้รับชัยชนะมาก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านแล้วก็โค้ชนะคะแล้วก็ยินดีกับประเทศไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีกับทีมชาติวอลเลย์บอลสาวไทยน
1: ะ
0: ที่สามารถที่จะคว้าตั๋วโอลิมปิกไปได้อย่างที่บอกไปเป็นความภูมิใจแล้วได้รางวัลพิเศษด้วยน
1: ะ
0: MVP ผู้เล่นทรงคุณค่าอันนี้ได้ชมพู่นะพรพันธ์ซึ่งก็เล่นเป็นมือเซตเตอร์ระดับโลกทีเดียวนะครับส่วนทัดดาวเนี่ยก็ได้บล็อกกลางแล้วก็อมสินได้ผู้เล่นที่ตบหัวเสาดีเด่นก็เราได้มาอีก4รางวัลคุณผู้ชมครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์หลังจากที่เราพยายามกันม
1: า
0: หลายยุคหลายสมัยทีเดียวตั้งแต่สมัย7เซียนแต่สุดท้ายเนี่ย7เซียนเขาไปเชียร์นะไปเชียร์ฮอกลางที่เขาเชียร์ในเรื่องของวอลเลย์บอลที่เขาถ่ายทอดสดสุดท้ายดีใจกับน้องๆและดีใจกับนักกีฬาทุกคนเก่งมากๆทั้งทีมเลยครับ
1: สำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะสาวไทยถ้าหากว่าจะไปต้อนรับเขาเรียกได้ว่าวีรสตรีของชาติวันนี้มาถึงประเทศไทยนะคะสนามบินสุวรรณภูมิ 15:00 นไปรอรับต้อนรับกันได้นะคะจากข่าวที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทั้งประเทศมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตอนที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่9ตำบลชะอมน้ำหลากเข้าท่วมรีสอร์ทค่ะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวต้องหนีเพื่อที่จะเอาตัวรอดค่ะโดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณหมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งระบุว่ามวลน้ำเนี่ยไหลผ่านบริเวณที่พักอย่างรุนแรงทำให้ไม่สามารถเดินออกมาจากพื้นที่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ก็อพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยนำมาพักคอยอยู่ที่ที่ทำการหมู่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวระหว่างรอระดับน้ำลดลงแล้วก็สถานการณ์นั้นคลี่คลายทางด้านอำเภอแก่งคอยได้จัดเตรียมกำลังค่ะพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์นั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยโดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาลำห้วยเพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะ
0: ช่วยรับติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคใต้กันครับ

ราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีอำเภอหาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสงขลาปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและก็การค้ามีผลกระทบอำเภอหาดใหญ่ท่านจับแผนที่จะอยู่บริเวณตรงจุดนี้และท่านนายกที่อยู่ตรงจุดสีเขียวนะครับถ้าเห็นในส่วนของสภาพภูมิประเทศจะมีลำน้ำในส่วนของคลองสะเดาที่พาดผ่านตัวเมืองจากอำเภอสะเดาเป็นต้นไปนะครับและลงทะเลสาบสงขลานะครับในส่วนปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกเนี่ยเป็นมีปริมาณน้ำท่าถึง 1,250 ล้านต่อปีปัจจุบันกรมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ำอยู่ประมาณสัก4แห่งนะครับเก็บกักน้ำอยู่ปัจจุบัน86ล้านคิดแค่ 7% แค่นั้นเองในส่วนของปริมาณน้ำน้ำท่าตรงนี้นะครับและในส่วนน้ำท่าที่เราได้สร้างโครงสร้างไว้แล้วนะครับปัจจุบันก็มีในส่วนของคลองระบายน้ำรอหนึ่งนะครับในการที่จะบริหารจัดการน้ำในส่วนเกินที่เราได้เก็บกักในที่ 7% ไว้นะครับก็คือคลองระบายน้ำรอหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เราระบายน้ำในอัตราที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่บริหารน้ำมวลน้ำจากด้านบนไปนะครับนอกนั้นก็จะมีโครงสร้างที่ด้านฝั่งตะวันออกอีกก็คือคลองรอ3รอ4และรอ5นะครับนอกเหนือจากโครงสร้างที่รองรับการบริหารการน้ำนะครับยังในส่วนของการแจ้งเตือนที่ทำงานร่วมกับเทศบาลนะครับเรามีจุดเฝ้าระวังตรงนี้ที่จุดท่านนายกยืนอยู่นะครับเรามีจุดเฝ้าระวังอยู่2จุดก่อนจุดนี้ที่จะจุดควบคุมนะครับตรงนี้ที่สะเดานะครับที่สะเดาระยะ36กิโลเมตรกว่าจะมาถึงจุดนี้ถ้าปริมาณที่ตกอยู่ในโซนนี้นะครับถ้าระดับถึง 16.13 เรารู้แล้วว่าจะส่งผลตัวกระทบกับตัวเมืองหาดใหญ่ระยะการเดินทาง15ชั่วโมงตรงนี้เราก็จะทำงานประสานกันนะครับอีกจุดนึงก็คือที่บ้านบางศาลานะครับที่จุดนี้ก็ห่าง10กิโลเป็นจุดที่เราเฝ้าระวังจากเหตุการณ์ที่ฝนตกนะครับวันที่19ถึงวันที่25ส่งผลตกค่อนข้างมากในปี2568พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมา 1,200 มิลลิเมตรนะครับส่งผลให้เกิดความเสียหายนอกจากกระทบจากประชาชนในพื้นที่แล้วความเสียหายในส่วนของโครงสร้างชลประทานก็มีหลายตัวเช่นกันครับโดยเฉพาะความพร้อมที่เราจะต้องผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมนะครับส่วนแรกก็คือในคลองทั้ง7สายที่เป็นเครื่องมือต่างๆในการบริหารการน้ำของเรานะครับมีตะกอนดินมาทับถมอยู่จำเป็นจะต้องขุดลอกออกปัจจุบันตะกอนดินที่ทับถมอยู่ในลำน้ำต่างๆหรือหน้าประตูต่างๆในประมาณ 650,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับที่จะต้องรับเอาตะกอนพวกนี้ออกเพื่อไม่ฝังอันนี้ก็คืออาคารชลประทานที่อาคารชลประทานศาสตร์ของเราที่มีความเสียหายนะครับจำนวน15รายการนะครับโดยเฉพาะที่ร.1 นะครับที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นครับท่านครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ลงมาตรวจสภาพบริเวณร.1 นะครับในวันที่10กรกฎาคม2569นะครับวันนั้นก็เห็นถึงสภาพของโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบนะครับและก็ได้รับจัดสรรมาประมาณมาวันที่31กรกฎาคมนะครับเพื่อดำเนินการที่ให้พร้อมทั้ง2ประเด็นทั้งเรื่องของการเอาตะกอนดินหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำออกทั้ง7สายให้เสร็จนะครับแล้วก็ทำโครงสร้างให้พร้อมที่จะระบายน้ำผ่าน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้ได้นะครับก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงนะครับปัจจุบันในเรื่องการขุดลอกทั้ง7สายนะครับกรมชลประทานได้ดำเนินการไปแล้ว 80,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็น 13% นี่ยืนยันกับท่านนายกว่าเราพร้อมดำเนินการขุดลอกให้เสร็จประมาณก่อนตุลาแน่นอนครับส่วนเรื่องโครงสร้างอาคารต่างๆที่เป็นอาคารชลศาสตร์ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยเฉพาะที่ร.1ซึ่งท่านนายกก็ได้ลงพื้นที่ว่ามันมีจุดที่มันมีรอยรั่วออกจากตัวคลองนะครับและส่งผลให้เราตรวจสอบแล้วความเสียหายทั้งหมด 2,000 เมตรนะครับ 2,000 เมตรและจุดที่มี7จุดที่มีผลกระทบ

เราดำเนินการไปแล้ว200เมตรนะครับสามารถคิดเป็น 13% 10% นะครับแล้วก็ไอ้600เมตรที่เราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกลางกันยาวันที่ประมาณ23กันยายนและยืนยันกับท่านนายกนะครับว่าโครงสร้างในการบริหารการร.1สามารถที่จะรองรับการน้ำหลากในปี69ระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อย่างแน่นอนครับยังไงซะท่านครับยืนยันครับนะครับใช่ตอนนี้เราฉีดฉีดทายในที่จะป้องกันให้โดยเร็วขึ้นใช่ครับนายอันนี้คือเข็มเดิมมีอยู่แล้วครับตรงโครงสร้างเดิมแผนระยะยาวนะครับยังไงเสียก็ปริมาณน้ำท่าเมื่อสักครู่เราเก็บกักในส่วนของต้นน้ำเนี่ยแค่4เขื่อนนะครับวางแผนว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการอีก8เขื่อนนะครับอีก117ล้านเพื่อจะได้ตัดยอดน้ำที่มีความเหมาะสมสมดุลกับพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยสัก 16% ประมาณ200กว่าล้านลูกบาศก์เมตรในส่วนของต้นน้ำแต่ปริมาณน้ำท่าที่ยังเหลืออยู่นะครับในส่วนของด้านเหนือจากสะเดาไปเนี่ยโครงสร้างเดิมร.1ตรงเนี้ยเราสู้ด้านที่1,600เนี่ยรีเทิร์นพีเรียดอยู่ที่75ปีเราน่าจะบริหารตรงนี้น่าจะระดับนี้ก่อนบวกกับเรื่องการบริหารการน้ำรีเทิร์นพีเรียดคือโอกาสเกิดซ้ำใช่ไหมที่โครงสร้างเดิมที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือจากด้านบนเนี่ยเราจะสร้างระบบพยากรณ์ทำยังไงที่จะไม่กระทบเราแจ้งเตือนในส่วนปริมาณที่เหลือในตรงนี้เราจะสร้างระบบการบริหารจัดการเรื่องแจ้งเตือนร่วมกับทางเทศบาลให้เกิดเป็นภาพในระยะเวลาforecast ได้ล่วงหน้าได้ถ้าเกิด forecast ล่วงหน้าได้ชัดเจนเนี่ยจะส่งผลให้ไม่เกิดผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับแต่ในส่วนที่กังวลนะครับนี่เขื่อนนี่จุดนี้ครับแต่โครงการแต่ตอนนี้ความเป็นไปได้ที่เราจะปรับคือเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวักซึ่งเราจะตัดลำน้ำในส่วนของหวักซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่เป็นผลกระทบที่เข้าผ่านเมืองกันใช่ครับสร้างเลยเก็บตักน้ำเพื่อจะทำอันนี้คืออันนี้อยู่ในร่างปี70อยู่แล้วครับอันนี้คือเราได้เงินอยู่แล้วในส่วนนี้ครับอันนี้คือมีอยู่แล้วอันนี้เป็นศึกษาสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับเรายังเรื่องก่อสร้างอยู่ในแผนแต่ยังไงก็เป้าหมายคือ71มีความเป็นไปได้เพราะประชาชนเขามีความพร้อมครับแต่ยังไงใช่ยังฝั่งขวาตรงนี้ที่มีผลกระทบกับตัวเมืองที่เราตกจากคอหงตกจากคลองหวักซึ่งเป็นลุ่มน้ำที่ลงแล้วมันสั้นมากที่เข้าเมืองเลยนะครับตรงนี้เราจะเนื่องจากยังไงเสียถึงมีคลองระบายที่ดึงจากระบบออกไปจากตัวเมืองแล้วร.3ร.4ร.5นะครับเราคงหาทางที่จะเพิ่มขีดความสามารถการนำมวลน้ำออกโดยตรงเข้าทะเลสาบในส่วนของฝั่งขวาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ที่จะต้องดำเนินการศึกษาแล้วก็รีบสร้างในส่วนของคลองหวักซึ่งเป็นคลองที่มีปัจจัยส่วนหนึ่งที่เข้าตัวเมืองเช่นกันครับนี่คือแนวทางที่จะดำเนินการในระยะต่อไปยืนยันกับนายก2ประเด็นครับเรื่องแรกก็คือความพร้อมในเรื่องโครงสร้างที่จะรองรับน้ำหลากในปี2509นี้กรมชลประทานสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายและยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องด้วยครับ

Ich hab's nicht.

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
0: โอ้ยนี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: ว ันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้

0: ี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับพบกับครูปันรัตนภักดีนะครับในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์นะครับซึ่งในภาคเรียนนี้นะครับเราก็จะได้มาสร้างสรรค์งานศิลปะกันในหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็จะได้ทําความรู้จักศิลปะในแง่มุมใหม่ๆนะครับแล้วก็ได้สร้างสรรค์ผลงานไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะครับเรามาดูว่าในครั้งแรกเนี่ยเราจะเรียนกันเรื่องอะไรแล้วก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจมากแค่ไหนนะครับไปดูกันครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาทำความรู้จักกันนะครับครูให้ชื่อเรื่องว่าลายเส้นสร้างศิลป์ภาคทฤษฎีวันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาค่อนข้างมากหน่อยแต่เป็นเนื้อหาที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเพราะอะไรเพราะเนื้อหาที่เราเรียนกันในวันนี้ทฤษฎีศิลปะที่เรียนในวันนี้ครับจะถูกนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นแรกนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับต้องตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้ดีเพราะว่านอกจากจะใช้ในผลงานชิ้นแรกนี้ได้แล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะในครั้งต่อๆไปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมทํากิจกรรมด้วยกันนะครับมาร่วมตอบคําถามพยายามตอบก็ตอบได้นะครับนักเรียนปลายทางก็ให้คําตอบกับครูปลายทางได้เลยเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนกันและเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนๆต้นทางมีมุมมองแนวคิดเกี่ยวกับศิลปะที่ครูให้ดูเนี่ยไปในทิศทางไหนจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านความรู้วันนี้นะครับนักเรียนเข้าใจเรื่องทัศนธาตุและการออกแบบเห็นมั้ยครับมี2เรื่องสําคัญและวันนี้เรื่องทัศนธาตุและการออกแบบนะครับข้อที่2เข้าใจถึงความเชื่อมโยงกันของทัศนธาตุและการจำลองการสร้างศิลปะกระจกสีมีคําว่ากระจกสีเพิ่มเข้ามาแสดงว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ทําความรู้จักกับงานศิลปะแบบกระจกสีด้วยนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า stained glass art เดี๋ยวไปดูดีเทลในส่วนของการเรียนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมีความแปลกใหม่ยังไงบ้างแล้วเวลาเอามาทําเป็นงานศิลปะด้วยฝีมือของเราจะออกมาหน้าตาแบบไหนเนาะในด้านทักษะกระบวนการนะครับวันนี้เนี่ยเราจะได้อภิปรายทัศนธาตุในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งเราจะได้เห็นอยู่ในงานศิลปะหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมก็จะได้เอามาพูดคุยกันเนาะแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันและสุดท้ายนะครับในด้านคุณลักษณะวันนี้ทุกคนจะเห็นถึงความสำคัญแล้วก็เห็นคุณค่าของทัศนธาตุนะครับที่นำมาใช้ในการสร้างงานศิลปะเราจะรู้ว่าทัศนธาตุเนี้ยสําคัญยังไงในการเอามาสร้างงานศิลปะสร้างแล้วสื่อสารกับคนดูยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาทั้งหมดครูมีกิจกรรมมาให้ทําเนาะเพื่อจะได้ทบทวนเนื้อหาบางส่วนก่อนเดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็ร่วมทํากิจกรรมไปด้วยกันเลยนะครับกิจกรรมที่เราจะทํากันนะครับมีชื่อกิจกรรมว่าเปิดแผ่นป้ายทายงานศิลป์พอจะเดาออกมั้ยว่ากิจกรรมนี้ต้องทําอะไรให้เปิดแผ่นป้ายใช่ไหมครับ

เดี๋ยวครูจะมีแผ่นป้ายขึ้นมานะครับแล้วก็ให้นักเรียนเลือกเปิดคราวนี้เราก็ให้ทายว่าแผ่นป้ายที่เราเปิดเนี่ยเปิดไล่ไปทีละแผ่นป้ายลองให้ทายดูว่าแผ่นป้ายนั้นเนี่ยที่เปิดออกมาแล้วพอจะเดาเป็นชื่อผลงานศิลปินได้เลยไหมถ้ากลุ่มไหนได้คำตอบก่อนยกมือตอบก่อนได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วสามารถให้คำตอบกับคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางได้เลยนะครับแต่คราวนี้เพื่อนปลายทางจะไม่มีสิทธิ์เปิดแผ่นป้ายกับพวกเราเลยเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้อง

0: แล้วบอกได้เลยครับแผ่นป้ายที่เท่าไหร่มีใครต้องการเปิดบ้างครับยกมือได้เลยแผ่นป้ายที่เท่าไหร่ครับแผ่นป้ายที่5ฉลาดมากเลือกตำแหน่งกลางของภาพนะครับเดี๋ยวมาดูว่าแผ่นป้ายที่5เป็นภาพอะไรมีคนตอบได้แล้วยกมือเร็วมากเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยได้คำตอบว่าอะไรเชิญเลยครับอุ๊ยเพียงเปิดไปแค่แผ่นป้ายเดียวเท่านั้นนะครับก็ได้คำตอบแล้วเชิญครับ
1: โมนาลิซาครับ
0: ภาพโมนาลิซาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครคิดว่าเป็นภาพอื่นไหมยกมือใครคิดว่าภาพโมนาลิซาแน่ๆเหมือนที่เพื่อนตอบยกมือครับปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยเชื่อว่านักเรียนปลายทางนะครับก็น่าจะได้คำตอบเดียวกันก็คือเป็นภาพโมนาลิซานั่นเองนะครับมาดูภาพเต็มๆกันนะครับในภาพนี้นะครับเป็นภาพโมนาลิซานะครับซึ่งในภาพประกอบด้วยสีอะไรบ้างครับ
2: ส
0: ี
2: น
0: ้
2: ำตาล
0: สีเนื้อแล้วก็สีเขียวขี้ม้านอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีสีอื่นๆด้วยในภาพนะครับแต่ว่าสีโดยรวมที่เรามองเห็นได้เนี่ยเป็น3สีนี้เมื่อกี้มีเสียงแว่วเข้ามาว่าสีน้ำมันมาจากใครเอ่ยสีน้ำมันเก่งมากอุ๊ยแสดงว่าเพื่อนมีพื้นฐานทางศิลปะค่อนข้างดีนะสีน้ำมันเป็นเทคนิคที่ใช้ในภาพนี้นั่นเองนะครับภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ใช้เทคนิคสีน้ำมันนะครับเป็นผลงานของเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับศิลปินในยุคเรเนซองส์นะครับซึ่งเขาได้วาดภาพสุปรีท่านนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นภาพที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีทิวทัศน์ด้านหลังที่น่าสนใจมากๆด้วยนะครับพร้อมจะไปดูภาพถัดไปหรือยังครับเป็นภาพที่มีชื่อเสียงอีกเหมือนกันนะครับแผ่นป้ายที่เท่าไหร่ดีครับ
2: แผ่นป
0: ้
2: ายที
0: ่3แผ่นป้ายที่3เพื่อนเลือกจากมุมนะครับแผ่นป้ายที่3ได้คำตอบเลยเหรอมีเพื่อนได้คำตอบอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบว่าทำไมง่ายจังทำไมเร็วจังนะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถให้คำตอบกับครูได้เลยมาฟังคำตอบกันครับ
1: Starry Night ครับ
0: Starry Night นะครับมีคนอื่นจะให้คำตอบเพิ่มเติมไหมครับอาจจะแปลเป็นภาษาไทยก็ได้นะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีครูเฉลยเลยนะครับภาพนี้นะครับคือภาพ The Starry Night ตามที่เพื่อนตอบเลยนะครับหรือถ้าเรียกเป็นภาษาไทยคือชื่อภาพว่าราตรีประดับดาวนั่นเองนะครับเป็นผลงานของศิลปินชื่อวินเซนต์แวนโก ก่อนที่เราจะไปดูเฉลยเต็มๆกันครูขอเปิดทุกแผ่นป้ายก่อนเพื่อให้พวกเราทุกคนได้วิเคราะห์องค์ประกอบทัศนธาตุในภาพในภาพนี้เราเห็นสีอะไรบ้างครับมีสีฟ้า
2: ส
0: ี
2: ดำ
0: สีดำสีขาวสีเหลืองเก่งมากสีฟ้าสีดำสีขาวสีเหลืองแล้วก็มีสีน้ำเงินปนอยู่บ้างใช่ไหมครับสีอะไรที่เป็นองค์ประกอบโดยรวมของภาพ
2: สีฟ
0: ้
2: า
0: สีฟ้าสีอะไรที่มีน้อยแต่ดูเป็นจุดเด่น
2: ส
0: ีเหลืองเก่งมากภาพนี้นะครับศิลปินวาดจากที่จริงเลยนะครับก็คือวาดแล้วก็ใช้เทคนิคสีน้ำมันเหมือนกันแต่ต่างจากสีน้ำมันของแวนของดาวินชีเมื่อสักครู่นะครับดาวินชีเมื่อสักครู่เนี่ยเขาใช้แบบเรียบถูกไหมครับแต่ผลงานชิ้นนี้เนี่ยแวนโก๊ะเขาใช้วิธีการทิ้งสีไว้เลยใช้เกรียงในการวาดนะครับทิ้งสีไว้เยอะๆทำให้เราเห็นพื้นผิวในงานนี้ด้วยเราจะรู้สึกว่าภาพมันไม่ได้แบนๆเข้าไปแต่จะนูนออกมานะครับมาดูเฉลยกันนะครับก็คือภาพนี้นะครับเป็นภาพสีโทนสีขาวเหลืองน้ำเงินแล้วก็ดำถูกต้องตามที่พวกเราตอบเลยนะครับแล้วก็เทคนิคเนี่ยเป็นเทคนิคสีน้ำมันโดยการปาดสีแต้มสีไว้เยอะๆนะครับให้มีการทับซ้อนแล้วนอกจากนี้ก็มีการไล่น้ำหนักในภาพด้วยนะครับอันนี้ไปภาพที่2แล้วเนาะเราน่าจะได้เห็นองค์ประกอบที่ปรากฏอยู่ในภาพทั้ง2ภาพที่แตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันนะครับนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเราไปดูภาพสุดท้ายกันภาพนี้ค่อนข้างท้าทาย บางคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยด้วยนะครับค่อนข้างท้าทายแต่เดี๋ยวลองปรึกษากันในกลุ่มได้นะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางก็ลองปรึกษากับคุณครูที่ดูแลอยู่แล้วก็เพื่อนๆดูแล้วเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องต้นทางนะครับว่าคำตอบจะเหมือนหรือใกล้เคียงกัน

0: ไหมนะครับมาดูภาพสุดท้ายกันครับแผ่นป้ายที่เท่าไหร่ดีครับแผ่นป้ายที่เท่าไหร่ดีเชิญครับ
1: แผ่นป
0: ้
1: ายที
0: ่4เปิดได้อีกเรื่อยๆเลยภาพนี้ท้าทายมากนะครับ
1: ขอ5คร
0: ับขอแผ่นป้ายที่5มีใครคุ้นไหมรู้ด้วยหรออ่ะมีเพื่อนมีคำตอบนะครับมาลุ้นกันโอ้โหนี่เป็นอัจฉริยะศิลปะหรือเปล่านี่แฟนพันธุ์แท้นะครับมาฟังคำตอบจากเพื่อนๆกันครับ
2: พระกายอาหารมือสุดท้ายครับ
0: อาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูหรือเปล่าขอเสียงปรบมือให้เพื่อนก่อนครับเป็นคำตอบที่ดีภาพพระกายอาหารมื้อของพระเยซูหรือ The Last Supper เนี่ยมีเทคนิคการลงสีใกล้เคียงกับภาพนี้เลยแต่ภาพนี้ยังไม่ใช่ The Last Supper ครับลองคุยกันต่อว่าเป็นภาพอะไรอย่างที่ครูบอกครับภาพนี้ค่อนข้างท้าทายมากๆนักเรียนอาจจะไม่รู้จักนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักภาพนี้ด้วยกันมีใครได้คำตอบไหมครับมีไม่เอ่ยเชิญครับได้คำตอบไหมไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูภาพทั้งหมดกันภาพนี้ครูตั้งใจเอามาท้าทายพวกเราเลยนะครับเพราะว่า2ภาพที่แล้วเนี่ยเป็นผลงานของศิลปินที่เราพบเห็นแล้วก็ได้รู้จักกันอยู่แล้วนะครับภาพนี้นะครับมีคนเยอะมากแล้วเพื่อนบอกว่าอยู่ที่โบสถ์ถูกต้องเลยเพื่อนเก่งมากที่เดาไปที่ภาพพระกายอาหารมื้อสุดท้ายนะครับเพราะว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างในภาพนี้คล้ายกันมากๆเดี๋ยวนักเรียนลองไปค้นหาเพิ่มเติมดูนะครับองค์ประกอบเขาจะคล้ายกันมากๆภาพนี้มีชื่อว่า The School of Athens นะครับ The School of Athens เนี่ยเขาวาดโดยรวมนักปราชญ์ของแต่ละศาสตร์ของแต่ละวิชารวมไว้ด้วยกันเป็นผลงานของราฟาเอลครับนักเรียนแล้วถามว่าแล้วทำไมผลงานชิ้นนี้ถึงใกล้เคียงกับพระกายอาหารมื้อสุดท้ายที่เป็นของดาวินชีเพราะว่าราฟาเอลเนี่ยเขามีดาวินชีเป็นไอดอลนั่นเองดาวินชีคนที่วาดภาพโมนาลิซาเนี่ยเป็นไอดอลของเจ้าของผลงานชิ้นนี้นะครับเลยจะเห็นได้ว่าผลงานเขาสร้างในยุคเดียวกันก็คือยุคเรเนซองส์นะครับผลงานก็จะมีความใกล้เคียงกันมีความสมดุลมีการจัดองค์ประกอบมีการใช้เทคนิคสีที่ใกล้เคียงกันนั่นเองในภาพนี้เราเห็นสีอะไรบ้างครับมีสีขาวครีมทั่วๆเลยมีสีอะไรครับสีน้ำตาลสีแดงมีสีอะไรบ้างครับสีฟ้าอ่ะมีสีฟ้าถ้าครูถามว่าภาพเนี้ยคุมโทนสีอะไรสีขาวครีมนะครับขาวครีมแล้วก็มีน้ำตาลปนไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภาพเพิ่มเติมกันครับภาพนี้นะครับจะคุมโทนครีมโทนน้ำตาลครีมก็คือน้ำตาลอ่อนนั่นแหละนะครับคุมโทนน้ำตาลเป็นหลักนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการเกลี่ยสีเกลี่ยเรียบซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังก็คือเขาวาดบนผนังนั่นเองภาพจริงเนี่ยใหญ่มากๆใหญ่เท่าผนังห้องนี้ได้เลยนะครับผนังฝั่งหนึ่งของห้องนี้นะครับใหญ่เลยแล้วก็ในการเน้นแสงเงาแบบสมจริงนักเรียนจะเห็นว่ามีแสงเงาที่ตกกระทบเนี่ยเหมือนจริงมากเลยนะครับอันนี้คือองค์ประกอบของภาพ The School of Athens of Athens ผลงานของราฟาเอลครับผมตอนนี้พวกเราได้ดูงานไปแล้ว3ชิ้นนะครับพวกเราพบเจอทัศนธาตุอะไรบ้างเจอทัศนธาตุอะไรบ้างครับมีสีมีเพื่อนบอกว่าสีมีเส้นมีรูปร่างมีแสงเงาเก่งมากครับพื้นผิวนะครับอันนี้คือองค์ประกอบของทัศนศิลป์ทัศนธาตุที่เราเห็นได้ในงานทัศนศิลป์นะครับเชื่อว่านักเรียนปลายทางเนี่ยก็น่าจะเห็นใกล้เคียงกับที่เพื่อนต้นทางเห็นนะครับแล้วก็น่าจะได้แลกเปลี่ยนกันไปแล้วในการทำกิจกรรมจาก3ภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราพูดคุยกันนะครับมีการพูดถึงจุดมีการพูดถึงเส้นแล้วก็มีการพูดถึงสีนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงทัศนธาตุอื่นๆอีกซึ่งทัศนธาตุทั้งหมดที่เราพูดกันมาที่เราได้วิเคราะห์ได้ดูกันมาเนี่ยเรียกรวมว่าทัศนธาตุนะครับทัศนธาตุคืออะไรทัศนธาตุเนี่ยเป็นองค์ประกอบ หรือเป็นโครงสร้างของงานทัศนศิลป์ซึ่งจริงๆแล้วทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเช่นขาโต๊ะเป็นเส้นถูกไหมครับตัวโต๊ะเป็นรูปร่างหน้าโต๊ะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมอย่างนี้เป็นต้นนะครับทัศนธาตุเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้เบื้องต้นก็คือเวลามองงานทัศนศิลป์มองงานศิลปะก็จะเห็นได้เลยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยจุดเนี่ยเป็นทัศนธาตุเริ่มต้นเลยจุดเส้นรูปร่างรูปทรงน้ำหนักสีพื้นที่ว่างแล้วก็พื้นผิวนะครับซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยศิลปินมักจะนิยมใช้ไปสร้างสรรค์งานศิลปะนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ครูบอกว่าพวกเราอาจจะต้องตั้งใจเรียนนิดนึงเพราะมันมีประโยชน์กับการนำไปใช้สร้างสรรค์งานศิลปะในอนาคตนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับพยายามศึกษาทฤษฎีเหล่านี้ไว้บางคนคิดว่าการทำงานศิลปะเนี่ยแค่ออกมาวาดพอแล้วแต่จริงๆทฤษฎีก็สำคัญเราจะสามารถสร้างงานศิลปะได้ง่ายขึ้นสื่อสารมากขึ้นนะครับโดยการเอาวิธีการเอาทฤษฎีเหล่านี้แหละไปปรับใช้เดี๋ยวเราจะรู้ว่าเส้นแต่ละเส้นเอาไปปรับใช้ยังไงพื้นที่ว่างมากน้อยใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเนื้อหากันมาเริ่มจากจุดนะครับจุดเนี่ยเป็นทัศนธาตุที่เล็กที่สุดเลยแล้วก็เชื่อว่าเป็นทัศนธาตุที่ไม่มีความกว้างความยาวและความสูงนะครับก็คือเป็นแค่การสะกิดเล็กๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราเห็นในธรรมชาตินะครับเราก็จะพบเห็นได้อย่างในตัวอย่างนะครับก็คือบนหลังของแมลงนะครับบนหลังของแมลงเต่าทองก็จะมีจุดปรากฏอยู่นะครับในชีวิตประจำวันเราเห็นจุดได้จากที่ไหนบ้างใครมีคำตอบตอบได้เลยเราเห็นจุดจากที่ไหนบ้างเชิญครับเดี๋ยวมาดูคำตอบจากเพื่อนกันนะครับว่าในชีวิตประจำวันเราทัศนธาตุจุดมีอยู่ตรงไหนบ้างครับ
3: เราเห็นจุดได้จากสบู่ค่ะแล้วก็เห็นได้จากดวงตา
0: ครับ
3: แล้วก็เห็นได้จากอาหารค่ะเช่นไข่ดาวแล้วก็จุดไหม้ตามอาหารต่างๆค่ะ
0: โอเคขอยังปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนอกจากนี้นะครับนอกจากที่เพื่อนตอบไปเราอาจจะเจอจุดบางอย่างอยู่บนตัวสัตว์ก็ได้นะครับอาจจะเจออยู่บนลวดลายของเสื้อผ้าลายจุดนะครับอันนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันคราวนี้มาสู่ทัศนธาตุต่อไปครับคือทัศนธาตุเส้นทัศนธาตุเส้นเนี่ยเขาบอกกันว่ามันเป็นจุดที่เรียงต่อกันนะครับก็คือการจุดให้มันใกล้ๆกันต่อกันไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นทิศทางนะครับทำให้เกิดเส้นในแต่ละประเภทซึ่งเส้นแต่ละประเภทเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอีกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเส้นในแต่ละประเภทเนี่ยให้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับเส้นนอนนะครับเส้นนอนเราสังเกตไหมว่าคนชอบไปทะเลใครชอบไปทะเลบ้างยกมือให้ครูดูหน่อยคนที่ชอบไปทะเลเนี่ยเขาบอกว่าเส้นที่เป็นเส้นแนวนอนทำให้ความรู้สึกสงบนิ่งนะครับคนเลยชอบไปเที่ยวทะเลเพราะว่าเส้นระยะสายตาเส้นสายตาเส้นขอบฟ้าที่ทะเลนี่แหละที่ทำให้คนรู้สึกผ่อนคลายนะครับคนก็เลยชื่นชอบการไปเที่ยวทะเลก็คือเส้นนอนเส้นตรงแนวนอนนั่นเองนะครับให้ความรู้สึกนิ่งราบเรียบแล้วก็สงบต่อมานะครับเส้นตั้งหรือเส้นตรงแนวตั้งเราจะพบเห็นเส้นพวกนี้เยอะๆที่ไหนที่ตึกหรืออาคารสิ่งก่อสร้างใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาคารสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นต้องการความมั่นคงแข็งแรงนะครับต้องการความสูงความสง่าความมั่นคงเส้นตรงแนวตั้งเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่มั่นคงแข็งแรงนะครับต่อมาอันนี้ก็สิ่งก่อสร้างเหมือนกันแต่ทำไมไม่ตรงอันนี้มีใครทราบชื่อบ้างครับมีคนทราบชื่อขอทราบชื่อหน่อยให้เพื่อนตอบได้ไหมครับเดี๋ยวมาฟังคำตอบจากเพื่อนกันนะครับว่าสถาปัตยกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับ
4: หอเอ็นพิซซ่าครับ
0: หอเอ็นพิซซ่าปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับหอเอ็นพิซซ่านะครับที่ครูเอามาเปรียบเทียบกับเส้นเฉียงเนี่ยเพราะว่าพอเราดูแล้วเรารู้สึกยังไงครับหอเอ็นนี้เหมือนจะล้มไหมใช่ไหมครับเหมือนจะล้มครูเลยเอามาเปรียบเทียบเพื่อให้เราเข้าใจความรู้สึกของเส้นเฉียงได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือมันรู้สึกไม่มั่นคงนะครับรู้สึกแปรปรวนแล้วก็ดูเหมือนมันจะล้มอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับต ต่อมาเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งเนี่ยจริงๆก็มีให้เห็นอยู่หลากหลายเหมือนกันนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่อ่อนไหวนะครับสุภาพแล้วก็นุ่มนวล นะต่อมาเส้นขดก้นหอยเราเห็นเส้นขดก้นหอยได้จากที่ไหนบันไดโอเคตามภาพนะครับบันไดแล้วถ้าไม่ได้อยู่ที่บันไดล่ะก็คืออยู่ที่ก้นหอยเลยถูกไหมครับจะเห็นได้ที่ก้นหอยเลยนะครับเส้นนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวไปในทางที่คลี่คลายขยายตัวก็ได้หรือเป็นการโฟกัสแบบซูมเข้าก็ได้ถ้าเราลองดูภาพบันไดเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ามองในมุมตรงกลางเราจะเห็นว่ามันหมุนวนเข้าไปแต่ถ้าเรามองรอบนอกเราจะเห็นว่ามันคลายออกมันเหมือนขยายออกกว้างออกเรื่อยๆนะครับเรามักจะเห็นเส้นนี้ในภาพลวงตาจริงไหมครับมีใครเคยเล่นบ้างที่ดูแล้วดูจนเวียนหัวหรือใครเคยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เขาก็จะเอาเส้นลวงตานี่แหละมาเปิดให้เราดูจนเราไม่สามารถเดินตรงๆได้เลยเพราะเส้นเหล่านี้นะครับมันทำให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวคลี่คลายก็เลยทำให้เรามึนงงไปชั่วขณะนะครับต่อมาเส้นฟันปลาเส้นฟันปลาเห็นได้บ่อยที่ไหนบนฟุตบาทใช่ๆเดี๋ยวนี้จะพบเห็นเส้นฟันปลาได้บนฟุตบาทแล้วก็บนถนนด้วยเพราะว่าเพื่อให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยต้องชะลอความเร็วนะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะนักเรียนปลายทางใครที่ยังไม่เคยเห็นลองสังเกตบนถนนมีหลายที่เริ่มใช้เส้นฟันปลาเพื่อมารบกวนสายตาของคนที่ขับรถให้ชะลอรถให้ช้าลงจะอยู่บริเวณไหนบ้างใกล้ๆโรงเรียนใกล้ๆโรงพยาบาลนะครับลองสังเกตดูนอกจากนี้นะครับเส้นฟันปลาก็จะพบได้ตามพื้นที่ที่เป็นกระเบื้องที่เขาต้องการสร้างลวดลายแบบนี้นะครับให้ความรู้สึกรุนแรงสับสนวุ่นวายมีการเปลี่ยนทิศทางไปมาอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ขัดแย้งอันนี้เนี่ยถ้าเราฟังไปแล้วครูอยากให้พวกเราเก็บไว้ชอบเส้นไหนเก็บไว้แล้วเดี๋ยวนำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานของเรานะครับเพราะมันมีผลต่อผู้ที่ดูผลงานต้องการให้คนรู้สึกยังไงเอาเส้นนั้นไปใช้ได้เลยนะครับต่อมานะครับเส้นประจริงๆเส้นประก็คือเส้นตรงนั่นแหละนะครับเส้นประคือเส้นตรงที่มาวางแบบต่อเนื่องกันไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับให้ความรู้สึกที่ไม่ต่อเนื่องนะครับไม่ต่อเนื่องเพราะมันมีการขาดช่วงไม่มั่นคงแล้วก็ไม่แน่นอนด้วยเนาะคราวนี้มาถึงส่วนของรูปร่างบ้างทัศนท่าต่อไปต่อจากเส้นเยอะเนาะเพราะฉะนั้นชอบเส้นไหนเอามาปรับใช้ไม่จำเป็นต้องจำนะครับถ้านักเรียนต้องการทบทวนเนี่ยก็สามารถหาทบทวนได้ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆเยอะแยะเลยคราวนี้มาดูรูปร่างครับรูปร่างกับรูปทรงจะแตกต่างกันนะครับรูปร่างเนี่ยคือเส้นรอบนอกของวัตถุเลยอย่างเช่นเส้นรอบนอกของสมุดเราก็จะดูแค่เส้นรอบนอกเท่านั้นไม่ดูโครงสร้างที่อยู่ภายในนะครับรูปร่างเนี่ยจะมีลักษณะเป็น2มิติคือมีความกว้างแล้วก็มีความยาวซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับคือรูปร่างธรรมชาติรูปร่างเรขาคณิตแล้วก็รูปร่างอิสระรูปร่างธรรมชาติมีอะไรบ้างใครตอบได้รูปร่างธรรมชาติมีรูปร่างของอะไรบ้างครับเชิญครับ
2: คริสตัลครับแล้วก็พวกต้นไม้ต่างๆครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนตอบว่าแร่คริสตัลนะครับหรือว่าพวกต้นไม้ครูเชื่อว่าเพื่อนน่าจะสนใจว่าคริสตัลเนี่ยเขามีรูปร่างที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างนอกจากนี้เดี๋ยวจะอธิบายคริสตัลต่อในเรื่องของรูปทรงด้วยนะครับเพราะว่ามีความน่าสนใจอยู่ในเรื่องของรูปร่างธรรมชาตินะครับก็อย่างที่เพื่อนบอกเลยจริงๆแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีรูปร่างธรรมชาติหมดเลยส้มมะละกอกล้วยอะไรต่างๆมนุษย์นะครับก็มีรูปร่างเหมือนกันรูปร่างเรขาคณิตล่ะมีอะไรบ้างครับเชิญครับรูปร่างเลขาคณิตนะครับเดี๋ยวมาดูเพื่อนตอบกันว่าเพื่อนจะตอบรูปร่างไหนมาบ้างนะครับ
3: รูปสามเหลี่ยมคางหมูค่ะแล้วก็วงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและสุดท้ายนะครับคือรูปร่างอิสระคือรูปร่างที่ไม่มีทิศทางแน่นอนชัดเจนนะครับเรามาดูตัวอย่างกันครับ รูปร่างธรรมชาตินะครับก็คือรูปร่างที่เรามองเห็นได้ตามธรรมชาติเลยแต่เราจะไม่เห็นโครงสร้างภายในนะครับเราจะเห็นแค่เส้นรอบนอกเท่านั้นต่อมารูปร่างเรขาคณิตจริงๆมีเยอะมากแต่ที่พวกเราคุ้นเคยกันก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับรูปดาวอย่างเงี้ยเป็นรูปร่างเรขาคณิตและสุดท้ายคือรูปร่างอิสระคือรูปร่างที่มันไม่มีทิศทางที่แน่นอนชัดเจนไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับซึ่งส่วนเนี้ยนิยมนำมาใช้ใน

งานกราฟิกนะครับต่อมามาดูเรื่องรูปทรงบ้างรูปทรงเนี่ยเป็นการมองเห็นนอกจากมองเห็นเส้นรอบนอกแล้วยังมองเห็นโครงสร้างด้วยนะครับมองเห็นความเป็น3มิตินะครับแล้วก็มีทั้งส่วนความกว้างความยาวแล้วก็ความหนาซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทอีกเหมือนกันนะครับก็คือรูปทรงธรรมชาติรูปทรงเรขาคณิตแล้วก็รูปทรงอิสระซึ่งไม่น่าจะต้องถามแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างมันก็จะใกล้เคียงกับรูปร่างนั่นเองนะครับอย่างรูปทรงจากภาพเมื่อสักครู่ที่เราเห็นแค่เส้นรอบนอกใช่มั้ยครับคราวเนี้ยเราจะเห็นความนูนความหนาของเขาแล้วนะครับจะเห็นมิติจะเห็นความใกล้ไกลเข้ามาด้วยนะครับรูปทรงธรรมชาติก็เหมือนเดิมเลยนะครับผลไม้มนุษย์สิ่งแวดล้อมต่างๆที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็รูปทรงเรขาคณิตนะครับอย่างรูปทรงกลวยลูกบาศก์ทรงกลมทรงกระบอกอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นรูปทรงเพราะว่าเขามีมิติเพิ่มขึ้นมามีความใกล้ไกลมีความนูนหนาเพิ่มเข้ามานะครับอย่างที่ครูค้างไว้ในเรื่องของคริสตัลเมื่อสักครู่นะครับตัวคริสตัลเนี่ยเขาจะเป็นผลึกเนาะเพราะฉะนั้นคริสตัลจะมีมิติที่น่าสนใจมากนะครับใครสนใจลองไปเปิดดูภาพเราจะเห็นชัดเจนว่ามิติหรือความนูนหนาของคริสตัลเนี่ยค่อนข้างพิเศษแล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับเลยทำให้อธิบายเรื่องรูปทรงได้ด้วยนะครับต่อมาสุดท้ายคือรูปทรงอิสระครูเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยดูก้อนเมฆใครเคยดูก้อนเมฆบ้างครับยกมือให้ครูดูหน่อยทุกคนเคยดูเชื่อว่านักเรียนปลายทางหลายๆคนก็เคยดูเหมือนกันนะครับเวลาเราดูก้อนเมฆถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าอันนี้เหมือนกระต่ายเหมือนกระต่ายเป๊ะๆไหมครับไม่เหมือนถูกไหมอันนี้เหมือนหมีแพนด้าเหมือนหมีแพนด้าเป๊ะๆไหมไม่เหมือนนะครับเพราะอะไรถึงไม่เหมือนเป๊ะๆเพราะรูปทรงเขาค่อนข้างจะอิสระแต่มีสัญลักษณ์หรือองค์ประกอบบางอย่างที่เราดูแล้วรู้สึกว่าอันนั้นน่าจะเป็นหูกระต่ายได้ถูกไหมอันนั้นน่าจะเป็นตากลมๆดำๆเหมือนตาของหมีแพนด้าอันนี้คือรูปทรงอิสระที่เราสามารถพบเห็นได้นะครับต่อมาในเรื่องของน้ำหนักอันนี้จะเริ่มซับซ้อนแล้วก็ท้าทายขึ้นมาแล้วนะครับเรื่องของน้ำหนักเนี่ยคือความเข้มแล้วก็อ่อนของแสงนะครับที่มีผลต่อประสาทตาของเราก็คือพอเรารับรู้แล้วเราจะทำให้เราได้มองเห็นมิตินะครับความเป็นปริมาตรของสิ่งของนั้นๆหรือว่าผลงานนั้นๆทำให้มีระยะใกล้ๆด้วยซึ่งความเข้มอ่อนของแสงเนี่ยมันคือความมืดแล้วก็ความสว่างนั่นเองนะครับค่าของแสงที่ไม่เท่ากันซึ่งจะทำให้เกิดแสงและเงาด้วยนะครับต่อมาคือเรื่องสีสีเนี่ยเป็นแสงเหมือนกันที่ปรากฏกับตาแต่เป็นแสงที่มีความเข้มข้นไม่เท่ากันนะครับแสงไปกระทบวัตถุแล้วก็กระทบมาหาตาเราทำให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆเป็นสีที่ไม่เหมือนกันตามความเข้มข้นของเขานะครับซึ่งมีทั้งความมีทั้งสีเข้มแล้วก็สีอ่อนนะครับทำให้เรามีความรู้สึกต่อสีที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางสีดูแล้วก็รู้สึกสดใสร่าเริงบางสีดูแล้วรู้สึกร้อนบางสีดูแล้วรู้สึกเศร้าหดหู่นะครับครูเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยดูการ์ตูนเรื่องนึงที่มีตัวละครหลายๆตัวโดยใช้สีเป็นตัวแทนของตัวละครแต่ละตัวอย่างเช่นใช้สีฟ้าหรือสีโทนน้ำเงินแสดงความเศร้าแสดงถึงอาการเศร้าอาการซึมเศร้านะครับน่าจะเคยดูกันใช่ไหมครับอันนั้นแหละคือการหยิบเอาสีนะครับมาใช้ในงานศิลปะเพื่อให้สื่อถึงอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกนั่นเองซึ่งสีนะครับจะแบ่งออกเป็น2วรรณะวรรณะหรือโทนใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็ใช้ว่าโทนบางคนอาจจะไม่ได้เรียกว่าวรรณะร้อนวรรณะเย็นแต่เรียกว่าโทนร้อนโทนเย็นแทนใครเรียกโทนร้อนโทนเย็นบ้างยกมือสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ผิดใครจะเรียกโทนร้อนโทนเย็นก็ได้ทั้ง2สีนี้เป็นสีที่สีทั้ง2กลุ่มนี้นะครับเป็นสีที่มีอุณหภูมิที่แตกต่างกันโทนเย็นหรือวรรณะเย็นก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ำหรือสูงต่ำนะครับอุณหภูมิต่ำจึงจะรู้สึกเย็นแล้วสีที่เป็นวรรณะร้อนล่ะอุณหภูมิต่ำหรือสูงอุณหภูมิสูงเก่งมากยอดเยี่ยมคราวนี้ค่าของสีที่เราเรียกว่าสีอ่อนสีเข้มสีอ่อนสีแก่ที่เราเรียกติดปากกันนะครับมันคือความแตกต่างในเรื่องของแสงนะครับสีอ่อนก็คือมีแสงมากสีก็เลยจืดลงไปแต่สีเข้มคือมีแสงน้อยนะครับเราก็

จะเห็นความเข้มของสีเพิ่มขึ้นมาอันนี้สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานชิ้นต่อไปได้นะครับเวลาครูสั่งมอบหมายงานชิ้นหน้าแล้วหนูอาจจะไปเปิดค่าของสีแล้วไปผสมตามและนำมาใช้สร้างงานได้เดี๋ยวไปดูว่าเราต้องทำงานอะไรกันนะครับต่อมานะครับกลุ่มสีแบบเอกรงค์สีแบบเอกรงค์หรือโมโนโครมเนี่ยมันเป็นสีที่แสดงออกมาเพียงสีเดียวแต่อาจจะมีการผสมค่าของแสงและเงาเพิ่มเข้าไปคือทำให้มันสว่างขึ้นหรือทำให้มันมืดขึ้นแล้วก็เอามาจัดวางอยู่ในภาพเดียวกันนะครับอย่างเช่นภาพนี้นักเรียนเห็นสีอะไรบ้างมีสีเหลืองสีส้มสีแดงสีอะไรอีกครับน้ำตาลเห็นไหมน้ำตาลนะครับในภาพนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสีเอกรงค์ได้เพราะว่านักเรียนจะเห็นว่าภาพในสีที่ปรากฏในภาพเขาจะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับใครที่ต้องการสร้างงานในลักษณะนี้ก็ได้เหมือนกันนะใช้สีที่คุมโทนคุมโทนเดียวกันคุมกลุ่มเดียวกันก็จะมีความน่าสนใจไปอีกแบบนึงต่อมารูปแบบของการใช้สีแบบสีส่วนรวมหรือโทนอลิตี้โทนอลิตี้เนี่ยเป็นสีที่ชัดที่สุดในภาพนั้นก็คือกลุ่มสีที่ถูกใช้มากที่สุดในภาพนั้นนะครับอย่างเช่นการเขียนภาพทิวทัศน์อย่างภาพนี้หนูเห็นสีอะไรชัดที่สุดสีเขียวใช่ไหมครับเห็นสีเขียวชัดที่สุดเลยในภาพนี้ถ้าภาพวาดใต้น้ำล่ะเห็นสีอะไรชัดที่สุดสีฟ้าสีโทนน้ำเงินอันนั้นแหละเรียกว่าสีส่วนรวมคือเป็นสีที่เราเห็นสีเนี้ยเกาะกลุ่มอยู่เยอะมากๆในภาพนั้นๆนะครับก็สามารถเอามาปรับใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานได้เหมือนกันและถ้าในห้องนี้ล่ะสีส่วนรวมน่าจะเป็นสีอะไรดีสีขาวนะครับทั้งผนังแล้วก็ทั้งเสื้อนักเรียนสีส่วนใหญ่ที่ปรากฏตรงนี้ก็คือสีขาวนะครับต่อมานะครับสีที่ปรากฏเด่นหรือ intensity นะครับ intensity เนี่ยคือสีที่ถูกใช้ให้สดใสมากๆเด่นขึ้นมาจากภาพนั้นเลยในภาพตัวอย่างสีที่เด่นขึ้นมาคือสีอะไรครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยถูกทำให้เด่นขึ้นมาเลยก็คือทำให้สว่างขึ้นมาทำให้องค์ประกอบโดยรวมในส่วนอื่นๆเนี่ยดรอปลงไปหรือหม่นลงไปเทคนิคนี้สามารถเอามาใช้ในการเพิ่มจุดเด่นให้กับผลงานศิลปะของเราได้เหมือนกันอย่างเช่นเราต้องการวาดภาพที่ให้เห็นตรงกลางเด่นมากๆเราก็ให้ค่าแสงเข้าไปเยอะๆให้มันสว่างมากๆส่วนรอบๆเราไม่ต้องการให้เด่นเราก็ใช้สีเข้มเข้าไปหรือว่าเบลอรายละเอียดในส่วนนั้นเข้าไปนะครับต่อมาคือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีนะครับสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีอย่างเช่นตัวอย่างที่ยกมาก็คือสีแดงกับสีเขียวการใช้สีที่อยู่ตรงข้ามกันมีจุดเด่นยังไงจะทำให้มีความน่าสนใจจะมีการแต่งตัวอยู่แบบหนึ่งที่แต่งสไตล์ธีมงานวัดใครเคยเห็นบ้างครับแต่งธีมงานวัดที่เขาจะใช้สีสันฉูดฉาดนักเรียนจะเห็นการใส่เสื้อสีเหลืองแต่กางเกงสีม่วงใส่เสื้อสีเขียวกางเกงสีแดงดูแล้วเด่นไหมครับเด่นใช่ไหมครับการแต่งตัวแบบนี้คือการเลือกคู่สีที่อยู่ตรงข้ามกันมาใส่แล้วจะดูเด่นมากจะแจ่มมากถ้านักเรียนใส่ออกไปข้างนอกคนมองแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าการใส่เสื้อผ้าในที่ใช้คู่สีตรงข้ามเนี่ยจะถูกใช้ในงานที่ความสนุกสนานใช่ไหมมีความสนุกสนานเป็นการสังสรรค์เป็นการรื่นเริงแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครต้องการให้งานศิลปะตัวเองเด่นหรือรู้สึกขัดแย้งสุดๆไปเลยก็สามารถเลือกใช้สีคู่ตรงข้ามได้คู่ไหนก็ได้นะส้มน้ำเงินก็ได้เหลืองม่วงแดงเขียวได้หมดเลยจะทำให้งานของเราเด่นและขัดแย้งกันแบบสุดๆเลยนะครับต่อมานะครับบริเวณว่างหรือพื้นที่ว่างเรียกได้ทั้งสองอย่างนะครับบริเวณว่างหรือพื้นที่ว่างเนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆวัตถุพื้นที่รอบๆวัตถุหรือพื้นที่ระหว่างวัตถุอย่างเช่นระหว่างครูกับจอก็จะมีพื้นที่ว่างแบบนี้เนาะระหว่างครูกับเพื่อนก็จะมีพื้นที่ว่างอันนี้คือพื้นที่ว่างแต่ในบางครั้งพื้นที่ว่างอาจจะมีวัตถุอยู่บ้างอย่างเช่นบนท้องฟ้าที่มีดาวก็เป็นพื้นที่ว่างเหมือนกันแต่มีวัตถุอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆแล้วคราวนี้พื้นที่ว่างเอาไปใช้ในงานศิลปะยังไงอธิบายให้ง่ายที่สุดถ้าเราต้องการวาดภาพที่แสดงให้เห็นถึงการจราจรแออัดการจราจรแออัดนะ

0: พื้นที่ว่างมากหรือน้อยต้องน้อยถูกไหมหนูจะต้องใส่รถเข้าไปในภาพเยอะๆใช่ไหมครับใส่รถใส่คนใส่ถนนที่มีรถแน่นๆอันนี้เป็นการใช้พื้นที่ว่างในการสร้างงานทัศนศิลป์หรือสร้างงานนะครับถ้านักเรียนต้องการให้คนดูรู้สึกอึดอัดใส่วัตถุเข้าไปเยอะๆนะครับแต่ถ้านักเรียนต้องการให้คนดูรู้สึกสบายใจพื้นที่ว่างควรจะมากหรือน้อยครับ
1: มาก
0: วัตถุควรจะมากหรือน้อย
1: น
0: ้อยอ่ะถ้าวาดภาพแล้วต้องการให้คนดูรู้สึกโล่งเบาสบายก็ใช้พื้นที่ว่างให้เยอะๆแล้วใส่วัตถุไปให้น้อยที่สุดแต่จะไม่ใส่เลยไม่ได้นะส่งกระดาษขาวให้ครูไม่ได้นะโอเคนะต่อไปเดี๋ยวบางคนส่งกระดาษขาวมาให้อีกหนูวาดพื้นที่ว่างมาส่งครูขายไม่ได้นะมาดูเปรียบเทียบนะครับภาพนี้ภาพไหนสองภาพนี้ภาพไหนดูแล้วรู้สึกอึดอัดภาพทางซ้ายที่เป็นเมืองใช่ไหมครับดูแล้วรู้สึกอึดอัดใครสามารถอธิบายได้ว่าอึดอัดเพราะอะไรยกมือนักเรียนปลายทางก็ลองปรึกษากันดูนะครับภาพซ้ายรู้สึกอึดอัดกว่าเป็นเพราะอะไรมีใครให้คำตอบครูได้ไหมครับเชิญครับมีเพื่อนห้องต้นทางให้คำตอบได้หนึ่งคนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคำตอบของเพื่อนต้นทางเนี่ยจะตรงกับที่นักเรียนปลายทางคิดไว้หรือเปล่าเชิญครับ
2: มีตึกค่ะแล้วก็แบบมีหลายตึกทำให้แออัดค่ะดูเหมือนไม่ค่อยมีช่องว่างระหว่างกันค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะครับก็คือเพื่อนบอกว่ามีตึกอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็ไม่มีพื้นที่ว่างระหว่างตึกเลยมันทำให้ดูแล้วรู้สึกแออัดนะครับแต่ในขณะเดียวกันภาพที่อยู่ทางด้านขวานะครับไม่มีอะไรเลยมีแค่ฟ้าและน้ำเท่านั้นเลยนะครับมันเลยทำให้เรารู้สึกโล่งแล้วก็เบาสบายมากย้อนกลับไปเลยทำให้เราอยากไปเที่ยว
1: ทะเล
0: นะครับต่อมาพื้นผิวทุกคนลองจับอะไรสักอย่างที่อยู่ใกล้ตัวตอนนี้จับอะไรสักอย่างที่อยู่ใกล้ตัวอะไรก็ได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอนนี้ลองสัมผัสอะไรสักอย่างด้วยมือใช้มือในการสัมผัสนะครับแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงกันบ้างครับใครรู้สึกลื่นใครรู้สึกลื่นยกมือใครรู้สึกหยาบคนที่รู้สึกหยาบก็มีใครรู้สึกว่ามันขรุขระเห็นไหมอันนี้แหละคือพื้นผิวที่แตกต่างกันนะครับเหมือนกันในงานศิลปะก็มีความที่มีพื้นผิวแตกต่างกันอย่างเช่นบางงานก็ดูขรุขระบางงานก็ดูเรียบเนียนนะครับเรียบลื่นยกตัวอย่างย้อนกลับไปตอนที่เราทำกิจกรรมตอนต้นคาบเรียนนะครับเราก็จะได้เห็นผลงานบางงานที่ระบายเรียบเลยศิลปินเกลี่ยสีเรียบมากเนียนมากกับบางผลงานที่ศิลปินทิ้งร่องรอยสีไว้เลยทิ้งรอยผู้กันทิ้งรอยแปรงรอยเกรียงไว้เพื่อให้เห็นมิติของภาพมากขึ้นเราสามารถใช้ได้ทั้ง2 อย่างนะครับนักเรียนสนใจแบบไหนเอาไปปรับใช้กับงานศิลปะของตัวเองได้จะทำให้งานมีความรู้สึกมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะครับต่อมามาทำความรู้จักกับเรื่องสำคัญของเราที่จะเป็นโจทย์ในการสร้างสรรค์ผลงานคืองานแบบศิลปะบนกระจกแก้วหรือศิลปะกระจกสีภาษาอังกฤษเรียกว่า stained glass art เราพบเห็นงานพวกนี้ได้เยอะๆที่ไหนครับโบสถ์ของศาสนาอะไรครับของศาสนาคริสต์เก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยแสดงว่าพวกเรามีประสบการณ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยที่เราจะสร้างสรรค์ผลงานกันน่าจะเคยเห็นตัวอย่างกันมาบ้างแล้วนะครับศิลปะกระจกสีหรือศิลปะกระจกแก้วเนี่ยเป็นงานกระจกนะครับที่มีการเอามาสร้างเป็นงานศิลปะเพื่อประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมหรือประดับตกแต่งอาคารนั่นเองสีที่นำมาใช้เนี่ยก็จะเป็นสีที่หลากหลายนำมาประกันเป็นภาพซึ่งที่ที่เราจะเห็นได้บ่อยก็ตรงตามที่พวกเราตอบครูเมื่อสักครู่เลยก็คือเห็นได้ตามโบสถ์ของศาสนาคริสต์นะครับเป็นการเล่าเรื่องของประวัติของพระเยซูบ้างหรือว่าในส่วนอื่นๆนะครับก็จะถูกนำศิลปะกระจกสีเนี่ยมาใช้ในการเล่าเรื่องซึ่งงานที่เราจะทำก็จะเกี่ยวกับศิลปะกระจกสีนี่แหละนะครับมาดูตัวอย่างงานนะครับที่เราจะสามารถมองเห็นได้นะครับอันนี้ที่โบสถ์แซงชาเปลนะครับใครสนใจลองไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ลองไปซูมดูแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีภาพบรรยากาศที่น่าสนใจซึ่งถ้าเราไปดูเยอะๆก็จะเป็นแรงบันดาลใจใน

0: การสร้างสรรค์งานของพวกเราต่อนะครับอันนี้ภาพต่อมาก็จะเกี่ยวกับศาสนานะครับหลักๆก็จะเกี่ยวกับศาสนาสวยมากนะครับคราวนี้ศิลปะกระจกแก้วมันเกี่ยวกับทัศนธาตุยังไงถูกไหมวันนี้เราพูดถึง2เรื่องนี้เนาะศิลปะกระจกแก้วศิลปะกระจกสีกับทัศนธาตุมาดูว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับศิลปะกระจกแก้วเนี่ยเป็นการสร้างงานศิลปะที่ใช้ทัศนธาตุนะครับก็คือใช้เส้นใช้สีใช้รูปร่างน้ำหนักสีมาประกอบรวมกันโดยใช้กระจกนะครับมันเลยทำให้ศิลปะกระจกสีกับงานทัศนศิลป์เนี่ยมีความสัมพันธ์กันเพราะว่าเอาส่วนที่เป็นทัศนศิลป์มาประกอบกันแล้วก็เกิดเป็นผลงานศิลปะโดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์เพิ่มเข้าไปนะครับก็เกิดเป็นงานกระจกสีในรูปแบบต่างๆเล่าภาพต่างๆเล่าเหตุการณ์ต่างๆของศาสนาคริสต์ให้เราได้พบเห็นกันอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับนักเรียนจะเห็นว่า1ช่องเขาใช้1สีอาจจะมีการไล่สีบ้างนิดๆหน่อยๆเพื่อเพิ่มมิตินะครับเดี๋ยวนักเรียนสร้างงาน1ช่องก็ต้อง1สีเหมือนกันและสังเกตดูว่าในช่องที่อยู่ใกล้ๆกันเขามักจะไม่ค่อยใช้สีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราใช้สีเหมือนกันหมดงานจะไม่ค่อยมีมิติเพราะฉะนั้นช่องที่อยู่ใกล้กันอยากให้นักเรียนใช้สีที่ไม่เหมือนกันนะครับงานเราจะดูมีมิติมีความนูนมีชีวิตชีวามากขึ้นในภาพนี้มีทัศนธาตุอะไรบ้างมีพื้นผิวเส้นสีเพื่อนบอกว่ามีเส้นขดก้นหอยนะครับมีเส้นขดก้นหอยมีสีมีอะไรครับมีรูปร่างอันนี้คือทัศนธาตุที่เรามองเห็นได้ในภาพนะครับคราวนี้นะครับในส่วนของงานที่เราจะต้องทำนะครับชื่องานว่าลายเส้นสร้างศิลป์โดยมีโจทย์หรือหัวข้อว่าเอกลักษณ์ไทยเอกลักษณ์ไทยมีอะไรบ้างลองปรึกษากันในกลุ่มแล้วเดี๋ยวครูจะเรียกตอบนะครับว่าเอกลักษณ์ไทยที่เราจะนำมาถ่ายทอดนำมาสื่อสารให้กับผู้ที่ชมงานศิลปะของเราได้รับรู้ได้พบเห็นเนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้ลองพูดคุยกับคุณครูหรือว่าเพื่อนๆในกลุ่มดูว่าอะไรบ้างที่เป็นเอกลักษณ์ไทยและถ้าเราจะต้องเอาเอกลักษณ์ไทยเนี่ยมานำเสนอให้ผู้คนได้ดูได้พบเห็นได้ทำความรู้จักกับความเป็นไทยเราจะหยิบยกอะไรมานำเสนอนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆต้นทางว่าเพื่อนๆต้นทางเนี่ยมองเห็นอะไรเป็นเอกลักษณ์ไทยบ้างครับตอนนี้มีกลุ่มไหนได้ตัวอย่างเอกลักษณ์ไทยแล้วบ้างยกมือหน่อยมีนะครับมีครูขอสัก2คำตอบครับเชิญครับหนูยืนขึ้นตอบเลยก็ได
1: ้กนก
0: กนกคือลายกนกใช่ไหมครับ
1: ลายกนกค่ะ
0: ลายกนกขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับลายกนกนะครับน่าสนใจเหมือนกันเพราะเป็นรูปแบบงานศิลปะไทยนะครับเป็นลายไทยนั่นเองมีกลุ่มอื่นจะให้คำตอบครูอีกไหมมีเยอะมากเลยเอกลักษณ์ไทยมีไหมครับเชิญครับมีลายกนกไปแล้ว1อย่างนะครับเดี๋ยวมาดูว่าต่อไปคืออะไร
2: อาหารค่ะ
0: อาหารลองยกตัวอย่างได้ไหมลูกอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
2: ส้มตำค่ะ
0: ส้มตำมีอีกไหม
2: ผัดไทยค่ะ
0: ผัดไทยมีอีกไหม
2: ต้มยำค่ะ
0: ต้มยำเพื่อนบอกว่าถ้าครูถามหนูอีกหนูเปิดร้านอาหารตามสั่งแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากนะครับนักเรียนเห็นไหมว่าเอกลักษณ์ไทยแล้วจริงๆใกล้ตัวมากๆเนี่ยอย่างที่เพื่อนตอบเลยอาหารไทยต้มยำกุ้งเนาะอาหารไทยต้มยำส้มตำนะครับผัดไทยเนี่ยไทยมากผลไม้ล่ะทุเรียนไหมมังคุดไหมเนาะของไทยมะม่วงไหมและถ้าเป็นขนมหวานล่ะข้าวเหนียวมะม่วงเห็นไหมรู้จักทั่วโลกนะครับข้าวเหนียวมะม่วงนะมีอะไรอีกฝอยทองขนมชั้นเนี่ยสามารถหยิบยกมาถ่ายทอดได้หมดเลยนะครับมีอะไรได้อีกบ้างการไหว้ ได้นะครับเครื่องแต่งกายแบบไทยได้อันนี้เป็นโจทย์ที่นักเรียนสามารถนำมาสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ได้หมดเลยนะครับซึ่งผลงานชิ้นนี้นะครับลายเส้นสร้างศิลป์หัวข้อเอกลักษณ์ไทยเราจะหยิบเอกลักษณ์ไทยมาแล้วก็มาถ่ายทอดด้วยเทคนิคสีโปสเตอร์

นะครับลงในกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 โดยใช้เทคนิคการสร้างงานรูปแบบศิลปะกระจกสีนั่นหมายความว่าถ้าหนูเลือกต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งของหนูจะเป็นรูปแบบกระจกสีจะถูกแบ่งช่องทั้งหมดและลงสีนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูไม่ต้องกังวลครูขอนะครับว่าให้เลือกให้หลากหลายในกลุ่มนี้ในห้องนี้ต้องไม่ซ้ำกันเลยเพื่อเราจะได้แลกเปลี่ยนกันว่าใครหยิบเอาเอกลักษณ์ไทยอะไรมาถ่ายทอดซึ่งจริงคือซอฟต์พาวเวอร์เลยนะถูกไหมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองกลับไปทบทวนกลับไปคิดกันดูนะครับสำหรับงานชิ้นแรกนะครับตามที่บอกเลยก็คือหยิบยกเอาเอกลักษณ์ไทยนะครับมาสร้างสรรค์ผลงานซึ่ง1ช่องให้ลง1สีนะครับแล้วก็ทำด้วยสีโปสเตอร์นะครับใช้เทคนิคกระดาษ A4 ในคาบหน้าครูขอแค่ภาพร่างก่อนไปเลือกแล้วก็ร่างภาพมาก่อนว่าเราจะใช้เป็นภาพอะไรนะครับเป็นเอกลักษณ์ไทยอะไรแล้วเดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาดูวิธีการสร้างสรรค์ผลงานให้เสร็จกันเนาะแล้วก็ครูจะให้คำแนะนำรวมถึงนักเรียนปลายทางก็จะได้คำแนะนำด้วยในครั้งหน้าจากการสร้างสรรค์งานของเพื่อนๆในห้องนะครับตัวอย่างผลงานข้าวเหนียวมะม่วงนะครับถูกแบ่งเป็นช่องๆสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับต่อมาอันนี้เขาหยิบเอาเอกลักษณ์ไทยที่ชัดมากๆก็คือศิลปะการแสดงของไทยก็คือโขนนั่นเองนะครับถ้านักเรียนสังเกตทั้งสองภาพเป็นทศกัณฐ์เหมือนกันไหมครับภาพนี้เป็นทศกัณฐ์ไหมแล้วภาพนี้เป็นทศกัณฐ์ไหมเป็นแต่แค่ถอดศีรษะออกนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่ารายละเอียดบางอย่างตัดทอนได้ในงานชิ้นนี้ตัดทอนออกได้เพื่อให้สื่อสารได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถทำได้เลยต่อมาที่เราพูดถึงกันนะครับเดี๋ยวจะไปอยู่ในร้านอาหารตามสั่งของเพื่อนนะครับเดี๋ยวใครทำเมนูอะไรก็มาส่งให้เพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนเปิดร้านขายเนาะอันนี้ต้มยำกุ้งนะครับสามารถทำได้คราวนี้ครูอยากให้พวกเราไปค้นให้หลากหลายขึ้นนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะไปหาตัวอย่างให้หลากหลายไปค้นดูซิว่าอะไรบ้างที่คนไม่ค่อยหยิบยกขึ้นมาเดี๋ยวครั้งหน้าครูมีตัวอย่างที่น่าสนใจ1ตัวอย่างมาให้ดูเป็นงานผีไทยที่รวมทุกผีไว้ในตัวเดียวเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูว่าครูถ่ายทอดออกมายังไงนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็คือเรื่องลายเส้นสร้างศิลป์แต่ครั้งหน้าจะเป็นภาคปฏิบัติแล้วซึ่งพวกเราจะต้องเตรียมภาพร่างมาก่อนภาพร่างเนี่ยตีกรอบ1เซนก่อนเนาะจะวาดแนวตั้งหรือแนวนอนแล้วแต่นักเรียนเลยแล้วครั้งหน้าเราจะเอาภาพร่างมาสร้างสรรค์กันต่อในห้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าจะเป็นการปฏิบัติแล้วนะครับก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมาอย่างแรกเลยสีโปสเตอร์แม่สีแล้วก็สีขาวสีดำควรมีนะครับ5สีเนาะภาพร่างผลงานขนาด A4 ก็คือผลงานที่ทุกคนจะต้องไปวาดเอกลักษณ์ไทยมานี่แหละนะครับให้ใช้เส้นแบบบางๆเบาๆเนาะพยายามอย่ากดเวลาแก้แล้วมันจะไม่สวยผู้การ3ขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับเลือกมา3ขนาดกระดานรองวาดมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ถนัดกระดาษกาวอเนกประสงค์ติดขอบงานเนาะติดขอบใครจะมาติดไว้กับบนโต๊ะก็ได้หรือใครจะติดมาเลยก็ได้ได้เหมือนกันตั้งแต่ตอนร่างภาพก็ได้นะครับจานสีนะครับแล้วก็ภาชนะสำหรับทำความสะอาดผู้กันก็คือภาชนะสำหรับล้างนั่นเองแล้วก็จานสีสำหรับผสมสีและผ้าเราต้องเช็ดผู้กันบ่อยๆด้วยนะครับต่อมานะครับสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับห้องเรียนปลายทางก็คือใบงานที่2นะครับในเรื่องของลายเส้นสร้างศิลป์หัวข้อเอกลักษณ์ไทยซึ่งครั้งหน้านะครับวันนี้เนี่ยเราได้การบ้านก็คือร่างภาพเนาะเรานับความคืบหน้า 30% ในคาบเรียนหน้าเนี่ยเราจะมีเป้าหมายไปที่ 50% ก็คือเริ่มลงสีแล้วเพราะฉะนั้นในใบงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นการชี้แจงถึงรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ความคืบหน้าที่ต้องการในครั้งถัดไปนะครับคุณครูปลายทางก็สามารถจัดเตรียมให้นักเรียนได้เลยนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้พูดคุยกันไปถึงเรื่องของทัศนธาตุเนาะศิลปะกระจกสีซึ่งทั้งหมดเนี่ยสามารถเอามาปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้และที่สำคัญมากๆก็คือสามารถเอามาใช้กับการสร้างสรรค์งานลายเส้นสร้างศิลป์ของพวกเรานี่แหละที่จะนำเสนอเอกลักษณ์ไทยออกมาในรูปแบบต่างๆได้นะครับก็อยากให้ทุกคนไปทบทวนแล้วก็ไปศึกษารูปแบบของงานศิลปะกระจกสีเพิ่มเติมเพื่อจะได้เอามาปรับใช้กับงานตัวเองได้ที่สำคัญมากๆไปฝึกผสมสีไว้เยอะๆนะครับแล้วงานของเราจะสวยและสื่อสาร

0: อกลักษณ์ไทยออกมาได้อย่างน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอฝากเนื้อหาสาระดีๆแล้วก็แบ่งปันความรู้กันไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาทให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลย์และหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุข

0: ธิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

วัสดีนักเรียนที่น่าคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนปฏิบัติการเย็บด้วยมือนะคะมีเรื่องอะไรบ้างนักเรียนจำเมื่อชั่วโมงที่แล้วได้ไหมคะ

0: เราเรียนเรื่องอะไรบ้างการเย็บด้วยมือใช่ไหมคะชั่วโมงที่แล้วมีเรื่องของวิธีการเย็บมีวิธีการเย็บมีอุปกรณ์มีอะไรอีกคะประโยชน์เก่งมากเลยนะคะมีอะไรคะเรื่องของการดัดแปลงเสื้อผ้าใช่ไหมก็มีด้วยนะคะทีนี้สำหรับวันนี้ปฏิบัติการเย็บด้วยมือนะคะมีเรื่องของตะเข็บเนาเท่าตะเข็บเนาไม่เท่าตะเข็บด้นตะลุยตะเข็บด้นถอยหลังนะคะ4ตะเข็บสำหรับวันนี้ที่จะให้นักเรียนปฏิบัติฝึกเย็บด้วยมือนะคะก่อนที่จะไปเรียนเดี๋ยวมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ก่อนนะคะนักเรียนเรียนไปแล้วได้ความรู้อะไรบ้างอธิบายวิธีการเย็บตะเข็บเนาและตะเข็บด้นได้ฝึกปฏิบัติการเย็บตะเข็บเนาและตะเข็บด้นได้แล้วก็มีความมุ่งมั่นในการทำงานนะคะเสร็จทันเวลานะคะ4ตะเข็บสำหรับวันนี้ให้นักเรียนปฏิบัติให้เสร็จทันเวลานะคะทบทวนบทเรียนเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะการเย็บด้วยมือมีชื่อเรียกแตกต่างกันที่นักเรียนรู้จักมีแบบใดบ้างทบทวนบทเรียนครั้งที่แล้วได้เรียนไปแล้วยกมือตอบได้เลยค่ะลูกเจอหัวหน้าเลยค่ะแบ่งกันตอบก็ได้วันหน้าอย่าเหมาหมดนะกลุ่มไหนจะตอบไหมคะนักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะชั่วโมงที่แล้วคุณครูสอนไปในเรื่องอะไรบ้างวิธีการเย็บด้วยมือ
1: ตะเข็บเนาเท่าแล้วก็ด้นตะลุยค่ะ
0: ตะเข็บเนาเท่าแล้วก็ด้นตะลุยมีอีกไหมคะ
1: ด้นไม่เท่าค่ะเนาไม่เท่า
0: ด้นไม่เท่าไม่มีนะคะ
1: เนาไม่เท่
0: าอาจจะใช้คำผิดกันเนาไม่เท่าใช่ไหมลูกให้โอกาสแก้ตัวไม่เป็นไร
1: ใช่ไปแล้วใส่ซ่อนได้ค
0: ่ะใส่ซ่อนได้เก่งมากนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะลูกไม่เป็นไรให้อภัยกันได้สำหรับผู้กล้านะคะมาดูกันนะเนาเท่ากันใช่ไหมคะเนาไม่เท่ากันการด้นถอยหลังเครื่องเกาะเกี่ยวคัดเวิร์กแล้วก็สอยซ่อนได้นะคะแล้วก็ด้นตะลุยสุดท้ายจำได้ไหมนะนอกจากชื่อเรียกเหล่านี้แล้วนะคะเครื่องเกาะเกี่ยวเนี่ยมีเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างนะกระดุมมี2แบบกระดุมมีรูกับไม่มีรูแล้วก็กระดุมที่ใช้สำหรับตกแต่งเสื้อผ้าให้ดูหรูหราหรือดูดีขึ้นคือกระดุมมีก้านใช้สำหรับตกแต่งเสื้อผ้าหรือทำให้เสื้อผ้านั้นดูดีขึ้นดูมีราคานะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะเครื่องเกาะเกี่ยวอะไรนะตะขอใช่ไหมคะกระดุมอะไรนะคะใช้สำหรับติดกระดุมแป๊บมีอีกไหมเครื่องเกาะเกี่ยวมีอีกไหมคะให้มีแล้วนะคะประมาณนี้นักเรียนคงจำได้อยู่นะเดี๋ยวคุณครูจะมีชิ้นงานจริงนะคะที่จะมาให้นักเรียนดูตัวอย่างในช่วงปฏิบัติของเราด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเล่มนิดหนึ่งนะลูกนักเรียนสามารถดูชิ้นงานจริงจากเล่มนี้ได้นะคะวิธีการเนาเท่าเนาไม่เท่าด้นถอยหลังมีเยอะแยะเลย

นะนักเรียนสามารถเปิดดูได้นะคะใครยังไม่เข้าใจในส่วนไหนนะการสอยมีทุกแบบเลยนะคะที่จะให้นักเรียนดูเป็นการศึกษาไปด้วยระหว่างปฏิบัตินะคะอันนี้หนึ่งอย่างครับขอบคุณครับและอีกหนึ่งชิ้นงานนี้นะคะ

0: ดูรายละเอียดในเรื่องของการเย็บได้เราใช้วิธีการเย็บพื้นฐานเหล่านี้ละค่ะมาใช้ในการสร้างชิ้นงานนี้นะคะเป็นชิ้นเล็กแต่ว่าเราสามารถทำได้นะคะโดยการเย็บด้วยมือนะเป็นของที่ระลึกหรือเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆนะคะด้วยฝีมือของเราเองชอบไหมเดี๋ยวทุกกลุ่มก็จะมีเป็นการบ้านให้นะคะให้ทุกกลุ่มสร้างชิ้นงานตกแต่งชิ้นงานของตัวเองโดยใช้ฝีมือเหล่านี้วิธีการเหล่านี้ในการปฏิบัติหรือสร้างชิ้นงานนี้นะคะนี้หนึ่งอย่างที่จะให้นักเรียนดูก่อนที่นักเรียนจะสร้างชิ้นงานนี้คุณครูขออธิบายนิดหนึ่งเราต้องสร้างอะไรคะสร้างแบบเราต้องออกแบบว่าเราอยากได้งานชิ้นแบบไหนลักษณะไหนนะคะออกแบบแล้วก็สร้างแบบก่อนแล้วถึงจะมาตัดลงบนผ้านะอยากได้ขนาดไหนอยากได้แบบไหนไม่จำเป็นต้องเป็นเสื้อตัวน้อยแบบนี้ก็ได้อันนี้เสื้อ WK คุณครูออกแบบเองนะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนใช่ไหมค่ะนะคะต่อไปนอกจากดูชิ้นงานจริงไปแล้วนะคะนักเรียนก็ศึกษาวิธีการเย็บด้วยมือด้วยวิธีการเนานะคะเดี๋ยวให้นักเรียนตั้งใจนะคะเดี๋ยวเราจะนำความรู้นี้ไปใช้ในการปฏิบัตินะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการเนานะคะการเนาก็มี2แบบคือการเนาเท่ากับเนาไม่เท่านะคะอันนี้นะคะคือลักษณะของการเนาเท่านะคะอีกอันนึงจะเป็นลักษณะของการเนาไม่เท่าเราจะเห็นถึงความแตกต่างนะคะว่าเท่ากับไม่เท่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวิธีการทำจะทำยังไงไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะนักเรียนตัดผ้าขนาด 7x12 เซนเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นเราจะขีดเส้นเพื่อเป็นแนวสำหรับในการเย็บนะคะการเนาเราจะเริ่มจากการเนาเท่าก่อนการเนาเท่าเราจะเห็นว่าลักษณะในการเนาจะช่องละเท่าๆกันประโยชน์ของการเนาเท่านะคะจะใช้สำหรับเนาผ้า2ชิ้นให้ติดกันโดยการเนาผ้าชิ้นใหญ่ให้ติดกับผ้าชิ้นเล็กนะคะหรือเนาผ้าที่มีเส้นโค้งเช่นเนาติดซิปเนาเข้าปกเนาเข้าวงแขนเสื้อนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนขีดเส้นก่อนนะคะเป็นแนวสำหรับในการเย็บนะคะลูกการเนาเราจะใช้ได้เดี่ยวเราจะผูกเส้นผูกปมนะคะผูกปมเส้นเดียวนะลูกไม่เอามา2เส้นมารวมกันเนาะผูกปมเหมือนกันจากนั้นเราจะเริ่มแทงเข็มจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนตามรอยดินสอที่เราทำไว้เนาะอันนี้เนาเท่านะคะช่องข้างบนและข้างล่างจะเท่าๆกันช่องละประมาณ1เซนก็ทำแบบนี้ไปเลยกะเอาเนาะแทงขึ้นแทงลงไปเรื่อยๆจนสุดขอบผ้านะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆ

เสร็จแล้วนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้คือการเนาเท่านะคะเราจะเห็นว่าแต่ละช่วงจะเท่าๆกันนะคะการเนาเราจะไม่ต้องจบปมเนาะเราสามารถตัดและทิ้งเอาไว้แบบนี้เพราะว่าเราใช้สำหรับเป็นแนวในการเย็บนะคะพอเราเย็บงานจริงเสร็จแล้วหนูก็ดึงได้เนาทิ้งได้เลยอันนี้เสร็จแล้วนะคะสำหรับการเนาเท่าอันถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเนาไม่เท่ากันนะคะการเนาไม่เท่ากันคือการเนาถี่ห่างสลับกันนะคะใช้สำหรับการเนาชายเสื้อเนาประกอบตัวเสื้อ

เนาเป็นเส้นพับชายเสื้อปลายแขนเสื้อหรือชายกระโปรงชายกางเกงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะคะเริ่มแรกนะคะเด็กๆใช้ผ้าผืนเดิมเลยที่เราเนาไม่เท่านะคะขีดเส้นเหมือนเดิมเป็นแนวสำหรับในการเย็บของเรานะคะใช้ดินสอขีดเนาะจากนั้นเราใช้ได้เดี่ยวเหมือนเดิมทำปมให้เรียบร้อยนะคะเริ่มจากการแทงผ้าจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนเหมือนเดิมนะคะอันนี้จะเป็นเนาถี่ห่างสลับกันเพราะฉะนั้นอันแรกเราจะประมาณ1เซนนะคะถัดมาเข็มขึ้นมาจะประมาณเว้นประมาณ3มิลเป็นลักษณะแบบนี้เราจะทำไปเรื่อยๆนะคะจนสุดขอบผ้า

0: เสร็จแล้วนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่าเห็นไปว่ามันจะเป็นทีห่างทีห่างสลับกันทีนี้เหมือนเดิมการเนาเราไม่ต้องทำปมจบนะคะเราก็จะตัดเหลือปลายได้ไว้แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการเนาเท่าและเนาไม่เท่านะคะ
1: นักเรียนคะเราได้ชมคลิปกันไปแล้วนะคะมีวิดีทัศน์เรื่องของการเนาเนาเท่าและเนาไม่เท่าเดี๋ยวมาขอบคุณสื่อวิดีทัศน์ดีๆสำหรับการศึกษาในวันนี้นะคะการงานอาชีพเรื่องการเนานะคะปรบมือขอบคุณกับสื่อเจ้าของที่ได้มอบได้มอบสื่อนี้มาให้เราใช้เพื่อการศึกษานะคะแล้วก็ของท่านก็จะมีอีกหนึ่งนะคะหนึ่งวิดิทัศน์การด้นนะคะอยากนักเรียนชมวิดิทัศน์การด้นเมื่อกี้การเนาเท่าเนาไม่เท่ามาดูการด้น
0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการด้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะการด้นนะคะที่ครูจะสอนวันนี้มี2แบบนะคะคือด้นตะลุยนะคะคืออันนี้นะคะกับด้นถอยหลังนะคะการด้นนะคะเป็นวิธีการเย็บด้วยมืออีกแบบหนึ่งที่สามารถนำมาใช้แทนการเย็บจับได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำด้นธรรมดาหรือด้นตะลุยนะคะเริ่มแรกนักเรียนตัดผ้าขนาด7คูณ12เซนนะคะแล้วก็มาขีดเส้นไว้สำหรับเป็นแนวในการเย็บนะคะการด้นธรรมดาหรือการด้นตะลุยนะคะลักษณะจะเหมือนกับการเนาเท่ากันแต่ว่าระยะจะสั้นกว่านะคะใช้ในการเย็บทั่วๆไปเช่นเย็บพับริมผ้าเย็บผ้า2ชิ้นให้ติดกันหรือในบางครั้งอาจจะใช้เย็บแทนจักได้นะคะเหมือนเดิมนะคะลูกเราก็เริ่มแทงจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนผ้านะคะลักษณะทำเหมือนการเนาเลยแต่แค่ฝีเข็มถี่กว่าเท่านั้นเองประมาณ0.2 เซนนะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนสุดผ้าเหมือนเดิม

0: แล้วเราก็ทำต่อไปนะคะถ้ามันจะหมดเข็มและเราไม่สามารถทำไปต่อเราก็ดึงขึ้นมาแบบเมื่อกี้นะคะแล้วก็ทำต่อไปให้ฝีเข็มมันเท่าๆกันนะคะทำไปเรื่อยๆจนสุดปลายผ้าที่เราตัดเอาไว้นะคะดึงเศษลักษณะที่ได้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆครูลืมบอกไปการด้นอันนี้เราใช้ได้คู่นะคะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เราจะทำปมจบด้านหลังชิ้นงานของเราคือด้านนี้นะคะทำเหมือนเดิมสะกิดผ้าเล็กๆใกล้กับตรงที่ได้มันโผล่ออกมานะคะแล้วก็เอาได้ที่ติดกับผ้าพันปลายเข็มไปสัก3รอบนะคะเอานิ้วกดเอาไว้ดึงขึ้นแบบนี้ปมเราก็จะชิดกับชิ้นงานแบบนี้นะคะตัดได้เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเราก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะลำดับถัดไปนะคะเราจะมาทำร่นถอยหลังนะคะคือลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มเหมือนเดิมนะคะลูกเราใช้ผ้าผืนเดิมนะคะที่เราด้นตะลุยไปเมื่อกี้ขีดเส้นไปเลยเป็นแนวในการสำหรับเย็บนะคะการด้นไถหลังนะคะเป็นการเย็บด้วยมือที่มีความคงทนเหมือนการเย็บด้วยจากใช้เย็บในส่วนที่ต้องการความคงทนมากกว่าด้นธรรมดาหรือด้นตะลุยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะเราจะใช้ได้คู่นะคะเด็กๆผูกปมเหมือนเดิมนะคะใช้ได้คู่นะผูกปมเหมือนเดิมดูจากนั้นแนวเย็บตามรอยดินสอนี้นะคะเราจะแทงผ้าจากข้างหลังขึ้นมาข้างบนเหมือนเดิมแทงขึ้นมาโดยเว้นช่องว่างไว้สักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ประมาณ 0.3 เซนย้อนกลับไปนะคะแล้วก็มาข้างหน้านะคะดึงขึ้นแทงกลับไปที่รูเดิมคืออันนี้นะคะรูสุดท้ายให้ชิดใกล้เคียงรูเดิมแล้วก็มาข้างหน้าเหมือนเดิมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะอันนี้ก็แทงย้อนกลับมาข้างหลังที่ใกล้เคียงรูเดิมนะคะแล้วก็ไปข้างหน้าให้ช่องห่างประมาณ 0.3 เซนนะคะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จค่ะเราก็เย็บมาเรื่อยๆนะคะจนถึงอันสุดท้ายแล้วนะคะถึงอันสุดท้ายเราจะไปทำปมจบข้างหลังผ้าเหมือนเดิมนะคะอันนี้ด้านหน้าชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี้เราจะทำปมจบด้านหลังนะคะเหมือนเดิมเราจะสะกิดผ้าเล็กๆนะคะประมาณ 2-3 เส้นได้นะคะแล้วก็นำได้ที่ติดกับผ้าพันปลายเข็มไปประมาณ3รอบเอานิ้วกดเอาไว้แล้วก็ดึงขึ้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้นะคะอันนี้ด้นถอยหลังนะคะของเราจะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้นตะลุยค่ะ
1: ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณสื่อวิดีทัศน์ดีๆเพื่อการศึกษาในวันนี้กันนะคะให้นักเรียนปรบมือขอบคุณนะคะเจ้าของสื่อนะคะนะคะก็เรื่องของการด้นก็จบไปแล้วนะคะด้นตะลุยแล้วก็ด้นถอยหลังนักเรียนสังเกตไหมว่าการเนาและการด้นเนี่ยการใช้ได้เป็นไงคะแตกต่างกันการเนาเท่าและเนาไม่เท่าใช้ได้กี่เส้นคะกี่เส้นคะเนาเท่าและเนาไม่เท่าใช้ได้เส้นเดียวส่วนการด้นตะลุยแล้วก็ด้นถอยหลังใช้ได้กี่เส้นคะ2เส้นการเนาเท่าเนาไม่เท่าพอเราเย็บเสร็จแล้วเราจบ จบการเย็บนะคะให้มีเหลือได้ไว้นิดนึงนะคะไว้สำหรับเวลาเราพอเราเลิกใช้งานแล้วเราก็สามารถดึงออกได้เลยแต่ถ้าเป็นการด้นตะลุยหรือด้นถอยหลังก่อนจบ

งานนักเรียนต้องทำอะไรคะจบด้วยปมใช่ไหมต้องทำปมนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้งานหรือชิ้นงานเราหลุดขาดได้เพราะต้องการความถาวรคงทนแข็งแรงนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยแนะนำนักเรียนด้วยนะคะในขณะที่ตอนปฏิบัติแล้วก็เรื่องของใบงานใบกิจกรรมที่จะทำต่อไปนะคะมาดูต่อกันเดี๋ยวคุณครูก่อนปฏิบัตินะคะคุณครูจะตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์นักเรียนได้เตรียมมาไหมคะวันนี้เตรียมอุปกรณ์มาไหมคะเตรียมมาครบนะคะครบทุกกลุ่มนะคะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนไปปฏิบัติกันเดี๋ยวมาดูข้อตกลงในการปฏิบัติงานหน่อยการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้งเราจะมีข้อตกลงร่วมกันนะคะนักเรียนนั่งเป็นกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะให้เลือกประธานกลุ่มนะคะแล้วก็แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกันนะคะหลังจากนักเรียนชมวิดีทัศน์เรื่องการเนาเท่าเนาไม่เท่าการด้นตะลุยและด้นถอยหลังแล้วนะคะนักเรียนก็เตรียมอุปกรณ์สำหรับการฝึกเย็บในกลุ่มของตนเองให้พร้อมนะคะซึ่งอุปกรณ์คุณครูได้วางไว้ด้านหลังโต๊ะนะคะเดี๋ยวตัวแทนกลุ่มก็ค่อยไปเอาไปรับมานะคะนักเรียนลงมือปฏิบัติการเนาการด้นทั้ง4แบบโดยคุณครูจะเป็นผู้แนะนำให้สงสัยส่วนไหนตรงไหนทำไม่ได้นะคะนักเรียนสามารถยกมือแล้วก็ให้คุณครูไปช่วยแนะนำช่วยบอกได้ต่อไปเมื่องานเสร็จแล้วนักเรียนก็นำชิ้นงานของนักเรียนนะคะในแต่ละกลุ่มเนี่ยไปติดลงใบงานที่4เรื่องผลการเย็บด้วยมือนะคะกิจกรรมของเราวันนี้ก็ใบงานที่4เรื่องผลงานการเย็บด้วยมือนะคะนักเรียนติดผลงานลงในใบงานที่4นะคะเรื่องผลงานการเย็บด้วยมือพร้อมยังคะนี่คือตัวอย่างใบงานนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มรับอุปกรณ์ได้เลยนะคะ

่ะนักเรียนคะกลุ่มไหนยังไม่เสร็จบ้างยกมือค่ะคุณครูเห็นหลายกลุ่มนะคะเสร็จแล้วนะคะเก่งมากเลยหลายคนมีฝีมือดีมากคะหลายกลุ่มนะนักเรียนปลายทางคะเสร็จกันแล้วยังเอ่ยต้นทางนะคะเสร็จหลายกลุ่มแล้วนะคะขนาดของชิ้นผ้าไม่จำเป็นต้องใหญ่มากก็ได้เพราะเราเป็นการฝึกใช่ไหมคะส่วนชิ้นงานคุณครูให้นักเรียนต้นทางเป็นการบ้านนะคะของนักเรียนปลายทางคุณครูก็อาจจะสั่งชิ้นงานได้นะคะจะได้ทดลองดูว่าฝีมือนักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานไว้ใช้ได้หรือไม่หรือไปใช้เป็นของที่ระลึกให้กับเพื่อนๆของเราได้นะคะหรือสามารถขายได้ไหมคะผลิตขายได้นะคะด้วยฝีมือเรานะเล็กๆน้อยๆพร้อมยังคะมีกลุ่มไหนยังไม่เสร็จอีกบ้างสำหรับการบ้านเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนนำมาอีกทีอาทิตย์หน้าให้กลับไปเย็บด้วยวิธีการด้นตะลุยหรือว่าด้นถอยหลังนักเรียนเลือกเอาเลย2วิธีนี้นะคะใช้วิธีการด้นแบบไหนนะสำหรับการบ้านนะคะเดี๋ยวมาดูสรุปบทเรียนวันนี้หน่อยนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการเรียนในวันนี้ค่ะการเย็บด้วยมือด้วยวิธีการเนาเนาเท่าเนาไม่เท่าการด้นตะลุยการด้นถอยหลังใครทำได้แล้วยกมือค่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะคุณครูจะประเมินนักเรียนอีกทีในสัปดาห์หน้าจะดูว่าชิ้นงานของนักเรียนสวยเหมือนวันนี้หรือไม่นะคะสรุปบทเรียนวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเย็บผ้าแบบง่ายๆใช่ไหมไม่ยากเลยนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยฝึกทักษะต่างๆในการทำงานของนักเรียนความอดทนร้อยได้ในเข็มกว่าจะร้อยได้เป็นไงคะมองไม่เห็นนะฝึกความอดทนในการทำงานนะคะสร้างจิตสำนึกให้รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปเรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องปฏิบัติการเย็บด้วยมือเรื่องของอะไรคะการสอยซ่อนได้นะคะตะเข็บสอยซ่อนได้และตะเข็บคัตเวอร์เป็นยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาดูกันนะคะส่วนสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะผ้าขนาด7x12 ซม.คนละ2 ชิ้นเข็มได้กันไกลนะคะเครื่องมือในการปฏิบัติงานส่วนคุณครูปลายทางนะคะสามารถเตรียมเผื่อเด็กๆหรือเผื่อนักเรียนปลายทางได้นะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางมีอุปกรณ์ไม่พร้อมนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยเตรียมให้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนชิ้นงานเนี่ยอาจจะชิ้นงานละคนก็ได้สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะหรืออาจจะเป็นกลุ่มก็ได้นะคะส่วนนักเรียนต้นทางเนี่ยเราจะเรียนช่วยกันเป็นกลุ่มนะคะสร้างชิ้นงานขึ้นมานะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทค1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: เวลาเราทำอะไรในสิ่งที่เรารักหรือถนัดเราก็จะมีความสุขใช่ไหมคะแต่ถ้าหากสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมีปัญหาหรือเกิดอุปสรรคขึ้นมาเราจะก้าวข้ามความทุกข์หรือความยากลำบากนั้นอย่างไรวันนี้หนูดีมีตัวอย่างของเพื่อนเพื่อนเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองรักเพื่อครอบครัวและคนรอบตัวอย่างมีความสุขโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเราไปติดตามชมเรื่องราวดีๆแบบนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ

0: วัดใหม่มาที่บ้านของพี่ๆเขากันค่ะทำให้เราได้เห็นอีกแง่มุมของการทำหน้าที่เด็กและเยาวชนที่ดีเข้าใจหลักการทรงงานที่ว่าทำงานอย่างมีความสุขตามคำสอนพ่อในหลวงรัชกาลที่9พี่ๆเขานอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในการทำงานของครอบครัวได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้พวกเขามีความสุขและอิ่มเอมใจในการทำหน้าที่ของลูกที่ดีโดยไม่มีสิ่งใดตอบแทนดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าการทำงานกับพระองค์ไม่มีสิ่งใดให้เป็นการตอบแทนนอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและพระองค์ก็ทรงแสดงให้เราเห็นเป็นตัวอย่างทุกครั้งจากภาพที่พระองค์ทรงงานช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ค่ะ
1: ที่หนูประทับใจก็คือท่านทรงให้ความรักแก่เราท่านไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยและท่านยังทำโครงการ 4,000 กว่าโครงการเพื่อเราค่ะท่านเคยสอนว่าท่านอยากให้ลูกของท่านเป็นคนดีในสังคมสิ่งที่หนูเอามาปรับใช้ก็คือการที่เราเป็นคนดีนั้นเราก็ต้องช่วยกันเราก็ต้องเป็นคนดีและเราก็ไม่ทำเรื่องร้ายๆกับตัวเองกับคนอื่นค่ะ
2: ผมเอาคำสอนของพ่อเกี่ยวกับการออมครับคือไม่ใช้ฟุ่มเฟือยไม่ใช้สุ่ยสุ่ยใช้อย่างพอมีพอกินครับเราเป็นเด็กไม่ควรที่จะใช้สุ่ยสุ่ยได้ควรประหยัดอดออมและเป็นคนดีของพ่อแม่เป็นคนดีของครูซื่อสัตย์สุจริตครับยังทำดีตามพ่อสอน
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆการทำความดีตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นอกจากจะทำให้เรารู้จักหน้าที่และเป็นลูกที่ดีแล้วแต่ยังสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุขได้บนพื้นฐานการทำความดีด้วยนะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
4: ทีมงานเคลียร์แซฟ
5: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนงนุชวงคำวังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่ค่ะค่ะโตขึ้นหนูก็อยากเป็นพยาบาลนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือคนอื่นคนป่วยที่ลำบากค่ะหลักคำสอนของพ่อหลวงที่หนูนำมาใช้คือความอดทนค่ะหนูอยู่โรงเรียนนี้หนูก็ไม่ได้อยู่กับพ่อไม่อยู่กับแม่นะคะอยู่กับคณะครูอยู่กับเพื่อนก็ต้องมีความอดทนต้องอยู่ร่วมกันค่ะพ่อหลวงเป็นคนที่มีความอดทนนะคะช่วยเหลือทุกคนคิดถึงประชาชนเป็นส่วนใหญ่ค่ะคำสอนที่หนูอยากให้เพื่อนไปปรับใช้ก็ความพอเพียงนะคะพอปลูกกินด้วยตัวเองค่ะอยู่อย่างพอเพียงประหยัดอดออมค
0: ่
5: ะ
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนี้มีผลต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งอีกต่อไปว่าทำให้ทุกคนมีความเข้มแข็งแข็งแรงซึ่งจะนำมาสู่ความสุขของแต่ละคนเพราะว่าคนเรามีทั้งสุขทั้งทุกข์เมื่อมีความสุขก็อยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยทำให้ความสุขของตัวใหญ่หลวงขึ้นเมื่อมีความทุกข์มีคนอื่นมาช่วยก็ทำให้ความทุกข์น้อยลงฉะนั้นความสามัคคีและความพร้อมเพรียงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชวันอังคารที่12 กันยายนพุทธศักราช2521

0: จูนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื
1: ่อพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอื่นนะ
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับรายการแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

เอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการจะรู้จักคำว่าสวัสดีหรือสบายดีวันนี้ไม่เพียงพอแล้วค่ะเรามาเรียนรู้ภาษาลาวเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะทุกๆวันค่ะนะคะเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ค่ะในหมวดต่างๆนะคะการเรียนรู้คำศัพท์เป็นหมวดหมู่นะคะทำให้คุณผู้ชมจำคำศัพท์นั้นได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากนั้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นนะคะไปใส่ไว้ในบทสนทนาค่ะเพื่อให้เห็นบริบทการใช้ว่าใช้คำศัพท์นั้นอย่างไรบ้างและสุดท้ายนะคะเราก็จะเอาบทสนทนานั้นนะคะมาขยายค่ะขยายในระดับประโยคค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวได้ลึกยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารนะคะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารค่ะคุณผู้ชมคะไปเลยนะคะคำแรกค่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตหมายถึงช็อกโกแลตนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะไปต่อนะคะกะแล่มกะแล่มหมายถึงไอศกรีมค่ะไปต่อนะคะนมข้นหวานนมข้นหวานหมายถึงนมข้นหวานค่ะไปต่อนะคะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องหมายถึงผลไม้กระป๋องค่ะไปต่อนะคะน้ำก้อนน้ำก้อนคุณผู้ชมคะในภาษาไทยเราใช้คำว่าน้ำแข็งส่วนในภาษาลาวมองน้ำแข็งเป็นน้ำที่เป็นก้อนค่ะก็เลยเรียกว่าน้ำก้อนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางเข้าไปเมืองลาวนะคะถ้าอยากได้น้ำแข็งอาจจะไม่ได้ค่ะต้องรอนานมากกว่าน้ำจะแข็งนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากได้น้ำก้อนอาจจะเร็วกว่าค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อเลยนะคะคำสุดท้ายค่ะน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานในที่นี้หมายถึงน้ำอัดลมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมจะสั่งน้ำอัดลมก็ต้องบอกว่าน้ำหวานแต่อย่าลืมนะคะถ้าสั่งน้ำแข็งคงต้องรอนานค่ะต้องสั่งน้ำก้อนก็จะได้ทันทีเลยนะคะคุณผู้ชมคะลองทบทวนกันสักหน่อยดีไหมคะว่าคำศัพท์ในหมวดหมู่อาหารของเราวันนี้นะคะมีอะไรบ้างคำศัพท์ส่วนใหญ่นะคะเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษค่ะแต่ภาษาลาวและภาษาไทยใช้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้คำศัพท์เหล่านี้ก็จะทำให้รู้ว่าคนลาวออกเสียงคำยืมภาษาอังกฤษอย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้นะคะไปเลยนะคะคำแรกนะคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะหรือจะออกเสียงว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตในภาษาไทยของเรายังไงคนลาวก็น่าจะเข้าใจว่าหมายถึงช็อกโกแลตนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะกาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในเมืองลาวของเรานะคะมีนะคะการผลิตกาเฟ่ค่ะที่มีคุณภาพดีพอสมควรและปัจจุบันนี้ก็มีการนำเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปเมืองลาวนะคะไปถามหากาแฟอาจจะไม่ได้เรื่องค่ะต้องถามหากาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะกะแล้มกะแล้มหมายถึงไอศกรีมค่ะคำนี้ต้องจำสักหน่อยนะคะเพราะแตกต่างจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยค่ะกะแล้มกะแล้มหมายถึงไอศกรีมค่ะไปต่อค่ะนมข้นหวานนมข้นหวานหมายถึงนมข้นหวานนั่นเองนะคะไปต่อค่ะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องหมากไม้หมายถึงผลไม้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอยู่ในกระป๋องก็ต้องเป็นหมากไม้กระป๋องหรือผลไม้กระป๋องนั่นเองค่ะไปต่อค่ะคำนี้คิดว่าคุณผู้ชมจำได้แล้วค่ะน้ำก้อนน้ำก้อนหมายถึงน้ำแข็งค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะน้ำหวานน้ำหวานหมายถึงน้ำอัดลมนั่นเองนะคะ คุณผู้ชมคะการรับประทานอาหารหรือเรื่องของอาหารนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะการเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้ไว้ก็ไม่เสียหลายค่ะสักวันหนึ่งคุณผู้ชมเดินทางไปเที่ยวลาวก็จะได้ใช้คำศัพท์เหล่านี้หรือถ้านะคะไม่ได้ใช้ก็อาจจะได้อ่านค่ะแต่การอ่านภาษาลาวนั้นก็ไม่ยากเกินไปนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมรู้จักการผสมคำการผสมอักษรก็จะสามารถทำให้คุณผู้ชมอ่านภาษาลาวด้วยตัวเองได้ค่ะสมัยนี้นะคะคุณผู้ชมอิทธิพลของคำยืมภาษาอังกฤษนะคะมีอิทธิพลกับทุกๆภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคำยืมภาษาอังกฤษที่อยู่ในภาษาลาวจำนวนหนึ่งนะคะแต่การออกเสียงคำยืมเหล่านั้นค่ะแตกต่างกันกับภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์นะคะในหมวดหมู่อาหารที่เป็นคำยืมภาษาอังกฤษนะคะมาเรียนกันนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าภาษาลาวนะคะมีการเขียนสะกดคำยืมภาษาอังกฤษเหล่านี้ด้วยนะคะการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์ในรูปแบบใดค่ะคุณผู้ชมคะไปเลยนะคะ

ม้วนหัวก่อนนะคะเพราะฉะนั้นซอซ้างม้วนหัวเลยค่ะม้วนนะคะเขียนค่ะและเห็นหางไหมคะคุณผู้ชมเห็นหางซอซ้างไหมคะหางยาวค่ะเลยระดับบรรทัดลงไปนะคะคุณผู้ชมคะใส่ค่ะสระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดใช้ออโอค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือออโอค่ะอย่าสับสนว่าเป็นฮอนกฮูกนะคะนี่คืออโอหรืออ่างในภาษาลาวค่ะม้วนหัวจากด้านล่างขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะเพราะฉะนั้นซอกเราก็สะกดด้วยแม่กกกอไก่ค่ะคุณผู้ชมคะไก่ในประเทศลาวมี2หัวค่ะไม่เชื่อหรือคะถ้าไม่เชื่อค่ะต้องดูพยัญชนะตัวนี้ค่ะไปเลยค่ะกอไก่เห็นหรือยังคะว่าไก่มี2หัวจริงๆค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมออกข้างนอกนะคะลงมาข้างล่างอีกทีนึงถ้าเขียนแค่นี้คุณผู้ชมก็จะอ่านได้ว่าซอกค่ะคุณผู้ชมซึ่งไม่ใช่เสียงสั้นแบบที่ลาวต้องการนะคะคนลาวต้องการออกเสียงสั้นค่ะใส่เครื่องหมายนะคะไม่กันค่ะคุณผู้ชมคะไม่กันหันขึ้นค่ะเวลาการจำจำว่าไม่กันหันขึ้นคุณผู้ชมคะไม่กันคือรูปนี้ค่ะไปเลยนะคะไม่หันอากาศในประเทศไทยนั่นเองค่ะทำให้เสียงสั้นลงค่ะคุณผู้ชมใส่ไว้ตรงตำแหน่งไหนคะใส่ไว้ตรงตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้เราก็ต้องออกเสียงสั้นว่าเป็นซอกค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะสระโอค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะกอไก่มี2หัวค่ะไปเลยนะคะด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะเราก็จะได้คำว่ากูค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าแรดค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะสระแอค่ะเหมือนกันเลยนะคะเริ่มต้นค่ะสระแอนะคะจากด้านล่างค่ะลอลิงค่ะคุณผู้ชมคะลอลิงค่ะเขียนแบบนี้นะคะไปต่อเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเพราะเป็นแม่กดค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเพราะเป็นแม่กดดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะอย่าสับสนนะคะไม่ใช่ถอถุงค่ะแต่เป็นดอเด็กน้อยเขียนเริ่มต้นจากหัวที่อยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างคือระดับเดียวกับบรรทัดเลยค่ะเริ่มเลยนะคะดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนหัวขึ้นไปค่ะถ้าแค่นี้คุณผู้ชมก็จะอ่านได้แค่ว่าแรดค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการเสียงสั้นจำได้ไหมคะอะไรเอ่ยทำให้เป็นเสียงสั้นไม่กันค่ะคุณผู้ชมคะใส่ไม่กันค่ะในพยัญชนะตัวแรกนะคะคุณผู้ชมก็จะอ่านเสียงสั้นว่าเป็นแรดค่ะคุณผู้ชมคำนี้นะคะเราก็อ่านว่าซอกโกแรดอ่านถูกก็คงจะได้รับประทานกันแล้วล่ะค่ะไปเลยนะคะกาเฟ่กาเฟ่ภาษาไทยออกเสียงสระแอแต่ภาษาลาวออกเสียงสระเอค่ะคุณผู้ชมจำกอไก่ได้ไหมคะมีกี่หัวคะไก่มี2หัวค่ะหัวอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะไปเลยนะคะกอไก่ค่ะม้วนหัวขึ้นไปข้างบนค่ะลงมาข้างล่างคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวในเมื่อนะคะเขามีรูปหัวสระอาเราก็เอาสระอาไว้สิค่ะนะคะม้วนหัวค่ะนะคะทำให้รู้ว่าอันไหนคือสระอาไทยอันไหนคือสระอาลาวคำว่าเฟซค่ะคุณผู้ชมคะง่ายๆค่ะสระเอค่ะม้วนจากด้านล่างขึ้นไปนะคะตัวนี้ค่ะนะคะฟอร์ไฟฟอร์ไฟหรือฟอร์ฟันในภาษาไทยนั่นเองนะคะไปเลยค่ะหัวจากด้านบนนะคะขึ้นไปด้านล่างค่ะแล้วก็หางยาวค่ะเราก็จะได้รับประทานหรือดื่มกาเฟลาวกันแล้วค่ะไปต่อค่ะกะแล่มกะแล่มนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะกอไก่นะคะกอไก่สระอาค่ะเขียนเหมือนไทยค่ะคุณผู้ชมจําได้เราใช่ไหมคะการออกเสียงสั้นต้องใส่ไม่กันค่ะการออกเสียงสั้นต้องใส่ไม่กันด้วยเริ่มเลยนะคะสระแอค่ะนะคะลอลิงค่ะลอลิงสะกดด้วยมอแมวคุณผู้ชมคะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มเขียนจากด้านล่างเลยค่ะนะคะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมกลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะสิ่งที่อย่าลืมคือนะคะไม่กันหันขึ้นค่ะไม่กันหันขึ้นทำเป็นเสียงสั้นนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่ากะแล่มวันนี้เราก็จะมีความสุขกับการสั่งกะแล่มหรือไอศกรีมในภาคภาษาลาวกันแล้วค่ะไปต่อนะคะนุ่มคุ้นหวานนุ่มคุ้นหวานคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยเมื่อมีตัวสะกดเราจะไม่พบรูปสระค่ะเมื่อเราไม่พบรูปสระเราก็จะใช้แค่นอหนูกับมอม้าจะกลายเป็นคำว่านมนะคะแต่ภาษา

0: ลาวอ่านไม่ได้ค่ะอ่านคำนี้ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะภาษาลาวต้องมีแม่กงค่ะคุณผู้ชมคะแม่กงค่ะทำให้กลายเป็นสระโอเมื่อมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะแม่กงจำค่ะจำว่าแม่กงหัวลงค่ะแม่กงหัวลงนะคะคุณผู้ชมก็จะเริ่มจากคำนี้นะคะน่อนกค่ะคุณผู้ชมคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนนะคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนเริ่มหมุนนะคะหมุนหัวไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะม้วนค่ะจากด้านบนลงมาด้านล่างค่ะยกมานิดนึงนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนอีกครั้งนึงค่ะสะกดด้วยม่อแมวค่ะคุณผู้ชมค่ะม่อแมวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างค่ะหัวอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มหมุนหรือม้วนจากด้านล่างค่ะขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะสระโอค่ะเพราะคนลาวอ่านไม่ได้ถ้าไม่มีสระโอค่ะคำนี้ถึงจะอ่านได้ว่านุ่มค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อค่ะคนไทยใช้ว่าข้นคือมีลักษณะข้นนะคะแต่คนลาวมองว่าเป็นคุ้นค่ะคุ้นหรือขุ่นค่ะนุ่มใสค่ะคุณผู้ชมคะเพราะมีลักษณะนะคะขุ่นค่ะหรือมีตะกอนคนลาวจึงเรียกนะคะนมข้นหวานว่านุ่มขุ่นหวานคุณผู้ชมคะสะกดด้วยขอไข่ค่ะไปเลยค่ะหัวโตสักหน่อยหนึ่งนะคะลากหางลงมาข้างล่างค่ะไม่ต้องยาวนะคะใส่ด้วยน่อนกค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะสระอุด้านล่างค่ะและรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุ้นค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวก็มีการออกเสียงอักษรนำเหมือนกันนะคะหอนำบอในภาษาลาวก็มีค่ะหอฮานค่ะคุณผู้ชมคะเพยัญชนะตัวนี้เป็นหอฮานค่ะเขียนแบบไหนคะอยากเห็นหานลาวแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะเขียนจากด้านบนใช่ไหมคะลงมาด้านล่างค่ะม้วนหางหัวนิดนึงนะคะตัวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้วอวี่ค่ะวอวี่หรือวอแหวนอย่าสับสนว่าเป็นออ่างนะคะวอวี่ค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะใส่สระอาค่ะใส่สระอาลงมาแล้วนะคะจบด้วยน่อนกค่ะคุณผู้ชมเขียนเองได้หรือยังคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะเราก็จะได้คำว่านุ่มคุ้นหวานนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องคุณผู้ชมเห็นหอนำบอไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะคำว่าหมากค่ะเป็นหอนำมอค่ะคุณผู้ชมคะหอนำมอในภาษาลาวอาจจะเขียนต่อกันก็ได้นะคะเขียนหอฮานต่อกับมอแมวก็ได้ค่ะเขียนได้สองแบบค่ะหรือคุณผู้ชมจะแยกหอฮานและมอแมวออกมาก็ได้นะคะเริ่มกันเลยค่ะหอฮานค่ะข้างบนค่ะนะคะแล้วก็มอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะสระอาอย่าลืมหัวนะคะสระอาอย่าลืมหัวค่ะกอไก่มีสองหัวนะคะเราก็จะได้คำว่ามากค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปค่ะไม้ค่ะคุณผู้ชมคะออกเสียงไม้เสียงสั้นนะคะไม้ไม้ค่ะไม้ไม้หรือสระไอไม้มาลายนั่นเองค่ะไปเลยค่ะม้วนค่ะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะมอแมวค่ะและก็รูปวรรณยุกต์โทนะคะส่วนคำว่ากระป๋องค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวนะคะไม่มีเสียงรอเรือค่ะไม่มีเสียงรอเรือเป็นคำควบกล้ำเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะออกเสียงคำควบกล้ำในภาษาไทยเราต้องตัดออกค่ะตัดออกเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่คำว่ากะค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะกอไก่ค่ะสระอะค่ะป๋องค่ะคุณผู้ชมคะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมคะอ้อโอค่ะนะคะงองงัวหางยาวจำได้แล้วนะคะจำได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะใส่รูปวรรณยุกต์จัตวาค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยนะคะไปเลยค่ะเราก็จะได้คำว่ากระป๋องค่ะไปต่อค่ะนำก้อนค่ะคุณผู้ชมคะนำก้อนออกเสียงสั้นนะคะเขียนสระอำค่ะไปเลยค่ะนอนกค่ะนะคะสระอาค่ะนะคะสระอข้างบนแสรูปวรรณยุกต์โทค่ะส่วนคำว่าก้อนไม่แตกต่างกับภาษาไทยนะคะไปเลยค่ะกอไก่นะคะสองหัวนะคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะอย่าลืมค่ะนะคะอโอค่ะนะคะแล้วก็นอนกปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้น้ำก้อนหรือน้ำแข็งค่ะส่วนคำว่าน้ำหวานนะคะคุณผู้ชมคะน้ำหวานค่ะคือน้ำอัดลมเราได้คำว่าน้ำแล้วใช่ไหมคะเหลือแต่คำว่าหวานค่ะแต่คุณผู้ชมเรียนรู้ไปแล้วนะคะหอนำบอค่ะคุณผู้ชมคะหอฮานค่ะวอวีค่ะสระอามีหัวนะคะนอนกค่ะคุณผู้ชมคะน้ำก็ได้ไปแล้วนะคะหวานก็ได้ไปแล้วค่ะตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องไปหาน้ำอัดลมหรือน้ำหวานรับประทานกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ
1: เมื่อวานนี้ค่อยล้มกับมูว่าจะพากันไปยางเลาะลิ่นและกระซอกหาอย่าง

0: กินที่ห้านอาหารแคมป์ของจะวางบ่จะได้ไปน้ำกัน
1: ก็ดีคือกันเนาะข่อยก็บ่ได้ไปรอนั่นดนแล้วไดแล้วเจ้าจะพากันไปจักโมง
0: ก็จะไปพบกันอยู่แถวแถวน้ำพุประมาณ6โมงแลง
1: เจ้าเอารถจักไปวะ
0: แม่นละมีหยังบ่หรือเจ้าอยากให้ข่อยไปฮับบ่ล่ะ
1: โอ้ยข่อยพร้อมสิเว้าแนวนั้นแหละเจ้าก็ฮู้ใจกันเนาะสมกับเป็นหมู่ฮักหมู่แพงกันมาดน
0: เจ้ามากินกาแฟบ่อยู่แถวนั้นมีห้านกาแฟหลายห้านที่เป็นตานั่งแต่ละห้านก็มีการตกแต่งห้านเป็นตาฮักเจ้าต้องไปเบิ่งเอง
1: ได้ได้เรื่องกาแฟหั่นข่อยก็กินได้อยู่แต่ว่ามักใส่นมข้นหวานพร้อม
0: ห้านเขาก็มีทุกอย่างไว้บริการแขกนอกนี้ยังมีช็อกโกแลตน้ำอีก
1: แล้วมีกระแลมน้ำบ
0: อมีแท
1: ้ดีดีเออแต่ว่าข่อยต้องไปซื้อเครื่องก่อนเด้อเอาเป็นว่าเจ้าไปหาข่อยอยู่เฮือนเนาะตอนหาโมงปลายบ่ล่ะ
0: ได้ข่อยจะโทรบอกเจ้าก่อนสิออกจากเฮือนเด
1: ้อได้เลย
0: สมพรสมพรข่อยลืมข่อยว่าจะถามเจ้าว่ามื้อที่ข่อยไปยามเจ้าอยู่เฮือนเจ้าเอามากไม้กระป๋องมาต้อนข่อยข่อยว่าแซ่บๆอยากฮู้ว่าเจ้าซื้อมาแต่ไส
1: แม่ข่อยเราซื้อมาแต่ไทยเราขามไปหนองคายแล้วก็ซื้อมาไว้ย้อนว่าพอกับน้องข่อยเรามักกิน
0: ข่อยฝากเจ้าซื้อมาแด่ได้บ่ถ้าว่ามื้อหน้าเจ้าขามไปฟังหนองคายอีก
1: ได้แท้ว่าแต่เจ้ามากมากไม่อย่างล่ะ
0: ค่อยมากมากลิ้นจีย้อนบ้านเฮาหากินยากเนาะ
1: แม่นล่ะส่วนหลายเฮาก็มากินน้ำหวานหลายกว่าน้ำหมากไม่พร้อมย้อนว่าหมากไม่กระป๋องมันหากินยากนี่แหละ
0: น้ำหวานค่อยก็มากกินได้มันซื่นใจยามเฮ็ดเวียกไม่เมื่อยและถ้าใส่น้ำก้อนพร้อมแล้วเย็นซุ่มคอดีแท้ๆ
1: โอ้ยว้าวอยู่นี่จนข่อยคิดอยากแล้วได้ฮะน่ะ
0: ข่อยก็คิดอยากคือกันคันสั้นเฮาไปซอกซื้อเมืองเฮือนกันดีกว่า
1: เออๆไปไป
2: คุณผู้ชมคะบทสนทนาข้างต้นนะคะฟังแล้วรู้เรื่องไหมคะอาจจะรู้เรื่องบ้างนะคะหรืออาจจะไม่เข้าใจบ้างค่ะเพราะคุณผู้ชมนะคะอาจจะไม่มีคำศัพท์เพียงพอค่ะเป็นธรรมดาค่ะเราไม่สามารถจะมีคำศัพท์ภาษาลาวได้ครอบคลุมหรือเพียงพอนะคะแต่ถ้าเราเรียนรู้วรรณนิตมันก็จะเพิ่มคำศัพท์ให้เรานะคะมีคำศัพท์ภาษาลาวมากขึ้นและเราก็จะใช้ได้และเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครนะคะยังฟังบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ถนัดหรือไม่มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะเราจะเอาประโยคข้างต้นค่ะในบทสนทนานะคะมาขยายค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันและรู้จักสำนวนภาษาลาวว่าหมายถึงอะไรนะคะคุณผู้ชมคะไปกันเลยนะคะประโยคแรกคุณผู้ชมฟังทันไหมคะสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดนสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดนมีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะคำว่าหมูหักค่ะหมูหักแปลว่าเพื่อนสนิทค่ะหมูแปลว่าเพื่อนค่ะหักก็หมายถึงรักนี่แหละค่ะหมูหักจึงแปลว่าเพื่อนสนิทค่ะคุณผู้ชมคะหมูหักหมูแพงเป็นสำนวนนะคะหมูหักหมูแพงหมายถึงแพงแปลว่าหวงค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นหมูแพงเพื่อนสนิทที่รักใคร่สนิทสนมกันมากนั่นเองค่ะส่วนอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าดุนดุนแปลว่านานค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดุนหมายถึงสมกับที่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานนั่นเองนะคะไปต่อค่ะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อหมายถึงแต่ว่าฉันต้องไปซื้อของก่อนนะคุณผู้ชมคะคำว่าต้องได้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องได้นี่หมายถึงต้องค่ะจะใช้คำว่าได้รวมกัน รวมกันมาก็ยังมีความหมายว่าต้องเหมือนเดิมนะคะแต่คำนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องทราบนะคะคำว่าเคืองค่ะคุณผู้ชมคะเคืองหมายถึงสินค้านะคะหรือของนั่นเองนะคะคำว่าคือ

0: เรื่องมีความหมายได้หลากหลายมากเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าบริบทนั้นคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องอะไรนะคะแต่ในบทสนทนาข้างต้นนะคะพูดถึงสิ่งของหรือสินค้านั่นเองเพราะฉะนั้นเครื่องในบริบทนี้จึงหมายถึงสิ่งของหรือสินค้าค่ะแต่คำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะเด้อคำนี้พบได้ทั่วไปและเราจะได้ยินคนลาวพูดโดยทั่วไปค่ะแปลว่านะค่ะคุณผู้ชมคะอยากขอร้องหรืออ้อนวอนนะคะคุณผู้ชมต้องใช้คำลงท้ายค่ะและคำลงท้ายต้องลากยาวนะคะเพื่อแสดงการอ้อนวอนสักนิดค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแปลว่าฉันต้องไปซื้อสิ่งของหรือของก่อนนะคะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะแม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยแม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยหมายถึงแม่ฉันท่านซื้อสินค้าเหล่านี้นะคะมาจากประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้นะคะคำว่าลาวนะคะหมายถึงบุรุษที่3ที่เราพูดถึงค่ะลาวหมายถึงบุรุษที่3ที่เราพูดถึงนะคะถ้าเราจะมาแปลในบริบทนี้นะคะจะแปลว่าเขาก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะแต่เพื่อความสุภาพเราก็จะแปลว่าท่านค่ะคุณผู้ชมคะท่านนะคะคำว่าแต่ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ภาษาลาวแปลว่าจากค่ะแต่ภาษาลาวแปลว่าจากนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้แม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยจึงแปลว่าแม่ฉันท่านซื้อมาจากประเทศไทยค่ะไปเลยนะคะสำนวนนี้ค่ะมันซื้นใจยามเห็ดเวียกเมื่อยเมื่อยมันซื้นใจยามเห็ดเวียกเมื่อยเมื่อยหมายถึงมันชื่นใจตอนที่ทำงานเหนื่อยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าซื้นใจนะคะซื้นใจหมายถึงชื่นใจค่ะส่วนคำว่ายามนะคะคุณผู้ชมยามค่ะออกเสียงยากสักหน่อยนะคะถ้าใครที่อยู่ภาคกลางอาจจะออกเสียงนี้ไม่ได้แต่ถ้าใครนะคะที่พูดภาษาถิ่นค่ะภาษาไทยถิ่นอีสานภาษาถิ่นเหนือนะคะก็จะสามารถออกเสียงยอยุงพยัญชนะตัวนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะออกเสียงว่าย้ำค่ะย้ำหมายถึงตอนนะคะหรือหมายถึงช่วงหรือเป็นการพูดถึงเวลานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเฮ็ดหมายถึงทำค่ะเฮ็ดหมายถึงทำนะคะคำว่าเวียกค่ะคุณผู้ชมคะเวียกคำนี้นะคะฟังได้ทั่วไปเลยค่ะเพราะคนลาวพูดกันบ่อยมากเลยค่ะเวียกหมายถึงงานค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะมันซื้นใจย่ามเฮ็ดเวียกเมื่อยเมื่อยหมายถึงมันชื่นใจตอนที่ทำงานเหนื่อยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะการเรียนรู้นะคะสำนวนภาษาลาวนะคะและสำนวนการพูดแบบลาวนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจค่ะบริบททางสังคมของคนลาวด้วยนะคะจากคำศัพท์ที่เราเรียนรู้ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาไม่ได้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างเดียวนะคะภาษายังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิดด้วยค่ะความคิดนะคะสามารถทำให้เราเข้าใจได้ว่าคนในสังคมแต่ละสังคมคิดอย่างไรผ่านรูปแบบการเรียนรู้ภาษาและสำนวนค่ะช่วงนี้นะคะอยากให้ผมนะคะทบทวนนะคะประโยคภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะอย่ากังวลเรื่องการออกเสียงถูกหรือผิดนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจเริ่มนะคะฝึกออกเสียงภาษาลาวแค่นี้เราก็จะนะคะเข้าใจประเทศลาวหรือภาษาลาวมากขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะไปพร้อมกันไหมคะประโยคแรกเลยค่ะสมกับเป็นมูหักมูแพงกันมะดุนสมกับเป็นมูหักมูแพงกันมะดุนหมายถึงสมกับที่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานค่ะไปต่อค่ะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อหมายถึงแต่ว่าฉันต้องไปซื้อของก่อนนะไปต่อค่ะแม่ค่อยล้าวซื้อมาแต่ไทยแม่ค่อยล้าวซื้อมาแต่ไทยหมายถึงแม่ฉันท่านซื้อมาจากประเทศไทยค่ะประโยคสุดท้ายสำหรับตอนนี้นะคะมันซื้นใจยามเห็ดเวียกเมื่อยเมื่อยมันซื้นใจยามเห็ดเวียกเมื่อยเมื่อยหมายถึงมันชื่นใจตอนที่เราทำงานเหนื่อยนะคะคุณผู้ชม
1: แขวงจำปาสักมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทยและกัมพูชาตำแหน่งที่ชายแดนทั้ง3ประเทศบรรจบกันเรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตสภาพพื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงและแม่น้ำเซโดนบริเวณตอนกลางมีแนวเทือกเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออกและติดต่อกับที่ราบสูงบริเวณทางทิศตะวันออกซึ่งมีความสูงประมาณ 1,500 ถึง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางที่ราบสูงแห่งนี้มีชื่อเสียงมาก

ในประเทศลาวเพราะมีพื้นที่ขนาดใหญ่แขวงจำปาสักเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณเนื่องจากเป็นพื้นที่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรของโบราณและเป็นที่ตั้งของอาณาจักรจำปาสักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างแขวงจำปาสักจึงมีมรดกทางวัฒนธรรมหลงเหลืออยู่มากมายถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศลาวโดยเฉพาะมรดกโลกปราสาทหินวัดภูนอกจากนี้แขวงจำปาสักยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมากเช่นน้ำตกคอนพระเพงน้ำตกหลีผีน้ำตกผาส้วมเป็นต้นเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวหมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ผูกพันกับไทยมาอย่างยาวนานประเทศหนึ่งก็คือประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศพม่าที่เราคุ้นเคยกันนะครับทั้งในด้านมิติสังคมวัฒนธรรมรวมถึงเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าพม่าเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับไทยเทียบแล้วเนี่ย10จังหวัดด้วยกันนะครับยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ทีเดียวคือตั้งแต่เชียงรายจนถึงระนองเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีความผูกพันที่หลากหลายแตกต่างกันไปและวันนี้เราจะมารู้จักพม่าให้มากขึ้นนะครับรายการวิถีอาเซียนวันนี้เราอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตื่นครับ
0: วันนี้มีประเด็นให้พูดคุยกันอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนซึ่งวันนี้เราจะคุยถึงเมียนมาหรือว่าประเทศพม่ากันนะครับอยู่กับไทยมาอย่างยาวนานเลยเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
1: ถ้าในมองมุมความสัมพันธ์ขอแบ่งเป็น2มุม
0: ครับ
1: มุมหนึ่งคือมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตกับอีกมุมหนึ่งความสัมพันธ์ด้านปัจจุบัน
0: ครับผม
1: ในมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตในความรับรู้ของคนไทยนะครับผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการบอกเล่ากันต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการสงครามระหว่างไทยกับพม่า
0: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: มีแต่เรื่องของการสงครามแต่คราวนี้มันไม่เคย

0: มีใครบอกว่าไอ้ยาวนานกว่า 4-500 ปีเนี่ยสงครามเนี่ยมีเพียงช่วงระยะเวลาเดียวเท่านั้นเองที่เหลือมันอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยซ้ำไป
1: จำแต่ข้อขัดแย้งกัน
0: ใช่ครับการผลิตซ้ำด้านการสงครามและความขัดแย้งกันเนี่ยมันก็นำไปสู่ความเกลียดชังนะในขณะที่ระหว่างไทยกับพม่าค้าขายกันเขาเรียกมากมายเลยตั้งแต่โลกอดีตอย่างเช่นสินค้าจากเปอร์เซียนะครับที่เราเรียกว่าน้ำหอมดอกกุหลาบเนี่ยก็เดินทางผ่านพม่าเพื่อมายังอยุธยานะครับการค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆแต่เราไม่เคยที่จะเปิดเผยหรือว่าฟื้นฟูนะครับความสัมพันธ์ทางด้านนี้ที่จะชี้เห็นว่าคนพม่ากับคนไทยหรือว่าคนต่างๆเนี่ยอยู่ร่วมกันและทำมาค้าขายกันอย่างสันติและแสวงหาความมั่งคั่งอันนี้เป็นมิติของความรับรู้ทางฝั่งไทยนะครับส่วนทางฝั่งพม่าเนี่ยไม่ค่อยจำเรื่องการสงครามกับไทย
1: ครับ
0: ผมพม่าแทบไม่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของพม่าเลยเพราะพม่ามีประเด็นปัญหาของตนเองนะครับในด้านอื่นๆมากกว่าด้านของอยุธยาด
1: ังนั้นมีอะไรให้จำเยอะ
0: ใช่ดังนั้นพม่าก็จะมองอยุธยาในแง่มุมที่ค่อนข้างสวยกว่านะครับค่อนข้างน่ารักและค่อนข้างเป็นมิตรกว่านะครับคราวนี้พอมาถึงมิติของปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยพม่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าพม่ายอมที่จะเปิดประตูของตนเองให้กับโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากปิดประเทศมา50กว่าปีใช่ไหมครับในกระบวนการปิดประเทศเนี่ยก็ทำให้พม่าเนี่ยปิดกั้นข่าวสารรวมทั้งปิดกั้นการค้าตัวเองด้วยเขาเรียกว่าแช่แข็งประเทศนะครับในกระบวนการแช่แข็งประเทศในที่สุดพม่าก็ยอมรับว่าไม่อาจแช่แข็งต่อไปได้ก็เปิดประเทศมาหลายปีมานี้นะครับพอเปิดประเทศพม่าก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยสิ่งที่เราเคยเขาเรียกว่ามีการเขียนการบอกเล่าเกี่ยวกับประเทศพม่านะครับมันก็กลายเป็นการเขาเรียกข้อมูลตกรุ่นนะครับพม่าเปลี่ยนแปลงไปเร็วจนกระทั่งตอนนี้เราแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพม่าเลย
1: เพราะต้องอัปเดตตลอดเวลา
0: ใช่เรามีแต่ความทรงจำเกี่ยวกับอดีตนะครับดังนั้นเวลาเราพูดว่าอย่างเช่นผมถามคนเวลาไปสอนที่ไหนๆผมถามว่าถ้าให้ไปเที่ยวประเทศในอาเซียนนะครับคนอยากไปประเทศไหนเป็นอันดับต้นๆและอันดับท้าย
1: ๆ
0: ปรากฏว่าพม่านะครับอยู่ในอันดับท้ายนะครับของคนไทยที่อยากไปเที่ยวพม่า
1: เพราะภาพจำเรื่องความขัดแย้ง
0: ใช่เพราะว่าพม่าเคยทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่านี่เป็นอคติที่อยู่ในตัวเราของคนไทยนะครับ
1: ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เป็นไทยเลยด้วยซ้ำเพราะยังเป็นกรุงศรีอยุธยาอยู่เลย
0: ใช่แล้วก็พม่าเองก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับอย่างเช่นแม้แต่ชื่อของประเทศใช่ไหมที่เรียกว่าพม่านะครับเบอร์มาซึ่งอังกฤษตั้งให้ตอนนี้หลายสิบปีมานี้พม่าก็เปลี่ยนตัวเองเป็นเมียนมานะครับซึ่งคนไทยนี้ก็สามารถเรียกคำว่าพม่าต่อไปได้เพราะว่าหลักการมีว่าถ้าเราเรียกชื่อประเทศไหนเรียกชื่อเมืองอะไรแบบอย่างคุ้นเคยมาอย่างยาวนานแล้วเราก็สามารถคงต่อไปได้นะครับเพราะว่าในเอกสารอะไรต่างๆถ้าเราไปเรียกเมียนมาแล้วไปอ่านเจอพม่าเด็กอาจจะบอกว่านี่คืออะไรนะครับ
1: ซึ่งจริงแล้วคืออันเดียวกันทีนี้ในรายการเราเลยขออนุญาตเรียกคำว่าพม่าเพื่อความคุ้นชินของการรับรู้ของผู้ชมนะฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับทีนี้ในเรื่องของภูมิเศรษฐกิจบ้างล่ะภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของพม่าเนี่ยด้วยความที่มีหลากหลายมากทั้งในเรื่องภูมิประเทศเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยอาจารย์พออธิบายสั้นๆได้ไหมครับ
0: เอาถ้าในทางด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนะเอาเป็นว่าประเทศพม่าใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับแล้วเราลองคิดถึงพม่านะครับพม่าเนี่ยมีพรมแดนที่ติดอยู่กับ4ประเทศ5ประเทศนะครับประเทศใหญ่ๆก็คือประเทศจีนอินเดียไทยระดับของพรมแดนนี่ก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 กิโลเมตร
1: แค่ของไทยนี่ก็ติดตั้งแต่เหนือจรดใต้
0: ใช่ของไทยเนี่ยจากเหนือจรดใต้เนี่ยก็ 2,401 กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นพรมแดนที่ยาวมากเลยพม่าเนี่ยมีลักษณะภูเขาโดยรอบของเขตเขาเรียกว่าชายแดนนะครับเป็นแนวเทือกเขาสูงมากภาคเหนือของพม่าเนี่ยมีภูเขาหิมะนะครับถ้าพม่าเปิดประเทศเต็มที่เดี๋ยวเราไปเล่นสกีน้ำแข็งที่ประเทศพม่า
1: ไม่ต้องไปถึงเกาหลีญี่ปุ่นเลย
0: ไม่ต้องเลยครับไปที่พม่าเนี่ยเพราะว่าตรงที่สูงที่สุดของพม่าเนี่ยเท่ากับทิเบตเลยแหละ
1: เพราะว่าอยู่ติดจีน
0: ใช่การมีเทือกเขาโอบล้อมทำให้ตรงกลางของพม่าเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มที่ราบลุ่มที่ใหญ่มากเลยเขาเรียกว่าที่ราบลุ่มอิระวดีหรือว่าอิระวดีเดลต้าซึ่งถ้าเราล่องเรือนะครับเรือขนาดใหญ่เนี่ยสามารถแล่นจากปากน้ำนะครับปากน้ำแม่น้ำอิระวดีขึ้นไปได้ประมาณเกือบ1,000กิโลเมตรเนี่ยเรือใหญ่แล่นไปได้ดังนั้นเมืองหลวงพม่าเนี่ยมักจะไปตั้งอยู่ตอนกลางใจกลางของประเทศเพราะที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดีเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ย มันจะนำมาซึ่งเมื่อพม่าเปิดประเทศให้กับโลกข้างนอกและแข่งขันกับโลกข้างนอกอีกครั้งหนึ่งเราลองคิดถึงนะครับว่าหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พม่าเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าที่ปิดประเทศมานี่ก็ทำให้ป่าไม้พม่ายังอยู่รอด
1: ได้
0: ใช่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าป่าไม้ของพม่าหนึ่งจะถูกมีกระบวนการตัดไม
1: ้
0: สองนะครับตัดไม้เพื่อเอาไม้ไปขายสองนะครับเพื่อต้องการพื้นที่ในการเพาะปลูกมากขึ้นนะครับ แต่ก็เป็นทรัพยากรตามธรรมชาติสองแร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติพม่ามั่งคั่งด้านก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งประเทศไทยนี่ก็เป็นลูกค้าที่สำคัญคนหนึ่งของประเทศพม่าแล้วหลังจากนั้นนะครับพม่าก็จะแปลงตัวเองนะครับเราลองคิดถึงนะครับในรอบ 40-50 ปีมานี้ประเทศไทยเติบโตบนพื้นฐานของการเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านการเกษตรข้าวยางพารามันสำปะหลังอ้อยน้ำตาลนะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้ในที่สุดผมคิดว่าพื้นแผ่นดินของพม่าก็จะทำให้เขาเรียกว่าสินค้านี้ย้ายไปปลูกในพม่า
1: ถือว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ
0: ใช่เพราะว่าพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และเพิ่งเปิดใหม่อย่างเช่นข้าวนะครับที่ผ่านมาประเทศพม่าไม่ได้ส่งข้าวออกเพราะว่าไม่มีใครซื้อด้วยเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าเป็นการโต้ตอบกันทางการ
1: เมือง
0: การเมืองระหว่างประเทศแต่ตอนนี้เราลองคิดถึงลุ่มน้ำอิรัวดีเดลต้าอิรัวดีเนี่ยพอเปิดพื้นที่เพื่อผลิตข้าวส่งออกพม่าคาดหวังว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพม่าจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกอันดับหนึ่งของโลก
1: โอ้นี่คือเป้าหมายใหญ่มากอีกหนึ่งประเด็นครับนอกจากภูมิศาสตร์แล้วความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมของพม่าเนี่ยก็เยอะมาก
0: ๆ
1: ทราบมาว่ามีแบบเป็นร้อยกว่าชาติพันธุ์ทีเดียว
0: ในพม่านะครับมี135ชาติพันธุ์นะครับที่เราเรียกชาติพันธุ์เนี่ยเพราะว่าช่วงหลังเขาไม่ให้เรียกว่าชนกลุ่มน้อยเพราะว่าเวลาเป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยมักจะถูกกระทำย่ำยีรังแกนะครับเขาให้เรียกว่าชนชาติพันธุ์ซึ่งมันเป็นเรื่องทางด้านวัฒนธรรม135ชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกลุ่มใหญ่ประมาณ 68% เป็นพม่าแต่ในพม่าก็แบ่งกันอีกเป็นหลายชาติพันธุ์นะครับเขาเรียกว่ามีชาติพันธุ์ย่อยๆดังนั้นเมื่อมีประเด็นเรื่องของความหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วทำไมรวมกันเป็นประเทศพม่าล่ะประเทศพม่าเกิดได้เพราะอังกฤษนะครับอังกฤษเข้ามายึดพม่านะครับใช้เวลายึดกันเนี่ยประมาณ60ปีนะยึดเขตข้างล่างก่อนแล้วค่อยยึดครึ่งหนึ่งของพม่าแล้วก็ยึดพม่าทั้งหมดในช่วง60ปีของการค่อยๆยึดเนี่ยอังกฤษก็รวมรัฐเล็กรัฐน้อยบ้านเล็กเมืองน้อยที่เป็นของชาติพันธุ์ไทยใหญ่กะเหรี่ยงนะครับมอญอะไรเงี้ยเข้ามารวมกันเป็นพม่าซึ่งเดิมทีพม่าก็บอกว่าตนเองอยู่ตรงนี้นะแต่เมื่ออังกฤษมองว่านี่คือพม่าทั้งหมดก็เลยกลายเป็นว่าประเทศพม่าเกิดจากการรวมของอาณานิคมก็เลยมีปัญหาชาติพันธุ์คราวนี้พอเป็นปัญหาชาติพันธุ์เมื่อมีความหลากหลายชาติพันธุ์พม่าได้เอกราชแล้วพม่าก็เลยจัดระเบียบทางการเมืองการปกครองว่าถ้างั้นตรงที่มีชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยให้จัดเป็นรัฐนะครับรัฐของชาติพันธุ์เช่นรัฐกะเหรี่ยงรัฐมอญรัฐไทใหญ
1: ่รัฐขยาย
0: รัฐยะไข่นะครับซึ่งรัฐต่างๆเหล่านี้จะอยู่ตามเขตขอบชายแดนนะครับอย่างเช่นรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยมีคนเป็นล้านนะครับเวลาเราพูดถึงชนเผ่ากะเหรี่ยงของไทยเนี่ยเป็นแสนแต่ในพม่านี่เป็นล้านซึ่งกะเหรี่ยงในพม่าเนี่ยกลายเป็นกะเหรี่ยงที่มีเขาเรียกว่ามีการศึกษา
1: อ
0: ังกฤษนะครับสอนภาษาอังกฤษให้กับชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงดังนั้นกะเหรี่ยงจึงค่อนข้างเขาเรียกว่าเติบโตและ
1: รู้
0: ใช่ด้วยการแบ่งเนี้ยเป็น7รัฐแล้วก็7ภาคถ้าเขาเรียกว่าเป็นภาคนะครับ ก็คือชาติพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นพม่าอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามของเรานะครับซึ่งเป็
1: น
0: เกาะ2หรือว่าที่คนพม่าเรียกว่าทองนะครับเกาะทองคือเมืองที่ปลายสุดของประเทศพม่าเนี่ยเป็นเขตตะนาวสีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเขตของคนพม่านะครับประเด็นปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ของพม่ายังเป็นปัญหาต่ออนาคตนะครับเส้นทางของอนาคต
1: เพราะว่ายังไม่ยุติง่าย
0: ๆยังครับเพราะว่าปัญหาของการเมืองการปกครองว่าจะให้รัฐชาติพันธุ์มีส่วนร่วมต่อการปกครองการเมืองอย่างไรแล้วก็แต่ละรัฐชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกองกำลังของลบกันมาหลายสิบปีนะครับ
1: ซึ่งก็ยังไม่จบสิ้นนะ
0: ตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็พยายามที่จะหยุดยิงกันแต่ในท่ามกลางของการหยุดยิงก็คือความระแวงนะครับความไม่ไว้วางใจซึ่งปัญหาของการสงครามภายในพม่าเนี่ยปัญหาของการที่ไม่สามารถสร้างยูนิตี้ในท่ามกลางความหลากหลายที่อาเซียนเขาบอกว่า Unity in Diversity เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายพม่าจะมีฝีมือในการที่จะเดินทางไปสู่

0: การเขาเรียกว่าละทิ้งความโกรธเกลียดแล้วก็สร้างความร่วมมือเพื่อ นำไปสู่อนาคตได้หรือไม่นี่คือประเด็นสำคัญ
1: ที่ต้องติดตามก
0: ัน ใช่ของพม่าการเป็นประชาคมอาเซียนสิ่งหนึ่งที่เขาบอกเลยนะให้คิดไว้เสมอว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได
2: ้
0: ทุกคนต้องคิดว่าโอ้ยทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้นะครับ possible นะครับซึ่งกรณีของประเทศไทยเนี่ยการสามารถสร้างความร่วมกันได้แต่อย่าลืมนะครับการสามารถสร้างความร่วมกันได้มันมีความเปราะบางมากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครใช้ความเกลียดชังระหว่างชาติพันธุ์เข้ามานะปลุกเร้าอารมณ์คนหรือใช้ความเกลียดชังทางด้านศาสนานะครับเข้ามาปลุกเร้าอารมณ์คนชาติพันธุ์และศาสนาเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดสงครามในโลกใบนี้มานับพันปีแต่เราต้องคิดเสมอว่าทุกอย่างทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ครับ
2: ครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับและเรื่องของประเทศพม่าประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยมาอย่างยาวนานยังไม่หมดแค่นี้ครับครั้งหน้าเราจะมีประเด็นอะไรมาคุยกันอีกบ้างครับอาจารย์
0: โอ้ครับเป็นประเด็นเรื่องของผู้คนของ2ประเทศเป็นประเด็นเรื่องของการค้าเป็นประเด็นเรื่องของทรัพยากรเป็นประเด็นเรื่องของอาเซียนวิถีแห่งอาเซียนครับ
2: ประเด็นทั้งหมดนี้เรามาคุยกันต่อในครั้งหน้าแต่วันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์
3: ครับ
2: และวันนี้หมดเวลาแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดระนองครับภาคใต้ของบ้านเรานะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นใต้สุดของพม่าด้วยนะครับอยู่ใกล้กันนิดเดียวเท่านั้นเองด้านหลังผมตรงนี้คือเกาะ2ของพม่านะครับชาวพม่ากับชาวระนองเนี่ยจะมีการไปมาหาสู่คบค้าสมาคมโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจการค้าอย่างใกล้ชิดกันมาอย่างช้านานนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องเศรษฐกิจและมุมมองต่างๆในการใช้ชีวิตของชาวระนองกับชาวพม่าจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรากันครับเช่นเคยครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยากรประจำรายการของเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุลครับ
0: วันนี้เราอยู่กันที่ระนอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุยกันเรื่องระนองหน่อยแล้วกันเอาตั้งแต่เรื่องความเป็นมาเลยแล้วกันครับอาจารย
1: ์โอ้ถ้าพูดถึงระนองนะเอาแบบสั้นที่สุดเลยนะในรอบ1ศตวรรษครึ่งนะครับ
0: 150ปี
1: 150ปีนะครับระนองเนี่ยความเกิดขึ้นของเมืองระนองเกิดจากดิบุกซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติมีกลุ่มคนจีนนะครับได้เดินทางจากสิงคโปร์เข้ามาเพื่อตามหาดิบุกในยุคนั้นดิบุกกำลังเริ่มถูกใช้เป็นคือว่าผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องเครื่องกระป๋องเนี่ยนะครับดิบุกก็เลยเป็นที่ต้องการอย่างมาก
0: เป็นโลหะที่มีมูลค่า
1: ใช่แล้วก็ราคาแพงด้วยก็ทำให้เมืองระนองเกิดขึ้นจากนั้นมานะครับระนองก็กลายเป็นเมืองแห่งดิบุกนะครับแต่ในรอบ 30-40 ปีที่ผ่านมาดิบุกเริ่มราคาตกต่ำนะเพราะโลกมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะครับแต่ระนองก็สามารถที่จะรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจไว้ได้จากการประมงและการค้ากับประเทศพม่านะครับตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าปากแม่น้ำกระบุรีหรือว่าปากจันนะครับ
0: ปากจัน
1: ใช่ซึ่งถ้าเรือเมืองระนองเนี่ยพอขนถ่ายสินค้าข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็น

0: เมืองที่เราเรียกว่าเมืองปลายแหลมสุดของประเทศพม่ากระบวนการอย่างเงี้ยก็ทำให้ระนองเนี่ยสามารถที่รักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาได้และในปัจจุบันเนี่ยระนองก็ยังมีเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเนี่ยกำลังหลั่งไหลเข้ามาในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพยายามที่จะไปเกาะพยามนะครับทะเลแห่งใหม่ที่สวยสดงดงามเนี่ยนะครับรวมทั้งสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนะครับยางพาราหรือว่าปาล์มน้ำมันนะครับก็กลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าสินค้าเกษตรที่สร้างเมืองระนอง150ปีเนี่ยก็ทำให้ผู้คนของเมืองระนองนี่หลากหลายมากเลยตั้งแต่เมืองระนองเป็นป่านะครับก็กลายเป็นเมืองของคนจีน
1: ค
0: นไทยอพยพเข้ามาคนพม่าอพยพเข้ามาแรงงานที่ต่างๆอพยพเข้ามาระนองจึงกลายเป็นเมืองของเขาเรียกว่าความหลากหลายนะเป็นแบบอาเซียนเลยนะครับ เป็นความ diversity ความหลากหลายซึ่งระนองก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองได้ครับ
1: ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะด้านหลังเราตรงนี้เนี่ยที่เห็นเป็นแหลมๆเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเป็นพม่าแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เป็นเกาะ2
0: ครับ
1: เพราะนั้นความที่มันอยู่ใกล้กันมากเนี่ยชาวพม่าก็จะหลั่งไหลไปมาหาสู่กับชาวไทยที่นี่ตลอดเวลา
0: ครับ
1: คือพม่าเราไม่ได้ติดแค่ระนองติดกับประจวบด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วประชาชนระหว่าง2จังหวัดนี้กับพม่าเนี่ยความสัมพันธ์หรือการทำธุรกิจร่วมกันเป็นยังไงบ้างครับ
0: ในเขตของการติดต่อระหว่างไทยกับพม่า 2,401 กิโลเมตรต
1: ั
0: ้งแต่จังหวัดเชียงรายลงมาจนทั้งถึงตรงระนอง
1: ระนองนี่คือสุดแล้วเพราะว
0: ่
1: าไกลกว่านี้จะเป็นทะเลแล้ว
0: ในโซนตรงนี้เราอาจจะมองว่าเป็นโซนเขตด้านใต
1: ้
0: ก็คือคุมระหว่างประจวบกับระนองนะครับจากประจวบและระนองเนี่ยพอลงไปในท้องทะเลเนี่ยก็คือมีเส้นแบ่งนะครับเส้นแบ่งทางทะเลซึ่งก็มีไทยมีระนองแล้วก็มีอินเดีย
1: แล้วก็มี
0: มาเลเซียแล้วก็มีอินโดนีเซีย
1: เป็นทะเลสากล
0: คือเวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านทะเลเนี่ยเราต้องคิดถึงอินเดียเลยนะครับเพราะว่าอินเดียมีเส้นแบ่งเขตทางทะเลกับประเทศไทยและมีอินโดนีเซียด้วยเวลาเราบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยคืออะไรบ้างเรามักคิดถึงประเทศเพื่อนบ้านทางบก
1: ใช
0: ่แต่เราไม่คิดถึงเพื่อนบ้านทางทะเล
1: อิน
0: เดียนะครับอินโดนีเซียต้องมาอยู่ในความสำนึกของเราแล
1: ้
0: วนะครับคราวนี้ในการค้าขายเนี่ยเส้นทางของอดีตเนี่ยตรงประจวบเนี่ยจะมีด่านสิงขรปัจจุบันนี้ก็มีความพยายามที่จะพัฒนาด่านสิงขรให้กลายเป็นด่านที่ทำการค้าครั้งหนึ่งแต่ด่านสิงขรตอนนี้อนาคตก็ยังโลดมากนัก
1: เพราะว่า
0: ประชากรที่เบาบางนะครับความเบาบางของประชากรเนี่ยจะทำให้เกิดการค้าของสองฝั่งเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยุ่งยากแน่นอนทำให้เกิดการเดินทางด่านสิงขรเวลาใครมาตรงที่เขาเรียกว่าเมืองมะลิดนะครับจะข้ามมายังฝั่งอ่าวไทยก็ผ่านด่านสิงขรแต่กรณีของระนองเนี่ยระนองได้เปรียบตรงที่ว่ามีท่าเรือนะครับและฝั่งนู้นก็คือเกาะ2ที่เราเรียกกันนะครับในช่วงที่พม่าปิดประเทศ 40-50 ปีนะครับพม่าปิดประเทศแต่พม่าก็ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจะส่งสินค้าเข้าทางด่านไหนที่ดีที่สุดมีแม่สายมีแม่สอดแต่ด่านตรงระนองอ่ะดีที่สุดเพราะว่ามันขนถ่ายสินค้าทางเรือถ้าเป็นปิดประเทศนะครับคนถ่ายทางแม่สอดหรือว่าแม่สายจะต้องใช้ขบวนมดนะครับแบกสินค้ากันข้ามพรมแดน
1: รถมาไม่ได้
0: ใช่เพราะว่าจะมีการตรวจสอบกันเยอะมากแต่ถ้าทางเรือเนี่ยทำให้ระนองเนี่ยสามารถค้าขายขนถ่ายสินค้าได้เยอะมากและสินค้าที่ข้ามไปฝั่งนู้นน่ะก็จะส่งผลนะครับกระจายสินค้าเข้าไปหัวเมืองด้านในไม่ว่าจะเป็นมะลิดทวายนะครับเมาะลำเลิงหรือว่ายางกุ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าไทยไปจากระนองแล้วเข้าไปถึงเมืองข้างในของพม่านะครับก็ทำให้พม่าเนี่ยสามารถปิดประเทศแต่มีสินค้าบริโภคอุปโภคอยู่ตลอดเวลา
1: อย่างนี้นี่เองเราเคยสงสัยว่าเอ๊ะเขาปิดประเทศแล้วเขาเอาของเราเข้าไปได้ยังไงยังมีช่องทางอยู่ไหนๆอาจารย์พูดถึงช่องทางครับแล้วสินค้าที่เราส่งออกไปเป็นหลักเลยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเรานำอะไรของเขาเข้ามาบ้างครับ
0: บนระนองนะครับสินค้าส่วนใหญ่ที่เราส่งไปนะก็คือพวกน้ำมันนะครับน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินนะครับสินค้าพวกน้ำประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่น้ำธรรมดาจนกระทั่งถึงน้ำที่มีแอลกอฮอล์นะคร
1: ับ
0: แล้วสินค้าที่สำคัญมากเลยนะก็คือบะหมี่สำเร็จรูปซ
1: ึ่
0: งสำเร็จรูปโอปริมาณเยอะมาก
1: เขาต้องการเหมือนกันไม่ใช่แค่เราอย่างเดียว
0: ยิ่งเขาเรียกว่ารสนิยมนะครับอาหารการกินที่แปลกๆนะครับแต่ตอนนี้สินค้าจีนเริ่มเข้ามาตีแล้วนะครับในประเทศพม่าครับ
1: เขาก็ติดจีนเหมือนกัน
0: มูลค่าการค้าตรงด่านเมืองระนองเนี่ยอยู่ในอันดับ2ของด่านที่เกี่ยวค้าขายระหว่างไทยกับพม่าครับผม
1: โอ้โหถือว่าเศรษฐกิจนี่ดีมากๆในช่วงนี
0: ้18,000 ล้านถึง 20,000 ล้านนะครับนี่เป็นมูลค่าทางการค้า
1: แล้วเราเอา

0: จากเขาเข้ามาบ้างไหมครับในช่องทางเดียวกัน
1: อาหารทะเลครับที่เกาะสองเนี่ยมีเรือประมงของพม่าเยอะมากเลยนะครับแล้วเรือประมงของพม่านี่จับปลาในเขตน่านน้ำของพม่าคือพอออกไปไม่ไกลนี่ก็เป็นเขตน่านน้ำพม่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เรือประมงพอจับได้นะก็เอามาขายที่ท่าเมืองระนองพูดง่ายๆว่าท่าเมืองระนองเนี่ยมีสินค้าอาหารทะเลจากกองเรือประมงของพม่าเข้ามานะครับและที่ท่าเมืองระนองเนี่ยก็ทำการส่งนะครับกระจายสินค้าต่อไปยังกรุงเทพหาดใหญ่สิงคโปร์มาเลเซียเขาบอกว่าปลาหรือว่าอาหารทะเลเข้ามาต่อวันเลยนะ 3,000 ตัน
0: ครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องแรงงานบ้างครับด้วยความที่เราหลากหลายมากคนไทยพนมพม่าเดินเต็มระนองหมดเราดูแทบจะไม่ออกเลยแล้วแรงงานในอนาคตเมื่อเราเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะเป็นยังไงต่อครับ
1: ระนองเนี่ยได้เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนมาตั้งนานแล้วนะครับในการที่มีแรงงานของคนพม่ามานานนับเกือบ20ปีแล้วนะครับเพราะว่าแรงงานของคนไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่มีราคาสูงดังนั้นแรงงานของเพื่อนบ้านที่มีราคาที่ระดับถูกกว่าจึงเข้ามาแทนที่ถ้าระนองนะครับรวมทั้งเมืองต่างๆเนี่ยไม่ได้แรงงานของเพื่อนบ้านอย่างเช่นพม่านะครับผมคิดว่าจะมีผลทางด้านเศรษฐกิจมากๆเลยเพราะว่าไม่มีกำลังแรงงานในระดับล่างคราวนี้แรงงานที่เข้ามาที่ด้านหนึ่งนะครับก็เข้ามาเป็นจำนวนมากส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศเพราะเท่ากับว่ามีตลาดของผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อนี่มากขึ้นใช่ไหมครับในด้านกลับกันนะครับแล้วก็ส่งเงินกลับไปที่อย่างพม่าขอให้เกิดการเจริญเติบโตของประเทศพม่าแต่ปัญหาในเชิงของความคิดของอาเซียนมีอยู่ว่าแรงงานนะครับที่เดินทางเข้าไปทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายสิ่งหนึ่งที่อาเซียนตระหนักเลยนะครับว่าอาเซียนต้องการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแต่สิ่งที่อาเซียนออกรูปแบบก็คือประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนไม่ใช่ต้องการให้รู้ว่าคำทักทายกันเป็นยังไง อาหารการกินเป็นยังไงแต่คำว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็คือทำอย่างไรที่ทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนตระหนักถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนไม่มีการค้าขายทาสแรงงานนะครับเพราะว่าแรงงานเนี่ยที่อพยพเข้ามาที่ผิดกฎหมายเนี่ยคนจะเอาเปรียบพอคนเอาเปรียบเนี่ยก็จะทำให้แรงงานเนี่ยมีชีวิตที่เหมือนกับว่าไม่ใช่คนแต่อยู่ในระดับทาส
0: ครับ
1: อีกด้านหนึ่งก็คือแรงงานจำนวนมากเหล่านี้ในที่สุดก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคราวนี้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความหมายว่าหากเราไม่ดูแรงงานนะครับเราก็จะกลายเป็นประเทศผู้มีปัญหากับแรงงานเองคือมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอย่างที่สองก็คือกลุ่มลูกหลานของแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับประเทศไม่ได้ดังนั้นเราก็จะต้องดูแลเขาในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าเวลาในองค์กรเนี่ยมักจะบอกว่าทำไงที่ทำให้ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้มีการศึกษามีทักษะเช่นการอาเซียนเนี่ยต้องการที่ทำให้นะครับเป็นความฝันมุ่งไปอีก10ปีข้างหน้าของอาเซียนทำอย่างไรที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนของประเทศนั้นหรือว่าแรงงานที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตมีทักษะมีความรู้ของการอยู่รอดและของการที่จะทำให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นไปอย่างสันติอย่าลืมนะความแตกต่างเนี่ยความแตกต่างและการไม่ยอมรับความแตกต่างก่อให้เกิดความขัดแย้งและสงครามซึ่งแค่ถูกปลุกเร้านิดเดียวน่ะเขาเรียกว่า
0: หากเดิน
1: ใช่หากเดินไปอย่างไม่ระมัดระวังดังนั้นเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ดูแลอย่างละเอียดมากๆเลยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
0: ์ถ้าฟังจากที่อาจารย์ว่ามาแล้วเนี่ยก็แปลว่าประเทศไทยกับพม่าโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายแดนเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะในเรื่องเศรษฐกิจเพราะเราค้าขายและไปมาหาสู่กันมานานแล้วทั้งที่ระนองทั้งที่เชียงรายหรือแม้แต่ตาก
1: แต่จุดสำคัญที่เราควรส่งเสริมนะครับก็คือว่าในสภาพการที่ประเทศพม่าเปิดประเทศนะครับเข้าสู่ตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ความร่วมมือกับโลกทั้งใ
0: บ
1: เราต้องส่งเสริมให้คนที่อยู่ในช่วงของจังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับซึ่งมีศักยภาพของการใช้ภาษาของประเทศพม่า
0: อยู่แล้ว
1: ใช่เรียนภาษาเรียนการเขียนการอ่านให้ได
0: ้
1: ซึ่งก็เท่ากับว่าจะส่งเสริมให้คนเนี่ยมีโอกาสทำธุรกิจกับประเทศพม่าบนพื้นฐานของภาษาของประเทศนั้นอาเซียนไม่ได้ต้องการผลักดันให้คนไปเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมของกลุ่มอาเซียนเป็นภาษาสากลของอาเซียนแต่อาเซียนบอกว่าก็จะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามองภาษาอังกฤษไปตรงจุดหนึ่งแต่เราลืมภาษาเพื่อนบ้านซึ่งด้าน

0: ันเนี่ยเราต้องส่งเสริมการเรียนเขียนอ่านภาษาพม่ามันจะเปิดโอกาสให้ผู้คนที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยสามารถที่จะสร้างประกอบอาชีพหรือว่าสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ตอนนี้ท่านเราบอกว่ามีใครมีคนไทยอ่านภาษาพม่าได้ไหมผมว่าน้อยมากเลย
1: น้อยมากเมื่อกี้ผมเห็นป้ายเต็มในเมืองระนองผมเองก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน
0: ใช่และนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเสริมสร้างศักยภาพซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครับ
1: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณจังหวัดชายแดนที่ติดกับไทยพม่าเนี่ยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเราสื่อสารได้เราพูดได้เหลือแค่อ่านได้เหลือแค่เขียนได้โอ้โหต่อไปนี้เราสบายแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อความก้าวไกลในอนาคตนะฮะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับวิทยากรของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กลุ่มหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือ เมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือ

0: ดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ย เป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
1: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
2: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกยังยิ้มแย้มแจ่มใสจะเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็ได้แสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มากครับ
1: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
0: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความจะเฟรนลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่า

0: ถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
1: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
0: ความเป็นไทยอย่างที่ เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
1: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
2: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
0: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
2: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
1: ลงมือทำเองเลยนะคะ
0: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค่ะ
1: และนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีคะหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
0: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่สามด้วยนะ
1: ค่ะถามคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
2: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานิยาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้ คนในประเทศนี้คือตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้ว

0: ในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้นะครับ
1: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะเราอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
0: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเราแต่ถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหาQueen Sirikit Museum okay, จะไปถึงเพจอันนี้ที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้ Arrow ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับแต่นอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า great and good friend มันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงโจทย์หมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอนเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอน great and good friend บอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของความอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
2: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
0: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์กับระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติดบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตกโอเคแล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี้โอเคแล้วเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
2: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
1: ค่ะ
2: มีค่ามาก
0: โอเคแล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสัมพันธ์ฉบับหนึ่งนี่เป็น

0: สนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเชียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
1: สนธิสัญญา
0: ไมตรี
2: และการค้าน
0: ะครับแล้วถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่าอันนี้เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษาม ีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้แล้วภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างสองประเทศ
2: ยังบังคับใช้อยู
0: ่ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
3: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะ
2: น่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
1: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
2: ถูกต้องค่ะ
1: ตราโบแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดคุณดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค
2: ่ะ
0: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่อับราฮัมลินคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเราเน็ตๆของต้องช่วยนี
3: ่เสื้อคลุยดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
0: แล้ว
3: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
0: เป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
3: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงประพันธ
0: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่เราคิดว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
3: ประธาน
0: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับแล้วต่อไปท่านเป็นประธาน General Assembly
3: สมัชชาใหญ
0: ่สมัชชาสหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเค
1: แล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที
0: ่
1: ยังคงสภาพเหมือนใหม
3: ่ค่ะ
1: สวยงาม
3: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
0: ทางนี้คุณปิลัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
3: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก

0: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
1: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาเป็นครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร์วีรบุรุษของสงครามโลกที่2แล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
2: พระราชทาน
1: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
2: ราชอิสริยาภรณ
1: ์แนะนำต่อไปที่ว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยชื่อว่าเป็นเครื่อง
2: ราชอิสริยาภรณ์
1: ราชอิสริยาภรณ์ที่สูงสุดประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
2: ถมทอง
1: ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาวิลานยามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
2: ที่แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
1: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2: ใช่ค่ะ
1: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทย
2: แล้วเครื่องจักสานนะคะย่านลิเผาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
3: แล้วก็ทางด้านนี้
0: What about this?
3: จะเป็น
1: yes.
3: ของพระราชทานนะคะงดงามมาก
2: จะเป็นเครื่องถมทอง
1: ถมทอง
3: ชิ้นนี้สวยงามมาก
1: สวยงามมาก
2: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
3: ชิ้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ
1: บ
3: รมราชินีนาถมอบให้ก
1: ับ
3: นาง
1: ปิลัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเต่าเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราเตรียมทั้งทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้น
2: ครองราชไปในฐานะพระบรม
1: ไปที่สหรัฐในเก้าส
2: มกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
1: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยของผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินพีร์สว่ารัชกาลที่4มาให้นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินพีร์สแล้วนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
0: ์
1: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญา มีการติดต่อการระวังประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
0: ส่ง
1: คณะผู้แทนจะเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรม

ป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเอาฝีมือของช่างไทยนะครับแล้วต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์อันสำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: 10บวกหนึ่งอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะตะวัน
1: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงบ้างครับพลังงานเต็มหรือยังอ่ะ
2: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอ่ะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอ่ะจ้า
1: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อ่ะสิครับ
2: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
1: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
2: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
3: ขอแทรกนิดนึงนะ
2: เฮ้ยตกใจหมดเลยอะคอมมี่มีอะไรหรอ
3: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
2: อ้าวไหนคอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้อะเคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่
2: ๆงั้นเราต้องไปเก็บบันทึกข้อมูลคืนมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
3: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
2: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
1: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอะครับ
2: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
0: ประเทศบรูไนห้องโลก10บวก1อาเซียน
4: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกจะต้องแย่งมาทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
5: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเ
4: หรอโอ้ยไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบๆเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
1: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอะรีบแถมเหนื่อยด้วยอะไม่ได้ดูวิวเลยอะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ

0: บการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
1: ว้าวดีจังเลยครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
0: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสลามหรือเนการาบรูไนดารุสลามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วยและตะวันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
1: รู้จากแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์ที่มีเมืองเดียวเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนครับ
0: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่จะว่าไปที่ตะวันตกก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเมืองบันดาเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
1: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
2: ถึงแล้วถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
0: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยนะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนนี้เราต้องไปหากันก่อนนะ
1: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
0: งั้นก็เซลามัตตากีประเทศบรูไน
1: อ้าวเนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
0: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะงั้นก็ตอริมากาเซ
0: เมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกาวันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายของบรูไนเลยนะ
1: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
0: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
1: โอเคครับว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
0: ตอริมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐสาระวะของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
1: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
0: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงนะบรูไนมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170ของประเทศชนะ
1: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
0: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
1: หึที่ไหนเหรอครับ
0: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
3: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
4: มาถึงสักทีเอาละได้เวลาแล้วคอมมาบอกที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
5: โทษทีโทษทีน้ำข้าวคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
4: โถ่ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ
1: ว้าวที่นี่คือที่ไหนเหรอครับเนี่ย
0: ที่นี่เราเรียกว่ากัมปงไอเยอร์
1: ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
0: ใช่แล้วล่ะกัมปงไอเยอร์นับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
1: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่เหรอครับเนี่ย
0: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
2: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
0: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
4: โอเคครับ
0: ประเทศบรูไนดารุสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95ปีจนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันบรูไนปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
3: ท่องโลก10+1อาเซียน

0: ฮะฮะเฮ้ยโอ้ยจี้ตกใจหมดเลยอ่ะเฮ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมม่า
1: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
0: โอ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
1: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ
0: โอ้ยยุ่งยากจริงๆเลยนะเนี่ย
2: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้นะตะวันการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
2: อุ๊ยโอ้ล่ะครับขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
2: เอ้าทำไมอะครับ
3: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
4: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
3: จริงดิงั้นรีบไปกันเถอะตะวัน
2: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
0: เฮ้ยยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะ
4: เอาล่ะบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละ
3: เอาล่ะไปกันเถอะตะวัน
2: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนน่ะ
4: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคริกกี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ
2: อะฮ่าผมเจอแล้วเนซ่าคราวนี้ผมชนะนะ
3: แหมช้าไปนิดเดียวเองอะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอะ
4: มาเปิดบทยานเถอะพวกทริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
3: ฮะอ่ะก็ได้ก็ได
0: ้ฮะจะพวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยขอมารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
3: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการณ์เรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
2: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยถึงจะรวยแต่ว่ารายได้หลักก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
3: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆขึ้นมาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
2: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
3: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
2: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
3: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้ไทยกันได้ด้วยล่ะ
2: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ด้วยอ่ะ
3: ใช่แล้ว
4: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ
3: โอ้นั่นทริกกี้นี่นา
2: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยหรอครับเนี่ย
0: ก่อนเถอะเนซ่า
3: จุมปาลากีแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทิกกี
2: ้แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
3: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเงี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
2: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมถ้าพยายามขนาดเนี้ยไปทำรายงานเองจะง่ายกว่าไหมครับเนี่ย
3: เนซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละ

การศึกษาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้ให้ความรู้ภายในราชสำนักโดยมีพระและวัดเป็นแหล่งให้ความรู้แก่สามัญชนแบบเรียนที่ใช้กันทั่วไปในเวลานั้นได้แก่ประถมกอกาสุบินทกุมารประถมมาลาและประถมจินดามณีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกุศโลบายในการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอดแทรกสรรพวิชาต่างๆไว้ในวัดทรงริเริ่มให้จัดทำจารึกโดยวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสร้างงานศิลปกรรมภายในวัดต่างๆซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดการบำรุงงานช่างศิลปกรรมสืบต่อมาการเปิดรับการเข้ามาของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์และเรียนรู้ในเรื่องการศึกษาและวิถีต่างๆของพวกฝรั่งในช่วงปลายรัชสมัยนอกจากจะเป็นการรับมือกับการก้าวเข้ามาของชาติตะวันตกอย่างรู้เท่าทันแล้ววิทยาการตะวันตกยังเป็นคุณูปการที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นยุคทองของการปฏิรูปการศึกษาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายการศึกษาสู่ราษฎรโรงเรียนแห่งแรกสำหรับราษฎรได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดมหันนภารามเมื่อพุทธศักราช2427นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มจัดตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครพิพิธภัณฑสถานและโบราณคดีสโมสรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาของชาติเป็นอเนกอนันต์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นแบบอย่างในการสร้างชาติ

อาจสร้างคนด้วยการศึกษาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและทรงให้โอกาสในการศึกษาแก่ราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากนั้นก็ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโอกาสทางการศึกษาโดยผ่านโครงการต่างๆเช่นพระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งสถานศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารส่งริเริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการพระดาบสเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาทางวิชาช่างให้ผู้เรียนสร้างอาชีพได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาในระบบสามัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในระดับยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดยังต่างประเทศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการตระหนักรู้ในเรื่องของบรรพชนและความเป็นมาของชาตินอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนมีเนื้อหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรโดยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรได้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นความโชคดียิ่งของปวงชนชาวไทยที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานในการสร้างคนด้วยการมอบการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติอันประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สืบต่อกันมาทุกรัชสมัย

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์ทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้าน

รัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: ค่ะคุณผู้ชมกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนิร์ดนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หมออ้อได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะอาจจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.ltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กิ๋งจากกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้เริ่มต้นทักทายกันด้วยภาษาเวียดนามเลยนะคะสำเนียงอาจจะฟังดูเพี้ยนๆกันไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยค่ะถือว่ามือใหม่หัดพูดแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องเริ่มต้นทักทายเป็นภาษาเวียดนามเพราะว่ากูรูด้านภาษาเวียดนามของเราจะมาสอนเรื่องการทักทายค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะขอเริ่มต้นรายการกับการทักทายในภาษาเวียดนามคำทักทายในภาษาเวียดนามนะครับใช้คำว่าจ่าวหอยนะฮะจ่าวหอยแปลว่าสวัสดีนะครับคำว่าจ่าวคำเดียวนี่แปลว่าสวัสดีหอยแปลว่าถามเอ๊ท่านผู้ชมสงสัยหรือเปล่าครับว่าทำไมถึงใช้คำว่าจ่าวหอยทำไมไม่ใช้คำว่าจ่าวคำเดียวนะฮะอธิบายง่ายๆนะครับการทักทายของคนเวียดนามนะครับมีการทักทาย2แบบด้วยกันคือการทักทายแบบสวัสดีและการทักทายด้วยการถามไถ่ดังนั้นนะครับการทักทายในภาษาเวียดนามจึงมีรูปแบบการทักทายด้วยการสวัสดีและการถามไถ่การทักทายในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถทักทายง่ายๆด้วยคำว่าจ่าวนะครับหรือซินจ่าวทั้งสองคำนี้ต่างก็แปลว่าสวัสดีนะครับการเพิ่มคำว่าซินเข้ามาช่วยให้การทักทายสุภาพยิ่งขึ้นนะฮะยังไงก็ตามนะครับโดยมากคนเวียดนามจะนิยมทักทายระหว่างกันด้วยคำว่าจ่าวมากกว่าคำว่าซินจ่าวนะครับคำว่าจ่าวนะครับหรือสวัสดีในภาษาเวียดนามใช้ได้กับทุกช่วงเวลาทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นช่วงตอนเช้าตอนเที่ยงตอนสายตอนบ่ายนะครับนอกจากนี้คนเวียดนามยังกล่าวลาจากกันด้วยคำว่าจ่าวเช่นเดียวกันเอ๊แล้วคนเวียดนามกล่าวทักทายและกล่าวลาด้วยคำว่าจ่าวลอยๆคำเดียวหรือเปล่านะฮะคำตอบคือไม่ใช่นะครับการที่เราจะสวัสดีเราต้องมีประธานและกรรมตามด้วยนะครับลืมว่าเราสวัสดีใครนะฮะคราวนี้เราลองมาดูกันนะครับตัวอย่างการใช้คำว่าจ่าวเพื่อ

เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับในภาษาเวียดนามจะไม่กล่าวสวัสดีลอยๆต้องพูดด้วยว่าใครสวัสดีใครเช่นนะครับแอมจ่าวเถยแอมจ่าวเถยแปลว่าน้องสวัสดีอาจารย์ในภาษาเวียดนามลูกศิษย์นะครับจะเรียกแทนตัวเองว่าแอมหรือน้องนะครับใช้ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับหรือหากแปลในบริบทภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยอาจแปลได้ว่าหนูหรือผมก็ได้นะครับส่วนอาจารย์จะใช้คำว่าเถยเถยแปลว่าอาจารย์ผู้ชายนะครับย่อมาจากเถยสาวนะฮะส่วนถ้าเป็นอาจารย์ผู้หญิงนะครับจะใช้คำว่าโกสาวโกสาวนะครับหรือเราเรียกย่อๆว่าโกก็ได้นะครับหากท่านผู้ชมอยากจะให้รูปประโยคสุภาพมากยิ่งขึ้นง่ายนิดเดียวครับเพียงเติมคำว่าอะวางลงท้ายอะแปลว่าครับหรือค่ะนะฮะถ้าวางลงท้ายจะทำให้ประโยคสุภาพนะครับดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าแอมจ่าวเถยอะนะครับแปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์ค่ะผมสวัสดีอาจารย์ครับนะฮะและถ้าอยากระบุว่าอาจารย์คนนั้นชื่ออะไรง่ายนิดเดียวก็เติมชื่อไว้หลังบุรุษสรรพนามนะครับตัวอย่างเช่นแอมจ่าวเถยพิสิทธิ์อะนะครับก็แปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์พิสิทธิ์ค่ะนะฮะดังนั้นการทักทายในภาษาเวียดนามง่ายแค่นี้เองครับและถ้าเราอยากจะทักทายคนอื่นนะครับเราก็เพิ่มหรือว่าเปลี่ยนบุรุษสรรพนามเข้าไปนะครับก็จะสามารถใช้ทักทายคนอื่นได้แล้วนะครับนอกจากนี้ผมขอเพิ่มเติมเรื่องวัฒนธรรมการทักทายของคนเวียดนามนะฮะโดยมากคนที่เด็กกว่านะครับจะทักทายคนที่มีอายุมากกว่านะครับและควรใช้บุรุษสรรพนามที่เรียกแทนตัวเองขึ้นต้นด้วยเช่นหนูสวัสดีอาจารย์จะต้องพูดว่าแอมจ่าวเถยอะนะครับแปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์ค่ะใช้แอมวางด้านหน้าประโยคเพราะแอมเด็กกว่าส่วนอาจารย์ถ้าเจอลูกศิษย์ก่อนส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นอาจารย์จะนิยมทักทายเด็กๆว่าจ่าวแอมจ่าวแอมแปลว่าสวัสดีหนูให้สังเกตว่าไม่ใช้คำว่าเถยจ่าวแอมแต่ใช้คำว่าจ่าวแอมเฉยๆเพราะอาจารย์อาวุโสกว่านั่นเองนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือคนที่มีอายุมากกว่านะครับไม่ต้องใช้อะลงท้ายประโยคแต่คนที่เด็กกว่าเวลาพูดกับผู้ใหญ่ต้องมีอะลงท้ายประโยคเสมอเพื่อทำให้ประโยคสุภาพซึ่งก็จะคล้ายกับภาษาไทยนะฮะคราวนี้เราลองมาดูประโยคทักทายง่ายๆนอกจากประโยคที่เราเพิ่งเรียนไปท่านผู้ชมลองดูตามผมนะครับพร้อมกันจาวแองจาวแองแปลว่าสวัสดีพี่ผู้ชายต่อมาจาวจิจาวจิแปลว่าสวัสดีพี่ผู้หญิงต่อมาจาวแอมจาวแอมแปลว่าสวัสดีน้องนะครับคำว่าแอมใช้ได้ทั้งน้องผู้ชายและน้องผู้หญิงหากอยากทำให้บุรุษสรรพนามเป็นพหูพจน์ก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงเติมคำว่ากากวางเข้าไปก็จะกลายเป็นจาวกากแองนะครับแปลว่าสวัสดีพี่ๆผู้ชายทุกคนนะครับหรือถ้าจะสวัสดีพี่ผู้หญิงก็เติมกากเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นจาวกากจิแปลว่าสวัสดีพี่ๆผู้หญิงทุกคนหรือจาวกากแอมแปลว่าสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทักทายเบื้องต้นไปแล้วสิ่งสำคัญประการหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทักทายคือบุรุษสรรพนามซึ่งการทักทายคนเวียดนามนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าเราควรเรียกแทนตัวเองว่าอะไรและเรียกแทนคู่สนทนาว่าอะไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆในสังคมไทยหากท่านผู้ชมเดินออกไปด้านนอกแล้วเจอผู้ชายอายุราว50ปีนะครับท่านผู้ชมจะเรียกคนว่าอะไรถูกต้องครับเรียกว่าลุงนะครับหรือถ้าอยากให้ผู้ชายคนนั้นเด็กขึ้นเราก็สามารถเรียกว่าน้าก็ได้ซึ่งในภาษาเวียดนามก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องดูคู่สนทนาด้วยว่าเรากับเขาอายุเท่าไหร่เราแก่กว่าหรือเด็กกว่านะครับคนที่คุยด้วยเพศอะไรนะครับเราจึงจะเรียกแทนเขาและตัวเราได้ถูกต้องนะครับคราวนี้เราลองมาเรียนรู้คำบุรุษสรรพนามเบื้องต้นในภาษาเวียดนามกันครับคำแรกนะครับพร้อมกันองนะครับใช้เรียกแทนผู้ชายที่มีอายุมากนะครับตั้งแต่65ปีขึ้นไปหรือใช้กับผู้ชายที่มีตำแหน่งสถานะทางสังคมสูงนะฮะหรือใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับหรือถ้าใช้ในบริบทของครอบครัวจะแปลว่าคุณปู่หรือคุณตาก็ได้นะครับส่วนถ้าใช้ในบริบทสังคมภายนอกนะครับจะแปลว่าคุณหรือท่านที่เป็นผู้ชายนะครับผมขอยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับเช่น
นายกรัฐมนตรีนะครับหรือผู้นำประเทศที่เป็นผู้ชายนะครับเวลาท่านเดินทางไปที่เวียดนามคนเวียดนามจะเรียกท่านว่าองถู่เตืององถู่เตืองนะครับแปลว่าท่านนายกนะฮะเพราะนายกเป็นตำแหน่งที่สูงส่งนะครับดังนั้นจึงต้องใช้คำว่าองหวางข้างหน้านะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้า

ผู้หญิงที่มีสถานะทางสังคมสูงนะฮะและใช้ในกรณีสถานการณ์ที่เป็นทางการซึ่งก็จะแปลว่าคุณหรือท่านได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าใช้ในบริบทของครอบครัวนะฮะจะแปลว่าคุณย่าหรือคุณยายนะครับเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าถ้านายกเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้นำประเทศนะครับเวลาเดินทางไปเวียดนามคนเวียดนามก็จะเรียกว่าบ่าถู่เตืองบ่าถู่เตืองแปลว่าท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับซึ่งการเรียกนายกว่าบ่าเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านนายกเป็นตำแหน่งที่สูงส่งเป็นผู้นำประเทศนะครับคำต่อมาที่เราควรรู้กันนะครับพร้อมกันบาร์กบาร์กนะครับใช้เรียกแทนผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน60ปีซึ่งถ้าแปลเป็นไทยนะครับมีความหมายว่าลุงหรือป้านะครับต่อมาพร้อมกันจูจูนะครับใช้เรียกผู้ชายวัยทำงานที่มีอายุนะครับไม่เกิน40ปีหรือถ้าใช้ในบริบทครอบครัวจะแปลว่าอาผู้ชายนะฮะตัวอย่างเช่นนะครับหากเรามีอายุ18ปีแล้วเราไปเจอผู้ชายที่มีอายุ40นะฮะเราสามารถทักทายผู้ชายคนนั้นว่าจาวจูอะจาวจูอะนะครับแปลว่าสวัสดีคุณอาครับนะฮะต่อมาคำว่าโกนะฮะคำว่าโกเนี่ยใช้เรียกผู้หญิงวัยทำงานที่มีอายุไม่เกิน40เหมือนกันนะครับถ้าใช้ภายในครอบครัวนะฮะจะแปลว่าอาผู้หญิงนะครับต่อมาพร้อมกันเองเองเองแปลว่าพี่ผู้ชายนะครับใช้เรียกชายวัยทำงานที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับหรือใช้เรียกแทนผู้ชายที่มีอายุมากกว่าผู้พูดไม่มากนะครับที่ผมกล่าวไปแล้วว่าเองเนี่ยถ้าในครอบครัวจะแปลว่าพี่ชายนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมมีอายุ40ปีแล้วไปเจอพี่เบิร์ดนะครับท่านผู้ชมสามารถทักทายพี่เบิร์ดว่าจาวแองเบิร์ดอะจาวแองเบิร์ดอะนะครับหรือแอมจาวแองเบิร์ดอะก็ได้นะครับคำต่อไปนะครับแอมใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูดนะฮะหรือใช้เรียกเด็กหรือใช้เรียกแทนตัวเองเมื่อสนทนากับครูบาอาจารย์นะครับคำว่าแอมจะมีความหมายว่าน้องคำต่อมาเจ๋าเจ๋าใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูดมากๆนะฮะมีความหมายว่าหลานตัวอย่างเช่นเราจะเรียกแทนตัวเองว่าเจ๋าต่อเมื่อเราสนทนากับองค์บาบาร์กจูโกนะครับคำบุรุษสรรพนามทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมได้เรียนมาล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างทางด้านอายุและเพศทั้งสิ้นนะฮะทั้งนี้หากท่านผู้ชมและผู้ฟังมีอายุเท่าๆกันจะใช้คำเรียกแทนว่าอะไรดีนะครับเรามาดูกันนะฮะถ้าอายุเท่ากันคู่แรกเลยนะครับใช้คำว่าหมิงกับคำว่าบ่านนะฮะคำว่าหมิงเป็นบุรุษสรรพนามที่1ใช้เรียกแทนผู้พูดเมื่อสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่ากันนะฮะส่วนคำว่าบ่านนะฮะเป็นบุรุษสรรพนามที่2ใช้เรียกคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากับผู้พูดดังนั้นนะครับเวลาสมมุติเราไปเจอคนคนหนึ่งนะครับที่อาจเป็นชายหรือหญิงก็ได้นะฮะที่คาดว่าน่าจะอายุเท่ากับเรานะฮะเราสามารถทักทายเขาได้ว่าจาวบ่านจาวบ่านนะครับแปลว่าสวัสดีเพื่อนท่านผู้ชมไม่ต้องเติมอะลงท้ายประโยคนะครับเพราะว่าเวลาคุยกับคนที่อายุเท่ากันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีครับหรือค่ะนะฮะคู่ต่อมาคือคำว่าเต๋อกับเกิลเต๋อกับเกิลนะฮะคำว่าเต๋อเป็นบุรุษที่1เหมือนกันนะครับใช้เรียกแทนผู้พูดเมื่อสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่ากันแต่มีความสนิทสนมขึ้นมากกว่าคำว่าหมิงนะฮะนิยมใช้ในหมู่เพื่อนฝูงนะครับต่อมาคำว่าเกิลเกิลนะฮะเป็นบุรุษสรรพนามที่2นะครับใช้เรียกแทนคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากันแต่มีความสนิทสนมมากกว่าคำว่าบ่านนะฮะคำบุรุษสรรพนามเหล่านี้ท่านผู้ชมควรจะจำให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะมันมีความสำคัญมากและควรเลือกใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหากับคนที่พูดนะฮะดังนั้นคนเวียดนามเวลาเจอการจึงนิยมถามอายุก่อนเพื่อที่จะได้ทราบว่าเราควรจะเรียกแทนตัวเองว่าอะไรและควรจะเรียกคู่สนทนาว่าอะไรนะครับคราวนี้เราลองมาดูสถานการณ์ตัวอย่างกันนะครับว่าท่านผู้ชมควรจะเลือกใช้บุรุษสรรพนามคำใดดีนะครับสมมุติเราเป็นผู้หญิงที่อายุ30และไปเจอผู้หญิงที่อายุ35ห่างกัน5ปีนะครับเราควรจะทักทายเขาว่าอะไรนะครับเฉลยนะฮะจาวจีอะจาวจีอะหรือ

0: Em chào chị ạ นะครับต่อมาผมขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสมมุติผู้ชายอายุ40นะครับและไปเจอเด็กอายุ15เอ๊แล้วผู้ชายอายุ40จะทักเด็กคนนั้นว่าอะไรนะครับพร้อมกันจาวเจ๋าจาวเจ๋าแปลว่าสวัสดีหลานต้องมีอาไหมครับไม่มีเพราะเราแก่กว่านะฮะเห็นไหมครับว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทักทายและบุรุษสรรพนามในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูโครงสร้างประโยคที่น่าสนใจและท่านผู้ชมมีโอกาสพบเจอบ่อยนะครับผมขอเริ่มต้นจากรูปประโยคการทักทายง่ายๆก่อนนะครับเราไปดูพร้อมกันเลยจ่าวองอะนะครับจ่าวแปลว่าสวัสดีองแปลว่าคุณปู่หรือคุณตานะครับอะแปลว่าครับหรือค่ะดังนั้นจ่าวองอะก็แปลว่าสวัสดีคุณปู่สวัสดีคุณตาครับสวัสดีคุณตาค่ะนะฮะต่อมาพร้อมกันจ่าวบาอะจ่าวบาอะแปลว่าสวัสดีคุณย่าคุณยายครับนะฮะต่อมาจ่าวเถยอะจ่าวเถยอะแปลว่าสวัสดีอาจารย์ค่ะอาจารย์ครับต่อมาจ่าวโกอะจ่าวโกอะคือสวัสดีอาจารย์ผู้หญิงนั่นเองนะครับต่อมาจ่าวแองอะจ่าวแองอะแปลว่าสวัสดีพี่ผู้ชายนะครับต่อมาจ่าวจิอะจ่าวจิอะสวัสดีพี่ผู้หญิงนั่นเองและถ้าเราจะสวัสดีนะครับเราก็สามารถพูดว่าจ่าวแอมได้ต้องมีอะไหมครับไม่มีเพราะว่าแอมเด็กกว่าแน่นอนเรามาทบทวนประโยคที่เรียนกันไปวันนี้นะครับเริ่มต้นจากการทักทายจ่าวหอยจ่าวหอยการทักทายด้วยการสวัสดีและการทักทายด้วยการถามไทยจ่าวจ่าวซินจ่าวซินจ่าวเถยเถยเถยสาวเถยสาวโกสาวโกสาวEm chào thầy ạ. Em chào thầy ạ. Em chào thầy phí xịt ạ. Em chào thầy phí xịt ạ. ตัวอย่างประโยคทักทายง่ายๆ Chào anh. Chào anh. Chào chị. Chào chị. Chào em. Chào em.เรามาทบทวนประโยคการทักทายบุรุษสรรพนามที่เป็นพหูพจน์กันจ่าวกากอังจ่าวกากอังจ่าวกากจิจ่าวกากจิจ่าวกากแอมจ่าวกากแอมเรามาทบทวนคำบุรุษสรรพนามกันครับององบ่าบ่าบากบากจูจูโกโกอังอังแอมแอมเจ๋าเจ๋าเราจะเรียกแทนตัวเองว่าเจ๋าต่อเมื่อเราสนทนากับองค์บาบาร์จูโกหากผู้พูดกับผู้ฟังมีอายุเท่ากันจะใช้คำบุรุษสรรพนามดังนี้มิงมิงบ้านบ้านเช่นเจ้าบ้านเจ้าบ้านเต๋อเต๋อเก่าเก่าตัวอย่างเช่นผู้หญิงอายุ30ปีไปเจอผู้หญิงอายุ35ปีเราควรจะทักทายว่าเจ้าจีอะจาวจีอะแอมจาวจีอะแอมจาวจีอะหรือผู้ชายอายุ40ไปเจอเด็กอายุ15เราควรทักทายว่า จาวเจ๋าจาวเจ๋าต่อไปเรามาทบทวนรูปประโยคการทักทายกันครับจาวองอะจาวองอะจาวบาอะจาวบาอะจาวเถยอะจาวเถยอะจาวโกอะจาวโกอะจาวอังอะจาวอังอะจาวจีอะจาวจีอะจาวแอมจาวแอมยังมีรูปประโยคอื่นๆที่ต้องเรียนรู้อีกหลายแบบนะครับในครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกับภาษาเวียดนามกันครับ
1: แอมจาวเถยอะ
0: จาวแอมจาวในเทนาวแอมก็แขว่ของ
1: แอมกำเอิญเถยแอมแขว่อะก่อนเถยเทนาวอะ
0: จาวในตัวคงแขว่ล้ำฮมในก็เวียกสีเดี๋ยวตัวซุปของ
1: แอมเด่นโนบายอะ
0: เบิ้งเดือก
1: เถแอมซินแฟเวอะ
0: เบิ้งแฮนกับลายแอมเหลินเซาเนี่ย
1: เบิ้งแอมจาวเถยอะ
0: เออจาวแอม
2: คุณผู้ชมคะในเรื่องของความเชื่อและศาสนานั้นนะคะแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในโซนเดียวกันก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันบ้างสำหรับประเทศเวียดนามเองเรื่องของความเชื่อและศาสนาก็จะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงวันนี้เราจึงมาคุยกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราถึงเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะถ้าถามถึงเรื่องของความเชื่อและศาสนาของเวียดนามอยู่ใกล้ไทยอย่างนี้ค่ะ มีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
3: ครับของเวียดนามเนี่ยมีความหลากหลายทางศาสนาและก็ความเชื่อมากนะฮะทั้งเกิดขึ้นในประเทศแล้วก็รับจากต่างประเทศเข้ามา
2: อ๋อ
3: นะครับอย่างสมมติที่ไม่เหมือนกับไทยก็จะมีการนับถือแม่นะครับนับถือเพศหญิงนะครับนับถือวีรบุรุษนะครับนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางธรรมชาติเช่นภูเขานะครับเทพแห่งภูเขาเทพแห่งทะเลนะฮะแล้วก็รับความเชื่อต่างชาติเข้ามาเช่นรับศาสนาพุทธมาจากอินเดียนะครับแล้วก็รับเต๋าขงจื้อนะครับและที่เต๋าและที่ขงจื้อมาจากจีนก็จะมีความหลากหลายแล้วก็นำมารวมกับความเชื่อท้องถิ่นผสมผสานเข้าเป็นความเชื่อและศาสนาของเวียดนามครับ
2: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงศาสนาล่ะคะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรกันคะ
3: ครับอันนี้หลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเวียดนามนะฮะคนเวียดนาม 80% ไม่มีศาสนา
2: ไม่มีศาสนา
3: ไม่มีศาสนาในบัตรประชาชนจะเขียนว่าไม่มีศาสนานะฮะส่วนอีก 20% มีศาสนานะครับซึ่งศาสนาที่เยอะสุดในจำนวน 20% นี่คือพุทธมหายานนะครับนะมีคนนับถือประมาณ7ล้านคนรองลงมาก็เป็นคริสต์นะฮะแล้วก็อิสลามนี่มีน้อยมากประมาณ 0.1% นะครับในประเทศเวียดนามนะฮะส่วนคนที่ไม่มีศาสนาเอ๊ะแล้วเขานับถือศาสนาอะไร
2: ใช่ไหมฮะกำลังสงสัย
3: ใช่ครับคือเขานับถือบรรพบุรุษเป็นหลักนับถือบรรพบุรุษเหมือนคนจีนนะครับก็เวลาที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการที่ยืดเหนี่ยวจิตใจเขาก็จะไปหาไปไหว้บูชาบรรพบุรุษของตัวเองซึ่งจะแท่นบูชาบรรพบุรุษหรือว่าหิ้งบูชาบรรพบุรุษเนี่ยจะมีอยู่ทุกบ้านของคนเวียดนามนะครับซึ่งจะเหมือนคนไทยเวลาที่ทุกข์ก็จะไปวัดไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คนเวียดนามเนี่ยอยู่ในบ้านก็จะไปไหว้บรรพบุรุษไปขอพรก่อนสอบขอให้เฮงๆขอให้ทำงานการงานดี
2: คือแต่ขอเป็นบรรพบุรุษของเราเองใช่ไหม
3: ใช่ใช่ครับดังนั้นการบูชาบรรพบุรุษของเวียดนามจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันคนเวียดนามตลอดปีเลย
2: คือพิธีกรรมเหล่านี้จะสำคัญกับเขาใช่ไหม
3: ใช่ครับสำคัญมากฮะอย่างสมมติยกตัวอย่างวันปีใหม่ของคนเวียดนามเนี่ยการนับถือบรรพบุรุษเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับหรือแม้แต่การวันครบรอบวันตายของบรรพบุรุษนะฮ
2: ะ
3: ทุกคนในบ้านต้องกลับมาน ะครับ
2: ไม่ว่าจะไปอยู่ที่เมืองไหนก็ตาม
3: ก็ต้องกลับมาหรือถ้ากลับมาไม่ได้ก็ต้องทำบุญอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่นั้นๆนะครับหรืออย่างที่ผมบอกคือตุ๊ดเวียดนามหรือวันเต๊ะเนี่ยหรือตรงกับวันตุ๊ดจีนของประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะคนเวียดนามเนี่ยทุกคนต้องกลับบ้านถ้าใครไม่กลับบ้านถือว่าอกตัญญูเลย
2: ขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะ
3: เพราะสำคัญมากทุกคนต้องกลับมาเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่แล้วก็ไหว้ตุ๊ดนะฮะ
2: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์ของคนเวียดนามล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
3: ครับประเทศเวียดนามเนี่ยทุกคนนะครับจะรู้ว่าชนชาติของตัวเองเนี่ยมี54ชาติพันธ
2: ุ์54
3: นะ54ชาติพันธ
2: ุ์เยอะมาก
3: ถามเด็กเวียดนามทุกคนจะตอบได้หมดนะครับเพราะเขาสอนมาแบบนี้นะฮะ54ชาติพันธุ์ประกอบไปด้วยอะไรนะฮะ ส่วนใหญ่เลย 87% นะครับคือคนกิงหรือคนเวียดก็คือคนเวียดนามนั่นเองเป็นส่วนใหญ่ส่วนอีกประมาณ 13% นี่จะเป็นชนกลุ่มน้อยนะก็จะมีคนจีนนะครับคนไต่คนถ่ายคนถ่ายคือคนไทยนะครับมีคนไทยขาวไทยดำ
2: มีคนไทยด้วย
3: มีคนไทยด้วยไทยขาวไทยดำอยู่แถวเดียนเบียนฟูนะฮะก็จะมีความหลากหลายนะครับซึ่งประเทศเวียดนามเนี่ยจะให้ความสำคัญกับทุกชาติพันธุ์เท่าเทียมกันนะครับยกตัวอย่างทีวีช่องหนึ่งของเวียดนามนะครับชื่อ VTV5 นะครับจะเป็นช่องที่ให้เฉพาะชนกลุ่มน้อยในการแสดงออกเช่นการอ่านข่าวนะครับหรือว่าการแสดงเพื่อที่ทำให้คนเวียดนามเนี่ยรับรู้ว่าเอ้ยประเทศเราเนี่ยมีชนกลุ่มน้อยนะ
2: ครับให้ความสำคัญกับเขา
3: ให้ความสำคัญแล้วเราจะได้รู้จักเขาเราจะได้ไม่แอนตี้เขานะครับฉะนั้นเวียดนามก็จะให้ความสำคัญกับทุกๆชาติพันธุ์ในประเทศ
2: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้รู้จักกับอีกมุมนึงของเวียดนามนะคะคือความเชื่อศาสนาและชาติพันธุ์อันหลากหลายส่วนด้านภาษาค่ะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการทักทายในภาษาเวียดนามเต็มที่เต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้1คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น2ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ3มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับแค่คุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนแค่นี้เองครับหนทางสู่ความสำเร็จในการฝึกภาษาเกาหลีก็อยู่แค่เอื้อมแล้วแหละครับและถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวประเทศเกาหลีแล้วเกิดประสบปัญหาว่าเราหาทางไปสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่เจอหรือหาของไม่เจอจะถามหาใครว่าอยู่ที่ไหนก็พูดก็ฟังกันไม่รู้เรื่องวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies จะมาแนะนำคำศัพท์ดีๆแล้วก็บทสนทนาดีๆให้กับเราครับอาจารย์วอนแฮยองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามาเริ่มต้นที่อะไรกันก่อนดีครับ
1: เราวันนี้จะเรียนตำแหน่งที่อยู่นะคะเลยก็วันตัวนี้เรียนคำศัพท์
0: ก่อนเลย
1: นะคะ
0: ครับ
1: ก็อัพยอบทวีวีอาร์เรอันปักเป็นหลักนะคะ
0: ก็จะมีข้างล่างข้างหน้าข้างหลังข้างบนเดี๋ยวทีละอย่างแล้วกันคร
1: ับ ใช่ค่ะก็อับคือข้างหน้าอับนะคะแล้วอับแล้วหยอบคือข้างข้างหยอบ
0: หยอบ
1: ทางขวาหรือว่าทางซ้ายไม่เป็นไรก็ทางหมดก
0: ็หยอบข้างข้างเป็นหยอบหมดเลย
1: แล้วข้างหลังคือทวี
0: ทวี
1: ทวีคือข้างหลัง
0: ครับ
1: แล้วข้างในคืออัน
0: อันแปลว่าข้างใน
1: ข้างในแล้วตรงข้ามก็ข้างนอกคือปัก
0: ปักแปลว่าข้างนอก
1: ปัก
0: ปัก
1: ใช่ค่ะปักแล้วข้างบนคือวี
0: วี
1: วีแล้วข้างล่างคืออาเร
0: อาเร
1: อาเร
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทางขวาโอรึนจก
0: โอรึนจก
1: โอรึนจกทางซ้ายเวนจก
0: เวนจก
1: ทวนอีกทีหนึ่งนะคะข้างหน้าอับข้างหลังทวีข้างๆหยอบแล้วข้างบนวีข้างล่างอาเรข้างในอันข้างนอกผักนะคะทางขวาโอรันจอกทางซ้ายเวนจอก
0: คุ
1: ณตูนจำได้ไหมคะ
0: สงสัยจำไม่ได้เอาอย่างนี้ครับเพื่อให้เราจำง่ายขึ้นเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านจะเอาไปใช้เรามาลองใช้ในประโยคจริงเลยแล้วกันคร
1: ับ โอเคได้ก็อย่างนั้นที่จะแนะนำประโยคใช้อย่างไรก่อนนะคะก็ยักกุกี้어디있어요2층에있어요책이어디있어요가방안에있어요นี่สิประโยคก็ใช้กับตำแหน่งที่อยู่ได้เลยค่ะ
0: ครับแต่ละประโยคนี่เขาพูดถึงอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกนะคะยักกูกี้어디있어요ยักกูคือว่าร้านขายยา어디있어요어디ที่ไหน있어요อยู่แล้วยากุกิโอดิอิสโยร้านขายยาอยู่ที่ไหนแล้วตอบได้ว่าร้านขายยาอยู่ที่ชั้นหนึ่งหรือว่าชั้นสองอะไรได้นะคะค่ะอิชิเงอิสโยอิสโยคือว่าอยู่ที่แล้วชั้นสองอิชิง
0: อิชิงคือชั้นสอง
1: ใช่ค่ะเราเคยเรียนเลขนะคะอิลีสามสาโอริกชิลพายกุชิปอีคือว่าสองก็อีชิงชั้นสองอยู่ที่ชั้นสองอีชิงเออิสอยอแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะอยากจะถามอะไรก็เปลี่ยนกับยากกุกได้เลย
0: อ๋อยากกุกคือร้านขายยานะครับเช่นเราอาจจะถามว่าสถานีตำรวจอยู่ที่ไหน
1: ถ้าสถานีตำรวจคือว่า경찰서경찰서가어디에있어요สถานีตำรวจอยู่ที่ไหน경찰서가어디에있어요어디에있어요ก็ได้ถ้าอยากจะพูดสั้นๆเอ๊ทิ้งไปได้ค่ะ어디있어요
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับแล้วสมมุติว่าเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราจะถามหาห้องน้ําเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนอยากเข้าห้องน้ําแล้วถามยังไงครับ
1: อ๋อถามว่า화장실이어디있어요
0: 화장실이어디있어요
1: 화장실คือห้องน้ําแล้วอยู่ที่ไหน있어요화장실이어디있어요어디에있어요ก็ได้แต่ว่าเอทิ้งไปได้นะคะ화장실이어디있어요แล้วตอบได้ว่าถ้า화장실อยู่ทางซ้าย화장실이왼쪽에있어요ตอนที่ตอบก็เอทิ้งไปไม่ได้화장실이왼쪽에있어요ทวนอีกครั้งหนึ่งก็화장실이어디있어요
0: ครับ
1: 화장실이왼쪽에있어요ได้เลยค่ะ
0: แล้วถ้าถามถึงร้านอาหารล่ะครับ
1: ก็สำคัญใช่ไหมคะ
0: ต้องหาเลยครับ

0: ร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะชิกตังชิกตังคือว่าร้านอาหารร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะชิกตังอีโอดีอิสซอยชิกตังอีโอดีอิสซอยแล้วตอบได้ว่าร้านอาหารอยู่ชั้นห้า
1: สมมติอยู่ในห้างอยู่ชั้นห้าเลย
0: ชิกตังอีโอชิงเออิสซอยโอชิงเออิสซอยโอชิงคือว่าชั้นห้าแล้วก็ต้องใช้เอด้วยนะคะชิกตังอีโอชิงเออิสซอยแต่ว่าชิกตังอีไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเพราะว่าเรารู้กันว่าชิตรงไหนชิอะไร
1: ก็คือถามถึงร้านอาหารอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ต้องทวนในคำตอบก็ได
0: ้โอชิงเออิสซอยได้
1: เลยตอบเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วตุนอยู่ที่ไหนคะรู้ข้างๆเราใช่ไหมคะ
1: ผมอยู่ข้างๆอาจารย
0: ์ข้างๆ
1: ข้างซ้ายอาจารย์
0: ทางซ้ายใช่ไหมคะตุนซีก็제왼쪽에있어요왼쪽แล้วเราอยู่ที่ไหนคะ
1: ก็อยู่ข้างขวาของผม
0: ใครก็오른쪽에있어요ทางขวาอยู่ทางขวา오른쪽에있어요อยู่ทางซ้าย왼쪽에있어요
1: ถ้าเป็นแบบสิ่งของบ้างเลยครับอยู่บนโต๊ะอยู่ข้างๆอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยคร
0: ับ ก็ประโยคที่3เหมือนกันนะคะ책이어디있어요หนังสืออยู่ที่ไหนคะดิฉันตั้งใจเอาหนังสือมาวางไว้ที่นี่นะคะก็ดูหนังสือนะคะหนังสืออยู่ที่ไหนคะบนโต
1: ๊
0: ะนะคะโต๊ะคือว่าเช็คสั่งโต๊ะหนังสือคือว่าเช็คสั่งนะคะแล้วบนโต๊ะเช็คสั่งวิ่งอีสต์อยู
1: ่
0: หนังสืออยู่บนโต๊ะเช็คอีเช็คสั่งวิ่งอีสต์อยู่เช็คอีนี่คือเช็คสั่งเช็คสั่งวิ่งวิ่งบนโต๊ะเช็คสั่งวิ่งอีสต์อยู
1: ่
0: เช็คสั่งวิ่งอีสต์อยู่
1: คือหนังสือบนโต๊ะแล้วถ้าสมมติอาจารย์วางปากกาไว้ข้างๆหนังสือ
0: ข้างๆหนังสือแล้วก็ปากกาอยู่ที่ไหนคะบอลเพนี่어디있어요ปากกาอยู่ที่ข้างๆหนังสือข้างๆคือว่า옆에
1: 옆에
0: ข้างๆหนังสือ책옆에있어요
1: 책옆에있어요
0: ข้างๆหนังสือ책옆에있어요
1: อยากรู้ว่าเอ๊ะกระเป๋าสวยๆใบนี้มีอะไรอยู่บ้าง
0: กระเป๋าของเรานะคะเดี๋ยวข้างในมีอะไรบ้างข้างในมี
1: โทรศัพท์มือถือ
0: โทรศัพท์มือถือภาษาเกาหลีว่าฮิวเดฟอนฮิวเดฟอนกระเป๋าอันเนี่ยในกระเป๋าคาบังอันเน่ฮิวเดโพนี่อิสซอย
1: คาบังคือกระเป๋า
0: ค่ะในกระเป๋าคาบังอันเน
1: ่ครับ
0: ฮิวเดโพนี่อิสซอย
1: มีโทรศัพท์มือถืออยู
0: ่ในกระเป๋าคาบังอันเน่อิสซอยแล้วมีอะไรอีกนี่นะคะจีกับ
1: แปลว่ากระเป๋าสตางค
0: ์ใช่ค่ะจีกับอันนี้จีกับอยู่ในกระเป๋าก
1: ระเป๋าถือ
0: กระเป๋าถือคือว่าคาบังนะคะจีกับีคาบังอันเน่ในกระเป๋าถืออิสอยก็กระเป๋าสตางค์อยู่ในกระเป๋าถ
1: ือ
0: ค่ะจิกาบิกระเป๋าอันเนอิสอยบอกได้เลยค่ะ
1: ค
0: อยู่ข้างในกระเป๋าสตางค์แล้วก็ฮิวเดโพนมีด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของตำแหน่งสถานที่สิ่งของแล้วก็คำศัพท์ต่างๆกันเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์วอนครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ว่าแล้วลองไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง Try Out
2: 책이 어디에 있어요?
3: 가방 안에 있어요.
2: 가방이 어디에 있어요?
3: 책상 옆에 있어요.
2: 고마워요. 책이 어디에 있어요?
3: 가방 안에 있어요.
2: 가방이 어디에 있어요?
3: 책상 옆에 있어요.
2: 고마워요.
4: 실례합니다화장실이어디에있어요
2: 화장실이2층에있어요
4: 고맙습니다실례합니다화장실이어디에있어요
2: 2층에있어요
4: 고맙습니다
0: 앞, 앞, 뒤, 뒤, 옆, 옆, 위, 위, 아래, 아래, 안, 안, 밖, 밖, 오른쪽, 오른쪽, 왼쪽, 왼쪽. 약국이 어디 있어요? 약국이 어디 있어요? 약국이 어디 있어요? 약국이 어디 있어요? 2층에 있어요. 2층에 있어요. 2층에 있어요. 2층에 있어요. 책이 어디 있어요? 책이 어디 있어요? 책이 어디 있어요? 책이 어디 있어요? 책이 책상 위에 있어요. 책이 책상 위에 있어요. 책이 책상 위에 있어요. 책이 책상 위에 있어요. 책이 볼펜 옆에 있어요. 책이 볼펜 옆에 있어요. 책이 볼펜 옆에 있어요. 책이 볼펜 옆에 있어요. 화장실이 어디 있어요? 화장실이 어디 있어요? 화장실이 어디 있어요? 화장실이 어디 있어요? 화장실이 왼쪽에 있어요. 화장실이 왼쪽에 있어요. 화장실이 왼쪽에 있어요. 화장실이 왼쪽에 있어요. 식당이 어디 있어요? 식당이 어디 있어요? 식당이 어디 있어요? 식당이 어디 있어요? 식당이 5층에 있어요. 식당이 5층에 있어요. 식당이 5층에 있어요. 식당이 5층에 있어요. 휴대폰이 가방 안에 있어요. 휴대폰이 가방 안에 있어요. 휴대폰이 가방 안에 있어요. 휴대폰이 가방 안에 있어요. 지갑이 가방 안에 있어요. 지갑이 가방 안에 있어요. 지갑이 가방 안에 있어요. 지갑이 가방 안에 있어요.

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะทำให้คุณพูดฟังและเข้าใจภาษาเกาหลีได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะไปเที่ยวหรือไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะครับการได้เรียนรู้คำศัพท์บทสนทนาพื้นฐานต่างๆติดตัวไว้เนี่ยก็จะทำให้การหรือว่าการเดินทางไปทำงานที่เกาหลีง่ายขึ้นราบรื่นไม่มีสะดุดนั่นเองนะครับและต้องบอกว่าเราเนี่ยโชคดีมากๆเลยครับที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีมาเป็นวิทยากรช่วยฝึกให้เราเก่งภาษาเกาหลีขึ้นโดยเฉพาะเลยแหละครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: ชาวชินาโซโย
1: 네잘지냈어요뚜씨도잘지냈어요
0: เน่ชาชินาโซโยสบายดีนะครับเหมือนที่เคยแล้ววันนี้ครับเราจะมาเรียนอะไรกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้เราจะเรียนทำอะไรที่ไหนนะคะแล้วยกตัวอย่างก่อนนะคะบอเฮล쇼핑해요어디에서쇼핑해요백화점에서쇼핑해요นี่ค่ะสี่ประโยค
0: สี่ประโยคเบื้องต้นได้ยินแวบๆว่ามีคำว่าช้อปปิ้งแน่ๆแต่ที่เหลือมีแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็บอเฮโยนี่สั้นๆนะคะบอแปลว่าอะไร
0: อะไร
1: อะไรเฮโยทำ
0: อ๋อตรงตัวเลย
1: ใช่ค่ะบอเฮโยคือว่าทำอะไรคะเป็นคำศัพท์สุภาพเหมือนกันนะคะ
0: ครับเพราะนั้นถามได้บอเฮโยทำอะไรอยู
1: ่ทำอะไรอยู่ค่ะแล้วตอบได้ทำอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะเช่นช้อปปิ้งเฮโยก็สั้นๆใช่ไหมก็เข้าใจ
0: เข้าใจเลย
1: ซื้อของอะไรบ้าง
0: กำลังช้อปปิ้งอยู่นะ
1: ค่ะช้อปปิ้งเฮโยแล้วแต่ทำอะไรก็เปลี่ยนได้เช่นคุงบูเฮโยเรียนอยู่ค่ะคุงบูเฮโย
0: เรียนอยู
1: ่ค่ะแล้วดูทีวีก็ทีวีหรือพาย
0: อทีวีหรือพายอทีวีใช้คำว่าทีวีได
1: ้เลยได้เลยค่ะแล้วบางครั้งกินข้าวอยู่ปั๊บบอกอย
0: ปั๊บบอกอย
1: ปั๊บคือข้าว
0: ครับ
1: บอกอยก็กิน
0: แล้วถ้าอ่านหนังสืออยู่แล้วครับ
1: 책을읽어요
0: 책을읽어요
1: 책을읽어요หรือพูดสั้นๆเช็คอิลกอย
0: อ๋อก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็เช็คเป็นกรร
0: ม
1: ภาษาเกาหลีถ้าเป็นกรรมก็มีไวยากรณ์อึหรือแต่ว่าถ้าพูดยากก็ทิ้งไปก็ได้ค่ะเช็คอิลกอย
0: ก็สามารถเข้าใจได้เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วปั๊บปั๊บอึมอกอยจริงๆแล้วกินข้าวแต่ว่าก็ทิ้งไปพับมอกอยได้
0: ก็เป็นพับมอกอยได้งั้นคุณผู้ชมสามารถใช้คำง่ายๆสื่อสารก็ได้นะครับชาวเกาหลีเข้าใจเป็นการตัดไวยากรณ์ทิ้งไปเป็นบางคำแต่ความหมายยังครบถ้วนเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะถ้าดูหนังจริงๆแล้วคำเต็มๆคือว่ายองฮวาหรือพายโยยองฮวาคือว่าภาพยนตร์แล้วพายโยก็ดูภาพยนตร์ก็ยองฮวาหรือพายโยแต่ว่าพูดสั้นๆยองฮวาพายโ
0: ยง่ายเลยนะครับยองฮวาพายโยดูภาพยนตร
1: ์ตอนนี้ฉันก็กำลังสอนภาษาเกาหลีอยู่กับภาษาเกาหลีคือว่าฮันกูโกก็สอนคือว่ากาลุชอยฮันกูโก를가르쳐요สอนภาษาเกาหลีฮันกูโก를가르쳐요แต่พูดสั้นๆก็ฮันกูโก가르쳐요ฮันกูโก가르쳐요
0: ฮันกูโก가르쳐요แล้วผมกำลังเรียนภาษาเกาหลีอยู่เนี่ยแหละครับ
1: ก็เรียนคือ공부해요ฮันกูโก를공부해요ก็ภาษาเกาหลีคือฮันกูโกแล้วเรียนคือ공부해요ก็เรียนภาษาเกาหลีฮันกูโก를공부해요ตัวพูดสั้น
0: ๆ
1: 한국어공부해요ดิฉันสอนภาษาเกาหลี한국어를가르쳐요
0: ครับ
1: แล้วคุณตุนก็เรียนภาษาเกาหลี한국어를공부해요
0: แล้วอย่างประโยคพื้นฐานเลยคำว่าทำงานอย่างไรล่ะครับถามว่าอะไรดีครับ
1: 일을해요
0: 일을해요
1: ทำงานแต่ว่า일해요ก็ได้ค่ะ일해요
0: สั้นๆว่า일해요ก็ได้일해요
1: หรือคำช่วยชี้กลับก็ทิ้งไปได้ค่ะ
0: ครับแล้วอย่างคนที่ชอบไปปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะแบบนี้นะครับ
1: ปั่นจักรยานคือว่าจังกอหรือท่ายอชาจนก็คือจักรยาน
0: ครับ
1: ท่ายอคือว่าปั่นหรือว่าขึ้นอะไรก็ได้แต่ถ้าขึ้นแท็กซี่ก็แท็กซี่หรือท่าย
0: ออ๋อใช้ด้วยกันได
1: ้ใช้ด้วยกันได้แต่ว่าถ้าจักรยานก็ไม่ได้ขึ้นจักรยานใช่ไหมครับปั่นจักรยานคือชาจนก็หรือท่าย
0: อ
1: ถ้าก็หรือก็ทิ้งไปได้ชาจนก็ท่าย
0: อท่ายเลยก็ได้นะครับเราเหนื่อยและพักผ่อน
1: ก็พักผ่อนคือชิโอโย
0: ชิโอโย
1: ง่ายค่ะชิโอโยอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะว่าชิโอโยก็เปรี้ยว
0: อ๋อมันคล้ายกัน
1: ค่ะแล้วก็ชิโอโยก็ง่ายอันนี้คือว่าชิโอโย
0: ชิโอโย
1: ต้องพูดช้าๆนะคะชิโอโยคือพักผ่อน
0: เสียงมันใกล้กันเดี๋ยวจะเอ๊ะทำไมอยู่ๆเปรี้ยวขึ้นมา
1: ใช่
0: อยากพักผ่อนนะฮะถ้านอนล่ะครับ
1: นอนก็ชาโย
0: ชาโย
1: ชาโยตัวง่ายแต่ว่าสำหรับคนไทยอาจจะเสียงยากเพราะว่าชาโยคือว่าซื
0: ้อ
1: ชาโยคือว่านอนหลับ
0: ทีนี้เรื่องของที่ไหนล่ะครับ
1: ก็เรียนภาษาเกาหลีที่ไหนคะที่ไหนต้องบอกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เรียนภาษาเกาหลีที่โรงเรียนก
0: ็
1: โรงเรียนก็ฮักโกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วฮักโกเอซอกฮังกูโกรือคงบูเฮอดูหนังดูภาพยนตร์ที่ไหนคะ
0: ดูที่โรงภาพยนตร
1: ์ก็โรงภาพยนตร์คือว่ายองฮวากวนยองฮวากวนเอซอกยองฮวารือพายอยองฮวารือพายอเป็นคู่กันใช้ด้วยกันตลอดแล้วพับมอโกยกินข้าวพับมอโกยที่ไหนคะ
0: กินข้าวโอ้กินได้หลายที่เลยกินที่ร้านอาหารก็ได
1: ้ถ้าร้านอาหารชิกตังเอซอพับมอโกยแล้วที่อื่นนะคะ
0: ที่อื่นจะมีที่บ้าน
1: จีบเอซอพับมอโกยใช้ได้เหมือนกันค่ะ
0: สมมุติว่าเราอยากไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสแบบน
1: ี้ฟิตเนสละออกกำลังกายคือว่าอุนดงเฮย
0: อุนดงเฮย
1: อุนดงเฮยออกกำลังกายที่ฟิตเนสเชยุกวนเอซอุนดงเฮยเชยุกวนเอซอุนดงเฮยบางคนออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ
0: ค
1: งวนเอซอุนดงเฮยคงวนเอซอุนดงเฮย
0: แล้วถ้าเราจะพักผ่อนที่บ้าน
1: พักผ่อนก็ชิโอโยใช่ไหมคะแล้วก็ที่บ้านคือว่าจีเบซอบ้านคือจิบที่บ้านจีเบซอแล้วพักผ่อนที่บ้านจีเบซอชิโอโย
0: ทำงานที่บริษัทแล้วครับ
1: ทำงานคืออิลเฮโยบริษัทคือว่าเฮซาที่บริษัทเฮซาเอซอทำงานที่บริษัทเฮซาเอซออิลเฮโย
0: ครับแล้วอย่างคำว่าเอกับเอซอที่มันเป็นตัวชี้สถานที่เหมือนกันเนี่ยมันใช้ต่างกันยังไงครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นคำช่วยชี้สถานที่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าเอกับเอซอใช้ต่างกันนิดนึงว่าเอจะชี้สถานที่ที่จุดมุ่งหมายยังไม่ไปยังไม่ถึงที่นั่นเช่นฮักโกเอค่ะไปที่โรงเรียนเรายังไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะเราก็จะไปถึงที่นั่นก็โรงเรียนเป็นจุดมุ่งหมายฮักโกเอ
0: ค
1: ่ะก
0: ็
1: ใช้เอนะคะแล้วเอซอสถานที่เราอยู่ที่หน้าแล้วก็อะไร
0: มันเกิดขึ้นที่นั่น
1: ขึ้นที่หน้าเช่นไปที่โรงเรียนคือว่าฮักโกเอค่ะเรียนที่โรงเรียน
0: ฮัก
1: โกเอโซคงบูเฮียวถ้าเราไม่อยู่ที่โรงเรียนก็เรียนไม่ได้ใช่ไหมคะต
0: ้
1: องอยู่ที่โรงเรียนก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียนหนังสือต่อฮักโกเอโซคงบูเฮียว
0: อย่างนี้นี่เองนะครับวันนี้นะฮะเราได้เรียนรู้เรื่องของการทำอะไรที่ไหนกันแบบละเอียดครบถ้วนเลยแหละครับอย่าลืมฝึกตามกันด้วยนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วง Try

0: สนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการแข่งขันกีฬาซีเกมแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับกีฬาซีเกมกับกองเชียร์นะคะรวมถึงผู้เข้าแข่งขันด้วยค่ะไปดูกันนะคะว่าพวกเขามีมุมมองเกี่ยวกับกีฬาซีเกมอย่างไรบ้างและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันนะคะแน่นอนค่ะประเทศอินโดนีเซียค่ะ

0: SEA Games นะคะย่อมาจาก Southeast Asian Games เป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอาเซียนของเรานั้นมีทั้งหมด10ประเทศค่ะแต่ว่าคราวนี้นะคะเราได้ประเทศติมอร์เข้ามาสมทบจึงทำให้มีทั้งหมด11ประเทศร่วมในการแข่งขัน SEA Games ครั้งนี้ค่ะโดยจะจัดกันขึ้น2ปีต่อ1ครั้งค่ะและครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่26แล้วนะคะและประเทศที่เป็นเจ้าภาพแน่นอนค่ะประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะการแข่งขันครั้งนี้นะคะจัดแข่งขันกันถึง2เมืองด้วยกันทั้งในเมืองจาการ์ตาและก็เมืองปาเลมบังค่ะสำหรับเมืองที่คุณฮิโร่จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดซีเกมกันในวันนี้นะคะก็คือเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียจาการ์ตานั่นเองค่ะบรรยากาศของประเทศอินโดนีเซียในช่วงซีเกมนะคะก็ดูค่อนข้างคึกคักทีเดียวค่ะเห็นได้จากป้ายประชาสัมพันธ์ซีเกมนะคะตามท้องถนนเยอะแยะมากมายบิลบอร์ดก็มีนะคะทางโน้นดูสิคะตึกสูงๆมีสัญลักษณ์ของประเทศอาเซียนด้วยนะคะเป็นรูปต้นข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันหมายถึงประเทศสมาชิกที่อยู่รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองค่ะ
1: สรมาปากีครับจากจาการ์ตานะครับข้างหลังผมนะครับมี2ตัวโมโดและโมดินะฮะนี่คือเป็นมาสคอตของซีเกม2011ที่นี้นะครับขออธิบายนิดนึงมาสคอตนี้นะฮะคือชื่อว่าโคโมโดนะฮะรู้จักใช่ไหมฮะเนี่ยตัวใหญ่มากๆตัวใหญ่ก็ประมาณ3เมตร2เมตรนะฮะก็จะตัวใหญ่กว่ากิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีนะฮะผมเคยอ่านหนังสือเนี่ยสวนลุมพินีเนี่ยผมเคยเจอกิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีอันนั้นก็น่ารักแต่อันนี้ก็ตัวใหญ่มากแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ของปีนี้ซีเกมนะฮะยังไงเข้าไปดูสนามนะครับ
0: เจ้ามังกรโคโมโดที่มีชื่อว่าโมโดกับโมดินะคะที่ฮิโรซังพูดถึงเมื่อตะกี้นี้นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ประจำซีเกมนี้แล้วนะคะยังมีความสำคัญอีกหนึ่งประการค่ะนั่นก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์เกาะโคโมโดนั่นเองเนื่องจากเจ้ามังกรโคโมโดนี้นะคะจะพบได้แค่เฉพาะบริเวณเกาะโคโมโดและบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์เชิงนิเวศวิทยาเท่านั้นค่ะและด้วยเหตุที่มังกรโคโมโดใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังและการต่อสู้นะคะจึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของพละกำลังที่ปราดเปรียวว่องไวเปรียบเสมือนนักกีฬาที่จะต้องแข่งขันเพื่อชัยชนะนั่นเองค่ะ
1: อ๋อวันนี้ร้อนเนาะขอพักนิดนึงเฮ้ยนั่นไม่ได้ที่นี่โอ้ไม่เป็นไร
0: แน่คุณฮีโร่คะไม่กล้านั่งเนี่ยเพราะว่ากลัวเจ็บหรือว่ากลัวกางเกงสีชมพูจะเป็นรูกันแน่คะนี่วันนี้มีแข่งฟุตบอลกันที่สนามกีฬาเกโลราบุงคาร์โนหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อสนามกีฬาเสนายันแห่งนี้นั่นแหละค่ะสนามกีฬาแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะคะและที่นี่เองค่ะที่คุณฮิโร่จะพาพวกเราไปชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศเจ้าภาพอินโดนีเซียกับประเทศสิงคโปร์ค่ะ
1: ผมดีใจมากเลยครับเมื่อวานนี้ไม่มีคนเลยไม่มีอะไรไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลย แต่วันนี้ปุ๊บวันที่18นะฮะวันนี้เปิดตัวของ SEA Games 2018นะฮะก็บรรยากาศเริ่มแล้วคนเยอะมากตอนนี้วันนี้จะมีแข่งฟุตบอลประเทศอินโดนะฮะกับสิงคโปร์นะฮะยังไงเข้าไปดูนะครับตอนแรกไม่รู้ว่าไทยอะไร
0: มีคนอินโดนีเซียนะคะมาเชียร์นักกีฬาอินโดนีเซียกันมากมายเลยค่ะดูสิคะต่างคนต่างมีพร็อพติดตัวกันมากมายเลยนะคะทั้งหมวกทั้งผ้าเชียร์เป็นต้นค่ะบรรยากาศรอบๆที่นี่นะคะก็จะมีของเกี่ยวกับซีเกมขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
1: เขาเลี้ยงออกหรือเปล่าได้เลยคุณพูดเลยไงต้องเอาออกก่อน start cut off can be beautiful โชคดีครับเขาลืมรากาวันนี้ร้อนมากครับสนามเนี่ยใหญ่มากครับสนามชื่อว่าเสนายานนะครับเปิดแค่นี้เข็บเข็บเสนายานโอ้สีแดงทีมอินโดนีเซียเลย

0: ือคุณฮิโร่ไม่ใช่หรือคะนั่นเข้าไปแจมกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่ดูสิคะทุกคนดูตื่นเต้นกับ4เกมมากเลยนะคะ
1: What do you think score today score how much 1-0
2: 2-0
1: 5-0โอ้มั่นใจมากเลยนะครับเขาบอกว่า5-0นะฮะวันนี้ชนะได้นะครับใช่ไหม
0: และแล้วก็ใกล้จะถึงเวลาเริ่มการแข่งขันแล้วนะคะแล้วนั้นเกิดอะไรขึ้นคะนี่คุณฮิโร่วิ่งหน้าตั้งเชียว
3: ท่านไหนเพราะได้ยินว่าเพลงชาติเริ่มแล้วอ่ะ
0: เพลงชาติเริ่มแล้วนะคะเร็วหน่อยค่ะ
3: เริ่มแล้วเฮ้ย sorry อร่อยโอ้ยอยากไปห้องน้ำด้วยอ่ะโอ้ยห้องน้ำเล็กไม่กล้าไปดีกว่า
0: คุณนี่รอคะแวะโน่นแวะนี่เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกค่ะ
3: ไปด้วยมอเตอร์ไซค์
0: สุดท้ายแล้วนะคะคุณฮิโร่ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะแต่ก็เพราะว่าแวะไปนู่นแวะไปนี่นั่นแหละค่ะถึงทำให้เราได้เห็นบรรยากาศคึกคักสนุกสนานตลอดข้างทางต้องขอขอบคุณคุณฮิโร่ค่ะ
3: โอ้ในที่สุดขอพาไปนะครับเพราะเวลานี้บีไอพีเขาลำบากนะ
0: โอ้โหอะไรคะนั่นอินโดนีเซียนำสิงคโปร์ไปแล้ว1-0นะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็มาถึงพื้นที่พิเศษเลยค่ะนั่นก็คือพื้นที่ที่ติดขอบสนามนั่นเองค่ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนโดยเฉพาะค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นสื่อทีวีช่างภาพต่างๆนะคะทำงานกันอย่างจริงจังแบบนี้ค่ะ
3: ยังมาแล้วเพื่อตอนนี้นะได้ยินเสียงดังมากเลยครับคือเสียงเชียร์จากข้างนอกนะฮะไม่ว่าดนตรีนะฮะเพิ่มแล้วก็พอเสียงกันดีเชียร์เสียงหอนิดนึงก็ผมว่าที่นี่ก็คือความรู้สึกได้ว่านักกีฬานะฮะว่าเวลาเล่นกีฬาเนี่ยความรู้สึกอย่างไรคนจริงนะฮะไม่ใช่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในก็ทำเอาว่าตื่นเต้นกันนะแล้วก็ได้รู้สึกพลานจากนักกีฬานะฮะถึงตอนนี้เลยได้อินโดกอลอะไรกอลอินโดคะแนน2โอ้ดูนี่
0: ต่อไปนะคะเราจะไปเยี่ยมไปพูดคุยกับผู้คนจากประเทศที่มาร่วมแข่งขันกีฬาใน4เกมครั้งนี้ในสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของทุกประเทศในอาเซียนค่ะตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่านะคะ
4: ฮ่าๆๆตอนนี้ครับผมเข้ามาออฟฟิศ4เกมอาเซียนนะครับทีนี้จะเห็นชัดๆว่าอาเซียนนะครับแต่ละประเทศมีบุคลิกเป็นยังไงนะ
5: โอเคให้เข้าไปดูมั้ยสวัสดีHello. Do you have any competition today?
6: Yeah, we have soccer.
5: Soccer, football. Oh, yeah.
6: With Thailand.
5: Oh, yeah. I come from Thailand, Thai team. Okay, โชคดี Oh, สวัสดีครับ สวัสดี สวัสดี Okay. Let's play together
6: okay.
5: today. Okay, see you later.
6: Gamang.
5: ไม่ใช่ Gamang.
6: Okung.
5: Okung. Okay, bye bye. Thank you.Bye-bye Singapore. I'm going to see your football today.
7: Are you supporting us?
5: Yes, okay. See you later. บูไนนะฮะผมเข้าไปประเทศบูไนนะฮะสวัสดีครับปากี
4: เข้าใจแล้วไม่มีก่อนไปต่อครับ excuse me เอมาสิงคโปร์ครับ
1: ง่ายมากเลยไม่ต้องใช้กุ้งบินเลยไปเลย excuse me I come here cheer Singapore today yeah what do you think football today Singapore Indonesia
2: will be a good fight
1: yeah good fight okay ครับสิงคโปร์นะครับโอ้เข้ามาอาเซียน thank you เจริมากาซี
4: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: คราวนี้คิดว่ายังไงครับซีเกมนะครับ
7: คิดว่าเราต้องทำให้ได้
1: เต็มที่นะครับ
7: ครับ
1: ครับเดี๋ยวเชื่อได้ครับครับขอบคุณมากครับครับอ๋อนี่มาเลเซียนะครับเฮ้ยภาษามาเลเซียสมาปังกี้ก็ไปดูนะครับสมาปังกี้How are you this time? The game.
8: Fine, thank you.
1: What kind of sports is popular in Malaysia?
8: Like football, for instance, we are doing okay at the moment. We managed to beat Thailand 2-1.
1: Yeah.
8: Diving.
1: Diving.
8: Mm-hmm. And volley.

0: Sí, ok.
1: Además, pasa bien, pa' mí, tú. เข้าไปข้างในผมรู้สึกบรรยากาศค่อนข้างซีเรียสนะครับเราลองเข้าไปดูนะครับว่าโดนด่าหรือเปล่านะครับไม่ใช่นิสัยแบบนั้นหรอกใจดีผมสังเกตแล้วนะฮะคนนี้คนเดียวนะฮะถอดรองเท้านะครับสวัสดีไอ้ Hello, how can I say in Malay?
2: Bengalaba.
1: Bengalaba.
2: สวัสดีครับ.
1: สวัสดีครับ. Bengalaba.
2: Yes.
1: Bengalaba.
2: Yes.
1: Okay, this time, how about this time in my team, Myanmar? How many person come here?
2: Egg. Represent everything for the 2013.
1: Okay.
2: The next host country is in Myanmar.
1: Yeah, right.
2: So
1: two years later, right?
2: Yes.
1: Oh, okay.
2: So we have a lot. So we have come a lot of people.
1: Yeah.
2: And then all is over 1,000. For the observer and also for organizing committee. So this time we come a lot of people, over 1,000.
1: For research, everything.
2: Yes, okay. Yes.
1: How about the sports, popular sports in Myanmar this time?
2: This time,
1: football or something.
2: In Myanmar is spectacle.
1: Sepatakro? Yeah. Oh, okay.
2: Thailand is very good, I know that.
1: Yeah, I think so. Yeah, Sepatakro is good. Yeah.
2: So only we are most important to prepare for the 2030.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Maybe I will go there too.
2: Welcome.
1: Okay.
2: Welcome.
1: Good luck. Thank you very much.
2: Yeah, thank you.
1: Yep.
2: Yeah.
1: Thank you. นี่ฮะต่อไปประเทศฟิลิปปินส์นะเข้าไปดูนิดนึงนะฮะมาบุไฮมาบุไฮ I'm come from Thailand. Can I come in a little bit with camera?He's coming, okay. Hello, hi, how are you today?
3: I'm fine, how about you?
1: Yeah, I'm fine, I'm come from Thailand.
3: Can
1: I ask a little bit about the Philippine team?
3: Yes.
1: Yeah. Oh.
4: Maybe you can go back later.
1: What's this?
4: Philippines.
1: Oh, Philip. Oh, thank you.
4: Yeah.
1: Thank you very much. Oh, it's good to meet you.I just want to know, like, what kind of sports popular in Philippines now?
4: Basketball is the
1: boxing. Oh, PBA.
4: Yeah.
1: Philippine Basketball Association. Yeah. I went Philippines last week.
4: Strong in basketball here. South Asia. No one can beat Philippines.
1: Okay. Philippines the best.
4: Yeah, even Thailand.
1: Okay.
4: Just joking.
1: No, it's okay. Basketball.
3: Boxing.
1: Oh. Pacquiao is a hero in Thailand too. He love.
3: Yeah.
4: You love Pacquiao?
1: Yeah, of course, Pacquiao. This time also very strong, Philippine.
4: Yes. Boxing, yeah.
1: Yeah, boxing, right?
3: Yes.
1: Okay.
4: What else?
1: What about football?
4: Maybe taekwondo, billiards.
1: Oh, billiard, I saw many places there.
3: Wushu.
1: What?
4: Girls.
1: Girls?
4: Yeah.
1: Women.
4: Very good, women.
1: Oh. You're very good. Beautiful. You are showing Thailand TV now.
3: Yeah.
1: Philippine woman, representative Philippine woman. Okay. Thank you very much.
4: Okay.
1: Good luck. Thank you for submitting.
5: Phóng viên và quay đầu tí vô lòng.
1: Xin chào.
5: สวัสดีครับ.
1: How are you?
5: Come from Thailand.
1: I'm from Thailand.
5: Yeah.
1: I went to Vietnam many times.
3: Ah.
1: Yeah. I like for 24.
5: Yeah.
1: for noodle. Yeah. Oh, คนเยอะนะฮะก็นิสัยน่ารัก What kind of sports in popular in Vietnam? Popular
5: sport.
1: Football.
5: Yeah.
1: Oh. How about today? You have any game in Vietnam team?
5: Today.
1: We
5: are not.
1: You speak Thai? สวัสดีครับ.
5: สวัสดีครับ.
1: Only สวัสดีครับ. Me too. สวัสดีครับ. Only. Anyway, thank you.
5: Thank you. Bye
1: bye. Thank you.
5: Thank you.
1: กำมังประเทศไทยตรงนี้ไปไหนคะเนี่ย
6: ผมอยู่ตรงนี
1: ้สวัสดีครับไทยแลนด์นะฮะไม่ต้องขออนุญาตนะฮะเข้าไปได้สบายเลยนี่ใส่คนไทยรู้ครับใจดีเข้าไปสวัสดีครับไทยพีบีเอสครับยุ่งยุ่งไหมครับยุ่งยุ่งกันไหมครับคุยกันได้ไหมฮะ
7: ไม่ยุ่งไม่ยุ่ง
1: นะฮะสบายตามสบายครับอ๋อทีมไทยแน่ๆเพราะว่าอย่างไรก็มีภาพในหลวงนะฮะครับอาหารที่นี่ทานได้ไหมครับ
7: ทานได้คร
1: ับ ทานได้เหรอฮะไม่คิดถึงส้มตำอะไร
7: แต่ว่าแต่ว่ามันมีอาหารครัวไทยมาช่วยเสริม
1: อ๋อล่ะโอ้ต้องมีครัวไทยด้วยอันนี้ทีมไทยพิเศษนะครับผมคิดว่านะ
7: ตะเกียบไทยก็เค็มน้อย
1: ต้องมาครัวไทยด้วยนี่คือทีมไทยประเทศอื่นผมไม่เคยเห็นนะครับไทยอันเดียวไม่มีใช่ไหมครับ พี่เป็นยังไงบ้าง

0: อินโดนีเซีย
1: ก็ดีแต่ว่าอาหารอินโดเราร
0: ู้สึกว่าม
1: ันไม่ชินกับเรามา
0: ไม่ชินใช่ไหมฮะผมเดี๋ยวเชียร์เมืองไทยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับน่ารักดีนะครับแต่เขาทำงานยืดๆหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปสนามกีฬาดีกว่านะครับ
2: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับมุมมองความเห็นของประเทศที่เข้าแข่งซีเกมในครั้งนี้คุยสนุกเป็นกันเองกันทุกประเทศเลยนะคะจากออฟฟิศประเทศอาเซียนเราก็ตามคุณฮิโร่ไปพูดคุยกับนักกีฬากันต่อค่ะยังไงตามไปยังศูนย์รวมนักกีฬากันดีกว่านะคะ
0: เนี่ยตอนนี้ข้างในโรงแรมนะฮะนักกีฬาจากอาเซียนนะฮะเต็มเลยเต็มคนเยอะมากแล้วก็คนน่าสนใจเนี่ยคราวนี้นะฮะมีทีมทีโมนะฮะเขาก็มาตั้งแต่ 4-5 กันที่แล้วนะฮะแต่ก็นะถ้าพูดถึงอาเซียนก็ครบเนาะเหมือนกับอยู่ข้างนอกอาเซียนเนี่ยเขาก็มาเริ่มมืออาเซียนเกมนะฮะ4เกมเดี๋ยวผมเข้าไปคุยกันได้ไหมนะexcuse me speak English okay we come from Thailand what do you play
3: Soccer.
0: Football. Oh, okay. So, I've never been there.
3: Yeah.
0: The football is popular in your country.
3: Yes.
0: Already.
3: Yeah.
0: And another sports. What is popular things in your country?
3: Football.
0: Football. Go to Mark, right? You're very tall. Football. Boxing.
3: Boxing. Yeah.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Boxing.
3: Marathon?
0: Karate.
3: Yeah.
0: Oh yeah, I play karate. So, okay. How about Thailand?
3: And good country.
0: Good country. Thank you.
3: Ombak.
0: Ombak, you know Ombak?
3: Yeah.
0: Tonija. Muay Thai. Okay, anyway. Good luck. Good luck.
3: Thank you.
0: Bye bye.
2: และหลังจากที่เราได้พูดคุยกับนักกีฬาพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศไทยและกัมพูชายังไงเดี๋ยวตามไปเชียร์ด้วยนะคะ
0: อินโดชื่อนะชื่อ2คะแนนเลยตกใจโอ้เห็นทงชาติไทยมาแล้วประเทศไทยมาแล้วโอเคเข้าไปคุยดีกว่าเข้าไป
2: กลับมาที่สนามอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมโอ้นั่นคุณฮิโร่เจอคนไทยเข้าแล้วค่ะ
0: สวัสดีครับมาจากไทยบีเบสครับ
4: ไทยบี
0: ครับ
4: รู้ประจำ
0: เขาเหรอครับ
4: จำ
0: เลยผมมาที่นี่ฮะ
4: นี่
0: เซ็นทรัลโฟกัสมาจากไหนครับ
4: จากสุราษฎร์ธานีครับ
0: สุราษฎร์ธานีเท่าก่อนโอ้เพิ่งมาเหรอครับมาเมื่อไหร่ครับ
4: มาบาหลีตั้งแต่วันที่7แล้วว
0: ันที่7แล้วโอ้
4: มาบาหลียกกันกันหน้านะครับมานี่
0: อ๋อเหรอครับโอเควันนี้คิดว่าชนะได้ใ
4: ช่ไหม
0: คร
4: ับ แน่นอน
2: คุณลุงคนนี้นะคะจะมั่นใจมากค่ะคนไทยมั่นใจอย่างนี้นะคะทีมไทยชนะแน่นอนค่ะรู้สึกว่าวันนี้นะคะคนอินโดนีเซียจะมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะคะก็แหมเพิ่งชนะหมาดๆนะคะโอ้คุณผู้ชมดูนั่นค่ะสาวไทยของเรานะคะโอ้โหสวยโกอินเตอร์ตลอดนะคะจุดนี้มีหนุ่มอินโดนีเซียมาขอถ่ายรูปด้วยค่ะเอ๊ะคุณฮิโร่คะเข้าไปแจมกับเขาตลอดเลยนะคะเริ่มเตรียมตัวแล้วนะคะทีมเชียร์ไทยแล้วนั่นคุณฮิโร่ก็เริ่มเตรียมเชียร์กับเขาด้วยค่ะ
0: ได้แล้วครับเชียร์ไทยเต็มนะฮะฝั่งนึงก็มีคนไทย
2: เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นการแข่งขันฟุตบอลประเทศไทยกับกัมพูชาเริ่มเปิดฉากขึ้นแล้วนะคะไทยแล้ว

0: นะครับเวลา5โมงเย็นกำลังเริ่มนะฮะเริ่มแข่งไทยกับกัมพูชานะฮะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบนะครับทีมอินโดนะฮะคนน้อยนะครับแต่ว่าก็มีได้ยินเสียงคนไทยเสียงดังๆนะฮะอีกหนึ่งได้ไหมครับอันนั้นมืออาชีพแน่เลยเทียมมืออาชีพแน่เลยเสียงดังถึงขนาดนี้ฝันนั่นนะครับที่มีทีมชาติไทยนะฮะให้ฟันหนึ่งกันนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะก็ไปฮะฟันหนึ่งนะรอสักครู่ครับ
1: ได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยนะคะเนี่ยโอ้โหบรรยากาศคึกคักแบบนี้หากองเชียร์ไทยไม่ยากแน่นอนค่ะ
0: คนไทยแน่ๆ
2: บ้านของพี่และท่าน

สนุกสนานคึกคักกันใหญ่เลยนะคะตอนนี้ทีมไทยนำไปแล้ว1ประตูค่ะแม่ได้ประตูมาแบบนี้นะคะเสียงเชียร์ก็ยิ่งดังค่ะแล้วก็คึกคืนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

0: มนะฮะเบื้องหลังนะฮะเบื้องหลังของซีเกมคือแรงที่สุดก็คือเชียร์ไทยนะฮะของอินโดนะครับมาดูเกมฟุตบอลนะฮะแต่ว่ามาสนใจเชียร์ไทยนะฮะทุกคนใจลึกท่านนำอยู่นี้ก็ฟังโอ้ไทยแลนด์แลนด์นะฮะตอนนี้นะฮะแต่ที่เสียงดังๆก็คือแค่แถวนี้ที่อื่นเงียบนะครับชอบ
1: โอ้โหนั่นโรนัลดินโญ่นะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหมีแต่คนขอถ่ายรูปเพียบเลยนะคะโรนัลดินโญ่ของประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สลามาสเล
2: ส
0: วัสดีWhat do you think about Thai cheer?
2: Very funny.
0: You take a picture,
2: Very funny, very funny,
0: very
2: cool.
0: Very good.
2: And very...
0: You cheer Thailand also.
2: Yes.
0: You have to.
2: Yes.
0: If you sit here. Thailand. Thailand. But Indonesia also today is very good. Today, very good Indonesia.
2: Very good.
0: Right? You like football? A little bit. Okay, please cheer Thailand. I'm Japanese, but Thailand. Thai TV.
1: ตอนนี้คนอินโดนีเซียช่วยเชียร์ทีมไทยไปเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักจริงๆเลยนะคะเนี่ยคนอินโดนีเซียเนี่ยช่วยเชียร์ทีมไทยด้วย
0: ตอนนี้นะฮะโคต้าสุดท้ายนะฮะเริ่มแล้วครับผมรู้สึกว่าคนไทยนะครับแบบนี้นะครับคือสร้างความสุขนะครับเก่งมากไม่ว่าประเทศไหนก็ไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่นั่นเห็นคนไทยก็หัวเราะมีความสุขตรงนั้นเลยอันนี้คือเสน่ห์ของคนไทยนะครับ ได้ยินเสียงภาษาไทยอย่างเดียว

ทุกอารมณ์ที่ท่วมท้นในซีเกมเต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลังของอาเซียนก้าวสู่อนาคตที่

ロマンスを抑え、ヒロ。ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วย。ASEAN Focus。

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนืออีสานตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังแรงเช่นกันครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่10ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกครับเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักใน3วันนี้นะครับกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและบางจังหวัดของภาคกลางครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารและนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่

0: ภาคบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนค่อนข้างมากขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ่
4: ะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลนับคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อย และในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง DLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไม
1: ล่ะครับพ่อ
4: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
5: อ้าวพ
0: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่ากล้าน
1: ี่เมื่อคืนช

0: โหหลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
1: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
2: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
1: จัดไป
2: ให้พี่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你要 turn around 哇哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืม

นี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันและวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้มีเวลาให้คุณผู้ชมมากมายครับอย่าเพิ่งงงนะครับเวลาของรายการเรานั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่วันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเวลาในภาษาพม่ากันนะครับการเรียกขานเวลาในภาษาพม่าจะยากง่ายอย่างไรนั้นต้องตามอาจารย์มิมิเข้าใช้เรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เราก็มาเรียนการเรียกเวลากันนะคะก็การเวลาของพม่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเวลาเนี่ยก็ตอนเช้าช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็ตรงกลางวันแล้วก็ตรงบ่ายแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ค่ำนะเราก็มีแยกกันพูดได้นะคะก็ช่วงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่นะคะมันแน่เอาช่วงเช้าของมิมิเนี่ยเวลาถึงเวลาไหนบ้างนะก็ประมาณ6โมงถึง10โมงเนี่ยก็ช่วงเช้านะยันเช้าอยู่เลยก็ถ้าหาว่าเราพูดว่า6โมงเช้านะฮะ6โมงเช้าก็เราก็ต้องบอกว่ามันแน่เช้าไหนนะนายแปลว่าโมงก็ได้นะคะชั่วโมงก็ได้นะคะโมงก็ได้ชั่วโมงก็ได้นายเนี่ยนะฮะก็ถ้าช่วงเช้า6โมงนะตอนเช้า6โมงนะ6โมงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่เช่าไหนมันเนะเช่าไหนอ้าว9โมงเช้าล่ะคะมันเนะโกไหนมันเนะโกไหนเห็นไหมคะเราต้องมาใช้ตัวเลขอีกทีหนึ่งนะคะอ้าว10โมงเช้าก็มันเนะเสไหนนะมันเนะเสไหนเอาเทียนตรงล่ะคะอาจารย์จนเทียนตรงนะคะเทียนตรงกลางวันนะคะก็นี่เหลนี่เหลเส้นนายนี่เหลเส้นนายนะช่วงบ่ายแล้วไปสองโมงนะฮะนี่กินนันนายนี่กินนันนายสี่โมงถึงหกโมงเนี่ยเราใช้เป็นช่วงเย็นแล้วก็คือเราก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยงานไหนแปลว่าห้าโมงเย็นนั่นเองนะคะเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยแปลว่าช่วงเย็นเนี่ยเนี่ยงานไหนนะคะถ้าหกโมงเราก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเช้าไหนนะเนี่ยนี่เช้าไหนเอาประมาณทุ่มหนึ่งก็คือเนี่ยแล้วนะคะเนี่ยก็คือกลางคือค่ำแล้วนะคะเนี่ยคนนายเนี่ยคนนายอ้าวสองทุ่มนะภาษาไทยบอกว่าสองทุ่มภาษาพม่าบอกว่าเนี่ยชิ่นไหนเนี่ยชิ่นไหนเห็นไหมคะที่เนี่ยเสียงเนี่ยที่เราพูดออกยากนิดนึงนะคะเนี่ยชิ่นไหนเทียนวันเรารู้แล้วเอาตัวนี้เที่ยงคือจะพูดยังไงนะคะเที่ยงคือก็คือเนี่ยตะเกาเส้นนายเนี่ยตะเกาเส้นนายเสียงเตอะนะคะเนี่ยตะเกาเส้นนายเสร็จแล้วเรารู้เวลาแล้วเราก็มารู้จักวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้บ้านนะคะก็วันนี้เราจะพูดว่ายังไงนะคะวันนี้ก็คือดีนี่ดีนี่ดีนี่เอามันเนะกูนายดีนี่มันเนะโกนายแปลว่า9โมงเช้าวันนี้นะฮะ9โมงเช้าวันนี้ดีนี่มันเนะโกนายอ้าวตอนเที่ยงดีนี่เนเลเซนนาย นะดีนี้นี่เลยสนนานายเอาพรุ่งนี้จะพูดว่ายังไงมันแนบพยานมันแนบพยานต้องมีพยานด้วยนะฮะมันแนบเฉยเฉยก็คือชวนเช้ามันแนบพยานก็คือพรุ่งนี้ค่ะเอาชวนบายบายบ่ายสามโมงพรุ่งนี้นะฮะก็มันแนบพยานนี่คือสองนายมันแนบพยานนี่คือสองนายเอาชวนเย็นหกโมงนะพรุ่งนี้ชวนเย็นหกโมงนะฮะก็คือมันแนบพยานเนี่ยนี่เช้านายมันแนบพยานเนี่ยนี่เช้านายเอาตรงค่ำค่ำสามทุ่มมันแนบพยานเนี่ยกูนายมันแนบพยานเนี่ยกูนายเอาเที่ยงคืนนะคะมันแนบพยานญาตะกาวสนนายมันแนบพยานญาตะกาวสนนายนะคะถ้าเป็นเมื่อวานนี้ก็คือมันนี่กานะคะมันนี่กาก็คือเมื่อวานนี้9โมงเช้านะเมื่อวานนี้9โมงเช้ามันนี่กูนายกะมันเนกูนายกะก็เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วว่าดีนี่มันแนบผาเมื่อวานนี้แล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงเวลาแล้วก็ต่อด้วยชั่วโมงนะคะต่อไปก็คือเรามาใช้คำศัพท์ต่างๆกับบทสนทนาบ้างนะคะ
2: เสียอาคู่เป็นอะไรโทรบาบีแล้ว
3: สัตว์นายควายชีบีนี่แหละยาวตัวแม
2: ่มันแน่ผิดนี่แหละเสียอาบาตลาน
3: ี่แหละมาอาบูยันนี่ต้องนายมาอาแม
2: ่ดาสุยินมันแน่ผิดยันนี่ต้องนายงี้จะมาลาตัวบาแม
3: ่ก้องบีเลยตัวจ้าดาบ่

0: วัฒนธรรมการเคี้ยวหมากของชาวพม่าหรือเรียกเป็นภาษาพม่าว่าโกนหยาเป็นวิถีที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ขาดไม่ได้สมัยก่อนชาวพม่าจะเตรียมเครื่องหมากและจีบหมากสำหรับเคี้ยวเองที่บ้านและใช้รับแขกแต่ปัจจุบันคนเริ่มทำงานนอกบ้านมากขึ้นการจะพกเชี่ยนหมากติดตัวไปด้วยทุกที่คงจะไม่สะดวกเราจึงพบร้านขายหมากด่วนได้ทั่วไปเรียกว่าหาได้พอกับร้านส้มตำบ้านเราหมากหนึ่งคำไม่ได้มีเพียงผลหมากเท่านั้นแต่ยังมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมด้วยเช่นสีเสียดเม็ดผักชีราชะเอมหั่นชิ้นเล็กๆปูนขาวยาสูบซึ่งเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้ถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้นคราวหน้าถ้าไปพม่าลองดูสักคำก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติให้ชีวิตค่ะ
1: การบอกเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับสื่อสารผิดพลาดก็อาจนัดหมายคลาดเคลื่อนเสียการเสียงานเสียเวลาและอาจตกรถตกราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกับผ้าสโรงของพม่ากันมาบ้างนะครับสโรงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของพม่าที่ปัจจุบันหนุ่มชาวพม่าก็ยังนิยมสวมใส่กันอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับสาวๆพม่าที่ยังคงนิยมนุ่งสิ้นวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเครื่องแต่งกายของพม่ากันนะครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละชนิดเรียกว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรกับวิถีพม่านะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิถ้าหาว่าเราไปเที่ยวพม่าเนี่ยเราก็ได้เห็นคุณพม่าทิเบตแต่งชุดพม่ากันใช่ไหมคะก็ยังมีวัฒนธรรมทิเบตเอกลักษณ์ของพม่ายังมีอยู่ก็เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เราก็รู้สึกภูมิใจนะคะก็วันนี้เรามาเรียนกันเกี่ยวกับชุดแต่งกายของพม่านะคะค่ะก็ชุดแต่งกายของพม่ามีอะไรบ้างนะคะก็เราก็มาแยกออกเป็นคนผู้ชายกับคนผู้หญิงเป็นแบบนี้คนละส่วนนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเราต้องเห็นอะไรบ้างต้องนุ่งสลงแล้วใช่ไหมคะก็สลงแบบนี้ยังไงคะนะคะอันนี้เขาไม่ได้ผูกเชือกนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบใช้อะไรมัดไว้นะแค่ผ้าสโลงแล้วก็มาเจอกันที่ตรงกลางแล้วก็มาผูกที่ช่วงตรงกลางค่ะนะคะก็มีคนก็เลยถามว่าเวลาเดินน่ะหลดไหมไม่หลดค่ะเขามัดให้แน่นเลยนะคะอันนี้เป็นสโลงเราเรียกว่าลงจีลงจีอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะอีกคำหนึ่งที่เราเรียกได้ว่าก็คือปัสโซปัสโซนะคะอันนี้สำหรับของผู้ชายนะถ้าหาว่าเป็นเสื้อธรรมดาก็คือเราก็เรียกว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะเชเอ็นจีหรือว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะแต่ว่าของผู้ชายเนี่ยเวลาเราใส่เสื้ออันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทับเสื้อใต้โป่งอีกทีหนึ่งค่ะนะคะเสื้อใต้โป่งก็คือคนไทยรู้กันว่าเสื้อกุยเหงนะคะก็เหมือนแบบสไตล์จีนๆนิดนึงอะค่ะนะคะเราก็มาทับอีกทีหนึ่งอันนี้หมอมีความเห็นเท่าไหร่เนาะมาทับอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เปลี่ยนเสื้อใต้โป่งนะคะใต้โป่งนะอันนี้ก็คือสำหรับของผู้ชายนะคะแล้วก็ผู้ชายเวลาไปราชการหรือว่าไปประชุมอะไรเนี่ยเราก็ต้องใส่ผ้าพกหัวที่แบบเราเรียกว่ากาวเปล่านะคะที่มีผ้าห้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็อันนี้เราเรียกว่ากาวเปล่านะคะกาวเปล่านะอันนี้ก็คือชุดผู้ชายนะคะอ้าวต่อมาเราก็เลยมาดูนักเรียนของพม่าสิคะพอเราไปเที่ยวเนี่ยเราเห็นนักเรียนพม่าที่แบบใส่ชุดสีขาวข้างบนนะคะแล้วก็กระโปรงหรือว่ากางเกงที่แบบสีเขียวนะสีเขียวหมายถึงการศึกษาค่ะนะคะก็เด็กๆก็เลยใส่การเป็นกระโปรงแบบขาวกับเขียวอันนี้ชุดนักเรียนเราเรียกว่าเจ้าวุโสนะคะเจ้าวุโสค่ะนะคะเอาพอต่อไปเราก็มาดูที่แบบคุณผู้หญิงบ้านนะคะสาวๆผู้หญิงสวยมากเลยเนาะคะก็ใส่เสื้อแบบแขนยาวหรือว่าแขนสามส่วนหรือว่าแบบขนาดถึงข้อศอกก็ได้นะคะก็แล้วแต่สีที่แบบคู่กับสโลงนะสโลงผ้าสิ้นอ้าวผ้าสิ้นผ้าสิ้นเนี่ยภาษาพม่าเรียกว่าทําเมงค่ะทําเมงนะคะผ้าสิ้นก็คือทําเมงมีแบบหลายก็หลายแบบเหมือนกันนะคะผ้าปาติกก็มีบ้านนะก็เราเรียกว่าทั้งหมดนี้เราเรียกว่าทําเมงค่ะนะทําเมงก็เสื้อก็คือเราเรียกว่าอิงจีเหมือนกัน

นะอินจีนะต่อไปก็คือคุณผู้หญิงพม่าเนี่ยเราต้องมาเวลาไปงานไปอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้ผ้าพันคอที่แบบคล้องไว้ที่คอนะฮะอันนี้เราเรียกว่าปาวาค่ะปาวานะฮะปาวาอันนี้ก็คุณผู้หญิงท่านไหนก็ใส่กันแบบจะได้เข้ากับชุดหลายๆสีนะฮะคล้องที่คอนะฮะก็ยาวประมาณที่แบบไม่ถึงหัวเข่านะฮะก็อันนี้ก็คือเราเรียกว่าปาวานะคะก็ถ้าหาว่าเป็นกลมหรือว่าเป็น เวลาแต่งลำการหรือว่ามีช่วงสงกรานต์เนี่ยพวกเขามีงานต่างๆที่แบบมาช่วยกันบ้างงานวัดบ้านอะไรบ้างเนี่ยผู้สาวๆแต่งกันแบบชุดยูนิฟอร์มไปเลยนะฮะแบบสีเดียวกันไปเลยก็มีเอาน้องๆผู้ชายก็เหมือนแบบลายเดียวกันอะไรพวกเนี้ยนะแต่งกันแบบนี้แล้วก็แล้วเขาก็เลยไปช่วยกันจะได้เห็นว่าอ๋อกรมเนี่ยเขามาช่วยงานนะอะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะก็หลายแบบกรมที่แบบทำการแบบนี้อยู่สมัยนี้นะคะก็เวลาเราไปที่ประชุมหรือว่าไปที่แบบงานต่างๆ งานเลี้ยงอะไรพวกนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่านไหนที่แบบข้าราชการก็คือเขาใส่การแบบช่วงตอนเช้าเนี่ยเสื้อกุ้ยเหงเนี่ยสีขาวหรือว่าสีครีมค่ะนะคะก็เราเรียกว่าไต้โป่งนะฮะแต่ตรงอาหารข้ามมีงานแบบอาหารอะไรพวกนี้ก็คือผู้ใหญ่ท่านไหนก็คือใส่ชุดไต้โป่งเนี่ยเป็นสีดำหรือว่าสีเทาๆนะคะอันนี้ก็คือแบบประจำชาติของพวกเราชุดพม่าเนี่ยเราเรียกว่าเมียนมาวุโซนะฮะเมียนมาวุโซถ้าหากว่าเราอยากจะดูการแต่งกายของคนพม่าเนี่ยเป็นยังไงก็เราก็มาดูต่อที่สนทนากันนะคะ

0: ဆရာမမိမိရှင်ဒီညတက္ကသိုလ်မှာညစာစားပွဲရှိလို့သမီးဒီလိုဝတ်လို့ရသလား
1: ။ဩရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီအစကဒီလိုမလုပ်ရဘူး။ဒီအစကိုခေါင်းမှာပေါင်းလိုက
0: ်။အခုတော့ပြောပြတာအရန်ကျေစုတင်ပါတယ်
1: ။ရပါတယ်ပြောရှင်တဲ့ညစာစားပွဲဖြစ်ပါစေနော
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ
2: ใครที่ได้ไปพม่าจะเห็นภาพของผู้คนปะแป้งบนใบหน้าเป็นลวดลายต่างๆนั้นคือเขาประทินผิวด้วยธนาคารนั่นเองค่ะธนาคาเป็นแป้งที่ชาวพม่าโดยเฉพาะสาวๆใช้ผลัดหน้าทาตัวช่วยบำรุงรักษาผิวพรรณให้นวลเนียนขาวผ่องปกป้องผิวจากแสงแดดให้ความรู้สึกเย็นสบายผิวแก้ผดผื่นคันและรักษาสิวมีหลักฐานพบว่าสาวพม่ามีการใช้ธนาคามานานกว่า200ปีแล้วปัจจุบันนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาที่ได้เดินทางไปพม่าก็มักจะซื้อธนาคากลับไปเป็นของฝากเนื่องจากราคาไม่แพงและหวังจะมีผิวสวยๆอย่างสาวพม่าสมกับคำกล่าวที่ว่าผิวพม่าในตาแขกซึ่งมีทั้งแบบโบราณคือฝนจากไม้โดยตรงและแบบสำเร็จรูปทำเป็นผงเป็นก้อนสะดวกแก่การพกพาอีกด้วย
3: แม่วันนี้น้องนันเตรียมตัวไปงานเลี้ยงด้วยชุดประจำชาติเลยนะครับคงจะต้องสวยมากๆเลยทีเดียวเครื่องแต่งกายของพม่าถือได้ว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์และแสดงถึงวิถีวัฒนธรรมของพม่าได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเราคนไทยหากมีโอกาสเหมาะก็น่าจะลองแต่งชุดไทยประยุกต์ไปออกงานกันบ้างเพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยภาษาพม่ายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอีกมากมายนะครับอย่างน้อยเพื่อให้สื่อสารกันได้อย่าพลาดชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: Can you cook? Do you like to cook? I enjoy cooking a lot. My favorite dish is pancakes. I make pancakes all the time. I probably make pancakes for breakfast at least once or twice a week. So here is a simple pancake recipe. First, add some milk, a cup of flour, and one egg into a bowl. Then add a pinch of salt and give it a good whisk. After that, rub a little butter on a pan and pour the pancake mix onto the pan in the size that you wish and cook at medium heat. Once bubbles form and burst at the top, it's time to flip it. Let it cook for another 2 minutes and that's it. You have a nice fluffy pancake ready to be eaten with syrup or honey and maybe some strawberries. A recipe should include some of the following information: the name of the dish, a list of ingredients with the exact quantity of each ingredient, and the description of the preparation process. For example, a list of ingredients for my pancake recipe includes a cup of milk, a cup of flour, one egg, a pinch of salt, and some butter. When writing a recipe or instructions, use the imperative or base form of a verb. To help make the order of the cooking instructions more clear, you can use words such as first, next, then, after that, and so on. Now is a good time to look at some common cooking verbs. Cut, stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking!
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: บนพื้นแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษา

0: อาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

โลกเอียงเอียงที่เปลี่ยนวันคืนด้วยการหมุนรอบตัวเองเปลี่ยนฤดูกาลด้วยการหมุนรอบดวงอาทิตย์ทำให้พื้นผิวในแต่ละส่วนบนโลกมีภูมิอากาศที่แตกต่างกันในช่วงเดือนที่ทีมงานของเราติดมรสุมอยู่ในโซนเขตร้อนทำให้แผนการเดินทางของเราย้ายไปเหนือเส้นศูนย์สูตรไปไกลถึงเขตอบอุ่นที่เวลานี้พื้นผิวกำลังโน้มเอียงรับแสงแดดให้ทุ่งหญ้าและป่าสนในไซบีเรียได้สะสมอาหารไว้รับมือกับความหนาวเย็นที่จะมาถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าพื้นที่รอบทะเลสาบไบคาลเปรียบดังโป่งกลางป่าที่อุดมด้วยทรัพย์มีค่าต่อการดำรงชีวิตเรียกความสนใจให้คนหลากชนเผ่ามาปักหลักอยู่อาศัยเพียงแค่ข้ามผืนน้ำไบคาลเราก็จะพบว่าคนจากสองฝากฝั่งนั้นแตกต่างกันด้วยวัฒนธรรมความเชื่อศรัทธาของตนที่ติดตัวมาจากต้นสายบรรพบุรุษที่มากันคนละทิศละทางหรือแม้แต่การเข้ามาของคนแปลกหน้าที่เข้ามาครอบงำวิถีผู้คนโดยวางอำนาจบาดใหญ่เราจะพาคุณออกไปตามหาเรื่องราวของชาวบูเลียตและกลุ่มคนความเชื่อเก่าที่อาศัยอยู่สองฝากฝั่งทะเลสาบไบคาลที่ได้โอบล้อมมิตรภาพบนความแตกต่างไว้ดุจดั่งโอเอซิสแห่งความสุขที่คุณสามารถสัมผัสได้ในทริปนี้ครับ

บูริยะคนรัสเซียเลือดมองโกด้านทิศตะวันตกของทะเลสาบไบคาวในเขตปกครองอิร์คุตสก์โอบลาสต์หนึ่งในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในไซบีเรียกลุ่มชาติพันธุ์สลาวิกหรือชาวรัสเซียยังคงเป็นประชากรส่วนใหญ่ด้วยจำนวนประชากรกว่า 2,500,000 คนพวกเขาเหล่านี้อพยพมาจากทางทิศตะวันตกในขณะที่ชาวบูเรียตตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้มาก่อนศตวรรษที่12กลับมีจำนวนเพียง 5% คงจะมองเห็นภาพของการก้าวกระโดดของจำนวนประชากรที่หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้จนเปลี่ยนโฉมให้ชุมชนของชาวบูเรียตกระจุกตัวเป็นแค่จุดเล็กๆกลางเมืองใหญ่ที่หมู่บ้านอุสโอดาในอุสโอดินสกีทีมงาน Spirit of Asia ได้รับการเชื้อเชิญจากเจ้าบ้านชาวบูเรียตแต่ในฐานะที่เป็นนักเดินทางจากต่างถิ่นการก้าวเข้าไปในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวบูเรียตที่ยึดมั่นต่อกฎธรรมชาติเรื่องพูดผีวิญญาณพวกเราจึงต้องผ่านพิธีชำระล้างตามขนบของชาวบูเรียตกันเสียก่อน

เวียดร้องสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนและส่วนใหญ่มักจะมีความหมายเกี่ยวกับม้าเพื่อนยากสี่ขาที่อยู่เคียงข้างบรรพบุรุษนำพาพวกเขาเดินทางไปทั่วผืนทุ่งหญ้ากว้าง

คนที่นี่บอกกับเราว่าการขับร้องของชาวบุเรียตจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือพวกเขาสามารถร้องหลายเสียงได้ภายในครั้งเดียวชาวบุเรียตถือว่าการร้องที่ดีนั้นในเสียงเดียวจะต้องมีเสียงหำสั่นๆและทนเสียงพิเศษร้อยเรียงสลับกับเสียงหลักไปในขณะร้องซึ่งการร้องเหล่านี้ล้วนถูกเปล่งออกมาจากลำคอที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและพรสวรรค์

0: ศูนย์วัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์เก็บรวบรวมมรดกชนเผ่าที่ใกล้จะสูญหายโดยมีชาวบูเรียตต่างรุ่นต่างวัยทำกิจกรรมร่วมกันในการปลุกชีวิตและวิญญาณของบรรพบุรุษผ่านศิลปะการแสดงที่ย้ำเตือนให้คนภายนอกรู้ว่าพวกเขาไม่ใช่เป็นคนไร้ราก
1: под названием шанса. Как вы обратите внимание, дека обтянута змеиной кожей. И она дает инструменту уникальный тембр. Второй инструмент на подставке это йоучин. Струнно-ударный инструмент. По диапазону может заменить рояль, фортепиано. Третий инструмент – это хучир. Тоже имеет уникальное.
0: จบจากการแสดงดนตรีบุรุษแห่งอาชาได้เผยให้เห็นความเป็นสายเลือดนักสู้ในเกมแข่งขันมวยปล้ำที่จัดขึ้นในวาระโอกาสพิเศษเช่นในช่วงงานปีใหม่เราจะเห็นพวกผู้ชายออกมายืดเส้นยืดสายโชว์เรือนร่างที่กำยำท่าทางเคลื่อนไหวราวกับสัตว์นักล่าที่จะทำให้คู่ต่อสู้ขวัญหนีดีฟอร์ชาบูเรียตถือสัญชาติรัสเซียมาตั้งแต่กำเนิดแต่รากเหง้าที่มานั้นพวกเขาคือลูกหลานของเจงกิสข่านเป็นหนึ่งในชนเผ่าย่อยที่เคยเร่ร่อนอยู่กับธรรมชาติมีผืนฟ้าเป็นจิตวิญญาณและเติบโตมาพร้อมกับฝูงสัตว์ที่เขาเลี้ยงหากย้อนกลับไปในสมัยของจักรวรรดิมองโกชาบูเรียตใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่บนทุ่งหญ้ารอบๆทะเลสาบไบคาลแต่หลังจากรัสเซียสามารถรวมไซบีเรียได้สำเร็จพวกเขาก็กระจัดกระจายกันไปส่วนใหญ่ก็จะแยกย้ายไปอาศัยอยู่ใกล้พรมแดนทางทิศตะวันออกของทะเลสาบอันได้แก่สาธารณรัฐบูเรียเทียและดินแดนซาไบคันสกี้และมีไม่น้อยที่เดินทางไปตั้งรกรากทางทิศตะวันตกในเอร์กุสโอบลาสต์ซึ่งพวกเขาก็ยังคงนับถือวิญญาณตามธรรมชาติและมีชามานเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของกลุ่มความหวาดกลัวต่อธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดาได้ทำให้ปัจจุบันยังคงมีพิธีกรรมต่างๆปรากฏอยู่ในหมู่ชนชาบูเรียตแต่นั่นก็ไม่ได้น่ากลัวเท่ากับการที่ครั้งหนึ่งครอบครัวของชามานในไซบีเรียได้ถูกรัฐบาลโซเวียตกวาดล้าง

พื่อขจัดลัทธินอกคอกในยุคหนึ่งที่สิทธิเสรีภาพถูกจำกัดอดีตอันขมขื่นยังฝังอยู่ในห้วงความรู้สึกของพวกเขาบางคนก็ต้องหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลภายหลังเมื่อบางครอบครัวกลับมาอยู่ในเมืองชามานบางคนก็ยังคงเก็บงำความลี้ลับของชามานไว้กับตัวสังคมเปลี่ยนแต่สำหรับบางคนก็ยังคงอาศัยความเชื่อนี้เป็นกำลังใจสู้ชีวิตอุกซี่ชามานชาบูเรียตกลายเป็นสื่อกลางให้ผู้อ่อนแอได้เข้าใกล้จิตวิญญาณในธรรมชาติให้พวกเขาได้ต่อสู้กับสิ่งร้ายๆที่เผชิญหน้าอยู่

0: อุกซี่เล่าให้เราฟังว่าคนที่จะมาเป็นชามานได้จะต้องได้รับการสืบทอดมาตามสายเลือดหากครอบครัวไหนมีบรรพบุรุษฟื้นจากความตายหรือรอดตายจากฟ้าผ่าลูกหลานของครอบครัวนั้นก็คือคนที่ธรรมชาติได้คัดเลือกให้มาเป็นชามานรุ่นต่อๆไปและเมื่อมาเป็นชามานพวกเขาก็จะต้องเคารพกฎของธรรมชาติและระลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งรอบตัวล้วนมีจิตวิญญาณซึ่งออกมาจากศูนย์กลางของทะเลสาบไบคาล
1: Po нашим представлениям считается пуповиной земли. И человек в течение своей жизни хотя бы раз должен зарядиться энергией воды, гор, космоса, добрых, хороших наших шаманских традиций, чтобы для него было хорошо, для его детей, внуков, для всех его последователей. Один общий обряд есть. И на Байкале есть такое место,Ну, не место, это Альхон, вот, скажем, остров Альхон. Поклонение этому, есть хозяин, Ижин острова Альхона, и есть Ижин самого Байкала, дух Байкала. И ежегодно все шаманы, которые есть, приезжают на Байкал и кланяются духом Байкала.
0: จากเอียคุสก์โอบลาสต์เราเดินทางอ้อมทะเลสาบไบคาลปราการธรรมชาติที่ทำให้ชาวบูเรียตในไซบีเรียมีความแตกต่างกันด้านทิศตะวันตกที่เราเพิ่งจากมาคือกลุ่มที่ยังคงมีความเชื่อเรื่องพูดผีและวิญญาณแต่ทางด้านทิศตะวันออกหรือสาธารณรัฐบูเรียเทียที่เรากำลังจะไปนั้นชาวบูเรียตที่นั่นนับถือพุทธศาสนาที่เมืองอุลานอูเดเมืองหลวงของสาธารณรัฐบูเรียเทียประชาชนชาวบูเรียตยังคงเป็นพลเมืองหลักดั้งเดิมของที่นี่แม้ว่าทางรถไฟสายทรานไซบีเรียจะพาชาวสลาวิกจำนวนมากจากฝั่งยุโรปเข้ามาตั้งถิ่นฐานจนกลมกลืนไปกับชาวพื้นเมืองแต่หากว่าเราเดินไปรอบๆเราก็จะพบว่าชาวเมืองส่วนใหญ่หน้าตาค่อนข้างไปทางเอเชียมากกว่าพวกเขายังมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของอาหารภาษาวัฒนธรรมและประเพณีอีกหลายๆอย่างโดยเฉพาะการนับถือศาสนาพุทธแบบทิเบตที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา
2: บูเรียตเป็นคนที่มีความเชื่อมโยงกับบูดิสึมตั้งแต่การเกิดของคนจนถึงการตายPotому что когда рождается ребенок, родители приезжают отца, спрашивают про его будущее и какое имя лучше дать, чтобы ему по жизни сопутствовало удача, чтобы у него все было хорошо.

0: от рождения, и даже когда молодые собираются жениться с семьей, то они разрешение берут за отца, не спрашивают дни, когда свадьбу проводить. И тогда еще, когда человек уходит в последний путь, и все это связано с Тацаном, и когда человек уходит в последний путь, лама его провожает, читает молебни, молитвы о хорошем перерождении.
1: จากอีวานคินสกี้ดัสซานเราเดินทางไปยังหมู่บ้านอัสซากัสซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปราว60กิโลเมตรหมู่บ้านอัสซากัสเป็นหนึ่งในหมู่บ้านโบราณของชาวบูเรียตที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่17จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชาวบูเรียตที่นี่มีวิถีชีวิตใกล้เคียงกับบรรพบุรุษชาวบองโกของพวกเขามากพวกเขาเคยใช้ชีวิตเร่ร่อนไปตามทุ่งหญ้าริมทะเลสาบก่อนที่จะอพยพย้ายถิ่นฐานข้ามป่าสนลงมาตามแม่น้ำเซเลนกาและด้วยความที่ทางฝั่งแม่น้ำทางทิศตะวันตกมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าเขามากกว่าชนเผ่าเร่ร่อนกลุ่มนี้จึงมีทรัพยากรเหลือเฟือที่สามารถนำมาสร้างบ้านที่แข็งแรงมั่นคงและลงหลักปักฐานถาวรมาจนถึงปัจจุบัน
2: This village, the name Atsagat, because this valley, Atsagat Valley, and very interesting story. And you know that before nomad people there, they move from one place to another. It was no villages, and after when. Soviet period starts, and that time people they were gathered in one place and in the villages, and that time it was destroyed all Buddhist temples, the same this Atsagat Datsan. And the people who lived around this place, they were gathered in this village, Atsagat village.
1: แม้หมู่บ้านนี้จะมีประชากรอยู่แค่100หลังคาเรือนแต่ที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านชาวบูเรียตไม่กี่แห่งในรัสเซียที่ภาษาบูเรียตยังคงถูกใช้เป็นภาษาหลักในการสื่อสารด้วยความกลัวว่าภาษาและวัฒนธรรมจะเลือนหายไปในกลุ่มคนรุ่นใหม่หมู่บ้านนี้จะมีโรงเรียนประจำที่จัดตั้งขึ้นให้เด็กชาวบูเรียตได้เรียนโดยเฉพาะสำหรับพวกผู้ใหญ่ที่แห่งนี้มีความสำคัญดั่งรากฐานของชุมชนที่พวกเขาพยายามจะสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมต้านกระแสโลกสมัยใหม่เพื่อให้คนรุ่นหลังไม่หลงลืมอดีตที่บรรพบุรุษได้สร้างมา
3: ходим к отцам наши ламы просветители приходят к нам мы с ними общаемся в праздники буддийские праздники хуралы всегда ходим всегда молимся но стараемся привить детям то что заложено у них в семье стараемся привить тоже дальше нести в будущее но у насGосударство светское, да, и в советское время деревня сохранила традиции буддийские, вот сохранила традиции, веру, и всегда, да, ну, и стараемся вот это сохранить и передать.
2: I think it's very good for Buryat people to save Buryat language, because in the country, this is only in the countryside.But in the towns, usually classes, it's mixed with mostly Russian people. And children who study at secondary school at town, they can't to speak Buryat language because from not study Buryat language. And,

0: it's difficult to speak own language because all other children in the class, they are Russians and other nationalities, and so the common language for Buryat and other people, it's Russian.
1: คำกล่าวที่ว่าไม่มีเมืองใดในรัสเซียที่จะสะท้อนความหลากหลายของชาติพันธุ์ได้ดีไปกว่าอุลันอูเดเพราะที่นี่เต็มไปด้วยชาติพันธุ์น้อยใหญ่หลายสิบกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์มองโกลอย่างเช่นชาวบูเรียตซึ่งทำให้เมืองนี้ดูเหมือนเอเชียมากกว่ายุโรปแต่ครั้นนั้นความเป็นยุโรปของเมืองนี้ก็ได้ซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบในหมู่บ้านทบากะไทและบอยชอยคุนาเล่กลุ่มความเชื่อเก่าหรือกลุ่มจารีตเดิมคือชาวคริสต์ที่แยกตัวออกจากศาสนาจักรรัสเซียออร์โธดอกซ์ในช่วงศตวรรษที่17เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปศาสนาจักรของสังฆราชนิคอนความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า100ปีทำให้บรรพบุรุษของพวกเขาต้องหลบหนีการจับกลุ่มและอพยพย้ายถิ่นฐานจากโปแลนด์มาอาศัยอยู่ในไซบีเรียแห่งนี
0: And they cross two. You see these old icons. All they mention two finger. They cross themselves two finger. Mm-hmm. They say, but they were changed into the three. And дальше.
2: Must change this.
0: This hair. All believers never cut before, not there, not cut. But you remember, Peter the Great wasn't without hair, and so. Так еще что было?
2: Мы когда крестим, волос погружаем.
0: And the main, of course, it was when the before. The child was crossed, they put the whole body into the water.
2: Mm-hmm.
0: Or the child or somebody, the whole water. But now you only can drop a few cent water for the child and for other people. This is a big change.
1: ที่หมู่บ้านบอชอยคุนาเล่เวลานี้ชาวบ้านได้เตรียมอาหารมื้อค่ำที่คุ้นรสดนตรีบรรเลงที่คุ้นหูแต่สำหรับแขกผู้มาเยือนกลับเป็นงานเลี้ยงร่ำลาที่มีมิตรภาพเป็นคำสัญญาว่าเราจะได้พบกันอีกเมื่อเรากลับไปงานเลี้ยงแบบนี้อาจถูกจัดขึ้นในทุกครั้งที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเยือนสิ่งหนึ่งที่เราอยากภาวนาให้คงอยู่คือการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมด้วยจิตสำนึกมากกว่าการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวแน่นอนว่าพวกเขาจำเป็นต้องหาวิธีในการทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์แต่ต้องทำให้อยู่รอดดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขตามวิถีทางตนบัดนี้ชาบูเรียตผู้สื่อสารกับธรรมชาติกำลังพาตัวเองสื่อสารกับโลกภายนอกควบคู่กันไปภาพของชามานในรุ่นต่อๆไปจะเลือกสื่อสารกับสิ่งใดมากกว่ากันบูเรียตรุ่นหลังเท่านั้นที่จะตอบคุณได้

0: Being able to describe a chart or a table is an important skill to have. Today, we're going to look at how to explain percentages in a pie chart. The pie chart shows the results of the survey in which the students in Mr. Clark's English 1 class were asked about the types of movies they like to watch. The students who participated in this survey mentioned 5 types of movies, which are comedy, action, drama, horror, and sci-fi. From the pie chart, it is clear that the majority of the students in this class enjoy watching comedies and action movies, with only a 5% difference between the two. Nearly a third of the survey participants prefer to watch comedies. 30% like to watch action movies. Sci-fi is third in terms of popularity, accounting for 15% of the participants' favorite types of movies. An equal percentage of students, at 10% each, like to watch drama and horror movies. In conclusion, since comedies and action movies are the most popular types of movies, it is clear that participants like to watch movies that are not too serious or scary. As you can see, a pie chart illustrates how two different parts make up a whole. The best way to present your data in a pie chart is to compare the categories to each other. Let's look at a few tips for describing a pie chart. Start by telling the readers what the pie chart is about. Explain what the different sections in the pie chart represent. Discuss the main ideas shown in the chart. Include a conclusion at the end where you emphasize your key findings.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching! Bye-bye!
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary。
1: ผมปล่อยให้ชีวิตเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันชีวิตที่มีแต่งานชีวิตที่เร่งรีบไปตามเงื่อนไขของเวลาชีวิตที่หมุนไปตามกติกาที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนกำหนดนานแค่ไหนแล้วครับที่ผมไม่ได้เคลื่อนที่ไปช้าๆไปอย่างอิสระนานจนผมเกือบลืมไปแล้วว่าผมเคยขี่จักรยานนานจนเกือบลืมไปแล้วว่าความรู้สึกที่ได้ขี่จักรยานในกลุ่มเพื่อนๆตอนเล็กๆมันเป็นยังไง
2: ก็ทั้งมันทั้งเสียวอะ
3: มันก็ตื่นเต้นมันก็ล้มมั้ง
4: มันก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าล้มก็ต้องขี่คือว่าอยากขี่ให้เป็นนะครับ
5: ก็รู้สึกเหมือนกับชิลๆครับขับไปดูวิวไปมันสบายพี่เย็น
6: สนุกครับขี่ขึ้นลูกระนาดไปตามหมู่บ้านครับสนุก
7: เหมือนที่สาก
8: สนุกครับมันก็ให้ออกกำลังกายเลย
9: อ๋อครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนรถจักรยานลูกสาว
10: ผมปกติผมไม่ค่อยได้ฝันเพราะว่าทำงานด้านนี้อยู่ก็มันไม่มีเวลา
11: ทุกวันใช้จักรยานทุกวันดีทำให้ร่างกายดีด้วย
1: ยิ่งโตขึ้นเราก็เปลี่ยนไปหาสิ่งที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วกว่าสะดวกสบายกว่าหรูหรากว่าแต่ผมว่าคงไม่มีใครลืมความสุขที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆจากพาหนะ2ล้อคันเก่าและ2ขาของเราไปได้หรอครับ
0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary นะครับรายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแนะนำเพื่อนเก่าของผมก่อนเขาคนนี้นะครับมีประวัติที่น่าสนใจมากเลยนะครับรวมถึงบรรพบุรุษของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับ
1: ย้อนไปในสมัยรัชกาลที่3ช่วงที่เรายังมีสงครามกับยวนอยู่จักรยานคันแรกแบบที่ไม่ต้องใช้เท้าไถไปกับพื้นก็ได้ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสกอตแลนด์ต่อมาในสมัยรัชกาลที่4 2พี่น้องชาวฝรั่งเศสก็ได้พัฒนาจักรยานที่มีบันไดถีบที่ล้อหน้าและมีสายโซ่โยงไปยังเผาล้อหลังจนสำเร็จและคงมีหลายคนนะครับที่รู้ว่าจักรยานเริ่มเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รูปร่างหน้าตาออกจะประหลาดสักหน่อยนะครับเพราะว่าล้อหน้าโตกว่าล้อหลังเรียกว่า Penny Farthing ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นโดยชาวอังกฤษครับแต่เพราะว่าจักรยานแบบ Penny Farthing เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจึงได้มีการออกแบบจักรยานที่ปลอดภัยขึ้นโดยมีล้อหน้าและล้อหลังเท่ากันเหมือนอย่างที่เราเห็นในจักรยานปัจจุบันแหละครับปัจจุบันมีจักรยานในโลกมากกว่า 1,000 ล้านคันจักรยานนับเป็นยานพาหนะที่สำคัญมากในอดีตและน่าจะยังมีความสำคัญยิ่งขึ้นในอนาคตเพราะเป็นพาหนะที่ไม่ต้องอาศัยเชื้อเพลิงและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
0: จักรยานเนี่ยตั้งแต่เล็กๆแล้วเนี่ยเป็นพาหนะอย่างเดียวที่เราสามารถที่จะใช้ออกไปเผชิญโลกกว้างได้มันก็จะเป็นพาหนะที่เราใช้เพื่อไปบ้านเพื่อนไปเล่นเกมไปซื้อของให้พ่อแม่ผมจำได้เลยว่าจักรยานคันแรกก็เป็นจักรยาน BMX พ่อเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยก็มี BMX ยกให้พ่อแล้วพ่อก็เอามาให้ผมผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าคนที่ชื่อปีดานะครับที่พ่อพูดถึงเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมเลยนะครับถ้าพูดถึงเพื่อนๆที่ปั่นจักรยานด้วยกันนะครับก็จริงๆแล้วมีตั้งแต่สมัยประถมเลยนะครับแต่ว่าที่จะปั่นด้วยกันบ่อยๆที่เป็นเรื่องเวลาหลังจากที่กลับมาปั่นจริงจังนะครับก็จะมีเพื่อนที่มหาลัยครับผมก็ปั่นจักรยานไปมหาลัยจากบ้านไป A-back ก็ประมาณ9กิโลถึง10กิโลก็มีเพื่อนๆหลายคนที่เห็นแล้วก็อยากจะปั่นกับเราก็หันมาปั่นด้วยกันก็นัดกันเสาร์อาทิตย์หรือว่านัดกันไปทำกิจกรรมต่างๆหลังจากนั้นก็จะมีเพื่อนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรากลับมาชวนเพื่อนมาปั่นจักรยานอีกครั้งดีกว่าครับวันนี้ว่างไหมจะปั่นจักรยานกันหน่อยนะปั่นจักรยานกันไหมเอาอยู่ไหนเนี่ยเอาภูเก็ตเหรอแค่นี้นะ
12: ว่างไหม
0: จะปั่นจักรยานกัน
12: ได้เลยตอนนี้เลย
0: โอเค
13: อ
1: ักรยานที่ใช้กันอยู่มีหลายประเภทครับลองมาทำความรู้จักกับจักรยานประเภทต่างๆกันดูดีกว่าครับจักรยานแม่บ้านหรือว่าจักรยานจ่ายกับข้าวมักจะขายแบบสำเร็จรูปมีอุปกรณ์จำเป็นครบถ้วนนะครับพร้อมใช้งานราคาถูกแล้วก็หาซื้อได้ทั่วไปไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยครับซ่อมก็ไม่ยากครับจักรยานเสือภูเขาเป็นจักรยานที่ออกแบบสำหรับขี่ขึ้นลงเขาโดยเฉพาะมีโครงสร้างแข็งแรงเกาะพื้นถนนได้ดีแถมยังใช้เป็นจักรยานท่องเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เป็นจักรยานอเนกประสงค์ก็ได้ครับจักรยานแบบเสือหมอบที่เราเห็นนักกีฬาใช้กันนะครับในการแข่งขันทั่วไปมีน้ำหนักเบามากใช้เป็นจักรยานออกกำลังกายได้หรือว่าจะใช้เป็นจักรยานสำหรับขี่ท่องเที่ยวก็ได้ครับแต่ว่าเหมาะสำหรับขี่บนทางเรียบเท่านั้นนะครับจักรยาน BMX มาจากคำว่า bicycle motocross หรือว่าเรียกว่าจักรยานวิบากจักรยานผาดโผนเหมาะสำหรับขี่เล่นออกกำลังกายหรือเพื่อการแข่งขันครับจักรยานอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับคือจักรยาน Fix Gear ต้นกำเนิดมาจากจักรยานประเภทลู่ที่ใช้แข่งในเวโลโดรมสิ่งที่ทำให้ Fix Gear แตกต่างไปจากจักรยานประเภทอื่นๆนะครับคือมีเพียงแค่เกียร์เดียวแล้วก็ไม่มีเบรกเลยครับดูแลรักษาง่ายมากแข็งแรงทนทานแต่ก็มีอันตรายมากกว่าจักรยานทั่วไปนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางในเมืองขับรถยนต์ต่อรถไฟฟ้าและอยากจะต่อด้วยจักรยานจักรยานพับก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากเลยนะครับจักรยานแบบพับได้ส่วนใหญ่มีน้ำหนักเบามีขนาดเล็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าใส่รถไว้สำหรับไปออกกำลังกายได้อย่างสะดวกสบายครับและสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างจังหวัดตอนนี้เราสามารถเอาจักรยานพับขึ้นรถไฟไทยได้โดยไม่เสียค่าระวางด้วยครับ
13: สวัสดีครับสวัสดีครับ
14: ช้าเนี่ยช้าเนี่ย
13: แหมก็นิดนึงครับพี่บ้านไกลเวลาน้อย
14: โอ้โหด่วนๆด่วนๆเลย
13: โอ้โหมาอยู่กันครบหน้าเลยนะครับไม่ได้เจอกันตั้งนาน
14: เล่นไงชัวร์ปั่นเนี่ยวันนี
13: ้พอดีเห็นน้องเขาจอดอยู่เฉยๆครับคิดถึงเลยอยากจะเอาออกมาปั่นเล่น
14: วันนี้เราจะไปไหนดีพี่เนี่ย
13: เดี๋ยวเราไปดูกองขยะกัน
14: กองขยะแรงกินเนี่ย
13: คือเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นกองขยะที่แบบว่าส่งกลิ่นเหม็นน่ารำคาญแต่ตอนนี้เขาปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะเรียบร้อยแล้ว
14: น่าสนใจพี่น่าสนใจไปยัง
13: ไปเลย
14: ได้พี่นำเลยครับ
13: ไม่ได้ขี่จริงๆไม่ได้ขี่เป็นทริปอย่างนี้นานแล้วเนี่ยปกติไปแต่แบบเสือหมอบขี่แบบบ้าพลังอ่ะขี่แบบไม่ลืมหูลืมตาไม่คุยกับใครอ่ะซามูไรสายเดียวแต่เดี๋ยวนี้มองโลกอีกแบบนึงนะเมื่อก่อนจะมองโลกเนกาทีฟแบบว่าทำไมไม่ทำอย่างนู้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมรัฐบาลไม่ช่วยอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็มีความสุขกับแค่นี้พอละไม่ไปหวังไม่ไปคิดไม่ไปอะไรเราก็แฮปปี้ของเรารถติดก็ช่างมันปั่นจักรยาน

ูนย์กีฬารามอินทราเดิมชื่อว่าสวนภูเขารามอินทรามีพื้นที่59ไร่36ตารางวาตั้งอยู่บนถนนรามอินทราซอย5เขตบางเขนกรุงเทพมหานครเดิมเป็นที่ตั้งของโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยรามอินทราเป็นที่ทิ้งขยะกองสูงเป็นภูเขาเพื่อทิ้งขยะให้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นปุ๋ยแล้วจึงนำมา

ทำปุ๋ยอินทรีย์เมื่อโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยยกเลิกไปสำนักสวัสดิการสังคมจึงได้เข้ามาดูแลและเริ่มปลูกต้นไม้เมื่อปีพ.ศ. 2535ทำให้ร่มรื่นดูสวยงามแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในปีพ.ศ. 2546ได้จัดตั้งสถานที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์

0: ความเจริญของเมืองการใช้สอยความสิ้นเปลืองที่พวกเราทุกคนโยนมาลงไปแล้วเราก็พยายามแก้ตัวด้วยการปลูกต้นไม้สร้างสวนสาธารณะขึ้นทดแทนที่คงจะดีกว่านั้นนะครับถ้าเราใช้ให้น้อยลงทิ้งให้น้อยลงก่อนที่แม้แต่ต้นไม้ก็โตไม่ได้บนโลกใบนี
1: ้นี่เลยตรงนี้เลยที่บอกว่าเป็นกองขยะเป็นภูเขาเนี่ยเห็นไหม
2: ไม่นะพี่สดชื่นเลยเนี่ยอากาศก็ดีนี่เรากำลัง
1: แต่ผมว่ามันเหม็นเหมือนกันนะ
2: ไอ้กลิ่นนี่คงของเรากันเองแล้วล่ะครับ
1: เย็นสบายนะตรงเนี้ย
3: จริงๆมันรู้สึกว่าเห็นความแตกต่างจริงๆช
1: ั
3: ดเจนมาก
1: เข้ามา
3: จริงๆนี่เรากำลังยืนอยู่บนกองขยะเนี่ย
1: ถูกต้องทำไมถึงมาปั่นจักรยานอ่ะคิดไงพี
3: ่คือจริงๆแล้วมันเราอยากได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะเด็กๆเราก็เคยขี่จักรยาน BMX คันเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดขี่โอ้สนุกสนานอะไรเงี้ยก็เป็นข้ออ้างออกจากบ้านอะไรเงี้ยเห็นโลกใหญ่ขึ้นเด็กๆถ้ามีจักรยานผมว่ารู้สึกแทบทุกคนอ่ะยิ่งเด็กผู้ชายนะแล้วก็เลิกใช้ไปแต่ไม่ได้คิดว่ามันเพลินๆอีกต่อไปเพราะวัยมันพอเริ่มโตเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็เรียนหนังสืออ่านหนังสือตั้งใจเรียน
1: ดูดีมากเลยพี
3: ่แล้วก็กลับมาขี่ตอนเริ่มทำงานเริ่มแบบเฮ้ยเห็นแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้จักรยานมันมีโชคด้วยถ้าถามนะคนที่ขี่จักรยานไม่มีใครมีจักรยานคันเดียวหรอกที่บ้านมีจักรยานกี่คันครับ
4: 8คันครับ
1: ขี่กันกี่คน
4: โอ้4คน
1: ฮะอ๋อ4คนคนละเรียกว่าคนละ2คัน
4: ใช่แต่ของผมอ่ะ3คัน
3: ผมมีจักรยานครึ่งโหลผมมีจักรยาน6คัน
1: 6คันเคยไปคอนโดพี่โจ๊กคอนโดก็มีอยู่แค่เนี้ยไอ้จักรยานมันจอดเต็มไปหมดเลย
5: มีที่ก็มีอยู่ในทุกห้องไง
1: ห้องที่ใช้อยู่อาศัยเนี่ยมันก็แบบไม่ได้ใหญ่เลย
3: พื้นที่ใช้อยู่อาศัยเท่านี้ไม่เราก็พยายามหาข้ออ้างให้ตัวเองก็แบบเฮ้ยไม่ใช่คันนี้มันเอาไว้ขี่ลงเขาดาวฮิลอันนี้ไม่ขี่ขึ้นเขา
1: ขี่ขึ้นเขา
4: แยกประเภทชัด
1: เจนใช่แล้วจะเอาไปสองคัน
3: เอาไปสองคันแล้วก็ขี่ไอ้คันที่ขึ้นเขาแล้วก็แบกไอ้คันที่ลงเขาไว้ข้างหลังขี่ขึ้นไปก่อน
1: ปัจจุบันมีอยู่สองคันแต่ก่อนหน้านี้มีเก้า
3: ช่วงพีคของชีวิต
1: ช่วงพีคเนี่ยมีเก้าคันแต่ปัจจุบันมีอยู่แค่สองคันเพราะว่าอย่างเวลาเพื่อนๆบางคนไม่มีอยากจะปั่นอะไรเงี้ยเราก็แบบอ่ะแบบยกให้อะไรเงี้ยแล้วเราดูแลไม่ทั่วถึงเรารู้สึกผิด
6: แต่มันไม่เหมือนกับการมีแฟนนะ
3: จักรยานเนี่ยมี 8-9 คันนี่ไม่มีคันไหนบ่นนะ
1: มันไม่เรียกร้อง
3: ไม่มีเรียกร้อง
1: ข้อดีของการใช้จักรยานที่เราเห็นเนี่ย
7: ก็คือลดโลกร้อนน้ำมันเนี่ยไม่ต้องใช้นะฮะแรงอย่างเดียวก๊าซพิษที่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ไม่มี
1: มีแต่กินเต่าก
7: ินเต่าอย่างเดียวมันคงไม่เป็นอะไรทำอันตรายใครได
3: ้จริงเหรอจริงเหรอข้อดีที่เห็นจริงๆผมเห็นด้วยพี่ป้อมนะผมเป็นคนไม่ใช้รถน้อยมากใช้รถ
1: พี่โจมีรถมั้ย
3: ไม่มีขายทิ้งไปแล้วพอกันทีชีวิตนี้ไม่ชอบรถติดอ่ะเป็นคนไม่ชอบรถติดขายรถแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะซื้อมันกลับมาอีกจักรยานเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เป็นกีฬาที่เล่นง่ายมากเลยคือเราไม่ต้องง้อเพื่อนคันเดียวก็ไปได้
4: ใช่
3: แล้วก็คือจริงๆอุปกรณ์ไม่เยอะหรอกไม่ต้องแต่งแบบถุงมือชุดเกราะกาดแข้งไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เพ
1: ราะมีรองเท้าผ้าใบสักคู่นึงก็ไปได้ละ
3: ผมเห็นรองเท้าแตะก็มีคันคนทำมาแล้วไม่แล้วมันคือเราคว้ารถปุ๊บเราออกจากบ้านนี่คือเราเล่นกีฬาตั้งแต่โมเมนต์แรกที่เราล็อกประตูบ้านแล้วเราเข็นรถออกจากบ้านแล้วอะ
1: พูดถึงรถดีกว่าพี่วันนี้พ่อเมารถอะไรมายังไงครับ
7: อ๋อของผมคันนี้ครับ
1: ฟิกเกียร์นี่คือสังเกตง่ายๆว่าจะไม่มีเกียร์ถูกไหมฮะ
7: ใช
3: ่หนึ่งคือไม่มีเกียร์สองคือเกียร์ถูกล็อกตามชื่อเลย
1: คือรถคนจนอะตังซื้อเกียร์ไม่มี
7: ไม่มีเบรก
3: ก็ไม่มี
1: เบรกก็ไม่มีเกียร์ก็ไม่มีขาตั้งไม่มีไม่มีอะไรเลย
3: ไม่มีอะไรงั้น
7: คือจริงๆรถประเภทนี้เริ่มแรกมันจะมาจากรถที่แข่งในลู่ครับ
8: เวโรโดม
7: ครับอันนี้ช่วงนี้กำลังได้รับความนิยมเอามาขี่บนถนนกัน
4: กลายมาเป็นรถในเมือง
7: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆแล้วรถที่ไม่มีอะไรแบบนี้กลับกลายเป็นแพงสุดเลยนะ
9: ผมขี่จักรยานมาก่อนที่จะฟิกเกียร์จะฮิตนะครับคลาสสิกอ่ะไม่ได้แบบเป็นรถแฟชั่นนะครับเพราะนั้นผมว่ามันเก็บไว้ได้จนถึงแบบจนผม5ปี10ปี20ปีผมว่ามันก็คงจะไม่ล้าสมัยอ
1: ่
9: ะ
1: อันนี้ก็คือ mountain
4: bike
1: นะฮะแต่ว่าแยกย่อยเป็นประเภท dirt
4: street dirt
1: street dirt
3: ก็คือวิ่งบนถนนด้วยแล้วก็ใช้กระโดด
4: ในส

0: ทำไมถึงเรียกว่าเดิร์ทอ่ะมันต่างอะไรกับมอเตอร์ไบค
1: ์คือมันเป็นรถที่ใช้เล่นในสนามไว้โดดเนินเล่นท่าเหมือนมอเตอร์คอร์สอย่างเงี้ย
2: เป็นเกียร์เดียวครับแต่ว่าอันนี้จะต่างจากของพี่ป้อมก็คือเห็นว่ามันฟรีได้แล้วก็
0: เบรก
2: มีเบรกมีตังค
0: ์
2: คนมีสกุลลุนชาติมีปัญญาซื้อเบรกแต่ยังไม่มีปัญญาซื้อเกียร์ก็คือจริงๆมันพวกนี้มันจะโลเมนเทนแนนซ์มากเลยครับเราไม่ต้องบำรุงรักษาอะไรมาก
3: มันเหมือนเราย้อนกลับไปนะจำได้ว่าแบบจังหวะแรกตอนที่ได้กลับมาขี่จักรยานมันเหมือนแบบเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแบบทุกอย่างมันใหม่ไปหมดเลยแบบเฮ้ยมันความรู้สึกนั้นมันกลับมาอธิบายไม่ถูกแต่รู้ว่ามันกลับมา
0: ก็อันนี้ก็จะเป็นรถเดิร์ทก็คือจะเป็นประเภทเดียวกันกับคันนี
1: ้
0: เป็นเดิร์ทเหมือนกัน
2: อันนี้กี่ปีแล้วนะครับ
0: คันนี้ประมาณ10กว่าปีแล้วนะ
2: หล่อมาก
0: หล่อมากแต่ว่าก็พัฒนามาเรื่อยๆไอ้นู่นหักไอ้นี่พังไอ้นู่นเจ๊ง
2: เบื่อแล้วอันนี้
0: เบื่อมีน้อยส่วนใหญ่จะพัง
1: ผมเป็นรุ่นใหญ่สุดในสายพันธุ์มอเทนไบค์ฮะก็มันคือรถดาวฮิลล์อะฮะหนักครบทุกอย่างฮะแต่ผมชอบสวยขี่สนุก
2: แล้วทำไมบันไดมันคันจิ๋วอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อมันเป็นที่ล็อกกับรองเท้าฮะแต่ผมถนัดมาอย่างนี้มาเพราะผมฝึกขี่ผมก็ใส่คลิปมาตลอดแล้วมันช่วยเรื่องประหยัดแรงได้
0: เรามาลองสลับกันแล้วก็มาปั่นดูซิว่าจากด้านหน้าเนี่ยขึ้นมาบุงเขาลูกเนี้ยใครถึงก่อน
4: น้อย
0: อ่ะห้ามเลือกรถตัวเองนะพี่
2: รถเจ็บ
0: โอเคโอเค
2: ด้วยรถเจ็บได้ด้วย
0: ไปแล้วหนึ่ง
2: เนียนละ
0: อ่ะ
2: ฮ่า
0: สวยละสวย
2: ก็ต้องคันนี้แหละ
0: โอ้โหทั้งนี้ก็ไม่ต้องโอต่อละเพราะว่าเหลือรถไกด
2: ์เหลือรถไกด
0: ์ไกด์ก็ต้องขับพิกเกียร์แล้วล่ะ
2: เปลี่ยน
1: ดีกว่า
0: ห้ามขับรถตัวเองไง
2: ฟิวสุด
3: ได้รถคันนี้เป็นบุญครับดีกว่าครับดาวฮิลล์ฟิกเกียร์เยอะครับพอดูจากสภาพสนามแล้วเราต้องเป็นรถประเภทนี้เท่านั้นครับ
5: ก็คิดถูกแล้วครับที่เลือกคันนี้เบาะก็เตี้ยขี่ง่ายครับเวลาขึ้นเขาเนี่ยมันก็สปินได้ดีโหมันช่างใหญ่และหนักมากเลย
3: แต่ก็ยังดีนะที่ไม่จับได้ฟิกเกียร์ถ้าจับได้ฟิกเกียร์นี่คงหน้ามืดเหมือนกันนะเนี่ย
1: แม่ผมเหนื่อยใจเลยครับกับรถคันนี้ไม่ถนัดมากๆเลยแต่ก็จะพยายามสู้ครับ
2: ไป
1: โอ้โห
2: อี
0: เฮ้ย
2: เฮ้ยใครพับ
0: โอ้โหพลิ้วโอ้ย
5: ผมขี่ตั้งแต่เด็กอะครับจนถึงมัธยมปลายอะผมใช้จักรยานตลอดไม่เคยใช้อย่างอื่นเลยมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีเพราะที่บ้านไม่ซื้อให้เพราะว่าอันตรายก็ใช้จนถึงม.ปลายก็ ไม่ค่อยได้ขี่จักรยานเพราะว่ามาเรียนเข้ามาเรียนที่กรุงเทพทำงานได้สักพักนึงก็เริ่มขี่จักรยานอีกครั้งคือขี่แบบเอาจริงเอาจัง
1: ผมไม่ค่อยได้หยุดขี่เพราะว่าทุกๆคนก็จะแวะมาหาที่บ้านผมเฮ้ยไกด์เราไปขี่กันอีกวันนึงเพื่อนอีกคนนึงว่าเฮ้ยไกด์เราไปขี่กันไม่ปฏิเสธใครเลยว่าเฮ้ยวันนี้ไกด์ไม่ขี่นะไปกันทุกคนสลับกันคนละวันอะไรอย่างเงี้ย
3: มันก็เป็นกีฬาอย่างนึงผมก็เล่นกีฬาอย่างอื่นผมก็ทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ว่าจักรยานก็มีติดบ้านไว้เสมอเหมือนบ่มีกึ่งสำเร็จรูปอะครับอยู่ในบ้านกินไม่กินไม่รู้แต่มีแล้วอุ่นใจ

0: เรียบร้อยนะครับผลการตัดสินออกมาแล้วผู้ชนะของเราพูดถึงกรุงเทพของเราบ้างดีกว่านะจริงๆแล้วคนใช้จักรยานเยอะเนาะเป็นไปได้ไหมที่บอกว่ากรุงเทพของเราเนี่ยจะเป็นเมืองจักรยาน
1: มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรณรงค์ของภาครัฐอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับคนที่ใช้มากกว่าคือจริงๆเอาต่อให้แบบรัฐบาลไม่รณรงค์เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดคนกรุงเทพสัก2ล้าน3ล้านคนใช้จักรยานมันก็เป็นเมืองจักรยานอยู่ดีอ่ะไม่ต้องรณรงค์เลยไม่ต้องแบบสร้างเลนให้ผมไม่ต้องลองถ้าเกิดแบบเราออกมาใช้จักรยานบ่อยๆไม่ต้องถึงขั้นทุกวันก็ได้แล้วมันมีจักรยานสัก100 200คันขับอยู่เลนซ้ายอ่ะมันก็คงไม่มีรถคันไหนผ่ามาขับบี้เราหรอกคือมันขึ้นอยู่กับคนใช้มากกว่าก
0: ลายว่าไง
2: ผมว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้ในตัวเมืองเช่นสาทรเขาก็มีเลนจักรยานมาทำมาให้คือช่วงสาทรจนถึงสวนลุมแล้วก็ทางด้านหลังของสวนลุมก็จะมีทางจักรยานที่เป็นสะพานลอยสีเขียวไปลงถึงสวนเบญจสิริต่อลิงก์ระหว่าง2สวนซึ่งก็ผมเห็นว่าผมก็ได้ใช้อยู่เรื่อยๆนะเส้นทางจักรยานก็ใช้สะดวกดียิ่งเส้นสาทรยิ่งเห็นด้วยเพราะว่ารถเขาไม่ค่อยขับเข้ามาเบียดเราอะฮะก็อยากให้เขาทำเส้นจักรยานเพิ่มขึ้นอีกเยอะๆเพราะว่าเราเป็นคนใช้จักรยาน
0: มันจะได้มีแบบเครือข่ายมันลิงก์ไปได้หลายทาง
2: คนขี่จักรยานจะได้ปลอดภัยด้วยฮะ
0: แฟชั่นมีผลกับการใช้จักรยานไหมครับพี
3: ่แฟชั่นก็มีผลต่อการใช้จักรยานครับเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยเด็กวัยรุ่นก็หันมานิยมจักรยานฟิกเกียร์กันมากขึ้นใครๆก็ต้องฟิกเกียร์กันหมดตอนนี
2: ้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดครับ
3: ใช่มีทุกที่
4: 1ตำบล
0: 1ฟิกเกียร์อะไรครับวันนี้ก็สนุกสนานมากขอบคุณทุกคนเลยที่เรียกได้ว่ามาร่วมสร้างสีสันแล้วก็สนุกสนานกันในวันนี้ยังไงวันหลังเดี๋ยวเรานัดกันปั่นอย่างนี้อีกนะ
2: ได
0: ้ปั่นต่อไปนะครับ
2: ได้คร
0: ับสู้เขาทาเคชิปั่นต่อไปขอบคุณทุกคนครับ
3: ได้ไหมเนี่ย
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาคันนี้ดีกว่าแพงสุดเลยเว้ยกลับบ้านละ
3: อย่าลืมนะเดือนหนึ่งได้ชกหน้าข้างเดียวเองนะ
5: วันนี้ผมมีความสุขจริงๆเลยครับได้ปั่นจักรยานกับเพื่อนๆที่เคยร่วมแก๊งกันตอนเด็กๆนึกย้อนไปแล้วเนี่ยผมยังแปลกใจเลยนะครับว่าผมปล่อยให้จักรยานเนี่ยลดบทบาทลงจากชีวิตของผมไปได้ยังไงแต่เอาเถอะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะทำความรู้จักกับจักรยานคันนี้อีกครั้งแต่ไม่ใช่แค่ในฐานะพาหนะ2ล้อที่จะพาผมไปเที่ยวเล่นแค่สนุกไปวันๆเหมือนตอนเด็กๆนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมเริ่มมองเห็นแล้วนะครับว่าจักรยานมีดีกว่านั้นเชื่อผมไหมครับจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายที่จักรยานคันหนึ่งจะพาเราไปทุกครั้งจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างน้อยก็กับตัวเราเองครับเตรียมจักรยานของคุณให้พร้อมแล้วปั่นไปด้วยกันกับบันทึกหน้าต่อไปของผม Bicycle Diary สวัสดีครับ
1: ตอนที่น้ำมันเริ่มมีราคาสูงขึ้นช่วงแรกๆก่อนที่มันจะชินบาร์เรลละ100เหรียญช่วงนั้นน่ะคนใช้จักรยานอย่างผมเนี่ยผมสังเกตเห็นเลยว่าผมเห็นคนใช้จักรยานเยอะขึ้นแล้วไม่ใช่จักรยานไฮโซนะไม่ใช่แบบเสือหมอบคาร์บอนคันละ150,000ไม่ใช่นะคือจักรยานแบบแม่บ้านน่ะเห็นผลเห็นว่าใช้เลยคือจริงๆต้นทุนมันจักรยานพวกนั้นไม่กี่สตางค์อ่ะคือค่าเติมน้ำมันรถยนต์เดือนนึงอ่ะผมว่าซื้อจักรยานง่ายๆพวกนั้นในห้าง
6: เอาแค่ถังนึงก็พอ
1: ถังนึงอ่ะ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาบันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่ยังไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองที่เบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตาราม

รุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างโดยวันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพดังนี้เวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา 17:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวรรค์ครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 14:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรและคณะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งรวมจำนวน643คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตร่ตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถ

ผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติภูมิศักดิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงมุ่งถ่ายทอดความรู้และทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นไทยสู่สากลองคมนตรีเป็นพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆวันนี้เวลา 9:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอัธพลอัฏฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัญจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการฐานสูงสุดและคณะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะนางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะนายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะนางมีนาสุภาพวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะนางปิยหทัยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางอาทินันท์พีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางเอ็มออนจิระสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะนางดารัตน์วิภาตักกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะนายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนายวศินวรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการ

ฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะนางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยะมูลนิธิและคณะพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยลักษณ์สายใจไทยประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจะทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ซึ่งโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เกิดจากการปฏิบัติจริงมาสังเคราะห์และพัฒนาเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปขยายผลสู่สถานศึกษาและพื้นที่อื่นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะสายอาชีวศึกษาเพื่อนำไปสู่รูปแบบการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะประสบการณ์เมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมีผู้บริหารครูบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิอาสาสมัครจากสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวน63แห่ง167คนเข้าร่วมประชุมสำหรับโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษาสนับสนุนนักเรียนที่ยากจนแต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทานให้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้และสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนสร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียนให้นักเรียนรักครูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการดังกล่าวและพระราชทานพระบรมราโชบายเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการโดยมุ่งเน้นให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้มีงานทำมีอาชีพและให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8วันนี้ที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุกสถานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดยะลารวมจำนวน108คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านวอล์กแรลลี่
กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะหลิ่ง

และชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและเรียนดีรวมจำนวน86คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี22คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย44คนระดับประถมศึกษา19คนและระดับอนุบาล1คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราษฎร์อำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวจำกัดนายจักรพงษ์แตงอ่อนและพร้อมคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์วัดตะตีเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสนวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยะวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดไร่จังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดโนนตาโทนวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนท์วิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเดอะสตรีทรีเทลดีเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัทสุวรรณไพศาลเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทเรลเมดคอมจำกัดครอบครัวยอดเกตและหม่อมหลวงวันวิภาจรูนโรจน์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช

ราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธนารักษ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานคงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธนารักษ์ชมรมรักคุณเท่าฟ้า66บริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือภาคเอกชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองนครพนมธาตุพนมนาแกเรนูนครปลาปากบ้านแพงท่าอุเทนศรีสงครามนาทมนาว่าและโพนสวรรค์สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมจนเกิดอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม74ตำบล500หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 12,694 ครัวเรือนและพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 92,040 ไร่ประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่ๆดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็

0: พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

คาลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ันนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรง

ิปะชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

อันนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตุเตชัยมังคาลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

รชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีชนะของพระพุทธองค์ซึ่งในวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะนางจินตมานวิกาโดยการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเมื่อครั้งอดีตการในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ทำให้ศาสนาต่างๆขาดศาสนิกหรือว่าคนที่

ที่เขาเอาไปนับถือมีจำนวนลดน้อยลงนั่นก็เพราะว่าต่างคนต่างก็เข้าไปถวายความเคารพเข้าไปฟังพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลาภสักการะจึงเกิดขึ้นมากมายพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองใครไปไหนมาไหนก็ถามหาเฉพาะพระพุทธเจ้าถามหาเฉพาะพระสาวกของพระพุทธเจ้าทำให้ศาสนาอื่นนักบวชนอกศาสนารู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายตัวเองเพื่อที่จะทำให้ศาสนาของตนนั้นอ่อนด้อยถอยกำลังลงไปเพราะฉะนั้นจึงพากันคิดหาวิธีการต่างๆในการที่จะทำลายพระพุทธศาสนาแต่การที่จะใช้กำลังเข้าไปห้ำหันเข้าไปทำร้ายนั้นก็เห็นว่าเป็นการไม่สมควรจึงพากันวางแผนด้วยอุบายต่างๆในจำนวนนั้นมีนักบวชคนหนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์เป็นอาจจะเป็นหญิงสาวมีรูปร่างหน้าตาสวยงามชื่อว่านางจินจมานวิกาก็เลยพากันคิดว่าเราจะใช้แผนนี้แหละให้นางจินจมานวิกานี่แหละเป็นผู้ที่ทำลายพระสมณะโคดมทำลายพระพุทธศาสนาทำลายความเชื่อถือเพราะว่าการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาแปดเปื้อนขาดคนเคารพจำเกรงนั้นอันดับแรกต้องทำลายความเชื่อถือที่ประชาชนทั้งหลายมอบให้พระพุทธศาสนาเสียก่อนคิดการดังนี้แล้วจึงเริ่มให้นางจินจมานวิกาดำเนินการตามแผนของนักบวชนอกศาสนาก็คือให้นางจินจมานวิกานี้ทำทีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทำทีเดินวัดในตอนกลางคืนในตอนหัวค่ำก็แต่งองค์ทรงเครื่องเดินไปยังวัดที่พระพุทธองค์ประทับอยู่แต่ก่อนจะถึงวัดนั้นก็แวะเข้าพักที่อารามของเดรัจฉีนั่นก็หมายความว่าในระหว่างวัดกับหมู่บ้านนั้นอยู่ห่างไกลกันเพียงแต่ว่าเดินไปแสดงอาการให้คนทั่วไปเห็นว่าเดินไปทางวัดของที่พระพุทธเจ้าพักอยู่เวลาคนไปคนถามว่าเธอจะไปไหนก็บอกว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราจะไปพบสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ไปไม่ถึงก็แวะไปข้างทางแวะไปที่อารามของเดรัจฉีค้างคืนที่นั่นตอนรุ่งเช้าก็เดินกลับออกมาสวนทางกับญาติโยมทั้งหลายที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายเห็นก็พากันถามว่าเธอไปไหนมาเมื่อคืนเธอนอนค้างที่ไหนก็บอกว่าเราก็นอนค้างในวัดนี่แหละนางทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพราะว่าถ้าเป็นวันสองวันคนทั้งหลายก็คงจะไม่สงสัยแต่นางทำอยู่อย่างนั้นอดทนทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพื่อที่จะให้คนเกิดความสงสัยในตัวของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นจนเวลาผ่านไปนางก็ทำทีอาการว่ามีท้องตั้งครรภ์กับพระพุทธองค์ด้วยการนำผ้ามาพันไว้ที่หน้าท้องแสดงอาการว่าท้องของนางเริ่มจะโตขึ้นจนผ่านระยะเวลาไป9เดือนนางก็ใช้ท่อนไม้มาเหลาให้เป็นรูปร่างเหมือนกับคนท้องแล้วก็ผูกไว้ที่หน้าท้องของตนเองในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นางก็เดินเข้าไปแล้วก็ตวาดใส่พระพุทธองค์ว่าพระสมณะโคดมทำไมท่านยังมัวมานั่งแสดงธรรมอยู่ดิฉันนี่ท้องกับท่านแล้วทำไมท่านยังไม่รับไม่มีคนมาดูแลถ้าท่านไม่ดูแลเองก็ให้เศรษฐีคฤหบดีคนใดก็ได้มาดูแลพระพุทธองค์เมื่อได้ฟังดังนั้นแทนที่จะตอบโต้หรือปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ตรัสแต่เพียงว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้มีเฉพาะเรากับเธอเท่านั้นที่รู้ก็หมายความว่าเรื่องนี้รู้กันสองคนพระพุทธองค์ตรัสเพียงแค่นี้ก็ประทับนั่งนิ่งไม่แสดงอาการหวั่นไหวแต่คนที่หวั่นไหวคนที่กลายเป็นสองฝักสองฝ่ายก็คือญาติโยมที่ไปนั่งทำบุญ
ที่ไปนั่งฟังธรรมหลายคนที่ไม่มีความศรัทธามั่นคงต่างก็มีจิตเอ็นเอียงว่านี่แสดงว่าพระพุทธองค์ต้องทำจริงๆถ้าไม่ทำก็จะต้องปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้ทำแต่นี่บอกว่าเรื่องนี้มีสองคนเท่านั้นที่รู้นั่นก็แสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่คนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์นั้นมั่นใจอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ร้อนถึงเทวดาเพราะว่ารู้อยู่โดยตลอดว่านางได้กระทำการเป็นการหลอกลวงจึงพากันปลอมตัวเป็นหนูมาเพื่อที่จะกัดผ้าที่ผูกเอวไว้นางจินจมานวิกามัวแต่ด่าพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ได้สังเกตว่าผ้านั้นมันหลุดลงไปก้อนท่อนไม้นั้นมันหลุดลงไปทับขาพอรู้ว่าความจริงปรากฏแค่นั้นนางก็วิ่งหนีออกจากวัดแต่ด้วยความโกรธแค้นโกรธแค้นของพุทธศาสนิกชนที่ไปนั่งฟังธรรมก็ตามไปทุบตีนางพอนางพ้นเขตของวัดแค่นั้นก็โดนธรณีสูบหรือว่าโดนแผ่นดินสูบนั่นก็เพราะว่าเป็นกรรมที่กระทำต่อพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นกรรมที่หนักในวิธีการอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะเหตุไรพระพุทธองค์จึงไม่ตรัสปฏิเสธทำไมจึงยับยั้งอยู่หรือว่านั่งนิ่งอยู่คงจะเคยได้ยินภาษิตที่ว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ถ้าพระพุทธองค์ตรัสออกไปในทันทีญาติโยมก็จะต้องเข้าใจในทันทีแล้วว่านางจินจมานวิกานี้อาจจะกล่าวเท็จก็ได้หรืออาจจะกล่าวจริงก็ได้พระพุทธองค์อาจจะทำจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ทำจริงก็ได้เพราะว่าเมื่อได้รับการว่ากล่าวอย่างนี้ก็รีบปฏิเสธในทันทีแต่พระพุทธองค์ก็ให้ธรรมชาติปรากฏแก่ญาติโยมปรากฏแก่คนทั่วไปว่าที่นางกล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่เท็จโดยการที่ท่อนไม้ที่นางผูกอยู่นั้นหลุดลงมาทับที่เท้าของนางหลายคนก็หมดความสงสัยเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นถ้าไม่รีบแก้ไขในทันทีเรื่องราวต่างๆก็จะลุกลามกันไปใหญ่โตเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่นิ่งสงบแต่บางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่จะแก้ไขในปัจจุบันทันด่วนต้องรีบชี้แจงให้คนทั้งหลายได้เข้าใจการเอาชนะของพระพุทธองค์นี้ในกรณีของนางจินจมานวิกาพระพุทธองค์ได้ใช้ความนิ่งความเป็นผู้มีจิตสงบของพระองค์นั้นในการเอาชนะได้เราทั้งหลายเราก็ต้องเดินตามพุทธวิธีของพระพุทธองค์ด้วยการพยายามฝึกจิตของตนเองฝึกจิตของตนเองให้มีอาการที่นิ่งให้มีอาการที่มั่นคงการที่จะฝึกนั้นก็ต้องอาศัยวิธีการต่างๆฝึกให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นมีความหนักแน่นการที่เราได้ศึกษาถึงพุทธประวัติศึกษาถึงประวัติของอัครสาวกของสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลนั้นรู้จักวิถีการดำเนินชีวิตรู้จักประวัติของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างดีอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะมีความศรัทธามีความเคารพเลื่อมใสในตัวในพระองค์ของพระพุทธเจ้าในพุทธสาวกในสาวกทั้งหลายที่เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ได้เมื่อเราได้ศึกษาอย่างนี้แล้วก็นำธรรมะที่ได้นั้นมาฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของตนเองวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นผู้รู้จักยินดีในทรัพย์สมบัติของตนเองความเป็นผู้สันโดษหรือความยินดีใน
ยินดีในสิ่งที่ตนเองมีนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งซ่านเพราะการที่เรามีความยินดีพอใจทรัพย์สมบัติของตนนั้นเราก็จะไม่พยายามใช้จ่ายหรือว่าไม่แสวงหาสิ่งที่มันไม่จำเป็นสำหรับชีวิตการที่เรามีจิตใจมั่นคงมีจิตใจหนักแน่นนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องพยายามฝึกควบคู่กันไปก็คือการพยายามทำสมาธิอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามชมรายการธรรมสาธุอยู่นี้ในขณะที่ชมรายการในขณะที่ติดตามไปก็สามารถที่จะฝึกสามารถที่จะปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานไปพร้อมๆกันได้อาจจะนั่งฟังอาจจะเอนหลังฟังหรืออาจจะเดินทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกันโดยอาศัยเสียงการบรรยายฟังเสียงการบรรยายหรือดูภาพประกอบการบรรยายไปอย่างนี้ก็เป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันของเราได้ถ้ากล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความยิ่งใหญ่จนทำให้ศาสนาอื่นๆที่เกิดร่วมในสมัยเดียวกันหรือเกิดขึ้นมาก่อนนั้นต้องอิจฉาเพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำให้ลาภสักการะของศาสนาอื่นตลอดทั้งผู้ที่เคารพนับถือมีจำนวนลดน้อยลงเป็นเครื่องแสดงให้ประจักษ์อย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่คนทั่วไปจะเข้ามาทดลองปฏิบัติดังเช่นพระธรรมคุณหรือว่าบทสรรเสริญพระธรรมที่เราได้สาธยายไปว่าสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราเข้าไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นยิ่งปฏิบัติมากเราก็จะได้รับผลมากเมื่อศึกษาด้วยตนเองแล้วได้รับทราบผลแล้วเราก็จะมีความยินดีพอใจปลื้มใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานอกจากนั้นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่จำกัดผลการให้ผลตามการเวลาที่เรียกว่าอากาลิโกเมื่อปฏิบัติเวลาใดก็ได้ผลเวลานั้นเป็นธรรมที่ให้ผลเฉพาะตนปัจจัตตังเวทิตโภวินโยหิวินยูชนทั้งหลายเมื่อได้รับทราบแล้วก็จะมีความสรรเสริญเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมะของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงประกาศให้เวไนยสัตว์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นธรรมะที่คงทนต่อการพิสูจน์เป็นธรรมะที่เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วว่าเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปยืนยันว่าธรรมะจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ศึกษาและปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ดีและเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ดีถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่านี่เป็นทางที่ดีเป็นทางที่ชอบถ้าเราดำเนินตามหรือว่าปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นไม่ผิดเพี้ยนสามารถทำคนให้ประสบกับความสุขทั้งในชีวิตประจำวันในชีวิตในปัจจุบันนี้และในชีวิตในอนาคตคือการเดินทางไปในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งจะเกิดอีกนับครั้งไม่ถ้วนตราบที่เราทั้งหลายยังไม่ได้อบรมบารมีให้เต็มเปี่ยมซึ่งในครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงการชนะหรือว่าการสยบนางจินจมานวิกาตลอดทั้งคนที่มีความเห็นผิดหรือว่าเข้าใจผิดในตัวพระพุทธองค์ด้วยวิธีการที่ทรงสงบนิ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆแม้ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจะมีความรุนแรงสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ในทันทีแต่เนื่องจากว่า
พระพุทธองค์เป็นผู้ที่อบรมบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วจึงสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้เดินตามหรือว่าสาวกซึ่งแปลว่าผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เราก็ต้องดำเนินตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีไว้ด้วยการพยายามฝึกบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอาจจะด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนานั้นเป็นการอบรมทางจิตใจซึ่งเป้าหมายของการอบรมก็คือการทำให้เราได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นคนที่มีจิตใจรู้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปรากฏชัดอย่างนี้แล้วจึงเป็นหน้าที่เป็นภาระสำคัญที่เราจะต้องอบรมจิตใจของตนเองให้เป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเพราะว่าบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีไม่น่าพอใจบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจแต่อารมณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีเหล่านั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะดับไปสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรักษาจิตใจของเราให้หนักแน่นไม่พองขึ้นไม่ยุบลงตามอารมณ์ที่มากระทบในวันนี้รายการธรรมสาธุได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธองค์ซึ่งใช้อุบายสงบอุบายคือความสงบสยบการเคลื่อนไหวโดยเอาชนะนางจินตมานวิกาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการจะรู้จักคำว่าสวัสดีหรือสบายดีวันนี้ไม่เพียงพอแล้วค่ะเรามาเรียนรู้ภาษาลาวเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะทุกๆวันค่ะนะคะเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ค่ะในหมวดต่างๆนะคะการเรียนรู้คำศัพท์เป็นหมวดหมู่นะคะทำให้คุณผู้ชมจำคำศัพท์นั้นได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากนั้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นนะคะไปใส่ไว้ในบทสนทนาค่ะเพื่อให้เห็นบริบทการใช้ว่าใช้คำศัพท์นั้นอย่างไรบ้างและสุดท้ายนะคะเราก็จะเอาบทสนทนานั้นนะคะมาขยายค่ะขยายในระดับประโยคค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวได้ลึกยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารนะคะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารค่ะคุณผู้ชมคะไปเลยนะคะคำแรกค่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตหมายถึงช็อกโกแลตนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะไปต่อนะคะกะแลมกะแลมหมายถึงไอศกรีมค่ะไปต่อนะคะนมข้นหวานนมข้นหวานหมายถึงนมข้นหวานค่ะไปต่อนะคะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องหมายถึงผลไม้กระป๋องค่ะไปต่อนะคะน้ำก้อนน้ำก้อนคุณผู้ชมคะในภาษาไทยเราใช้คำว่าน้ำแข็งส่วนในภาษาลาวมองน้ำแข็งเป็นน้ำที่เป็นก้อนค่ะก็เลยเรียกว่าน้ำก้อนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางเข้าไปเมืองลาวนะคะถ้าอยากได้น้ำแข็งอาจจะไม่ได้ค่ะต้องรอนานมากกว่าน้ำจะแข็งนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากได้น้ำก้อนอาจจะเร็วกว่าค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อเลยนะคะคำสุดท้ายค่ะน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานในที่นี้หมายถึงน้ำอัดลมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมจะสั่งน้ำอัดลมก็ต้องบอกว่าน้ำหวานแต่อย่าลืมนะคะถ้าสั่งน้ำแข็งคงต้องรอนานค่ะต้องสั่งน้ำก้อนก็จะได้ทันทีเลยนะคะคุณผู้ชมคะลองทบทวนกันสักหน่อยดีไหมคะว่าคำศัพท์ในหมวดหมู่อาหารของเราวันนี้นะคะมีอะไรบ้างคำศัพท์ส่วนใหญ่นะคะเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษค่ะแต่ภาษาลาวและภาษาไทยใช้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้คำศัพท์เหล่านี้ก็จะทำให้รู้ว่าคนลาวออกเสียงคำยืมภาษาอังกฤษอย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้นะคะไปเลยนะคะคำแรกนะคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะหรือจะออกเสียงว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตในภาษาไทยของเรายังไงคนลาวก็น่าจะเข้าใจว่าหมายถึงช็อกโกแลตนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะกาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในเมืองลาวของเรานะคะมีนะคะการผลิตกาเฟ่ค่ะที่มีคุณภาพดีพอสมควรและปัจจุบันนี้ก็มีการนำเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปเมืองลาวนะคะไปถามหากาแฟอาจจะไม่ได้เรื่องค่ะต้องถามหากาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะกะแลมกะแลมหมายถึงไอศกรีมค่ะคำนี้ต้องจำสักหน่อยนะคะเพราะแตกต่างจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยค่ะกะแลมกะแลมหมายถึงไอศกรีมค่ะไปต่อค่ะนมข้นหวานนมข้นหวานหมายถึงนมข้นหวานนั่นเองนะคะไปต่อค่ะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องหมากไม้หมายถึงผลไม้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอยู่ในกระป๋องก็ต้องเป็นหมากไม้กระป๋องหรือผลไม้กระป๋องนั่นเองค่ะไปต่อค่ะคำนี้คิดว่าคุณผู้ชมจำได้แล้วค่ะน้ำก้อนน้ำก้อนหมายถึงน้ำแข็งค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะน้ำหวานน้ำหวานหมายถึงน้ำอัดลมนั่นเองนะคะ คุณผู้ชมคะการรับประทานอาหารหรือเรื่องของอาหารนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะการเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้ไว้ก็ไม่เสียหายค่ะสักวันหนึ่งคุณผู้ชมเดินทางไปเที่ยวลาวก็จะได้ใช้คำศัพท์เหล่านี้หรือถ้านะคะไม่ได้ใช้ก็อาจจะได้อ่านค่ะแต่การอ่านภาษาลาวนั้นก็ไม่ยากเกินไปนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมรู้จักการผสมคำการผสมอักษรก็จะสามารถทำให้คุณผู้ชมอ่านภาษาลาวด้วยตัวเองได้ค่ะสมัยนี้นะคะคุณผู้ชมอิทธิพลของคำยืมภาษาอังกฤษนะคะมีอิทธิพลกับทุกๆภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคำยืมภาษาอังกฤษที่อยู่ในภาษาลาวจำนวนหนึ่งนะคะแต่การออกเสียงคำยืมเหล่านั้นค่ะแตกต่างกันกับภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์นะคะในหมวดหมู่อาหารที่เป็นคำยืมภาษาอังกฤษนะคะมาเรียนกันนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าภาษาลาวนะคะมีการเขียนสะกดคำยืมภาษาอังกฤษเหล่านี้ด้วยนะคะการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์ในรูปแบบใดค่ะคุณผู้ชมคะไปเลยนะคะคำแรกค่ะซอกโกแลตซอกโกแลตคุณผู้ชมคะนะคะภาษาลาวค่ะไม่มีเสียงชอช้างนะคะถ้าไปตามหาช้างที่ประเทศลาวคงไม่พบค่ะจะพบแต่ซ้างนะคะคุณผู้ชมซ้างค่ะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเสียงชอช้างในภาษาไทยไปเจอซ้างที่เมืองลาวค่ะเขียนแบบไหนคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากหัวนะคะพยัญชนะลาวทุกครั้งเริ่มจากหัวค่ะถ้าหัวอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมก็เริ่มจากการม้วนหัวก่อนนะคะเพราะฉะนั้นซอซ้างม้วนหัวเลยค่ะม้วนนะคะเขียนค่ะและเห็นหางไหมคะคุณผู้ชมเห็นหางซอซ้างไหมคะหางยาวค่ะเลยระดับบรรทัดลงไปนะคะคุณผู้ชมคะใส่ค่ะสระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดใช้ออโอค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือออโอค่ะอย่าสับสนว่าเป็นฮอนกฮูกนะคะนี่คืออโอหรืออ่างในภาษาลาวค่ะม้วนหัวจากด้านล่างขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะเพราะฉะนั้นซอกเราก็สะกดด้วยแม่กกกอไก่ค่ะคุณผู้ชมคะไก่ในประเทศลาวมี2หัวค่ะไม่เชื่อหรือคะถ้าไม่เชื่อค่ะต้องดูพยัญชนะตัวนี้ค่ะไปเลยค่ะกอไก่เห็นหรือยังคะว่าไก่มี2หัวจริงๆค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมออกข้างนอกนะคะลงมาข้างล่างอีกทีนึงถ้าเขียนแค่นี้คุณผู้ชมก็จะอ่านได้ว่าซอกค่ะคุณผู้ชมซึ่งไม่ใช่เสียงสั้นแบบที่ลาวต้องการนะคะคนลาวต้องการออกเสียงสั้นค่ะใส่เครื่องหมายนะคะไม่กันค่ะคุณผู้ชมคะไม่กันหันขึ้นค่ะเวลาการจำว่าไม่กันหันขึ้นคุณผู้ชมคะไม่กันคือรูปนี้ค่ะไปเลยนะคะไม่หันอากาศในประเทศไทยนั่นเองค่ะทำให้เสียงสั้นลงค่ะคุณผู้ชมใส่ไว้ตรงตำแหน่งไหนคะใส่ไว้ตรงตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้เราก็ต้องออกเสียงสั้นว่าเป็นซอกค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะสระโอค่ะเหมือนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะกอไก่มี2หัวค่ะไปเลยนะคะด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปด้านบนนะคะเราก็จะได้คำว่ากูค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าแรดค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะสระแอค่ะเหมือนกันเลยนะคะเริ่มต้นค่ะสระแอนะคะจากด้านล่างค่ะลอลิงค่ะคุณผู้ชมค่ะลอลิงค่ะเขียนแบบนี้นะคะไปต่อเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเพราะเป็นแม่กดค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเพราะเป็นแม่กดดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะอย่าสับสนนะคะไม่ใช่ถอถุงค่ะแต่เป็นดอเด็กน้อยเขียนเริ่มต้นจากหัวที่อยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างคือระดับเดียวกับบรรทัดเลยค่ะเริ่มเลยนะคะดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนหัวขึ้นไปค่ะถ้าแค่นี้คุณผู้ชมก็จะอ่านได้แค่ว่าแรดค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการเสียงสั้นจำได้ไหมคะอะไรเอ่ยทำให้เป็นเสียงสั้นไม่กันค่ะคุณผู้ชมคะใส่ไม่กันค่ะในพยัญชนะตัวแรกนะคะคุณผู้ชมก็จะอ่านเสียงสั้นว่าเป็นแรดค่ะคุณผู้ชมคำนี้นะคะเราก็อ่านว่าซอกโกแรดอ่านถูกก็คงจะได้รับประทานกันแล้วล่ะค่ะไปเลยนะคะกาเฟ่กาเฟ่ภาษาไทยออกเสียงสระแอแต่ภาษาลาวออกเสียงสระเอค่ะคุณผู้ชมจำกอไก่ได้ไหมคะมีกี่หัวคะไก่มี2หัวค่ะหัวอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะไปเลยนะคะกอไก่ค่ะม้วนหัวขึ้นไปข้างบนค่ะลงมาข้างล่างคุณผู้ชมคะ สระอาภาษาลาวมีหัวค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวในเมื่อนะคะเขามีรูปหัวสระอาเราก็เอาสระอาไว้สิค่ะนะคะม้วนหัวค่ะนะคะทำให้รู้ว่าอันไหนคือสระอาไทยอันไหนคือสระอาลาวคำว่าเฟซค่ะคุณผู้ชมคะง่ายๆค่ะสระเอค่ะม้วนจากด้านล่างขึ้นไปนะคะตัวนี้ค่ะนะคะฟอร์ไฟฟอร์ไฟหรือฟอร์ฟันในภาษาไทยนั่นเองนะคะไปเลยค่ะหัวจากด้านบนนะคะขึ้นไปด้านล่างค่ะแล้วก็หางยาวค่ะเราก็จะได้รับประทานหรือดื่มกาเฟลาวกันแล้วค่ะไปต่อค่ะกะแล่มกะแล่มนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะกอไก่นะคะกอไก่สระอาค่ะเขียนเหมือนไทยค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะการออกเสียงสั้นต้องใส่ไม้กันค่ะการออกเสียงสั้นต้องใส่ไม้กันด้วยลืมเลยนะคะสระแอค่ะนะคะลอลิงค่ะลอลิงสะกดด้วยมอแมวคุณผู้ชมคะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มเขียนจากด้านล่างเลยค่ะนะคะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมกลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะสิ่งที่อย่าลืมคือนะคะไม่กันหันขึ้นค่ะไม่กันหันขึ้นทำเป็นเสียงสั้นนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่ากะแล่มวันนี้เราก็จะมีความสุขกับการสั่งกะแล่มหรือไอศกรีมในภาคภาษาลาวกันแล้วค่ะไปต่อนะคะนุ่มหวานนุ่มคุ้นหวานคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยเมื่อมีตัวสะกดเราจะไม่พบรูปสระค่ะเมื่อเราไม่พบรูปสระเราก็จะใช้แค่นอหนูกับมอม้าจะกลายเป็นคำว่านุ่มนะคะแต่ภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะอ่านคำนี้ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะภาษาลาวต้องมีไม่กงค่ะคุณผู้ชมคะไม่กงค่ะทำให้กลายเป็นสระโอเมื่อมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะไม่กงจำค่ะจำว่าไม่กงหัวลงค่ะไม่กงหัวลงนะคะคุณผู้ชมก็จะเริ่มจากคำนี้นะคะนอหนูค่ะคุณผู้ชมคะนอหนูหัวอยู่ด้านบนนะคะนอหนูหัวอยู่ด้านบนเริ่มหมุนนะคะหมุนหัวไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนค่ะจากด้านบนลงมาด้านล่างค่ะยกมานิดนึงนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนอีกครั้งนึงค่ะสะกดด้วยม่อแมวค่ะคุณผู้ชมคะม่อแมวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างค่ะหัวอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มหมุนหรือม้วนจากด้านล่างค่ะขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะสระโอค่ะเพราะคนลาวอ่านไม่ได้ถ้าไม่มีสระโอค่ะคำนี้ถึงจะอ่านได้ว่านุ่มค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อค่ะคนไทยใช้ว่าข้นคือมีลักษณะข้นนะคะแต่คนลาวมองว่าเป็นคุ้นค่ะคุ้นหรือขุ่นค่ะนุ่มนั้นไม่ใสค่ะคุณผู้ชมคะเพราะมีลักษณะนะคะขุ่นค่ะหรือมีตะกอนคนลาวจึงเรียกนะคะนุ่มข้นหวานว่านุ่มคุ้นหวานคุณผู้ชมคะสะกดด้วยขอไข่ค่ะไปเลยค่ะหัวโตสักหน่อยหนึ่งนะคะลากหางลงมาข้างล่างค่ะไม่ต้องยาวนะคะใส่ด้วยนอนุกค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะสระอุด้านล่างค่ะและรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุ้นค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวก็มีการออกเสียงอักษรนำเหมือนกันนะคะหอนำบอในภาษาลาวก็มีค่ะหอฮานค่ะคุณผู้ชมคะเพยัญชนะตัวนี้เป็นหอฮานค่ะเขียนแบบไหนคะอยากเห็นหานลาวแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะเขียนจากด้านบนใช่ไหมคะลงมาด้านล่างค่ะม้วนหางหัวนิดนึงนะคะตัวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้วอวี่ค่ะวอวี่หรือวอแหวนอย่าสับสนว่าเป็นออ่างนะคะวอวี่ค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะใส่สระอาค่ะใส่สระอาลงมาแล้วนะคะจบด้วยนอนุกค่ะคุณผู้ชมเขียนเองได้หรือยังคะนอนุกหัวอยู่ด้านบนค่ะเราก็จะได้คำว่านุ่มคุ้นหวานนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องคุณผู้ชมเห็นหอนำบอไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะคำว่าหมากค่ะเป็นหอนำมอค่ะคุณผู้ชมคะหอนำมอในภาษาลาวอาจจะเขียนต่อกันก็ได้นะคะเขียนหอฮานต่อกับมอแมวก็ได้ค่ะเขียนได้สองแบบค่ะหรือคุณผู้ชมจะแยกหอฮานและมอแมวออกมาก็ได้นะคะเริ่มกันเลยค่ะหอฮานค่ะข้างบนค่ะนะคะแล้วก็มอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะสระอาอย่าลืมหัวนะคะสระอาอย่าลืมหัวค่ะกอไก่มีสองหัวนะคะเราก็จะได้คำว่ามากค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปค่ะไม้ค่ะคุณผู้ชมคะออกเสียงไม้เสียงสั้นนะคะไม้ไม้ค่ะไม้ไม้หรือสระไอไม้มลายนั่นเองค่ะไปเลยค่ะม้วนค่ะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะมอแมวค่ะแล้วก็รูปวรรณยุกต์ โทนะคะส่วนคำว่ากับป๋องค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวนะคะไม่มีเสียงรอเรือค่ะไม่มีเสียงรอเรือเป็นคำควบกล้ำเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะออกเสียงคำควบกล้ำในภาษาไทยเราต้องตัดออกค่ะตัดออกเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่คำว่ากะค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะกอไก่ค่ะสระอะค่ะป๋องค่ะคุณผู้ชมคะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมคะอ้อโอค่ะนะคะงองัวหางยาวจำได้แล้วนะคะจำได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะใส่รูปวรรณยุกต์จัตวาค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยนะคะไปเลยค่ะเราก็จะได้คำว่ากะบ๋องค่ะต่อค่ะนำก้อนค่ะคุณผู้ชมคะนำก้อนออกเสียงสั้นนะคะเขียนสระอำค่ะไปเลยค่ะนอนกค่ะนะคะสระอาค่ะนะคะสระอข้างบนแสรูปวรรณยุกต์โทค่ะส่วนคำว่าก้อนไม่แตกต่างกับภาษาไทยนะคะไปเลยค่ะกอไก่นะคะสองหัวนะคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะอย่าลืมค่ะนะคะออโอค่ะนะคะแล้วก็นอนกปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้น้ำก้อนหรือน้ำแข็งค่ะส่วนคำว่าน้ำหวานนะคะคุณผู้ชมคะน้ำหวานค่ะคือน้ำอัดลมเราได้คำว่าน้ำแล้วใช่ไหมคะเหลือแต่คำว่าหวานค่ะแต่คุณผู้ชมเรียนรู้ไปแล้วนะคะหอนำวอค่ะคุณผู้ชมคะหอหานค่ะวอวีค่ะสระอามีหัวนะคะนอนกค่ะคุณผู้ชมคะน้ำก็ได้ไปแล้วนะคะหวานก็ได้ไปแล้วค่ะตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องไปหาน้ำอัดลมหรือน้ำหวานรับประทานกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ
2: เมื่อวานนี้ค่อยล้มกับมูว่าจะพากันไปย่างเลาะลิ้นและก็ซอกหาอย่างกินที่ห้านอาหารแคมป์ของเจ้าวางบ่จะได้ไปน้ำกัน
3: ก็ดีคือกันเนาะข่อยก็บ่ได้ไปรอแถวนั่นดนแล้วไดแล้วเจ้าจะพากันไปจักโมง
2: ก็จะไปพบกันอยู่แถวแถวน้ำพุประมาณ6โมงแลง
3: เจ้ารถจักไปวะ
2: แม่นละมีหยังบ่หรือเจ้าอยากให้ข่อยไปฮับบ่ล่ะ
3: โอ้ยข่อยพร้อมสิเว้าแนวนั้นแหละเจ้าก็ฮู้ใจกันเนาะสมกับเป็นหมู่ฮักหมู่แพงกันมาดน
2: เจ้ามากินกาแฟบ่อยู่แถวนั้นมีห้านกาแฟหลายห้านที่เป็นตานางแต่ละห้านก็มีการตกแต่งห้านเป็นตาฮักเจ้าต้องไปเบิ่งเอง
3: ได้ได้เรื่องกาแฟหั่นข่อยก็กินได้อยู่แต่ว่ามักใส่นมข้นหวานพร้อม
2: ห้านเขาก็มีทุกอย่างไว้บริการแขกนอกนี้ยังมีช็อกโกแลตน้ำอีก
3: แล้วมีกระแลมน้ำบ่อ
2: มีแท้
3: ดีดีเออแต่ว่าข่อยต้องไปซื้อเครื่องก่อนเด้อเอาเป็นว่าเจ้าไปหาข่อยอยู่เฮือนเนาะตอนหาโมงไปบ่ล่ะ
2: ได้ข่อยจะโทรบอกเจ้าก่อนสิออกจากเฮือนเด
3: ้
2: อ
3: ได้เลย
2: สมพรสมพรข่อยลืมข่อยว่าจะถามเจ้าว่ามื้อที่ข่อยไปยามเจ้าอยู่เฮือนเจ้าเอามากไม้กระป๋องมาต้อนข่อยข่อยว่าเซฟเซฟอยากฮู้ว่าเจ้าซื้อมาแต่ไส
3: แม่ข่อยเราซื้อมาแต่ไทยเราขามไปหนองคายแล้วก็ซื้อมาไว้ย้อนว่าพอกับน้องข่อยเรามักกิน
2: ข่อยฝากเจ้าซื้อมาแดได้บ่ถ้าว่ามื้อหน้าเจ้าขามไปฟังหนองคายอีก
3: ได้แท้ว่าแต่เจ้ามักหมากไม่อย่างล่ะ
2: ข่อยมากหมากลิ้นจีย้อนบ้านเฮาหากินยากเนาะ
3: แม่นล่ะส่วนหลายเฮาก็มากินน้ำหวานหลายกว่าน้ำหมากไม่พร้อมย้อนว่าหมากไม่กระป๋องมันหากินยากนี่แหละ
2: น้ำหวานค่อยก็มากินได้มันซึ้งใจยามเฮ็ดเวียกไม่เมื่อยและถ้าใส่น้ำก้อนพร้อมแล้วเย็นซุ่มคอดีแท
3: ้ๆโอ้ยว้าวอยู่นี่จนข่อยคิดอยากแล้วได้ฮะน่ะ
2: ข่อยก็คิดอยากคือกันคันสั้นเฮาไปซอกซื้อเมืองเฮือนกันดีกว่า
3: เออเออไปไป
1: คุณผู้ชมคะบทสนทนาข้างต้นนะคะ ฟังแล้วรู้เรื่องไหมคะอาจจะรู้เรื่องบ้างหรืออาจจะไม่เข้าใจบ้างค่ะเพราะคุณผู้ชมนะคะอาจจะไม่มีคำศัพท์เพียงพอค่ะเป็นธรรมดาค่ะเราไม่สามารถจะมีคำศัพท์ภาษาลาวได้ครอบคลุมหรือเพียงพอนะคะแต่ถ้าเราเรียนรู้บาลานิดมันก็จะเพิ่มคำศัพท์ให้เรานะคะมีคำศัพท์ภาษาลาวมากขึ้นและเราก็จะใช้ได้และเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครนะคะยังฟังบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ถนัดหรือไม่มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะเราจะเอาประโยคข้างต้นค่ะในบทสนทนานะคะมาขยายค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันและรู้จักสำนวนภาษาลาวว่าหมายถึงอะไรนะคะคุณผู้ชมคะไปกันเลยนะคะประโยคแรกคุณผู้ชมฟังทันไหมคะสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดุนสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดุนมีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะคำว่าหมูหักค่ะหมูหักแปลว่าเพื่อนสนิทค่ะหมูแปลว่าเพื่อนค่ะหักก็หมายถึงรักนี่แหละค่ะหมูหักจึงแปลว่าเพื่อนสนิทค่ะคุณผู้ชมคะหมูหักหมูแพงเป็นสำนวนนะคะหมูหักหมูแพงหมายถึงแพงแปลว่าหวงค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นหมูหักหมูแพงเพื่อนสนิทที่รักใคร่สนิทสนมกันมากนั่นเองค่ะส่วนอีกคำหนึ่งนะคะ

คำว่าดุนดุนแปลว่านานค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสมกับเป็นมูหักมูแพ้งกันมาดุนหมายถึงสมกับที่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานนั่นเองนะคะไปต่อค่ะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อหมายถึงแต่ว่าฉันต้องไปซื้อของก่อนนะคุณผู้ชมคะคำว่าต้องได้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องได้นี่หมายถึงต้องค่ะจะใช้คำว่าได้รวมกันมาก็ยังมีความหมายว่าต้องเหมือนเดิมนะคะแต่คำนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องทราบนะคะคำว่าเครื่องค่ะคุณผู้ชมคะเครื่องหมายถึงสินค้านะคะหรือของนั่นเองนะคะคำว่าเครื่องมีความหมายได้หลากหลายมากเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าบริบทนั้นคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องอะไรนะคะแต่ในบทสนทนาข้างต้นนะคะพูดถึงสิ่งของหรือสินค้านั่นเองเพราะฉะนั้นเครื่องในบริบทนี้จึงหมายถึงสิ่งของหรือสินค้าค่ะแต่คำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะเด้อคำนี้พบได้ทั่วไปและเราจะได้ยินคนลาวพูดโดยทั่วไปค่ะแปลว่านะค่ะคุณผู้ชมคะอยากขอร้องหรืออ้อนวอนนะคะคุณผู้ชมต้องใช้คำลงท้ายค่ะและคำลงท้ายต้องลากยาวนะคะเพื่อแสดงการอ้อนวอนสักนิดค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแปลว่าฉันต้องไปซื้อสิ่งของหรือของก่อนนะคะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะแม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยแม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยหมายถึงแม่ฉันท่านซื้อสินค้าเหล่านี้นะคะมาจากประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้นะคะคำว่าลาวนะคะหมายถึงบุรุษที่3ที่เราพูดถึงค่ะลาวหมายถึงบุรุษที่3ที่เราพูดถึงนะคะถ้าเราจะมาแปลในบริบทนี้นะคะจะแปลว่าเขาก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะแต่เพื่อความสุภาพเราก็จะแปลว่าท่านค่ะคุณผู้ชมคะท่านนะคะคำว่าแต่ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ภาษาลาวแปลว่าจากค่ะแต่ภาษาลาวแปลว่าจากนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้แม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยจึงแปลว่าแม่ฉันท่านซื้อมาจากประเทศไทยค่ะไปเลยนะคะสำนวนนี้ค่ะมันซื้นใจย่ามเห็ดเวียกเมื่อยๆมันซื้นใจย่ามเห็ดเวียกเมื่อยๆหมายถึงมันชื่นใจตอนที่ทำงานเหนื่อยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าซื้นใจนะคะซื้นใจหมายถึงชื่นใจค่ะส่วนคำว่าย่ามนะคะคุณผู้ชมย่ามค่ะออกเสียงยากสักหน่อยนะคะไทยที่อยู่ภาคกลางอาจจะออกเสียงนี้ไม่ได้แต่ถ้าใครนะคะที่พูดภาษาถิ่นค่ะภาษาไทยถิ่นอีสานภาษาถิ่นเหนือนะคะก็จะสามารถออกเสียงยอยุงพยัญชนะตัวนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะออกเสียงว่าย้ำค่ะย้ำหมายถึงตอนนะคะหรือหมายถึงช่วงหรือเป็นการพูดถึงเวลานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเฮ็ดหมายถึงทำค่ะเฮ็ดหมายถึงทำนะคะคำว่าเวียกค่ะคุณผู้ชมคะเวียกคำนี้นะคะฟังได้ทั่วไปเลยค่ะเพราะคนลาวพูดกันบ่อยมากเลยค่ะเวียกหมายถึงงานค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะมันซึนใจย่ามเห็ดเวียกเมื่อยหมายถึงมันชื่นใจตอนที่ทำงานเหนื่อยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะการเรียนรู้นะคะสำนวนภาษาลาวนะคะและสำนวนการพูดแบบลาวนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจค่ะบริบททางสังคมของคนลาวด้วยนะคะจากคำศัพท์ที่เราเรียนรู้ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาไม่ได้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างเดียวนะคะภาษายังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิดด้วยค่ะความคิดนะคะสามารถทำให้เราเข้าใจได้ว่าคนในสังคมแต่ละสังคมคิดอย่างไรผ่านรูปแบบการเรียนรู้ภาษาและสำนวนค่ะช่วงนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะทบทวนนะคะประโยคภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะอย่ากังวลเรื่องการออกเสียงถูกหรือผิดนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจเริ่มนะคะฝึกออกเสียงภาษาลาวแค่นี้เราก็จะนะคะเข้าใจประเทศลาวหรือภาษาลาวมากขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะไปพร้อมกันไหมคะประโยคแรกเลยค่ะสมกับเป็นมูหักมูแพ้งกันมาดุนสมกับเป็นมูหักมูแพ้งกันมาดุนหมายถึงสมกับที่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานค่ะไปต่อค่ะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อหมายถึงแต่ว่าฉันต้องไปซื้อของก่อนนะไปต่อค่ะแม่ค่อยล้าวซื้อมาแต่ไทยแม่ค่อยล้าวซื้อมาแต่ไทยหมายถึงแม่ฉันท่านซื้อมาจากประเทศไทยค่ะประโยคสุดท้ายสำหรับตอนนี้นะคะมันซื้นใจย่ามเห็ดเวียกเมื่อยๆมันซื้นใจย่ามเห็ดเวียกเมื่อยๆหมายถึงมันชื่นใจตอนที่เราทำงานเหนื่อยๆนะคะ

คุณผู้ชมแขวงจำปาสักมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทยและกัมพูชาตำแหน่งที่ชายแดนทั้ง3ประเทศบรรจบกันเรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตสภาพพื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงและแม่น้ำเซโดนบริเวณตอนกลางมีแนวเทือกเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออกและติดต่อกับที่ราบสูงบริเวณทางทิศตะวันออกซึ่งมีความสูงประมาณ 1,500 ถึง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางที่ราบสูงแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในประเทศลาวเพราะมีพื้นที่ขนาดใหญ่แขวงจำปาสักเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณเนื่องจากเป็นพื้นที่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรของโบราณและเป็นที่ตั้งของอาณาจักรจำปาสักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างแขวงจำปาสักจึงมีมรดกทางวัฒนธรรมหลงเหลืออยู่มากมายถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศลาวโดยเฉพาะมรดกโลกปราสาทหินวัดภูนอกจากนี้แขวงจำปาสักยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมากเช่นน้ำตกคอนพระเพงน้ำตกหลีผีน้ำตกผาส้วมเป็นต้นเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคมาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวหมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ผูกพันกับไทยมาอย่างยาวนานประเทศหนึ่งก็คือประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศพม่าที่เราคุ้นเคยกันนะครับทั้งในด้านมิติสังคมวัฒนธรรมรวมถึงเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าพม่าเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับไทยเทียบแล้วเนี่ย10จังหวัดด้วยกันนะครับยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ทีเดียวคือตั้งแต่เชียงรายจนถึงระนองเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีความผูกพันที่หลากหลายแตกต่างกันไปและวันนี้เราจะมารู้จักพม่าให้มากขึ้นนะครับรายการวิถีอาเซียนวันนี้เราอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตื่นครับ
0: วันนี้มีประเด็นให้พูดคุยกันอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนซึ่งวันนี้เราจะคุยถึงเมียนมาหรือว่าประเทศพม่ากันนะครับอยู่กับไทยมาอย่างยาวนานเลยเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
1: ถ้าในมองมุมความสัมพันธ์ขอแบ่งเป็น2มุม
0: ครับ
1: มุมหนึ่งคือมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตกับอีกมุมหนึ่งความสัมพันธ์ด้านปัจจุบัน
0: ครับผม
1: ในมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตในความรับรู้ของคนไทยนะครับผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการบอกเล่ากันต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการสงครามระหว่างไทยกับพม่า
0: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: มีแต่เรื่องของการสงครามการสงครามแต่คราวนี้มันไม่เคยมีใครบอกว่าไอ้ยาวนานกว่า4ปีเนี่ยสงครามเนี่ยมีเพียงช่วงระยะเวลาเดียวเท่านั้นเองที่เหลือมันอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยซ้ำไป
0: จำแต่ข้อขัดแย้งกัน
1: ใช่ครับการผลิตซ้ำด้านการสงครามและความขัดแย้งกันเนี่ยมันก็นำไปสู่ความเกลียดชังในขณะที่ระหว่างไทยกับพม่าค้าขายกันเขาเรียกมากมายเลยตั้งแต่โลกอดีตอย่างเช่นสินค้าจากเปอร์เซียนะครับที่เราเรียกว่าน้ำหอมดอกกุหลาบเนี่ยก็เดินทางผ่านพม่าเพื่อมายังอยุธยานะครับการค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆแต่เราไม่เคยที่จะเปิดเผยหรือว่าฟื้นฟูนะครับความสัมพันธ์ทางด้านนี้ที่จะชี้เห็นว่าคนพม่ากับคนไทยหรือว่าคนต่างๆเนี่ยอยู่ร่วมกันและทำมาค้าขายกันอย่างสันติและแสวงหาความมั่งคั่งอันนี้เป็นมิติของความรับรู้ทางฝั่งไทยนะครับส่วนทางฝั่งพม่าเนี่ยไม่ค่อยจำเรื่องการสงครามกับไทย
0: ครับ
1: ครับผมพม่าแทบไม่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของพม่าเลยเพราะพม่ามีประเด็นปัญหาของตนเองนะครับในด้านอื่นๆมากกว่าด้านของอยุธยาด
0: ัง นั้นมีอะไรให้จำเยอะ
1: ใช่ดังนั้นพม่าก็จะมองอยุธยาในแง่มุมที่ค่อนข้างสวยกว่านะครับค่อนข้างน่ารักและค่อนข้างเป็นมิตรกว่านะครับคราวนี้พอมาถึงมิติของปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยพม่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าพม่ายอมที่จะเปิดประตูของตนเองให้กับโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากปิดประเทศมา50กว่าปีใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ในกระบวนการปิดประเทศเนี่ยก็ทำให้พม่าเนี่ยปิดกั้นข่าวสารรวมทั้งปิดกั้นการค้าตัวเองด้วยเขาเรียกว่าแช่แข็งประเทศนะครับในกระบวนการแช่แข็งประเทศในที่สุดพม่าก็ยอมรับว่าไม่อาจแช่แข็งต่อไปได้
0: ครับ
1: ก็เปิดประเทศมาหลายปีมานี้นะครับพอเปิดประเทศพม่าก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยสิ่งที่เราเคยเขาเรียกว่ามีการเขียนการบอกเล่าเกี่ยวกับประเทศพม่านะครับมันก็กลายเป็นการเขาเรียกข้อมูลตกรุ่นนะครับพม่าเปลี่ยนแปลงไปเร็วจนกระทั่งตอนนี้เราแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพม่าเลย
0: เพราะต้องอัปเดตตลอดเวลา
1: ใช่เรามีแต่ความทรงจำเกี่ยวกับอดีตนะครับดังนั้นเวลาเราพูดว่าอย่างเช่นผมถามคนเวลาไปสอนที่ไหนๆผมถามว่าถ้าให้ไปเที่ยวประเทศในอาเซียนนะครับคนอยากไปประเทศไหนเป็นอันดับต้นๆและอันดับท้าย
0: ๆ
1: ปรากฏว่าพม่านะครับอยู่ในอันดับท้ายนะครับของคนไทยที่อยากไปเที่ยวพม่า
0: เพราะภาพจำเรื่องความขัดแย้ง
1: ใช่เพราะว่าพม่าเคยทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่านี่เป็นอคติที่อยู่ในตัวเราของคนไทยนะครับ
0: ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เป็นไทยเลยด้วยซ้ำเพราะยังเป็นกรุงศรีอยุธยาอยู่เลย
1: ใช่แล้วก็พม่าเองก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับอย่างเช่นแม้แต่ชื่อของประเทศใช่ไหมที่เรียกว่าพม่านะครับเบอร์มาซึ่งอังกฤษตั้งให้ตอนนี้หลายสิบปีมานี้พม่าก็เปลี่ยนตัวเองเป็นเมียนมานะครับซึ่งคนไทยนี้ก็สามารถเรียกคำว่าพม่าต่อไปได้เพราะว่าหลักการมีว่าถ้าเราเรียกชื่อประเทศไหนเรียกชื่อเมืองอะไรแบบอย่างคุ้นเคยมาอย่างยาวนานแล้วเราก็สามารถคงต่อไปได้นะครับเพราะว่าในเอกสารอะไรต่างๆถ้าเราไปเรียกเมียนมาแล้วไปอ่านเจอพม่าเด็กอาจจะบอกว่านี่คืออะไรนะครับ
0: ซึ่งจริงแล้วคืออันเดียวกันท
1: ี
0: นี้ในรายการเราเลยขออนุญาตเรียกคำว่าพม่าเพื่อความคุ้นชินของการรับรู้ของผู้ชมนะฮะ
1: ครับ
0: อาจารย์ครับทีนี้ในเรื่องของภูมิเศรษฐกิจบ้างล่ะภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของพม่าเนี่ยด้วยความที่ มีหลากหลายมากทั้งในเรื่องภูมิประเทศเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยอาจารย์พออธิบายสั้นๆได้ไหมครับ
1: เอาถ้าในทางด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนะเอาเป็นว่าประเทศพม่าใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับแล้วเราลองคิดถึงพม่านะครับพม่าเนี่ยมีพรมแดนที่ติดอยู่กับ4ประเทศ5ประเทศนะครับประเทศใหญ่ๆก็คือประเทศจีนอินเดียไทยระดับของพรมแดนนี่ก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 กิโลเมตร
0: แค่ของไทยนี่ก็ติดตั้งแต่เหนือจรดใต้
1: ใช่ของไทยเนี่ยจากเหนือจรดใต้เนี่ยก็ 2,401 กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นพรมแดนที่ยาวมากเลยพม่าเนี่ยมีลักษณะภูเขาโดยรอบของเขตเขาเรียกว่าชายแดนครับเป็นแนวเทือกเขาสูงมากภาคเหนือของพม่าเนี่ยมีภูเขาหิมะนะครับถ้าพม่าเปิดประเทศเต็มที่เดี๋ยวเราไปเล่นสกีน้ำแข็งที่ประเทศพม่า
0: ไม่ต้องไปถึงเกาหลีญี่ปุ่น
1: ไม่ต้องเลยครับไปที่พม่าเนี่ยเพราะว่าตรงที่สูงที่สุดของพม่าเนี่ยเท่าๆกับทิเบตเลยแหละ
0: เพราะว่าอยู่ติดจีน
1: ใช่การมีเทือกเขาโอบล้อมทำให้ตรงกลางของพม่าเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มที่ราบลุ่มที่ใหญ่มากเลยเขาเรียกว่าที่ราบลุ่มอิราวดีหรือว่าอิราวดีเดลต้าซึ่งถ้าเราล่องเรือนะครับเรือขนาดใหญ่เนี่ยสามารถแล่น

0: กลางของประเทศเพราะที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดีเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะนำมาซึ่งเมื่อพม่าเปิดประเทศให้กับโลกข้างนอกและค้าขายกับโลกข้างนอกอีกครั้งหนึ่งเราลองคิดถึงนะครับว่าหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พม่าเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าที่ปิดประเทศมานี่ก็ทำให้ป่าไม้พม่ายังอยู่รอดได
1: ้
0: ใช่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าป่าไม้ของพม่าหนึ่งจะถูกมีกระบวนการตัดไม
1: ้
0: สองนะครับตัดไม้เพื่อเอาไม้ไปขายสองนะครับเพื่อต้องการพื้นที่ในการเพาะปลูกมากขึ้นนะครับ แต่ก็เป็นทรัพยากรตามธรรมชาติสองพวกแร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติพม่ามั่งคั่งด้านก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นลูกค้าที่สำคัญคนหนึ่งของประเทศพม่าแล้วหลังจากนั้นนะครับพม่าก็จะแปลงตัวเองนะครับเราลองคิดถึงนะครับในรอบ 40-50 ปีมานี้ประเทศไทยเติบโตบนพื้นฐานของการเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านการเกษตรข้าวยางพารามันสำปะหลังอ้อยน้ำตาลนะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้ในที่สุดผมคิดว่าพื้นแผ่นดินของพม่าก็จะทำให้เขาเรียกว่าสินค้านี้ย้ายไปปลูกในพม่า
1: ถือว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ
0: ใช่เพราะว่าพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และเพิ่งเปิดใหม่อย่างเช่นข้าวนะครับที่ผ่านมาประเทศพม่าไม่ได้ส่งข้าวออกเพราะว่าไม่มีใครซื้อด้วยเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าเป็นการโต้ตอบกันทาง
1: การเมือง
0: การเมืองระหว่างประเทศแต่ตอนนี้เราลองคิดถึงลุ่มน้ำอิระวดีเดลต้าอิระวดีเนี่ยพอเปิดพื้นที่เพื่อผลิตข้าวส่งออกพม่าคาดหวังว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพม่าจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกอันดับหนึ่งของโลก
1: โอ้นี่คือเป้าหมายใหญ่มากอีกหนึ่งประเด็นครับนอกจากภูมิศาสตร์แล้วความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมของพม่าเนี่ยก็เยอะมากๆทราบมาว่ามีแบบเป็นร้อยกว่าชาติพันธุ์ทีเดียว
0: ในพม่านะครับมี135ชาติพันธุ์นะครับที่เราเรียกชาติพันธุ์เนี่ยเพราะว่าช่วงหลังเขาไม่ให้เรียกว่าชนกลุ่มน้อยเพราะว่าเวลาเป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยมักจะถูกกระทำย่ำยีรังแกนะครับเขาให้เรียกว่าชนชาติพันธุ์ซึ่งมันเป็นเรื่องทางด้านวัฒนธรรม135ชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกลุ่มใหญ่ประมาณ 68% เป็นพม่าแต่ในพม่าก็แบ่งกันอีกเป็นหลายชาติพันธุ์นะครับเขาเรียกว่ามีชาติพันธุ์ย่อยๆดังนั้นเมื่อมีประเด็นเรื่องของความหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วทำไมรวมกันเป็นประเทศพม่าล่ะประเทศพม่าเกิดได้เพราะอังกฤษนะครับอังกฤษเข้ามายึดพม่านะครับใช้เวลายึดกันเนี่ยประมาณ60ปีนะยึดเขตข้างล่างก่อนแล้วค่อยยึดครึ่งหนึ่งของพม่าแล้วก็ยึดพม่าทั้งหมดในช่วง60ปีของการค่อยๆยึดเนี่ยอังกฤษก็รวมรัฐเล็กรัฐน้อยบ้านเล็กเมืองน้อยที่เป็นของชาติพันธุ์ไทยใหญ่กะเหรี่ยงนะครับมอญอะไรเงี้ยเข้ามารวมกันเป็นพม่าซึ่งเดิมทีพม่าก็บอกว่าตนเองอยู่ตรงนี้นะแต่เมื่ออังกฤษมองว่านี่คือพม่าทั้งหมดก็เลยกลายเป็นว่าประเทศพม่าเกิดจากการรวมของอาณานิคมก็เลยมีปัญหาชาติพันธุ์คราวนี้พอเป็นปัญหาชาติพันธุ์เมื่อมีความหลากหลายชาติพันธุ์พม่าได้เอกราชแล้วพม่าก็เลยจัดระเบียบทางการเมืองการปกครองว่าถ้างั้นองค์ที่มีชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยให้จัดเป็นรัฐนะครับรัฐของชาติพันธุ์เช่นรัฐกะเหรี่ยงรัฐมอญรัฐไทใหญ
1: ่รัฐขยาย
0: รัฐยะไข่นะครับซึ่งรัฐต่างๆเหล่านี้จะอยู่ตามเขตขอบชายแดนนะครับอย่างเช่นรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยมีคนเป็นล้านนะครับเวลาเราพูดถึงชนเผ่ากะเหรี่ยงของไทยเนี่ยเป็นแสนแต่ในพม่านี่เป็นล้านซึ่งกะเหรี่ยงในพม่าเนี่ยกลายเป็นกะเหรี่ยงที่มีเขาเรียกว่ามีการศึกษา
1: อ
0: ังกฤษนะครับสอนภาษาอังกฤษให้กับชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงดังนั้นกะเหรี่ยงจึงค่อนข้างเขาเรียกเติบโตและ
1: รู้
0: ใช่ด้วยการแบ่งเนี้ยเป็น7รัฐแล้วก็7ภาคถ้าเขาเรียกว่าเป็นภาคนะครับก็คือชาติพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นพม่าอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามของเรานะครับซึ่งเป็
1: น
0: เกาะ2หรือว่าที่คนพม่าเรียกว่าทองนะครับเกาะทองคือเมืองที่ปลายสุดของประเทศพม่าเนี่ยเป็นเขตตะนาวสีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเขตของคนพม่านะครับประเด็นปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ของพม่ายังเป็นปัญหาต่ออนาคตนะครับเส้นทางของอนาคต
1: เพราะว่ายังไม่ยุติง่าย
0: ๆยังครับเพราะว่าปัญหาของการเมืองการปกครองว่าจะให้รัฐชาติพันธุ์มีส่วนร่วมต่อการปกครองการเมืองอย่างไรแล้วก็แต่ละรัฐชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกองกำลังของตนเองลบกันมาหลายสิบปีนะครับ
1: ซึ่งก็ยังไม่จบสิ้นนะ
0: ตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็พยายามที่จะหยุดยิงกันแต่ในท่ามกลางของการหยุดยิงก็คือความระแวงนะครับความไม่ไว้วางใจซึ่งปัญหาของการสงครามภายในพม่าเนี่ยปัญหาของการที่ไม่สามารถสร้างยูนิตี้ในท่ามกลาง

0: ความหลากหลายที่อาเซียนเขาบอกว่า unity in diversity เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายพม่าจะมีฝีมือในการที่จะเดินทางไปสู่การเขาเรียกว่าละทิ้งความโกรธเกลียดแล้วก็สร้างความร่วมมือเพื่อ นำไปสู่อนาคตได้หรือไม่นี่คือประเด็นสำคัญ
1: ที่ต้องติดตามกัน
0: ใช่ของพม่าการเป็นประชาคมอาเซียนสิ่งหนึ่งที่เขาบอกเลยนะให้คิดไว้เสมอว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได
1: ้
0: ทุกคนต้องคิดว่าโอ้ยทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้นะครับ possible นะครับซึ่งกรณีของประเทศไทยเนี่ยการสามารถสร้างความร่วมกันได้แต่อย่าลืมนะครับการสามารถสร้างความร่วมกันได้มันมีความเปราะบางมากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครใช้ความเกลียดชังระหว่างชาติพันธุ์เข้ามานะปลุกเร้าอารมณ์คนหรือใช้ความเกลียดชังทางด้านศาสนานะครับเข้ามาปลุกเร้าอารมณ์คนชาติพันธุ์และศาสนาเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดสงครามในโลกใบนี้มานับพันปีแต่เราต้องคิดเสมอว่าทุกอย่างทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ครับ
2: ครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับและเรื่องของประเทศพม่าประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยมาอย่างยาวนานยังไม่หมดแค่นี้ครับครั้งหน้าเราจะมีประเด็นอะไรมาคุยกันอีกบ้างครับอาจารย์
0: โอ้ครับเป็นประเด็นเรื่องของผู้คนของ2ประเทศเป็นประเด็นเรื่องของการค้าเป็นประเด็นเรื่องของทรัพยากรเป็นประเด็นเรื่องของอาเซียนวิถีแห่งอาเซียนครับ
2: ประเด็นทั้งหมดนี้เรามาคุยกันต่อในครั้งหน้าแต่วันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากวิทยากรประจํารายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ครับและวันนี้หมดเวลาแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดระนองครับภาคใต้ของบ้านเรานะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นใต้สุดของพม่าด้วยนะครับอยู่ใกล้กันนิดเดียวเท่านั้นเองด้านหลังผมตรงนี้คือเกาะ2ของพม่านะครับชาวพม่ากับชาวระนองเนี่ยจะมีการไปมาหาสู่คบค้าสมาคมโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจการค้าอย่างใกล้ชิดกันมาอย่างช้านานนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องเศรษฐกิจและมุมมองต่างๆในการใช้ชีวิตของชาวระนองกับชาวพม่าจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรากันครับเช่นเคยครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยากรประจำรายการของเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: วันนี้เราอยู่กันที่ระนอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุยกันเรื่องระนองหน่อยแล้วกันเอาตั้งแต่เรื่องความเป็นมาเลยแล้วกันครับอาจารย
1: ์โอ้ถ้าพูดถึงระนองนะเอาแบบสั้นที่สุดเลยครับในรอบ1ศตวรรษครึ่งนะครับ
0: 150ปี
1: 150ปีนะครับระนองนี่ความเกิดขึ้นของเมืองระนองเกิดจากดิบุกซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติมีกลุ่มคนจีนนะครับได้เดินทางจากสิงคโปร์เข้ามาเพื่อตามหาดิบุกในยุคนั้นดิบุกกำลังเริ่มถูกใช้เป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องเครื่องกระป๋องเนี่ยนะครับดิบุกก็เลยเป็นที่ต้องการอย่างมาก
0: เป็นโลหะที่มีมูลค่า
1: ใช่แล้วก็ราคาแพงด้วยก็ทำให้เมืองระนองเกิดขึ้นจากนั้นมานะครับระนองก็กลายเป็นเมืองแห่งดิบุกนะครับแต่ในรอบ 30-40 ปีที่ผ่านมาดิบุกเริ่มราคาตกต่ำนะเพราะโลกมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะครับแต่ระนองก็สามารถที่จะรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจไว้ได้จากการประมงและการค้ากับประเทศพม่านะครับตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าปากแม่น้ำกระบุรีหรือว่าปากจันนะคร
0: ับ ปากจัน
1: ใช่ซึ่งถ้าเรือเมืองระนองเนี่ยพอขนถ่ายสินค้าข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นเมืองที่เราเรียกว่าเมืองปลายแหลมสุดของประเทศพม่ากระบวนการอย่างเงี้ยก็ทำให้ระนองเนี่ยสามารถที่รักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาได้และในปัจจุบันเนี่ยระนองก็ยังมีเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเนี่ยกำลังหลั่งไหลเข้ามาในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพยายามที่จะไปเกาะพยามนะครับทะเลแห่งใหม่ที่สวยสดงดงามเนี่ยนะครับรวมทั้งสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนะครับยางพาราหรือว่าปาล์มน้ำมันนะครับก็กลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าสินค้าเกษตรที่สร้างเมืองระนอง150ปีเนี่ยก็ทำให้ผู้คนของเมืองระนองนี่หลากหลายมากเลยตั้งแต่เมืองระนองเป็นป่านะครับก็กลายเป็นเมืองของคนจีน คนไทยอพยพเข้ามาคนพม่าอพยพเข้ามาแรงงานที่ต่างๆอพยพเข้ามาระนองจึงกลายเป็นเมืองของเขาเรียกว่าความหลากหลายนะเป็นแบบอาเซียนเลยนะครับ เป็นความ diversity ความหลากหลายซึ่งระนองก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองได้ครับ
0: ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะด้านหลังเราตรงนี้เนี่ยที่เห็นเป็นแหลมๆเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเป็นพม่าแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเกาะ2
1: ครับ
0: เพราะนั้นความที่มันอยู่ใกล้กันมากเนี่ยชาวพม่าก็จะหลั่งไหลไปมาหาสู่กับชาวไทยที่นี่ตลอดเวลา คือพม่าเราไม่ได้ติดแค่ระนองติดกับประจวบด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วประชาชนระหว่าง2จังหวัดนี้กับพม่าเนี่ยความสัมพันธ์หรือการทำธุรกิจร่วมกันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ในเขตของการติดต่อระหว่างไทยกับพม่า 2,401 กิโลเมตรต
0: ั
1: ้งแต่จังหวัดเชียงรายลงมาจนทั้งถึงตรงระนอง
0: ระนองนี่คือสุดแล้วเพราะว่าไกลกว่านี้จะเป็นทะเลแล้ว
1: ในโซนตรงนี้เราอาจจะมองว่าเป็นโซนเขตด้านใต
0: ้
1: ก็คือคุมระหว่างประจวบกับระนองนะครับจากประจวบและระนองเนี่ยพอลงไปในท้องทะเลเนี่ยก็คือมีเส้นแบ่งนะครับเส้นแบ่งทางทะเลซึ่งก็มีไทยมีระนองแล้วก็มีอินเดีย
0: แล้วก็มีด้วย
1: มาเลเซียแล้วก็มีอินโดนีเซีย
0: เป็นทะเลสากล
1: คือเวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านทะเลเนี่ย
0: ร
1: เราต้องคิดถึงอินเดียเลยนะครับเพราะว่าอินเดียมีเส้นแบ่งเขตทางทะเลกับประเทศไทยและมีอินโดนีเซียด้วยเวลาเราบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยคืออะไรบ้างเรามักคิดถึงประเทศเพื่อนบ้านทางบก
0: ใช่
1: แต่เราไม่คิดถึงเพื่อนบ้านทางทะเล
0: อิน
1: เดียนะครับอินโดนีเซียต้องมาอยู่ในความสำนึกของเราละนะครับคราวนี้ในการค้าขายเนี่ยเส้นทางของอดีตเนี่ยตรงประจวบเนี่ยจะมีด่านสิงขรปัจจุบันนี้ก็มีความพยายามที่จะพัฒนาด่านสิงขรให้กลายเป็นด่านที่ทำการค้าอีกครั้งหนึ่งแต่ด่านสิงขรตอนนี้อนาคตก็ยังไม่รุ่งโรจน์มากนัก
0: เพราะว่า
1: ประชากรที่เบาบางนะครับความเบาบางของประชากรเนี่ยจะทำให้เกิดการค้าของสองฝั่งเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยุ่งยากแน่นอนทำให้เกิดการเดินทางด่านสิงขรเวลาใครมาตรงที่เขาเรียกว่าเมืองมะลิ จะข้ามมายังฝั่งอ่าวไทยก็ผ่านด่านสิงขรแต่กรณีของระนองเนี่ยระนองได้เปรียบตรงที่ว่ามีท่าเรือนะครับและฝั่งนู้นก็คือเกาะ2ที่เราเรียกกันนะครับในช่วงที่พม่าปิดประเทศ 40-50 ปีนะครับพม่าปิดประเทศแต่พม่าก็ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจะส่งสินค้าเข้าทางด่านไหนที่ดีที่สุดมีแม่สายมีแม่สอดแต่ด่านตรงระนองอ่ะดีที่สุดเพราะว่ามันขนถ่ายสินค้าทางเรือถ้าเป็นปิดประเทศนะครับขนถ่ายทางแม่สอดหรือว่าแม่สายจะต้องใช้ขบวนมดนะครับแบกสินค้ากันข้ามพรมแดน
2: คือรถมาไม่ได้
1: ใช่เพราะว่าจะมีการตรวจสอบกันเยอะมากแต่ถ้าทางเรือเนี่ยทำให้ระนองเนี่ยสามารถค้าขายขนถ่ายสินค้าได้เยอะมากและสินค้าที่ข้ามไปฝั่งนู้นน่ะก็จะส่งผลนะครับกระจายสินค้าเข้าไปหัวเมืองด้านในไม่ว่าจะเป็นเมล็ดทวายนะครับเมาะลำเลิงหรือว่ายางกุ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าไทยไปจากระนองแล้วเข้าไปถึงเมืองข้างในของพม่านะครับก็ทำให้พม่าเนี่ยสามารถปิดประเทศแต่มีสินค้าบริโภคอุปโภคอยู่ตลอดเวลา
2: อย่างนี้นี่เองเราเคยสงสัยว่าเอ๊ะเขาปิดประเทศแล้วเขาเอาของเราเข้าไปได้ยังไงยังมีช่องทางอยู่ไหนๆอาจารย์พูดถึงช่องทางครับแล้วสินค้าที่เราส่งออกไปเป็นหลักเลยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเรานำอะไรของเขาเข้ามาบ้างครับ
1: บนระนองนะครับสินค้าส่วนใหญ่ที่เราส่งไปนะก็คือพวกน้ำมันนะครับน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินนะครับสินค้าพวกน้ำประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่น้ำธรรมดาจนกระทั่งถึงน้ำที่มีแอลกอฮอล์นะคร
2: ับ
1: แล้วสินค้าที่สำคัญมากเลยนะก็คือบะหมี่สำเร็จรูปสำเร็จรูปโอปริมาณเยอะมาก
2: เขาต้องการเหมือนกันไม่ใช่แค่เราอย่างเดียว
1: ยิ่งเขาเรียกว่ารสนิยมนะครับอาหารการกินที่แปลกๆนะครับแต่ตอนนี้สินค้าจีนเริ่มเข้ามาตีแล้วนะครับในประเทศพม่า
2: เขาก็ติดจีนเหมือนกัน
1: มูลค่าการค้าตรงด่านเมืองระนองเนี่ยอยู่ในอันดับ2ของด่านที่เกี่ยวค้าขายระหว่างไทยกับพม่า
2: ครับผมโอ้โหถือว่าเศรษฐกิจนี่ดีมากๆในช่วงนี
1: ้18,000 ล้านถึง 20,000 ล้านนะครับนี่เป็นมูลค่าทางการค้า
2: แล้วเราเอาอะไรจากเขาเข้ามาบ้างไหมครับในช่องทางเดียวกัน
1: อาหารทะเลครับที่เกาะ2เนี่ยมีเรือประมงของพม่าเยอะมากเลยนะครับแล้วเรือประมงของพม่านี่จับปลาในเขตน่านน้ำของพม่าคือพอออกไปไม่ไกลนี่ก็เป็นเขตน่านน้ำพม่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เรือประมงพอจับได้นะก็เอามาขายที่ท่าเมืองระนองพูดง่ายว่าเมืองระนองเนี่ยมีสินค้าอาหารทะเลจากกองเรือประมงของพม่าเข้ามานะครับและที่ท่าเมืองระนองเนี่ยก็ทำการส่งนะครับกระจายสินค้าต่อไปยังกรุงเทพหาดใหญ่สิงคโปร์มาเลเซียเขาบอกว่าปลาหรือว่าอาหารทะเลเข้ามาต่อวันเลยนะ 3,000 ตัน
2: ครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องแรงงานบ้างครับด้วยความที่เราหลากหลายมากคนไทยพนมพม่าเดินเต็มระนองกันหมดเราดูแทบจะไม่ออกเลยแล้วแรงงานในอนาคตเมื่อเราเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะเป็นยังไงต่อครับ
1: ระนองเนี่ยได้เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนมาตั้งนานแล้วนะครับในการที่มีแรงงานของคนพม่ามานานนับเกือบ20ปีแล้วนะครับเพราะว่าแรงงานของคนไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่มีราคาสูงดังนั้นแรงงานของเพื่อนบ้านที่มีราคาที่ระดับถูกกว่าจึงเข้ามาแทนที่ถ้าระนองนะครับรวมทั้งเมืองต่างๆเนี่ยไม่ได้แรงงานของเพื่อนบ้านอย่างเช่นพม่านะครับผมคิดว่าจะมีผลทางด้านเศรษฐกิจมากๆเลยเพราะว่าไม่มีกำลังแรงงานในระดับล่างคราวนี้แรงงานที่เข้ามาที่ด้านหนึ่งนะครับก็เข้ามาเป็นจำนวนมากส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศเพราะเท่ากับว่ามีตลาดของผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อนี่มากขึ้นใช่ไหมครับในด้านกลับกันนะครับแรงงานเหล่านี้ก็ส่งเงินกลับไปที่ยังพม่าขอให้เกิดการเจริญเติบโตของประเทศพม่าแต่ปัญหาในเชิงของความคิดของอาเซียนมีอยู่ว่าแรงงานนะครับที่เดินทางเข้าไปทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายสิ่งหนึ่งที่อาเซียนตระหนักเลยนะครับว่าอาเซียนต้องการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแต่สิ่งที่อาเซียนออกรูปแบบก็คือประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนไม่ใช่ต้องการให้รู้ว่าคำทักทายกันเป็นยังไง อาหารการกินเป็นยังไงแต่คำว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็คือทำอย่างไรที่ทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนตระหนักถึงประเด็นสิทธิมนุษยชน ไม่มีการค้าขายทาสแรงงานนะครับเพราะว่าแรงงานเนี่ยที่อพยพเข้ามาที่ผิดกฎหมายเนี่ยคนจะเอาเปรียบพอคนเอาเปรียบนี่ก็จะทำให้แรงงานนี้มีชีวิตที่เหมือนกับว่าไม่ใช่คนแต่อยู่ในระดับทาส
2: ครับ
1: อีกด้านหนึ่งก็คือแรงงานจำนวนมากเหล่านี้ในที่สุดก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคราวนี้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความหมายว่าหากเราไม่ดูแรงงานนะครับ เราก็จะกลายเป็นประเทศผู้มีปัญหากับแรงงานเองคือมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอย่างที่สองก็คือกลุ่มลูกหลานของแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับประเทศไม่ได้ดังนั้นเราก็จะต้องดูแลเขาในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าเวลาในองค์กรเนี่ยมักจะบอกว่าทำไงที่ทำให้ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้มีการศึกษามีทักษะเช่นกันอาเซียนเนี่ยต้องการที่ทำให้นะครับเป็นความฝันมุ่งไปอีก10ปีข้างหน้าของอาเซียนทำอย่างไรที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนของประเทศนั้นหรือว่าแรงงานที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตมีทักษะมีความรู้ของการอยู่รอดและของการที่จะทำใหการอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นไปอย่างสันติอย่าลืมนะความแตกต่างเนี่ยความแตกต่างและการไม่ยอมรับความแตกต่างก่อให้เกิดความขัดแย้งและสงครามซึ่งแค่ถูกปลุกเร้านิดเดียวน่ะเขาเรียกว่า
2: หักเดิน
1: ใช่หักเดินไปอย่างไม่ระมัดระวังดังนั้นเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ดูแลอย่างละเอียดมากๆเลยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
2: ์ถ้าฟังจากที่อาจารย์ว่ามาแล้วเนี่ยก็แปลว่าประเทศไทยกับพม่าโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายแดนเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะในเรื่องเศรษฐกิจเพราะเราค้าขายและไปมาหาสู่กันมานานแล้วทั้งที่ระนองทั้งที่เชียงรายหรือแม้แต่ตาก
1: แต่จุดสำคัญที่เราควรส่งเสริมนะครับก็คือว่าในสภาพการที่ประเทศพม่าเปิดประเทศนะครับเข้าสู่ตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ความร่วมมือกับโลกทั้งใ
2: บ
1: เราต้องส่งเสริมให้คนที่อยู่ในช่วงของจังหวัดชายแดนเนี่ยนะซึ่งมีศักยภาพของการใช้ภาษาของประเทศพม่า
2: เดิมอยู่แล้ว
1: ใช่เรียนภาษาเรียนการเขียนการอ่านให้ได
2: ้
1: ซึ่งก็เท่ากับว่าจะส่งเสริมให้คนเนี่ยมีโอกาสทำธุรกิจกับประเทศพม่าบนพื้นฐานของภาษาของประเทศนั้นอาเซียนไม่ได้ต้องการผลักดันให้คนเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมของกลุ่มอาเซียนนะเป็นภาษาสากลของอาเซียนแต่อาเซียนบอกว่าก็จะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามองภาษาอังกฤษไปตรงจุดหนึ่งแต่เราลืมภาษาเพื่อนบ้านซึ่งด้านกลับกันเนี่ยเราต้องส่งเสริมการเรียนเขียนอ่านภาษาพม่ามันจะเปิดโอกาสให้ผู้คนที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยสามารถที่จะสร้างประกอบอาชีพหรือว่าสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ตอนนี้ท่านเราบอกว่ามีคนไทยอ่านภาษาพม่าได้ไหมผมว่าน้อยมากเลย
2: น้อยมากเมื่อกี้ผมเห็นป้ายเต็มในเมืองระนองผมเองก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน
1: ใช่และนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเสริมสร้างศักยภาพซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครับ
2: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณจังหวัดชายแดนที่ติดกับไทยพม่าเนี่ยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเราสื่อสารได้เราพูดได้เหลือแค่อ่านได้เหลือแค่เขียนได้โอ้โหต่อไปนี้เราสบายแล้ว
1: ครับ
2: ตัวอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อความก้าวไกลในอนาคตนะฮะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับวิทยากรของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาวันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กุมหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือ เมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ย เป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
1: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกยังยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็ได้แสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มาก
0: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
2: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนด์ลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือ

0: ว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่าเออมันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งนี้นะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
1: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
0: ความเป็นไทยอย่างที่ เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอเออจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
1: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
2: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
0: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
2: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
1: ลงมือทำเองเลยนะคะ
0: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเอง
1: ค่ะนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีคะหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
0: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่3ด้วยนะ
1: ค่ะถามคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
2: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานิยาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เนตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

0: พื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้คือตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้นะครับ
1: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกับเราอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
0: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์ครับกับพวกเราและถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay. จะมาไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้ Arrow ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับนอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า Great and Good Friendมันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอล์น Great and good friend บอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
2: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
0: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์กับระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตก
1: Okay.
0: แล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี
1: ้
0: โอเคเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน2ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรี

0: ขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
1: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
0: ค่ะ
1: มีค่ามาก
2: ค่ะแล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสำคัญฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเชียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amityand commerce amity ก็มิตรภาพ
0: สนธิสัญญาไมตรี
2: ไมตรี
3: และการค้าน
2: ะครับเราถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่านี่เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษาม ีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้เอาภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่าง2ประเทศ
1: ยังบังคับใช้อยู
2: ่ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
1: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
0: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
1: ถูกต้องค่ะ
0: ตราโบแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบคุณพี่นิดดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
2: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่อับราฮัมลินคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเราเน็ตๆของต้องช่วยนี
1: ่เสื้อคลุยดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
2: แล้ว
1: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
2: ครับเป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
1: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงศ์ประพันธ
2: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่เราเทคว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
1: ประธาน
2: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับแล้วต่อไปท่านเป็นประธานGeneral Assembly
1: สมัชชาใหญ
2: ่สมัชชาสหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: โอเคแล้
0: วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที
2: ่
0: ยังคงสภาพเหมือนใหม
1: ่ค่ะ
0: สวยงาม
1: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
2: ทางนี้คุณปิรัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีค ของขวัญจากพระองค์ท่าน
1: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
0: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
2: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาเป็นครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร์วีรบุรุษของสงครามโลกที่2แล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
1: พระราชทาน
2: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
1: ราชอิสริยาภรณ
2: ์จะแนะนำต่อไปที่ว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยชื่อว่าเป็นเครื่อง
1: ราชอิสริยาภรณ์
2: ราชอิสริยาภรณ์ที่สูงสุด
1: ของ
2: ประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
1: ถมทอง
2: ถมทองที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาวิลานยามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
0: ที
1: ่แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
2: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
1: ์
2: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทย
1: และเครื่องจักสานนะคะย่านลิเพาเครื่องมุกนะคะ
0: แล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นของพระราชทานนะคะงดงามมาก
1: จะเป็นเครื่องถมทอง
2: ถมทอง
0: ชิ้นนี้สวยงามมาก
2: สวยงามมาก
1: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
0: เป็นชิ้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบให้กับนาง
1: เรา
2: ปิยัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเต่าเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราต้องทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้น
1: ครองราชไปในฐานะพระบรม
2: ไปที่สหรัฐในเก้าส
1: มุทรมกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
2: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินพีร์สว่ารัชกาลที่4มาให้นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินพีร์สแล้วนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
0: ์
2: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญา การติดต่อกันระหว่างประธาน

0: ธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
1: ส่ง
0: คณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเอาฝีมือของช่างไทยนะครับแล้วต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์สำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: 10บวก1อาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะตะวัน
1: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงบ้างครับพลังงานเต็มหรือยังอ่ะ
2: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอ่ะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอ่ะจ้า
1: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อ่ะสิครับ
2: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
1: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
2: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
3: ขอแทรกนิดนึงนะ
2: เฮ้ยตกใจหมดเลยอะคอมมี่มีอะไรหรอ
3: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
2: อ้าวไหนคอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้อะเคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่
2: ๆงั้นเราต้องไปเก็บบันทึกข้อมูลคืนมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
3: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
2: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
1: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอะครับ
2: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
1: ประเทศบรูไนห้องโลก10บวก1อาเซียน
4: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกจะต้องแย่งบันทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
5: ้เออเอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเ
4: หรอโอ้ยไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบๆเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
1: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอ่ะรีบๆแถมเหนื่อยด้วยอ่ะไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
2: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
1: ว้าวดีจังเลยครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
2: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสรามหรือเนการาบรูไนดารุสรามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วย

0: วันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
1: รู้จักแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์ที่มีเมืองเดียวเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนครับ
0: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่จะว่าไปที่ตะวันตกนะก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
1: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
2: ถึงแล้วถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
0: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนนี้เราต้องไปหากันก่อนนะ
1: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
0: งั้นก็เซลามัตตากีประเทศบรูไน
1: เนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
0: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะงั้นก็ตอริมากาเซ
0: เมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกาวันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายของบรูไนเลยนะ
1: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
0: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
1: โอเคครับว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
0: ตอริมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐสารวัตรของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
1: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
0: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงนะบรูไนอ่ะมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170ของประเทศชนะ
1: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
0: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
1: หึที่ไหนเหรอครับ
0: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
3: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
4: มาถึงสักทีเอาละได้เวลาแล้วคอมมาบอกที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
5: โทษทีโทษทีน้ำข้าวคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
4: โอ้ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ
1: ว้าวที่นี่คือที่ไหนเหรอครับเนี่ย
0: ที่นี่เราเรียกว่ากัมปงไอเยอร์
1: ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
0: ใช่แล้วล่ะกัมปงไอเยอร์นับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
1: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่เหรอครับเนี่ย
0: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
2: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
0: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
1: โอเคครับ
0: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียง

ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมให้อารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95ปีจนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันบรูไนปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศ

0: ตื่น
1: ฮะฮะเฮ้ยโอ้ยจี้ตกใจหมดเลยอ่ะเฮ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมม่า
0: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
1: โอ้เฮ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
0: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ
1: โอ้ยจุ่มยากจริงๆเลยนะเนี่ย
2: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้นะตะวันการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
2: อุ๊ยโอ้โหครับอู้ขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
2: เอ้าทำไมอ่ะครับ
3: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะ
4: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
3: จริงดิงั้นรีบไปกันเถอะตะวัน
2: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
4: เอาล่ะบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละ
3: เอาล่ะไปกันเถอะตะวัน
2: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนนะ
4: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคริกกี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ
2: อาฮ่าผมเจอแล้วเนซ่าคราวนี้ผมชนะนะ
3: แหมช้าไปนิดเดียวเองอะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอะ
4: มาเปิดบทยานเถอะพวกคริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
3: ฮะอ่ะก็ได้ก็ได้
1: ฮะจะพวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยคอมม่ารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
3: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการณ์เรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนากรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
2: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยถึงจะรวยแต่ว่ารายได้หลักก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
3: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆขึ้นมาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
2: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
3: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
2: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
3: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้แทนกันได้ด้วยล่ะ
2: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ด้วยอ่ะ
3: ใช่แล้ว
4: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ
3: โอ้นั่นทริกกี้นี่นา
2: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยเหรอครับเนี่ย
1: จ๊ากฝากไว้ก่อนเถอะเนซ่า
3: จุ๊บปาลากีแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทริกกี้

0: แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
1: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเงี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
0: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมถ้าพยายามขนาดเนี้ยไปทำรายงานเองจะง่ายกว่าไหมครับเนี่ย
1: เนซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละเฮ้ย

0: ทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้เริ่มต้นทักทายกันด้วยภาษาเวียดนามเลยนะคะสำเนียงอาจจะฟังดูเพี้ยนๆกันไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยค่ะถือว่ามือใหม่หัดพูดแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องเริ่มต้นทักทายเป็นภาษาเวียดนามเพราะว่ากูรูด้านภาษาเวียดนามของเราจะมาสอนเรื่องการทักทายค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะขอเริ่มต้นรายการกับการทักทายในภาษาเวียดนามคำทักทายในภาษาเวียดนามนะครับใช้คำว่าจ่าวหอยนะฮะจ่าวหอยแปลว่าสวัสดีนะครับคำว่าจ่าวคำเดียวนี่แปลว่าสวัสดีหอยแปลว่าถามเอ๊ท่านผู้ชมสงสัยหรือเปล่าครับว่าทำไมถึงใช้คำว่าจ่าวหอยทำไมไม่ใช้คำว่าจ่าวคำเดียวนะฮะอธิบายง่ายๆนะครับการทักทายของคนเวียดนามนะครับมีการทักทาย2แบบด้วยกันคือการทักทายแบบสวัสดีและการทักทายด้วยการถามไถ่ดังนั้นนะครับการทักทายในภาษาเวียดนามจึงมีรูปแบบการทักทายด้วยการสวัสดีและการถามไถ่การทักทายในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถทักทายง่ายๆด้วยคำว่าจ่าวนะครับหรือซินจ่าวทั้งสองคำนี้ต่างก็แปลว่าสวัสดีนะครับการเพิ่มคำว่าซินเข้ามาให้การทักทายสุภาพยิ่งขึ้นนะฮะยังไงก็ตามนะครับโดยมากคนเวียดนามจะนิยมทักทายระหว่างกันด้วยคำว่าจ่าวมากกว่าคำว่าซินจ่าวนะครับคำว่าจ่าวนะครับหรือสวัสดีในภาษาเวียดนามใช้ได้กับทุกช่วงเวลาทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นช่วงตอนเช้าตอนเที่ยงตอนสายตอนบ่ายนะครับนอกจากนี้คนเวียดนามยังกล่าวลาจากกันด้วยคำว่าจ่าวเช่นเดียวกันเอ๊แล้วคนเวียดนามกล่าวทั

ทายและกล่าวลาด้วยคำว่าเจ้าลอยๆคำเดียวหรือเปล่านะฮะคำตอบคือไม่ใช่นะครับการที่เราจะสวัสดีเราต้องมีประธานและกรรมตามด้วยนะครับอย่าลืมว่าเราสวัสดีใครนะฮะคราวนี้เราลองมาดูกันนะครับตัวอย่างการใช้คำว่าเจ้าเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับในภาษาเวียดนามจะไม่กล่าวสวัสดีลอยๆต้องพูดด้วยว่าใครสวัสดีใครเช่นนะครับแอมเจ้าเถยแอมเจ้าเถยแปลว่าน้องสวัสดีอาจารย์ในภาษาเวียดนามลูกศิษย์นะครับจะเรียกแทนตัวเองว่าแอมหรือน้องนะครับใช้ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับหรือหากแปลในบริบทภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยอาจแปลได้ว่าหนูหรือผมก็ได้นะครับส่วนอาจารย์จะใช้คำว่าเถยเถยแปลว่าอาจารย์ผู้ชายนะครับย่อมาจากเถยสาวนะฮะส่วนถ้าเป็นอาจารย์ผู้หญิงนะครับจะใช้คำว่าโกสาวโกสาวนะครับหรือเราเรียกย่อๆว่าโกก็ได้นะครับหากท่านผู้ชมอยากจะให้รูปประโยคสุภาพมากยิ่งขึ้นง่ายนิดเดียวครับเพียงเติมคำว่าอะวางลงท้ายอะแปลว่าครับหรือค่ะนะฮะถ้าวางลงท้ายจะทำให้ประโยคสุภาพนะครับดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าแอมเจ้าเถยอะนะครับแปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์ค่ะผมสวัสดีอาจารย์ครับนะฮะและถ้าอยากระบุว่าอาจารย์คนนั้นชื่ออะไรง่ายนิดเดียวก็เติมชื่อไว้หลังบุรุษสรรพนามนะครับตัวอย่างเช่นแอมเจ้าเถยพิสิทธิ์อะนะครับก็แปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์พิสิทธิ์ค่ะนะฮะดังนั้นการทักทายในภาษาเวียดนามง่ายแค่นี้เองครับและถ้าเราอยากจะทักทายคนอื่นนะครับเราก็เพิ่มหรือว่าเปลี่ยนบุรุษสรรพนามเข้าไปนะครับก็จะสามารถใช้ทักทายคนอื่นได้แล้วนะครับนอกจากนี้ผมขอเพิ่มเติมเรื่องวัฒนธรรมการทักทายของคนเวียดนามนะฮะโดยมากคนที่เด็กกว่านะครับจะทักทายคนที่มีอายุมากกว่านะครับและควรใช้บุรุษสรรพนามที่เรียกแทนตัวเองขึ้นต้นด้วยเช่นหนูสวัสดีอาจารย์จะต้องพูดว่าแอมเจ้าเถยอะนะครับแปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์ค่ะใช้แอมวางด้านหน้าประโยคเพราะแอมเด็กกว่าส่วนอาจารย์ถ้าเจอลูกศิษย์ก่อนส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นอาจารย์จะนิยมทักทายเด็กๆว่าจาวแอมจาวแอมแปลว่าสวัสดีหนูให้สังเกตว่าไม่ใช้คำว่าเถยจาวแอมแต่ใช้คำว่าจาวแอมเฉยๆเพราะอาจารย์อาวุโสกว่านั่นเองนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือคนที่มีอายุมากกว่านะครับไม่ต้องใช้อะลงท้ายประโยคแต่คนที่เด็กกว่าเวลาพูดกับผู้ใหญ่ต้องมีอะลงท้ายประโยคเสมอเพื่อทำให้ประโยคสุภาพซึ่งก็จะคล้ายกับภาษาไทยนะฮะคราวนี้เราลองมาดูประโยคทักทายง่ายๆนอกจากประโยคที่เราเพิ่งเรียนไปท่านผู้ชมลองดูตามผมนะครับพร้อมกันจาวแองจาวแองแปลว่าสวัสดีพี่ผู้ชายต่อมาจาวจิจาวจิแปลว่าสวัสดีพี่ผู้หญิงต่อมาจาวแอมจาวแอมแปลว่าสวัสดีน้องนะครับคำว่าแอมใช้ได้ทั้งน้องผู้ชายและน้องผู้หญิงหากอยากทำให้บุรุษสรรพนามเป็นพหูพจน์ก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงเติมคำว่ากากวางเข้าไปก็จะกลายเป็นจาวกากแองนะครับแปลว่าสวัสดีพี่ๆผู้ชายทุกคนนะหรือถ้าจะสวัสดีพี่ผู้หญิงก็เติมกากเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นจาวกากจิแปลว่าสวัสดีพี่ๆผู้หญิงทุกคนหรือเจ้ากากแอมแปลว่าสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทักทายเบื้องต้นไปแล้วสิ่งสำคัญประการหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทักทายคือบุรุษสรรพนามซึ่งการทักทายคนเวียดนามนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าเราควรเรียกแทนตัวเองว่าอะไรและเรียกแทนคู่สนทนาว่าอะไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆในสังคมไทยหากท่านผู้ชมเดินออกไปด้านนอกแล้วเจอผู้ชายอายุราว50ปีนะครับท่านผู้ชมจะเรียกคนคนนั้นว่าอะไรถูกต้องครับเรียกว่าลุงนะครับหรือถ้าอยากให้ผู้ชายคนนั้นเด็กขึ้นเราก็สามารถเรียกว่าน้าก็ได้ซึ่งในภาษาเวียดนามก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องดูคู่สนทนาด้วยว่าเรากับเขาอายุเท่าไหร่เราแก่กว่าหรือเด็กกว่านะครับคนที่คุยด้วยเพศอะไรนะครับเราจึงจะเรียกแทนเขาและตัวเราได้ถูกต้องนะครับคราวนี้เราลองมาเรียนรู้คำบุรุษสรรพนามเบื้องต้นในภาษาเวียดนามกันครับคำแรกนะครับพร้อมกันองนะครับใช้เรียกแทนผู้ชายที่มีอายุมากนะครับตั้งแต่65ปีขึ้นไปหรือใช้กับผู้ชายที่มีตำแหน่งสถานะทางสังคมสูงนะฮะหรือใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับหรือถ้าใช้ในบริบทของครอบครัว

จะแปลว่าคุณปู่หรือคุณตาก็ได้นะครับส่วนถ้าใช้ในบริบทสังคมภายนอกนะครับจะแปลว่าคุณหรือท่านที่เป็นผู้ชายนะครับผมขอยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับเช่นนายกรัฐมนตรีนะครับหรือผู้นำประเทศที่เป็นผู้ชายนะครับเวลาท่านเดินทางไปที่เวียดนามคนเวียดนามจะเรียกท่านว่าองถู่เตืององถู่เตืองนะครับแปลว่าท่านนายกนะฮะเพราะนายกเป็นตำแหน่งที่สูงส่งนะครับดังนั้นจึงต้องใช้คำว่าองค์หวางข้างหน้านะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้านายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงนะครับเราก็จะใช้คำว่าบ่าเหมือนกันนะครับคำว่าบ่าใช้เรียกแทนผู้หญิงที่มีอายุมากก็คือเหมือนองค์ตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไปนะครับใช้กับผู้หญิงที่มีสถานะทางสังคมสูงนะฮะและใช้ในกรณีสถานการณ์ที่เป็นทางการซึ่งก็จะแปลว่าคุณหรือท่านได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าใช้ในบริบทของครอบครัวนะฮะจะแปลว่าคุณย่าหรือคุณยายนะครับเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าถ้านายกเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้นำประเทศนะครับเวลาเดินทางไปเวียดนามคนเวียดนามก็จะเรียกว่าบ่าถู่เตืองบ่าถู่เตืองแปลว่าท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับซึ่งการเรียกนายกว่าบ่าเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านนายกเป็นตำแหน่งที่สูงส่งเป็นผู้นำประเทศนะครับคำต่อมาที่เราควรรู้กันนะครับพร้อมกันบาร์กบาร์กนะครับใช้เรียกแทนผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน60ปีซึ่งถ้าแปลเป็นไทยนะครับมีความหมายว่าลุงหรือป้านะครับต่อมาพร้อมกันจูจูนะครับใช้เรียกผู้ชายวัยทำงานที่มีอายุนะครับไม่เกิน40ปีหรือถ้าใช้ในบริบทครอบครัวจะแปลว่าอาผู้ชายนะฮะตัวอย่างเช่นนะครับหากเรามีอายุ18ปีแล้วเราไปเจอผู้ชายที่มีอายุ40นะฮะเราสามารถทักทายผู้ชายคนนั้นว่าจาวจูอะจาวจูอะนะครับแปลว่าสวัสดีคุณอาครับนะฮะต่อมาคำว่าโกนะฮะคำว่าโกเนี่ยใช้เรียกผู้หญิงวัยทำงานที่มีอายุไม่เกิน40เหมือนกันนะครับถ้าใช้ภายในครอบครัวนะฮะจะแปลว่าอาผู้หญิงนะครับต่อมาพร้อมกันเองแปลว่าพี่ผู้ชายนะครับใช้เรียกชายวัยทำงานที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับหรือใช้เรียกแทนผู้ชายที่มีอายุมากกว่าผู้พูดไม่มากนะครับที่ผมกล่าวไปแล้วว่าเองเนี่ยถ้าในครอบครัวจะพี่ชายนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมมีอายุ40ปีแล้วไปเจอพี่เบิร์ดนะครับท่านผู้ชมสามารถทักทายพี่เบิร์ดว่าจาวเองเบิร์ดอะจาวเองเบิร์ดอะนะครับหรือแอมจาวเองเบิร์ดอะก็ได้นะครับคำต่อไปนะครับแอมใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูดนะฮะหรือใช้เรียกเด็กหรือใช้เรียกแทนตัวเองเมื่อสนทนากับครูบาอาจารย์นะครับคำว่าแอมจะมีความหมายว่าน้องคำต่อมาเจ๋าใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูดมากๆนะฮะมีความหมายว่าหลานตัวอย่างเช่นเราจะเรียกแทนตัวเองว่าเจ๋าต่อเมื่อเราสนทนากับองค์บาบาร์จูโกนะครับคำบุรุษสรรพนามทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมได้เรียนมาล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างทางด้านอายุและเพศทั้งสิ้นนะฮะทั้งนี้หากท่านผู้ชมและผู้ฟังมีอายุเท่าๆกันจะใช้คำเรียกแทนว่าอะไรดีนะครับเรามาดูกันนะฮะถ้าอายุเท่ากันคู่แรกเลยนะครับใช้คำว่าหมิ่งกับคำว่าบ่านนะฮะคำว่าหมิ่งเป็นบุรุษสรรพนามที่1ใช้เรียกแทนผู้พูดเมื่อสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่ากันนะฮะส่วนคำว่าบ่านนะฮะเป็นบุรุษสรรพนามที่2ใช้เรียกคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากับผู้พูดดังนั้นนะครับเวลาสมมุติเราไปเจอคนคนหนึ่งนะครับที่อาจเป็นชายหรือหญิงก็ได้นะฮะที่คาดว่าน่าจะอายุเท่ากับเรานะฮะเราสามารถทักทายเขาได้ว่าจาวบานจาวบานนะครับแปลว่าสวัสดีเพื่อนท่านผู้ชมไม่ต้องเติมอะลงท้ายประโยคนะครับเพราะว่าเวลาคุยกับคนที่อายุเท่ากันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีครับหรือค่ะนะฮะคู่ต่อมาคือคำว่าเต๋อกับเก๋วเต๋อกับเก๋านะฮะคำว่าเต๋อเป็นบุรุษที่1เหมือนกันนะครับใช้เรียกแทนผู้พูดเมื่อสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่ากันแต่มีความสนิทสนมขึ้นมากกว่าคำว่าหมิ่งนะฮะนิยมใช้ในหมู่เพื่อนฝูงนะครับต่อมาคำว่าเก๋าเก๋านะฮะเป็นบุรุษสรรพนามที่2นะครับใช้เรียกแทนคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากันแต่มีความสนิท

0: ติสนมมากกว่าคำว่าบาทนะฮะคำบุรุษสรรพนามเหล่านี้ท่านผู้ชมควรจะจำให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะมันมีความสำคัญมากและควรเลือกใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหากับคนที่พูดนะฮะดังนั้นคนเวียดนามเวลาเจอการจึงนิยมถามอายุก่อนเพื่อที่จะได้ทราบว่าเราควรจะเรียกแทนตัวเองว่าอะไรและควรจะเรียกคู่สนทนาว่าอะไรนะครับคราวนี้เราลองมาดูสถานการณ์ตัวอย่างกันนะครับว่าท่านผู้ชมควรจะเลือกใช้บุรุษสรรพนามคำใดดีนะครับสมมุติเราเป็นผู้หญิงที่อายุ30และไปเจอผู้หญิงที่อายุ35ห่างกัน5ปีนะครับเราควรจะทักทายเขาว่าอะไรนะครับเฉลยนะฮะจาวจีอะจาวจีอะหรือแอมจาวจีอะนะครับต่อมาผมขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสมมุติผู้ชายอายุ40นะครับและไปเจอเด็กอายุ15เอ๊ะแล้วผู้ชายอายุ40จะทักเด็กคนนั้นว่าอะไรนะครับพร้อมกันจาวเจ๋าจาวเจ๋าแปลว่าสวัสดีหลานต้องมีอาไหมครับไม่มีเพราะเราแก่กว่านะฮะเห็นไหมครับว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทักทายและบุรุษสรรพนามในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูโครงสร้างประโยคที่น่าสนใจและท่านผู้ชมมีโอกาสพบเจอบ่อยนะครับผมขอเริ่มต้นจากรูปประโยคการทักทายง่ายๆก่อนนะครับเราไปดูพร้อมกันเลยเจ้าองค์อะนะครับเจ้าแปลว่าสวัสดีองค์แปลว่าคุณปู่หรือคุณตานะครับอะแปลว่าครับหรือค่ะดังนั้นเจ้าองค์อะก็แปลว่าสวัสดีคุณปู่สวัสดีคุณตาครับสวัสดีคุณนะฮะต่อมาพร้อมกันเจ้าบาอะเจ้าบาอะแปลว่าสวัสดีคุณย่าคุณยายครับนะฮะต่อมาเจ้าเถยอะเจ้าเถยอะแปลว่าสวัสดีอาจารย์ค่ะอาจารย์ครับต่อมาเจ้าโกอะเจ้าโกอะคือสวัสดีอาจารย์ผู้หญิงนั่นเองนะครับต่อมาเจ้าแองอะเจ้าแองอะแปลว่าสวัสดีพี่ผู้ชายนะครับต่อมาเจ้าจิอะเจ้าจิอะสวัสดีพี่ผู้หญิงนั่นเองและถ้าเราจะสวัสดีน้องนะครับเราก็สามารถพูดว่าเจ้าแอมได้ต้องมีอาไหมครับไม่มีเพราะว่าแอมเด็กกว่าแน่นอนเรามาทบทวนประโยคที่เรียนกันไปวันนี้นะครับเริ่มต้นจากการทักทายจ่าวหอยจ่าวหอยการทักทายด้วยการสวัสดีและการทักทายด้วยการถามไถ่จ่าวจ่าวซินจ่าวซินจ่าวเถยเถยเถยสาวเถยสาวโกสาวโกสาวแอมจ่าวเถยอะแอมจ่าวเถยอะแอมจ่าวเถยพิสิทธอะแอมจ่าวเถยพิสิทธอะตัวอย่างประโยคทักทายง่ายๆจ่าวอังจ่าวอังจ่าวจิจ่าวจิจ่าวแอมจ่าวแอมเรามาทบทวนประโยคการทักทายบุรุษสรรพนามที่เป็นพหูพจน์กันจ่าวกากอังจ่าวกากอังจ่าวกากจิจ่าวกากจิจ่าวกากแอมจ่าวกากแอมเรามาทบทวนคำบุรุษสรรพนามกันครับององบาบาบากบากจูจูโกโกอังอังแอมแอมเจ๋าเจ๋าเราจะเรียกแทนตัวเองว่าเจ๋าต่อเมื่อเราสนทนากับองบาบาร์จูโกหากผู้พูดกับผู้ฟังมีอายุเท่ากันจะใช้คำบุรุษสรรพนามดังนี้ หมิงหมิงบ้านบ้านเช่นจ่าวบ้านจ่าวบ้านเต๋อเต๋อเก่าเก่าตัวอย่างเช่นผู้หญิงอายุ30ปีไปเจอผู้หญิงอายุ35ปีเราควรจะทักทายว่าจ่าวจีอะจ่าวจีอะแอมจ่าวจีอะแอมจ่าวจีอะหรือผู้ชายอายุ40ไปเจอเด็กอายุ15ควรทักทายว่าจ่าวเจ๋าจ่าวเจ๋าต่อไปเรามาทบทวนรูปประโยคการทักทายกันครับจ่าวองอะจ่าวองอะจ่าวบ่าอะจ่าวบ่าอะจ่าวเถยอะจ่าวเถยอะจ่าวโกอะจ่าวโกอะจ่าวอังอะจ่าวอังอะจ่าวจีอะจ่าวจีอะจ่าวแอมจ่าวแอมยังมีรูปประโยคอื่นๆที่ต้องเรียนรู้อีกหลายแบบนะครับในครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกับภาษาเวียดนามกันครับ
1: แอมจ่าวเถยอ่ะ
0: จ่าวแอมจ่าวไหนเถนาวแอมก็แขว่ของ
1: แอมกำเอิญเถยแอมแขว่อ่ะก่อนเถยเถนาวอ่ะ
0: จ่าวไหนตัวคงแขว่ล้ำฮมในก็เวียกสีเดี๋ยวตัวซุปของ
1: แอมเดนโนไปอ่ะ
0: เบิ้งเดือก
1: เถแอมซินแฟเวอ่ะ
0: เบิ้งแฮนกับลายแอมเหลินเซาเนี่ย
1: เบิ้งแอมจ่าวเถยอ่ะ
0: เออจ่าวแอม
2: คุณผู้ชมคะในเรื่องของความเชื่อและศาสนานั้นนะคะแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในโซนเดียวกันก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันบ้างสำหรับประเทศเวียดนามเองเรื่องของความเชื่อและศาสนาก็จะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงวันนี้เราจึงมาคุยกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราถึงเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะถ้าถามถึงเรื่องของความเชื่อและศาสนาของเวียดนามอยู่ใกล้ไทยอย่างนี้ค่ะ มีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
3: ครับของเวียดนามเนี่ยมีความหลากหลายทางศาสนาและก็ความเชื่อมากนะฮะทั้งเกิดขึ้นในประเทศแล้วก็รับจากต่างประเทศเข้ามา
2: อ๋อ
3: นะครับอย่างสมมติที่ไม่เหมือนกับไทยก็จะมีการนับถือแม่นะครับนับถือเพศหญิงนะครับนับถือวีรบุรุษนะครับนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางธรรมชาติเช่นภูเขานะครับเทพแห่งภูเขาเทพแห่งทะเลนะฮะแล้วก็รับความเชื่อต่างชาติเข้ามาเช่นรับศาสนาพุทธมาจากอินเดียนะครับแล้วก็รับเต๋าขงจื้อนะครับและที่เต๋าและที่ขงจื้อมาจากจีนก็จะมีความหลากหลายแล้วก็นำมารวมกับความเชื่อท้องถิ่นผสมผสานเข้าเป็นความเชื่อและศาสนาของเวียดนามครับ
2: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงศาสนาล่ะคะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรกันคะ
3: ครับอันนี้หลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเวียดนามนะฮะคนเวียดนาม 80% ไม่มีศาสนา
2: ไม่มีศาสนา
3: ไม่มีศาสนาในบัตรประชาชนจะเขียนว่าไม่มีศาสนานะฮะส่วนอีก 20% มีศาสนานะครับซึ่งศาสนาที่เยอะสุดในจำนวน 20% นี่คือพุทธมหายานนะครับนะมีคนนับถือประมาณ7ล้านคนรองลงมาก็เป็นคริสต
2: ์
3: นะฮะแล้วก็อิสลามนี่มีน้อยมากประมาณ 0.1% นะครับในประเทศเวียดนามนะฮะส่วนคนที่ไม่มีศาสนาเอ๊ะแล้วเขานับถือศาสนาอะไร
2: ใช่ไห
3: ม
2: ฮะกำลังสงสัย
3: ใช่ครับคือเขานับถือบรรพบุรุษเป็นหลักนับถือบรรพบุรุษเหมือนคนจีนนะครับก็เวลาที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการที่ยืดหยุ่นจิตใจเขาก็จะไปหาไปไหว้บูชาบรรพบุรุษของตัวเองซึ่งจะแท่นบูชาบรรพบุรุษหรือว่าหิ้งบูชาบรรพบุรุษเนี่ยจะมีอยู่ทุกบ้านของคนเวียดนามนะครับซึ่งจะเหมือนคนไทยเวลาที่ทุกข์ก็จะไปวัดไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คนเวียดนามเนี่ยอยู่ในบ้านก็จะไปไหว้บรรพบุรุษไปขอพรก่อนสอบขอให้เฮงๆขอให้ทำงานการงานดี
2: คือแต่ขอเป็นบรรพบุรุษของเราเองใช่ไหม
3: ใช่ใช่ครับดังนั้นการบูชาบรรพบุรุษของเวียดนามจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันคนเวียดนามตลอดปีเลย
2: คือพิธีกรรมเหล่านี้จะสำคัญกับเขาใช่ไหม
3: สำคัญมากฮะอย่างสมมติยกตัวอย่างวันปีใหม่ของคนเวียดนามเนี่ยการนับถือบรรพบุรุษเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับหรือแม้แต่การวันครบรอบวันตายของบรรพบุรุษนะฮ
2: ะ
3: ทุกคนใน

0: บ้านต้องกลับมา
1: อ๋อ
0: นะครับ
1: หรือว่าจะไปอยู่ที่เมืองไหนก็ตาม
0: ก็ต้องกลับมาหรือถ้ากลับมาไม่ได้ก็ต้องทำบุญอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่นั้นๆ นะครับหรืออย่างที่ผมบอกคือตุดเวียดนามหรือวันเตสเนี่ยหรือตรงกับวันตุดจีนของประเทศไทยเราเนี่ย
1: ะ
0: นะฮะคนเวียดนามเนี่ยทุกคนต้องกลับบ้านถ้าใครไม่กลับบ้านถือว่าอากตัญญูเลย
1: ขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะ
0: เพราะสำคัญมากทุกคนต้องกลับมาเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่แล้วก็ไหว้บรรพบุรุษนะฮะ
1: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์ของคนเวียดนามล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับประเทศเวียดนามเนี่ยทุกคนนะครับจะรู้ว่าชนชาติของตัวเองเนี่ยมี54ชาติพันธ
1: ุ์54
0: นะ54ชาติพันธ
1: ุ์เยอะมากๆ
0: ถามเด็กเวียดนามทุกคนจะตอบได้หมดนะครับเพราะเขาสอนมาแบบนี้นะฮะ54ชาติพันธุ์ประกอบไปด้วยอะไรนะฮะส่วนใหญ่เลย 87% นะครับคือคนกิงหรือคนเวียดก็คือคนเวียดนามนั่นเองเป็นส่วนใหญ่ส่วนอีกประมาณ 13% นี่จะเป็นชนกลุ่มน้อยนะก็จะมีคนจีนนะครับคนไต่คนถ่ายคนถ่ายคือคนไทยนะครับมีคนไทยขาวไทยดำ
1: มีคนไทยด้วย
0: มีคนไทยด้วยไทยขาวไทยดำอยู่แถวเดียนเบียนฟูนะฮะก็จะมีความหลากหลายนะครับซึ่งประเทศเวียดนามนี่จะให้ความสำคัญกับทุกชาติพันธุ์เท่าเทียมกันนะครับยกตัวอย่างทีวีช่องหนึ่งของเวียดนามนะครับชื่อ VTV5 นะครับจะเป็นช่องที่ให้เฉพาะชนกลุ่มน้อยในการแสดงออกเช่นการอ่านข่าวนะครับหรือว่าการแสดงเพื่อที่ทำให้คนเวียดนามเนี่ยรับรู้ว่าเอ้ยประเทศเราเนี่ยมีชนกลุ่มน้อยนะนะคร
1: ับ ให้ความสำคัญกับ
0: ให้ความสำคัญแล้วเราจะได้รู้จักเขาเราจะได้ไม่แอนตี้เขานะครับฉะนั้นเวียดนามก็จะให้ความสำคัญกับทุกชาติพันธุ์ในประเทศ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้รู้จักกับอีกมุมนึงของเวียดนามนะคะคือความเชื่อศาสนาและชาติพันธุ์อันหลากหลายส่วนด้านภาษาค่ะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการทักทายในภาษาเวียดนามเต็มที่เต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อันยองอาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับแค่คุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนแค่นี้เองครับหนทางสู่ความสำเร็จในการฝึกภาษาเกาหลีก็อยู่แค่เอื้อมแล้วแหละครับและถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวประเทศเกาหลีแล้วเกิดประสบปัญหาว่าเออเราหาทางไปสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่เจอหรือหาของไม่เจอจะถามหาใครว่าอยู่ที่ไหนก็พูดก็ฟังกันไม่รู้เรื่องวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies จะมาแนะนำคำศัพท์ดีๆแล้วก็บทสนทนาดีๆให้กับเราครับอาจารย์วอนแฮยองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามาเริ่มต้นที่อะไรกันก่อนดีครับ
1: เราวันนี้จะเรียนตำแหน่งที่อยู่นะคะเลยก็วันตัวนี้เรียนคำศัพท
0: ์ก่อน
1: นะคะ
0: ครับ
1: ก็อัพยอบทวีวีอาร์เรอันปักเป็นหลักนะคะ
0: ก็จะมีข้างล่างข้างหน้าข้างหลังข้างบนเดี๋ยวทีละอย่างแล้วกันคร
1: ับ ใช่ค่ะก็อับคือข้างหน้าอับนะคะแล้วอับแล้วหยอบคือข้างข้างหยอบ
0: หยอบ
1: ทางขวาหรือว่าทางซ้ายไม่เป็นไรก็ทางหมดก
0: ็หยอบข้างข้างเป็นหยอบหมดเลย
1: ค่ะแล้วข้างหลังคือทวี
0: ทวี
1: ทวีคือข้างหลัง
0: ครับ
1: แล้วข้างในคืออัน
0: อันแปลว่าข้างใน
1: ข้างในแล้วตรงข้ามก็ข้างนอกคือปัก
0: ผักแปลว่าข้างนอก
1: ปัก
0: ผัก
1: ใช่ค่ะปักแล้วข้างบนคือวี
0: วี
1: วีข้างล่างคืออาเร
0: อาเร
1: อาเร
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทางขวาโอรึนจก
0: โอรึนจก
1: โอรึนจกทางซ้ายเวนจก
0: เวนจก
1: ทวนอีกทีหนึ่งนะคะข้างหน้าอับข้างหลังทวีข้างๆหยบแล้วข้างบนวีข้างล่างอาเรข้างในอันข้างนอกผักนะคะทางขวาโอรุนจอกทางซ้ายเวนจอกอูตูนจำได้ไหมคะ
0: โอ้สงสัยจำไม่ได้เอาอย่างนี้ครับเพื่อให้เราจำง่ายขึ้นเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านจะเอาไปใช้เรามาลองใช้ในประโยคจริงเลยแล้วกันคร
1: ับ โอเคได้ก็อย่างนั้นติจันแนะนำประโยคใช้อย่างไรก่อนนะคะก็ยักกุกี้어디있어요2층에있어요책이어디있어요가방안에있어요นี่สิประโยคก็ใช้กับตำแหน่งที่อยู่ได้เลยค่ะ
0: ครับแต่ละประโยคนี่เขาพูดถึงอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกนะคะยักกุกี้어디있어요ยักกุคือว่าร้านขายยา어디있어요어디ที่ไหน있어요อยู่แล้วยากุกิโอดิอิสโยร้านขายยาอยู่ที่ไหนแล้วตอบได้ว่าร้านขายยาอยู่ที่ชั้นหนึ่งหรือว่าชั้นสองอะไรได้นะคะค่ะอิชิเงะอิสโยอิสโยคือว่าอยู่ที่แล้วชั้นสองอิชิง
0: อิชิงคือชั้นสอง
1: ใช่ค่ะเราเคยเรียนเลขนะคะอินลีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีคือว่าสองก็อีชิงชั้นสองอยู่ที่ชั้นสองอีชิงเออิสอยแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะอยากจะถามอะไรก็เปลี่ยนกับยากกุกได้เลย
0: อ๋อยากกุกคือร้านขายยานะครับเช่นเราอาจจะถามว่าสถานีตำรวจอยู่ที่ไหน
1: สถานีตำรวจคือว่าเคียงชัลซอกเคียงชัลซอก็어디에있어요สถานีตำรวจอยู่ที่ไหนเคียงชัลซอก็어디에있어요어디에있어요ก็ได้ถ้าอยากจะพูดสั้นๆเอ๊ทิ้งไปได้ค่ะ어디있어요
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับแล้วสมมุติว่าเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราจะถามหาห้องเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนอยากเข้าห้องน้ำแล้วถามยังไงครับ
1: อ๋อถามว่า화장실이어디있어요
0: 화장실이어디있어요
1: 화장실คือห้องน้ำแล้วอยู่ที่ไหน있어요화장실이어디있어요어디에있어요ก็ได้แต่ว่าเอทิ้งไปได้นะคะ화장실이어디있어요แล้วตอบได้ว่าถ้า화장실อยู่ทางซ้าย화장실이왼쪽에있어요ตอนที่ตอบก็เอทิ้งไปไม่ได้화장실이왼쪽에있어요ทวนอีกครั้งนึงก็화장실이어디있어요
0: ครับ
1: 화장실이왼쪽에있어요ได้เลยค่ะ
0: แล้วถ้าถามถึงร้านอาหารล่ะครับ
1: ก็สำคัญใช่ไหมคะ
0: ต้องหาเลยคร
1: ับ ร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะชิกตังชิกตังคือว่าร้านอาหารร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะชิกตังอี어디있어요ชิกตังอี어디있어요แล้วตอบได้ว่าร้านอาหารอยู่ ชั้น5
0: สมมุติอยู่ในห้างอยู่ชั้น5เลย
1: ชิกตังนี่5ชั้นเอ있어요5ชั้นเอ있어요5ชั้นคือว่าชั้น5แล้วก็ต้องใช้เอด้วยนะคะชิกตังนี่5ชั้นเอ있어요แต่ว่าชิกตังนี่ไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเพราะว่าเรารู้กันว่าชิตรงไหนชิอะไร
0: ก็คือถามถึงร้านอาหารอยู่แล้วไม่ต้องทวนในคำตอบก็ได
1: ้5ชั้นเอ있어요ได้
0: เลยตอบเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วตุนอยู่ที่ไหนคะรู้ข้างๆเราใช่ไหมคะ
0: ผมอยู่ข้างๆอาจารย
1: ์ข้างๆ
0: ข้างซ้ายอาจารย์
1: ทางซ้ายใช่ไหมคะตุนซีก็제왼쪽에있어요왼쪽แล้วเราอยู่ที่ไหนคะ
0: ก็อยู่ข้างขวาของผม
1: ใครก็오른쪽에있어요ทางขวาอยู่ทางขวา오른쪽에있어요อยู่ทางซ้าย왼쪽에있어요
0: ถ้าเป็นแบบสิ่งของบ้างเลยครับอยู่บนโต๊ะอยู่ข้างๆอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยคร
1: ับ ก็ประโยคที่3เหมือนกันนะคะ책이어디있어요หนังสืออยู่ที่ไหนคะดิฉันตั้งใจเอาหนังสือมาวางไว้ที่นี่นะคะก็ดูหนังสือนะคะหนังสืออยู่ที่ไหนคะบนโต
0: ๊
1: ะนะคะโต๊ะคือว่าเช็คสั่งโต๊ะหนังสือคือว่าเช็คสั่งนะคะแล้วบนโต๊ะเช็คสั่งวิ่งอีสต์อยู
0: ่
1: หนังสืออยู่บนโต๊ะเช็คอีเช็คสั่งวิ่งอีสต์อยู่เช็คอีนี่คือเช็คสั่งเช็คสั่งวิ่งวิ่งบนโต๊ะเช็คสั่งวิ่งอีสต์อยู
0: ่
1: เช็คสั่งวิ่งอีสต์
0: อ
1: ย
0: ู่คือหนังสืออยู่บนโต๊ะแล้วถ้าสมมติอาจารย์วางปากกาไว้ข้างๆหนังสือ
1: ข้างๆหนังสือแล้วก็ปากกาอยู่ที่ไหนคะบอลเพนี่어디있어요ปากกาอยู่ที่ข้างๆหนังสือข้างๆคือว่า옆에
0: 옆에
1: ข้างๆหนังสือ책옆에있어요
0: 책옆에있어요
1: ข้างๆหนังสือ책옆에있어요
0: อยากรู้ว่ากระเป๋าสวยๆใบนี้

0: นี่มีอะไรอยู่บ้าง
1: กระเป๋าของเรานะคะเดี๋ยวข้างในมีอะไรบ้างข้างในมี
0: โทรศัพท์มือถือ
1: โทรศัพท์มือถือภาษาเกาหลีว่าฮิวเดพอนฮิวเดพอนกระเป๋าอันเน่ในกระเป๋ากระเป๋าอันเน่ฮิวเดพอนี่อิสอย
0: อกระเป๋าคือกระเป๋า
1: ค่ะในกระเป๋ากระเป๋าอันเน
0: ่ครับ
1: ฮิวเดพอนี่อิสอย
0: อมีโทรศัพท์มือถืออยู
1: ่ในกระเป๋ากระเป๋าอันเน่อิสอยอแล้วมีอะไรอีกนี่นะคะจีกับ
0: แปลว่ากระเป๋าสตางค
1: ์ใช่ค่ะจีกับอันนี้จีกับอยู่ในกระเป๋าก
0: ระเป๋าถือ
1: กระเป๋าถือคือว่าคาบังนะคะจีกับีคาบังอันเน่ในกระเป๋าถืออิสโซยก็กระเป๋าสตางค์อยู่ในกระเป๋
0: าถือ
1: ค่ะจีกับีคาบังอันเน่อิสโซยบอกได้เลยค่ะอย
0: ู
1: ่ข้างในกระเป๋าสตางค์แล้วก็ฮิวเดพอนนี่ด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของตำแหน่งสถานที่สิ่งก็คำศัพท์ต่างๆกันเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ว่าแล้วลองไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง Try Out
2: ที่어디에있어요
3: 어가방안에있어요
2: 가방이어디에있어요
3: 책상옆에있어요
2: 고마워요책이어디에있어요
3: 가방안에있어요
2: 가방이어디에있어요
3: 책상옆에있어요
2: 고마워요
4: 실례합니다화장실이어디에있어요
2: 화장실이2층에있어요
4: 고맙습니다실례합니다화장실이어디에있어요
2: 2층에있어요
4: 고맙습니다
1: 앞뒤뒤옆옆위위아래아래안안밖밖오른쪽오른쪽왼쪽왼쪽약국이어디있어요약국이어디있어요약국이어디있어요약국이어디있어요2층에있어요2층에있어요2층에있어요2층에있어요책이어디있어요책이어디있어요책이어디있어요책이어디있어요책이책상위에있어요책이책상위에있어요책이책상위에있어요책이책상위에있어요책이볼펜옆에있어요책이볼펜옆에있어요책이볼펜옆에있어요책이볼펜옆에있어요화장실이어디있어요화장실이어디있어요화장실이어디있어요화장실이어디있어요화장실이왼쪽에있어요화장실이왼쪽에있어요화장실이왼쪽에있어요화장실이왼쪽에있어요 식당이 어디 있어요? 식당이 어디 있어요? 식당이 어디 있어요? 식당이 어디 있어요? 식당이 5층에 있어요.

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะทำให้คุณพูดฟังและเข้าใจภาษาเกาหลีได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะไปเที่ยวหรือไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะครับการได้เรียนรู้คำศัพท์บทสนทนาพื้นฐานต่างๆติดตัวไว้เนี่ยก็จะทำให้การท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางไปทำงานที่เกาหลีง่ายขึ้นราบรื่นไม่มีสะดุดนั่นเองนะครับและต้องบอกว่าเราเนี่ยโชคดีมากๆเลยครับที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีมาเป็นวิทยากรช่วยฝึกให้เราเก่งภาษาเกาหลีขึ้นโดยเฉพาะเลยแหละครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโยอ
1: ันยองฮาเซโย
0: ชาชินาซอยโย
1: เน่ชาชินาซอยโยตุนชิโดชาชินาซอยโย
0: เน่ชาชินาซอยโยสบายดีนะครับเหมือนที่เคยแล้ววันนี้ครับเราจะมาเรียนอะไรกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้เราจะเรียนทำอะไรที่ไหนนะคะแล้วยกตัวอย่างก่อนนะคะบ่เฮียวช้อปปิ้งเหรอ어디에서쇼핑해요백화점에서쇼핑해요นี่ค่ะสี่ประโยค
0: สี่ประโยคเบื้องต้นได้ยินแวบๆว่ามีคำว่าช้อปปิ้งแน่ๆแต่ที่เหลือมีแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็บ่เฮียวนี่สั้นๆนะคะบ่แปลว่าอะไร
0: อะไร
1: อะไรเฮียวทำ
0: อ๋อตรงตัวเลย
1: ใช่ค่ะโบเฮโยคือว่าทำอะไรคะเป็นคำศัพท์สุภาพเหมือนกันนะคะ
0: ครับเพราะนั้นถามได้โบเฮโยทำอะไรอยู
1: ่ทำอะไรอยู่ค่ะแล้วตอบได้ทำอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะเช่นช้อปปิ้งเฮโยก็สั้นๆใช่ไหมก็เข้าใจ
0: เข้าใจเลย
1: ซื้อของอะไรบ้าง
0: กำลังช้อปปิ้งอยู่นะ
1: ค่ะช้อปปิ้งเฮโยแล้วแต่ทำอะไรก็เปลี่ยนได้เช่นคงบูเฮโยเรียนอยู่ค่ะคงบูเฮโย
0: เรียนอยู
1: ่ค่ะแล้วดูทีวีก็ทีวีหรือพายโ
0: อทีวีหรือพายโออ๋อทีวีใช้คำว่าทีวีได้เลย
1: ได้เลยค่ะแล้วบางครั้งกินข้าวอยู่ปั๊บบอกอย
0: ปั๊บบอกอย
1: ปั๊บคือข้าว
0: ครับ
1: บอกอยก็กิน
0: แล้วถ้าอ่านหนังสืออยู่แล้วครับ
1: เช็คอีกอยเ
0: ช็คอีกอย
1: เช็คอีกอยหรือพูดสั้นๆเช็คอีกอย
0: อ๋อก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็เช็คเป็นกรร
0: ม
1: ภาษาเกาหลีถ้าเป็นกรรมก็มีไวยากรณ์อึหรือรือแต่ว่าถ้าพูดยากก็ทิ้งไปก็ได้ค่ะเช็คอีกอย
0: ก็สามารถเข้าใจได้เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วพับอึมอกอยจริงๆแล้วกินข้าวแต่ว่าก็ทิ้งไปพับมอกอยได้
0: ก็เป็นพับมอกอยได้งั้นคุณผู้ชมสามารถใช้คำง่ายๆสื่อสารก็ได้นะครับชาวเกาหลีเข้าใจเป็นการตัดไวยากรณ์ทิ้งไปเป็นบางคำแต่ความหมายยังครบถ้วนเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะถ้าดูหนังจริงๆแล้วคำเต็มๆคือว่ายองฮวาหรือพายโยยองฮวาคือว่าภาพยนตร์แล้วพายโยก็ดูภาพยนตร์ก็ยองฮวาหรือพายโยแต่ว่าพูดสั้นๆยองฮวาพายโ
0: ยง่ายเลยนะครับยองฮวาพายโยดูภาพยนตร
1: ์ตอนนี้ฉันก็กำลังสอนภาษาเกาหลีอยู่ภาษาเกาหลีคือว่าฮันกู

0: 거선 그와 가르쳐요.
1: 자.
0: 한국어를 가르쳐요. 선 파사가올리 한국어를 가르쳐요.
1: 자.
0: 네, 부산산 꼭 한국어 가르쳐요. 다이가.
1: 한국어 가르쳐요. 그래서 ผม กำลัง เรียน ภาษา เกาหลี อยู่ นี่แหละ ครับ
0: ก็ เรียน 공부해요. 한국어를 공부해요. 파사 가올리 한국어. 그래요. 리안 공부해요.
1: 크랩
0: 코리안 파사 가올리 한국어를 공부해요. 또
1: 한
0: 부산산
1: 크랩
0: 한국어 공부해요. 디찬 손 파사 가올리 한국어를 가르쳐요.
1: 크랩
0: 그래요. 군뚠 코리안 파사 가올리 한국어를 공부해요.
1: แล้วอย่างประโยคพื้นฐานเลยคำว่าทำงานอย่างเงี้ยแหละครับถาม
0: ท
1: ว่าอะไรดี
0: ำงาน
1: ครับ
0: อิรเฮโย
1: ยิ
0: ท
1: รุ
0: ำ
1: เ
0: ง
1: ฮ
0: าน
1: โย
0: ทำงานแต่ว่าอิลเฮโยก็ได้ค่ะอิลเฮโย
1: สั้นๆว่า
0: ค่ะ
1: อิ
0: อ
1: ล
0: ิล
1: เฮ
0: เฮโ
1: โ
0: ย
1: ย
0: อ
1: ก็
0: ื
1: ได
0: ล
1: ้
0: หรือคำช่วยชี้กลับก็ทิ้งไปได้ค่ะ
1: ครับแล้วอย่างคนที่ชอบไปปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะแบบนี้นะครับ
0: ปั่นจักรยานคือว่าจาจอนโกรุทายโอจาจอนโกคือจักรยาน
1: ครับ
0: ทายโอคือว่าปั่นหรือว่าขึ้นอะไรก็ได้แต่ถ้าขึ้นแท็กซี่ก็แท็กซี่ทายโออ
1: ๋อใ
0: แ
1: ช
0: ต่
1: ้
0: ว
1: ด
0: ่
1: ้
0: า
1: วยกันได
0: ใช
1: ้
0: ้ด้วยกันได้แต่ว่าถ้าจักรยานก็ไม่ได้ขึ้นจักรยานใช่ไหมคะ
1: ค
0: ก็
1: รับ
0: ปั่นจักรยานคื
1: ค
0: อ
1: รับ
0: จาจอนโกรุทายโอถ้าก็ดื้อก็ทิ้งไปได้ชาจงก็ไทยอ่ะ
1: ทายโยเลยก็ได้
0: ค่ะ
1: นะ
0: ไ
1: ค
0: ด
1: รับ
0: ้
1: เรา
0: ค่ะ
1: เราเหนื่อยและพักผ่อน
0: ก็พักผ่อนก็ชิโยโ
1: ชิโยโย
0: ยง่ายค่ะชิโยโยอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะว่าย
1: ังไงครับ
0: ชิโยโยก็เปรี้ยว
1: อ๋อมันคล้ายกั
0: ค
1: น
0: ่ะแล้วก็ชิโยโยก็ง่าย
1: อ๋ออ
0: ันนี้คือว่าชิโยโย
1: ชิโอโย
0: ต้องพูดช้าๆ
1: อ
0: น
1: ๋อ
0: ะคะชิโยโยคือ
1: ไม่
0: พัก
1: งั
0: ผ
1: ้น
0: ่อน
1: เสียงมันใกล้กันเดี๋ยวจะ
0: ใช
1: เอ
0: ่
1: ๊ะทำไม
0: ค่ะ
1: อยู่เปรี้ยวขึ้นมา
0: ใช่
1: อ
0: ค
1: ยา
0: ่
1: ก
0: ะ
1: พักผ่อนนะฮะถ้านอนล่ะครับ
0: นอนก็จายอ
1: ชาโย
0: จายอตัวง่ายแต่ว่าสำหรับคนไทยอาจจะเสียงยากเพราะว่าซายอคือว่าซื้อจายอคือว่านอนหลับ
1: ทีน
0: ค
1: ี้
0: ่ะ
1: เรื่องของที่ไหนล่ะครับ
0: ก็เรียนภาษาเกาหลีที่ไหนคะที่ไหนต้องบอกด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: แล
1: ่
0: ้ว
1: ครับ
0: เรียนภาษาเกาหลีที่โรงเรียน
1: คร
0: ก
1: ับ
0: ็โรงเรียนก็ฮักโกใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วฮักโกเอโซฮังกูโกรุคงบูเฮโอดูหนังดูภาพยนตร์ที่ไหนคะ
1: ดูที่โรงภาพยนตร์
0: ก็โรงภาพยนตร์ยองฮวากวน
1: ครับ
0: ยองฮวากวนเอโซยองฮวารือบายโอยองฮวารือบายโอเป็นคู่กันใช้ด้วยกันตลอดแล้วพับโมโกโยกินข้าวพับโมโกโยที่ไหนคะ
1: กินข้าวโหกินได้หลายที่เลยกินที่ร้านอาหารก็ได้
0: ถ้าร้านอาหารชิกตังเอโซพับโมโกโย
1: ค
0: แล
1: ร
0: ้
1: ับ
0: วที่อื่นนะคะ
1: ที่อื่นอาจจะมีที่บ้าน
0: จีบเอโซพับโมโกโยใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: สมมุติว่าเราอยากไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสแบบน
0: ฟ
1: ี้
0: ิตเนสล่ะออกกำลังกายคือว่าอุนดงเฮโย
1: อุนดงเฮโย
0: อุนดงเฮโยออก
1: คร
0: ก
1: ับ
0: ำลังกายที่ฟิตเนสเชยุกวนเอโซอุนดงเฮโยเชยุกวนเอโซอุนดงเฮโยบางคนออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ
1: ครับ
0: โรงเรียนเอโซอุนดงเฮโยโรงเรียนเอโซอุนดงเฮโย
1: แล้วถ้าเราจะพักผ่อนที่บ้าน
0: พักผ่อนก็ชิโยโยใช่ไหมคะแล้
1: คว รับ
0: ก็ที่บ้านคือว่าจิเบโซบ้านคือจิบที่บ้านจิเบโซ
1: ค
0: แ
1: ร
0: ล
1: ั
0: ้
1: บ
0: วพักผ่อนที่บ้านจิเบโซชิโยโย
1: ทำงานที่บริษัทแล้วครับ
0: ทำงานคืออิลเฮโยบริษัทคือว่าเฮซาที่บริษัทเฮซาเอโซทำงานที่บริษัทเฮซาเอโซอิลเฮโย
1: ครับแล้วอย่างคำว่า A กับ A ซอที่มันเป็นตัวชี้สถานที่เหมือนกันเนี่ยมันใช้ต่างกันยังไงครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคำช่วยชี้สถานที่เหมือนกันใช่
1: ครับ
0: ค่ะแต่ว่า A กับ A ซอใช้ต่างกันนิดนึงว่า A จะชี้สถานที่ที่จุดมุ่งหมายยังไม่ไปยังไม่ถึงที่นั่นเช่นฮักโกเอค่ะไปที่โรงเรียนแล้วยังไม่ได้อยู่ที่โร
1: อ
0: ง
1: ๋อ
0: เรียนใช่ไหมคะแล้ว
1: คร
0: ก็
1: ับ
0: จะไปถึงที่นั่นก็โรงเรียนเป็นจุดมุ่งหมายฮักโกเอค่ะ
1: ครับ
0: ก็ใช้เอนะคะแล้วเอซอสถานที่เราอยู่ที่หน้าแล้วก็อะไร
1: มัน
0: แอ
1: เ
0: ค
1: กิ
0: ช
1: ด
0: ั่
1: ข
0: น
1: ึ้น
0: เก
1: ที
0: ิ
1: ่
0: ด
1: นั
0: ข
1: ่น
0: ึ้นที่หน้าเช่นไปที่โรงเรียนคือว่าฮักโกเอไกโอเรียนที่โรงเรียนฮ
1: ค
0: ั
1: ร
0: ก
1: ับ
0: โกเอโซคงบูเฮลถ้ามาเราไม่อยู่ที่โรงเรียนก็
1: ครับ
0: เรียนไม่ได้ใช่ไหมคะต
1: ไ
0: ้
1: ม
0: อง
1: ่ได
0: อย
1: ู้
0: ่ที่โรงเรียนก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียนหนังสือต่อ 학교에서 공부해요.
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับวันนี้นะฮะเราได้เรียนรู้เรื่องของการทำอะไรที่ไหนกันแบบละเอียดครบถ้วนเลยแหละครับอย่าลืมฝึกตามกันด้วยนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วง Try Out

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อัญยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮั่นกูโกอัญยองรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับแค่คุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนแค่นี้เองครับหนทางสู่ความสำเร็จในการฝึกภาษาเกาหลีก็อยู่แค่เอื้อมแล้วแหละครับและถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวประเทศเกาหลีแล้วเกิดประสบปัญหาว่าเราหาทางไปสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่เจอหรือหาของไม่เจอจะถามหาใครว่าอยู่ที่ไหนก็พูดก็ฟังกันไม่รู้เรื่องวันนี้ครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies จะมาแนะนำคำศัพท์ดีๆแล้วก็บทสนทนาดีๆให้กับเราครับอาจารย์วอนแฮยองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามาเริ่มต้นที่อะไรกันก่อนดีครับ
1: เราวันนี้จะเรียนตำแหน่งที่อยู่นะคะเลยก็วันตัวนี้เรียนคำศัพท
0: ์ก่อนเลย
1: นะคะ
0: ครับ
1: ก็อัพยอบทวีวีอาร์เรอันปักเป็นหลักนะคะ
0: ก็จะมีข้างล่างข้างหน้าข้างหลังข้างบนเดี๋ยวทีละอย่างแล้วกัน
1: ใช่ค่ะก็อับคือข้างหน้าอับนะคะแล้วอับแล้วหยอบคือข้างข้างหยอบ
0: หยอบ
1: ทางขวาหรือว่าทางซ้ายไม่เป็นไรก็ทางหมดก
0: ็หยอบข้างข้างเป็นหยอบหมดเลย
1: แล้วข้างหลังคือทวี
0: ทวี
1: ทวีคือข้างหลัง
0: ครับ
1: แล้วข้างในคืออัน
0: อันแปลว่าข้างใน
1: ข้างในแล้วตรงข้ามก็ข้างนอกคือปัก
0: ปักแปลว่าข้างนอก
1: ปัก
0: ปัก
1: ใช่ค่ะปักแล้วข้างบนคือวี
0: วี
1: วีแล้วข้างล่างคืออาเร
0: อาเร
1: อาเร
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทางขวาโอรึนจก
0: โอรึนจก
1: โอรึนจกทางซ้ายเวนจก
0: เวนจก
1: ทวนอีกทีหนึ่งนะคะข้างหน้าอับข้างหลังทวีข้างๆหยอบแล้วข้างบนวีข้างล่างอาเรข้างในอันข้างนอกผักนะคะทางขวาโอรุนจอกทางซ้ายเวนจอกคุณตูนจำได้ไหมคะ
0: สงสัยจำไม่ได้เอาอย่างนี้ครับเพื่อให้เราจำง่ายขึ้นเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านจะเอาไปใช้เรามาลองใช้ในประโยคจริงเลยแล้วกันคร
1: ับ โอเคได้ก็อย่างนั้นที่จันแนะนำใช้อย่างไรก่อนนะคะก็ยักกุกี้어디있어요2층에있어요책이어디있어요가방안에있어요นี่สิประโยคก็ใช้กับตำแหน่งที่อยู่ได้เลยค่ะ
0: ครับแต่ละประโยคนี่เขาพูดถึงอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกนะคะยักกูกี้어디있어요ยักกูคือว่าร้านขายยา어디있어요어디ที่ไหน있어요อยู่แล้วยากุกิโอดิอิสโยร้านขายยาอยู่ที่ไหนแล้วตอบได้ว่าร้านขายยาอยู่ที่ชั้นหนึ่งหรือว่าชั้นสองอะไรได้นะคะ
0: ไปอยู่ในห้าง
1: ค่ะอิชิเงอิสโยอิสโยคือว่าอยู่ที่แล้วชั้นสองอิชิง
0: อิชิงคือชั้นสอง
1: ใช่ค่ะเราเคยเรียนเลขนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2คือว่า2ก็อิชิงชั้นสองอยู่ที่ชั้นสองอีกชั้นเอ있어요แล้วก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะอยากจะถามอะไรก็เปลี่ยนกับยากกุกได้เลย
0: อ๋อยากกุกคือร้านขายยานะครับเช่นเราอาจจะถามว่าสถานีตำรวจอยู่ที่ไหน
1: ถ้าสถานีตำรวจคือว่า경찰서경찰서가어디에있어요สถานีตำรวจอยู่ที่ไหน경찰서가어디에있어요어디에있어요ก็ได้ถ้าอยากจะพูดสั้นๆทิ้งไปได้ค่ะ Odi Isoyo
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับแล้วสมมุติว่าเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราจะถามหาห้องน้ำเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนอยากเข้าห้องน้ำแล้วถามยังไงครับ
1: อ๋อถามว่า화장실이어디있어요
0: 화장실이어디있어요
1: 화장실คือห้องน้ำแล้วอยู่ที่ไหน있어요화장실이어디있어요어디에있어요ก็ได้แต่ว่าทิ้งไปได้นะคะ화장실이어디있어요แล้วตอบได้ว่าถ้า화장실อยู่ทางซ้าย화장실이왼쪽에있어요ตอนที่ตอบก็ทิ้งไปไม่ได้화장실이왼쪽에있어요ทวนอีกครั้งหนึ่งก็화장실이어디있어요
0: ครับ
1: 화장실이왼쪽에있어요ได้เลยค่ะ
0: แล้วถ้าถามถึงร้านอาหารล่ะครับ
1: ก็สำคัญใช่ไหมคะ
0: ต้องหาเลยคร
1: ับ ร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะชิกตังชิกตังคือว่าร้านอาหารร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะชิกตังอี어디있어요ชิกตังอี어디있어요แล้วตอบได้ว่าร้านอาหารอยู่ ชั้น5
0: สมมุติอยู่ในห้างอยู่ชั้น5เลย
1: ชิกตังอี5ชั้นเอ있어요5ชั้นเอ있어요5ชั้นคือว่าชั้น5แล้วก็ต้องใช้เอด้วยนะคะชิกตังอี5ชั้นเอ있어요แต่ว่าชิกตังอีไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเพราะว่าเรารู้กันว่าชิตรงไหนชิอะไร
0: ก็คือถามถึงร้านอาหารอยู่แล้วไม่ต้องทวนในคำตอบก็ได
1: ้5ชั้นเอ있어요ได้เลย
0: ตอบเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วตุนอยู่ที่ไหนคะรู้ข้างๆเราใช่ไหมคะ
0: ผมอยู่ข้างๆอาจารย
1: ์ข้างๆ
0: ข้างซ้ายอาจารย์
1: ทางซ้ายใช่ไหมคะตุนซีก็제왼쪽에있어요왼쪽แล้วเราอยู่ที่ไหนคะ
0: ก็อยู่ข้างขวาของผม
1: ใครก็오른쪽에있어요ทางขวาอยู่ทางขวา오른쪽에있어요อยู่ทางซ้าย왼쪽에있어요
0: ถ้าเป็นแบบสิ่งของบ้างเหรอครับอยู่บนโต๊ะอยู่ข้างๆอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยคร
1: ับ ก็ประโยคที่3เหมือนกันนะคะ책이어디있어요หนังสืออยู่ที่ไหนคะดิฉันตั้งใจเอาหนังสือมาวางไว้ที่นี่นะคะก็ดูหนังสือนะคะหนังสืออยู่ที่ไหนคะบนโต๊ะนะคะโต๊ะคือว่าเช็คสั่งโต๊ะหนังสือคือว่าเช็คซังนะคะแล้วบนโต๊ะเช็คซัง위에있어요หนังสืออยู่บนโต๊ะ책이เช็คซัง위에있어요책이นี่คือเช็คซังเช็คซัง위위บนโต๊ะเช็คซัง위에있어요เช็คซัง위에있어요
0: คือหนังสืออยู่บนโต๊ะแล้วถ้าสมมติอาจารย์วางปากกาไว้ข้างๆหนังสือ
1: ข้างๆหนังสือแล้วก็ปากกาอยู่ที่ไหนคะบอลเพนี่어디있어요ปากกาอยู่ที่ข้างๆหนังสือข้างๆคือว่า옆에
0: 옆에
1: ข้างๆหนังสือ책옆에있어요
0: 책옆에있어요
1: ข้างๆหนังสือ책옆에있어요
0: อยากรู้ว่าเอ๊กระเป๋าสวยๆใบนี้มีอะไรอยู่บ้าง
1: กระเป๋าของเรานะคะเดี๋ยวข้างในมีอะไรบ้างข้างในมี
0: โทรศัพท์มือถือ
1: โทรศัพท์มือถือภาษาเกาหลีว่าฮิวเดฟอนฮิวเดฟอนกระเป๋าอันเน่ในกระเป๋ากระเป๋าอันเน่ฮิวเดฟอนี่อิสอย
0: กระเป๋าคือกระเป๋า
1: ค่ะในกระเป๋ากระเป๋าอันเน
0: ่ครับ
1: ฮิวเดฟอนี่อิสอย
0: มีโทรศัพท์มือถืออยู
1: ่ในกระเป๋ากระเป๋าอันเน่อิสอยแล้วมีอะไรอีกนี่นะคะจีกับ
0: แปลว่ากระเป๋าสตางค
1: ์ใช่ค่ะจีกับอันนี้จีกับอยู่ในกระเป๋าก
0: ระเป๋าถือ
1: กระเป๋าถือคือว่ากระเป๋านะคะจีกับีกระเป๋าอันเน่ในกระเป๋าถืออิสอยก็กระเป๋าสตางค์อยู่ในกระเป๋
0: าถือ
1: ค่ะจีกับีกระเป๋าอันเน่อิสอยบอกได้เลยค่ะอยู่ข้างในกระเป๋าสตางค์แล้วก็ฮิวเดฟอนนี่ด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของตำแหน่งสถานที่สิ่งของแล้วก็คำศัพท์ต่างๆกันเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ว่าแล้วลองไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง Try Out
2: อ어디에있어요
3: 가방안에있어요
2: 가방이어디에있어요
3: 책상옆에있어요
2: 고마워요책이어디에있어요
3: 가방안에있어요
2: 가방이어디에있어요
3: 책상옆에있어요
2: 고마워요
4: 실례합니다화장실이어디에있어요
2: 화장실이2층에있어요
4: 고맙습니다실례합니다화장실이어디에있어요
2: 2층에있어요
4: 고맙습니다
1: 앞뒤뒤옆옆 위, 위, 아래, 아래, 안, 안, 밖, 밖, 오른쪽, 오른쪽, 왼쪽, 왼쪽. 약국이 어디 있어요? 약국이 어디 있어요? 약국이 어디 있어요? 약국이 어디 있어요? 2층에 있어요. 2층에 있어요. 2층에 있어요. 2층에 있어요. 책이 어디 있어요? 책이 어디 있어요? 책이 어디 있어요? 책이 어디 있어요? 책이 책상 위에 있어요. 책이 책상 위에 있어요. 책이 책상 위에 있어요. 책이 책상 위에 있어요. 책이 볼펜 옆에 있어요. 책이 볼펜 옆에 있어요. 책이 볼펜 옆에 있어요. 책이 볼펜 옆에 있어요. 화장실이 어디 있어요? 화장실이 어디 있어요? 화장실이 어디 있어요? 화장실이 어디 있어요? 화장실이 왼쪽에 있어요. 화장실이 왼쪽에 있어요. 화장실이 왼쪽에 있어요. 화장실이 왼쪽에 있어요. 식당이 어디 있어요? 식당이 어디 있어요? 식당이 어디 있어요? 식당이 어디 있어요? 식당이 5층에 있어요. 식당이 5층에 있어요. 식당이 5층에 있어요. 식당이 5층에 있어요. 휴대폰이 가방 안에 있어요. 휴대폰이 가방

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะทำให้คุณพูดฟังและเข้าใจภาษาเกาหลีได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะเที่ยวหรือไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะครับการได้เรียนรู้คำศัพท์บทสนทนาพื้นฐานต่างๆติดตัวไว้เนี่ยก็จะทำให้การท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางไปทำงานที่เกาหลีง่ายขึ้นราบรื่นไม่มีสะดุดนั่นเองนะครับและต้องบอกว่าเราเนี่ยโชคดีมากๆเลยครับที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยPusan University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีมาเป็นวิทยากรช่วยฝึกให้เราเก่งภาษาเกาหลีขึ้นโดยเฉพาะเลยแหละครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: ชาชินาโซโ
1: ย네잘지냈어요ตุ้นชิโดะ잘지냈어요
0: นี่ชาชินาโซโยสบายดีนะครับเหมือนที่เคยแล้ววันนี้ครับเราจะมาเรียนอะไรกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้เราจะเรียนทำอะไรที่ไหนนะคะแล้วยกตัวอย่างก่อนนะคะบอเฮลช้อปปิ้งเหรออดีเอสช้อปปิ้งเหรอเบเกอรี่จอมเอสช้อปปิ้งเหรอนี่ค่ะสี่ประโยค
0: สี่ประโยคเบื้องต้นได้ยินแวบๆว่ามีคำว่าช้อปปิ้งแน่ๆแต่ที่เหลือมีแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็บอเฮโยนี่สั้นๆนะคะบอแปลว่าอะไร
0: อะไร
1: อะไรเฮโยทำ
0: อ๋อตรงตัวเลย
1: ใช่ค่ะบอเฮโยคือว่าทำอะไรคะเป็นคำศัพท์สุภาพเหมือนกันนะคะ
0: ครับเพราะนั้นถามได้บอเฮโยทำอะไรอยู
1: ่ทำอะไรอยู่ค่ะแล้วตอบได้ทำอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะเช่นช้อปปิ้งเฮโยก็สั้นๆใช่ไหมก็เข้าใจ
0: เลย
1: ซื้อของอะไรบ้าง
0: กำลังช้อปปิ้งอยู่นะ
1: ค่ะช้อปปิ้งเฮโย
0: ครับ
1: แล้วแต่ทำอะไรก็เปลี่ยนได้เช่นคงบูเฮโยเรียนอยู่ค่ะคงบูเฮโย
0: เรียนอยู
1: ่ค่ะแล้วดูทีวีก็ทีวีหรือพาย
0: อทีวีหรือพายอทีวีใช้คำว่าทีวีได้เลย
1: ได้เลยค่ะแล้วบางครั้งกินข้าวอยู่ปั๊บบอกอย
0: ปั๊บบอกอย
1: ปั๊บคือข้าว
0: ครับ
1: บอกอยก็กิน
0: แล้วถ้าอ่านหนังสืออยู่แล้วครับ
1: เช็คอึ읽어요
0: เช็คอึ읽어요
1: เช็คอึ읽어요หรือพูดสั้นๆเช็คอึ읽어요
0: อ๋อก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็เช็คเป็นกรรมภาษาเกาหลีถ้าเป็นกรรมก็มีไวยากรณ์อึหรือหรือแต่ว่าถ้าพูดยากก็ทิ้งไปก็ได้ค่ะเช็คอึก่อย
0: ก็สามารถเข้าใจได้เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วพับอึมอก่อยจริงๆแล้วกินข้าวแต่ว่าก็ทิ้งไปพับมอก่อยได้
0: ก็เป็นพับมอก่อยได้งั้นคุณผู้ชมสามารถใช้คำง่ายๆสื่อสารก็ได้นะครับชาวเกาหลีเข้าใจเป็นการตัดไวยากรณ์ทิ้งไปเป็นบางคำแต่ความหมายยังครบถ้วนเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะถ้าดูหนังจริงๆแล้วคำเต็มๆคือว่ายองฮวาหรือพายโยยองฮวาคือว่าภาพยนตร์แล้วพายโยก็ดูภาพยนตร์ก็ยองฮวาหรือพายโยแต่ว่าพูดสั้นๆยองฮวาพายโ
0: ยง่ายเลยนะครับยองฮวาพายโยดูภาพยนตร
1: ์ตัวนี้ฉันก็กำลังสอนภาษาเกาหลีอยู่ภาษาเกาหลีคือว่าฮันกูโกก็สอนคือว่าคารุชโยฮันกูโกะรึคารุชโยสอนภาษาเกาหลีฮันกูโกะรึคารุชโยแต่พูดสั้นๆก็ฮันกูโกะคารุชโย
0: ฮันกูโกะคารุชโยแล้วผมกำลังเรียนภาษาเกาหลีอยู่เนี่ยแหละครับ
1: ก็เรียนคือคงบูเฮโยฮันกูโกะรึคงบูเฮโยก็ภาษาเกาหลีคือฮันกูโกะแล้วเรียนคือคงบูเฮโยก็เรียนภาษาเกาหลีฮันกูโกะรึคงบูเฮโยตัวพูดสั้น
0: ๆ
1: ฮันกูโกะ공부해요ดิฉันสอนภาษาเกาหลีฮันกูโกะ를가르쳐요
0: ครับ
1: แล้วคุณตุนก็เรียนภาษาเกาหลีฮันกูโกะ를공부해요
0: แล้วอย่างประโยคพื้นฐานเลยคำว่าทำงานอย่างเงี้ยแหละครับถามว่าอะไรดีครับ
1: 일을해요
0: 일을해요
1: ทำงานแต่ว่า일해요ก็ได้ค่ะ일해요
0: สั้นๆว่า일해요
1: คำช่วยชี้กลับก็ทิ้งไปได้ค่ะ
0: ครับแล้วอย่างคนที่ชอบไปปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะแบบนี้นะครับ
1: ปั่นจักรยานคือว่าจาจนก็รึท่ายอ่ะจาจนก็คือจักรยาน
0: ครับ
1: ท่ายอ่ะคือว่าปั่นหรือว่าขึ้นอะไรก็ได้แต่ถ้าขึ้นแท็กซี่ก็แท็กซี่รึท่าย
0: อ่ะอ๋อใช้ด้วยกันได
1: ้ใช้ด้วยกันได้แต่ว่าถ้าจักรยานก็ไม่ได้ขึ้นจักรยานใช่ไหมครับปั่นจักรยานคือจาจนก็รึท่าย
0: อ
1: ่ะถ้าก็ดื้อก็ทิ้งไปได้ช้าจนก็ทายออก
0: ทายโยเลยก็ได้นะครับแล้วเราเหนื่อยและพักผ่อน
1: ก็พักผ่อนคือชิโยโ
0: ยชิโยโย
1: ง่ายค่ะชิโยโยอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะว่าชิโยโยก็เปรี้ยว
0: อ๋อมันคล้ายกัน
1: ค่ะแล้วก็ชิโอโยก็ง่ายอันนี้คือว่าชิโอโย
0: ชิโอโย
1: ต้องพูดช้าๆแล้วก็ชิโอโยคือพักผ่อน
0: เสียงมันใกล้กันเดี๋ยวจะเอ๊ะทำไมอยู่ๆเปรี้ยวขึ้นมา
1: ใช่
0: อยากพักผ่อนนะฮะถ้านอนล่ะครับ
1: นอนก็จาโย
0: จาโย
1: จาโยตัวง่ายแต่ว่าสำหรับคนไทยอาจจะเสียงยากเพราะว่าซาโยคือว่าซื
0: ้อ
1: จาโยคือว่านอนหลับ
0: ทีนี้เรื่องของที่ไหนล่ะครับ
1: ก็เรียนภาษาเกาหลีที่ไหนคะหรือที่ไหนต้องบอกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เรียนภาษาเกาหลีที่โรงเรียนก
0: ็
1: โรงเรียนก็ฮักเกิลใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วฮักเกิลเอซอกฮังกูโกรุคงบูเฮอดูหนังดูภาพยนตร์ที่ไหนคะ
0: ดูที่โรงภาพยนตร
1: ์ก็โรงภาพยนตร์คือว่ายองฮวากวนยองฮวากวนเอซอกยองฮวารุพายยองฮวารุพายเป็นคู่กันใช้ด้วยกันตลอดแล้วพับโมโกโยกินข้าวพับโมโกโยที่ไหนคะ
0: กินข้าวโอ้กินได้หลายที่เลยกินที่ร้านอาหารก็ได
1: ้ถ้าร้านอาหารชิกตังเอซอพับโมโกโยแล้วที่อื่นนะคะ
0: ที่อื่นจะมีที่บ้าน
1: จีบเอซอพับโมโกโยใช้ได้เหมือนกันค่ะ
0: สมมุติว่าเราอยากไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสแบบน
1: ี้ฟิตเนสล่ะออกกำลังกายคือว่าอุนดงเฮโย
0: อุนดงเฮโย
1: อุนดงเฮโยออกกำลังกายที่ฟิตเนสชยุกกวนเอซอ운동해요ชยุกวนเอซอ운동해요บางคนออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ
0: ค
1: งวนเอซอ운동해요คงวนเอซอ운동해요
0: แล้วถ้าเราจะพักผ่อนที่บ้าน
1: พักผ่อนก็쉬어요ใช่ไหมคะแล้วก็ที่บ้านคือว่า집에서บ้านคือ집ที่บ้าน집에서แล้วพักผ่อนที่บ้าน집에서쉬어요
0: ทำงานที่บริษัทแล้วครับ
1: ทำงานคือ일해요บริษัทคือว่า회사ที่บริษัท회사에서ทำงานที่บริษัท회사에서일해요
0: ครับแล้วอย่างคำว่า A กับ A ซอที่มันเป็นตัวชี้สถานที่เหมือนกันเนี่ยมันใช้ต่างกันยังไงครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นคำช่วยชี้สถานที่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่า A กับ A ซอใช้ต่างกันนิดนึงว่า A จะชี้สถานที่ที่จุดมุ่งหมายยังไม่ไปยังไม่ถึงที่นั่นเช่นฮักโยเอค่ะไปที่โรงเรียนเรายังไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็จะไปถึงที่นั่นก็โรงเรียนเป็นจุดมุ่งหมายฮักโยเอ
0: ค่ะ
1: ก็ใช้เอนะคะแล้วเอซอสถานที่เราอยู่ที่นั่นแล้วก็อะไร
0: แอคชั่นเกิด
1: ขึ้นที่นั่นเช่นไปที่โรงเรียนคือว่าฮักโยเอค่ะเรียนที่โรงเรียนฮ
0: ัก
1: โยเอโซคงบูเฮียวถ้าเราไม่อยู่ที่โรงเรียนก็เรียนไม่ได้ใช่ไหมคะต
0: ้
1: องอยู่ที่โรงเรียนก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียนหนังสือต่อแล้วฮักโยเอโซคงบูเฮียว
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับวันนี้นะฮะเราได้เรียนรู้เรื่องของการทำอะไรที่ไหนกันแบบละเอียดครบถ้วนเลยแหละครับ

0: ลืมฝึกตามนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วง Try Out

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการแข่งขันกีฬาซีเกมแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับกีฬาซีเกมกับกองเชียร์นะคะรวมถึงผู้เข้าแข่งขันด้วยค่ะไปดูกันนะคะว่าพวกเขามีมุมมองเกี่ยวกับกีฬาซีเกมอย่างไรบ้างและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันนะคะแน่นอนค่ะประเทศอินโดนีเซีย

0: ซีเกมส์นะคะย่อมาจาก Southeast Asian Games เป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอาเซียนของเรานั้นมีทั้งหมด10ประเทศค่ะแต่ว่าคราวนี้นะคะเราได้ประเทศติมอร์เข้ามาสมทบจึงทำให้มีทั้งหมด11ประเทศร่วมในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ค่ะโดยจะจัดกันขึ้น2ปีต่อ1ครั้งค่ะและครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่26แล้วนะคะและประเทศที่เป็นเจ้าภาพแน่นอนค่ะประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะการแข่งขันครั้งนี้นะคะจัดแข่งขันกันถึง2เมืองด้วยกันทั้งในเมืองจาการ์ตาแล้วก็เมืองปาเลมบังค่ะสำหรับเมืองเราจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดซีเกมกันในวันนี้นะคะก็คือเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียจาการ์ตานั่นเองค่ะบรรยากาศของประเทศอินโดนีเซียในช่วงซีเกมนะคะก็ดูค่อนข้างคึกคักทีเดียวค่ะเห็นได้จากป้ายประชาสัมพันธ์ซีเกมนะคะตามท้องถนนเยอะแยะมากมายบิลบอร์ดก็มีนะคะทางโน้นดูสิคะตึกสูงๆมีสัญลักษณ์ของประเทศอาเซียนด้วยนะคะเป็นรูปต้นข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันหมายถึงประเทศสมาชิกที่อยู่รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองค่ะ
1: สรมัปปากีครับจากจาการ์ตานะครับข้างหลังผมนะครับมีสองตัวโมโดกับโมดินะฮะนี่คือเป็นมาสคอตของซีเกม2011ที่นี้นะครับขออธิบายนิดนึงมาสคอตนี้นะฮะคือชื่อว่าโคโบโดนะฮะรู้จักใช่ไหมฮะเนี่ยตัวใหญ่มากๆตัวใหญ่ก็ประมาณ3เมตร2เมตรนะฮะถ้าจะตัวใหญ่กว่ากิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีนะฮะผมเคยอ่านหนังสือเนี่ยสวนลุมพินีเนี่ยผมเคยเจอกิ้งก่ายักษ์ของสวนลุมพินีอันนั้นก็น่ารักแต่อันนี้ก็ตัวใหญ่มากแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ของปีนี้ซีเกมนะฮะยังไงเข้าไปดูสนามนะครับ
0: เจ้ามังกรโคโมโดที่มีชื่อว่าโมโดกับโมดินะคะที่ฮิโรซังพูดถึงเมื่อตะกี้นี้นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ประจำซีเกมนี้แล้วนะคะยังมีความสำคัญอีกหนึ่งประการค่ะนั่นก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์เกาะโคโมโดนั่นเองเนื่องจากเจ้ามังกรโคโมโดนี้นะคะจะพบได้แค่เฉพาะบริเวณเกาะโคโมโดและบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์เชิงนิเวศวิทยาเท่านั้นค่ะและด้วยเหตุที่มังกรโคโมโดใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังและการต่อสู้นะคะจึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของพละกำลังที่ปราดเปรียวว่องไวเปรียบเสมือนนักกีฬาที่จะต้องแข่งขันเพื่อชัยชนะนั่นเองค่ะ
1: วันนี้ร้อนเนาะขอพักนิดนึงอื้อนั่นไม่ได้ที่นี่ไม่เป็นไร
0: แน่คุณฮีโร่คะไม่กล้านั่งเนี่ยเพราะว่ากลัวเจ็บหรือว่ากลัวกางเกงสีชมพูจะเป็นรูกันแน่คะนี่วันนี้มีแข่งฟุตบอลกันที่สนามกีฬาเกโลราบุงคาร์โนหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อสนามกีฬาเสนายันแห่งนี้นั่นแหละค่ะสนามกีฬาแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะคะและที่นี่เองค่ะที่คุณฮิโร่จะพาพวกเราไปชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศเจ้าภาพอินโดนีเซียกับประเทศสิงคโปร์ค่ะ
1: ผมดีใจมากเลยครับเมื่อวานนี้ไม่มีคนเลยไม่มีอะไรไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้ปุ๊บวันที่18นะฮะวันนี้เปิดตัวของ SEA Games 2018นะฮะก็บรรยากาศเริ่มแล้วคนเยอะมากตอนนี้วันนี้จะมีแข่งฟุตบอลประเทศอินโดนะฮะกับสิงคโปร์นะฮะยังไงเข้าไปดูนะครับตอนแรกไม่รู้ว่าไทยอะไร
0: มีคนอินโดนีเซียนะคะมาเชียร์นักกีฬาอินโดนีเซียกันมากมายเลยค่ะดูสิคะต่างคนต่างมีพร็อพติดตัวกันมากมายเลยนะคะทั้งหมวกทั้งผ้าเชียร์เป็นต้นค่ะบรรยากาศรอบๆที่นี่นะคะก็จะมีของเกี่ยวกับซีเกมขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
1: เขาเริ่มออกหรือเปล่าได้เลยคุณพูดได้ไงต้องเอาออกก่อนตัดคัตออฟแคมเปญบิวตี้ฟูลโชคดีครับเขาเริ่มลุ้นราคาวันนี้ร้อนมากครับสนามเนี่ยใหญ่มากครับสนามชื่อว่าเสนายันนะครับเปิดแค่นี้เข็บเสนายัน โอ้สีแดงทีมอินโดนีเซียเลย

0: ฮีโร่ไม่ใช่เหรอคะนั่นเข้าไปแจมกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่ดูสิคะทุกคนดูตื่นเต้นกับ4เกมมากเลยนะคะ
1: What do you think score today score how much 1-0
2: 2-0
1: 5-0โอ้มั่นใจมากเลยนะครับเขาบอกว่า5-0นะฮะวันนี้ชนะได้นะครับใช่ไหม
0: และแล้วก็ใกล้จะถึงเวลาเริ่มการแข่งขันแล้วนะคะแล้วนั้นเกิดอะไรขึ้นคะนี่คุณฮิโร่วิ่งหน้าตั้งเชียว
3: ท่านไหนเพราะมันได้ยินว่าเพลงชาติเดี๋ยวเริ่มแล้วอ่ะ
0: เพลงชาติเริ่มแล้วนะคะเร็วหน่อยค่ะ
3: เริ่มแล้วเฮ้ย sorry อร่อยโอ้ยอยากไปห้องน้ำด้วยอ่ะโอ้ยห้องน้ำเล็กไม่กล้าไปดีกว่า
0: คุณฮีโร่คะแวะโน่นแวะนี่เดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกค่ะ
3: ไปด้วยมอเตอร์ไซค์
0: สุดท้ายแล้วนะคะคุณฮีโร่ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะแต่ก็เพราะว่าแวะไปนู่นแวะไปนี่นั่นแหละค่ะถ
3: ึ
0: งทำให้เราได้เห็นบรรยากาศคึกคักสนุกสนานตลอดข้างทางต้องขอขอบคุณคุณฮีโร่ค่ะ
3: โอ้ในที่สุดขอพาไปนะครับเพราะเวลานี้บุญใหญ่ปีเขาลำบากเนาะเสียงดังมาก
0: โอ้โหอะไรคะนั่นอินโดนีเซียนำสิงคโปร์ไปแล้ว1-0นะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็มาถึงพื้นที่พิเศษเลยค่ะนั่นก็คือพื้นที่ที่ติดขอบสนามนั่นเองค่ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนโดยเฉพาะค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นสื่อทีวีช่างภาพต่างๆนะคะทำงานกันอย่างจริงจังแบบนี้ค่ะ
3: ยังมาแล้วคือตอนนี้นะได้ยินเสียงดังมากเลยครับคือเสียงเชียร์จากข้างนอกนะฮะไม่ว่าดนตรีนะฮะปอแล้วก็พอเสียงกันดีเชียร์เสียงห่อนิดนึงก็ผมว่าที่นี่ก็คือความรู้สึกได้ว่านักกีฬานะฮะว่าเวลาเล่นกีฬาเนี่ยความรู้สึกอย่างไรคนจริงนะฮะไม่ใช่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในก็ทำเอาว่าตื่นเต้นกันนะแล้วก็ได้รู้สึกพลานจากนักกีฬานะฮะถึงตอนนี้เลยได้อินโดโดนอะไร
0: ต่อไปนะคะเราจะไปเยี่ยมไปพูดคุยกับผู้คนจากประเทศที่มาร่วมแข่งขันกีฬาใน4เกมครั้งนี้สถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของทุกประเทศในอาเซียนค่ะตามคุณฮิโร่ไปกันดีกว่านะคะ
4: ฮ่าๆๆตรงนี้ครับผมเข้ามาออฟฟิศ4เกมอาเซียนนะครับทีนี้จะเห็นชัดๆว่าอาเซียนนะครับแต่ละประเทศมีบุคลิกเป็นยังไงนะ
5: โอเคเข้าไปดูมั้ย
4: สวัสดีฮัลโหลDo you have any competition today?
6: Yeah, we have soccer.
4: Soccer? Football? Oh, yeah.
6: With Thailand.
4: Oh, yeah. I come from Thailand, Thai team. Okay, good. Oh, sorry. Swasadai. Okay. Let's play together today. Okay, see you later. Okay, bye-bye. Thank you.Bye-bye Singapore. I'm going to see your football today.
7: Are you supporting us?
4: Yes, okay. See you later. Brunei, นะฮะ ผมเข้าไปประเทศ Brunei, นะฮะ สวัสดีครับ ปากี
5: เข้าใจแล้วไม่มีก่อนไปต่อครับ excuse me เอ้ยมาสิงคโปร์นะครับง่ายมากเลยไม่ต้องใช้กุ้งบินเลยไปเลย excuse me I come here cheer Singapore today yeah what do you think football today Singapore Indonesia
2: will be a good fight
5: yeah good fight okay ครับสิงคโปร์นะครับโอ้เข้ามาอาเซียน thank you ทีเรมากาซีสวัสดีครับสวัสดีครับคราวนี้คิดว่ายังไงครับซีเกมนะครับ
7: คิดว่าเราต้องทำให้ได
5: ้ให้ได้เต็มที่นะครับครับครับเดี๋ยวเชื่อด้วยกันครับครับผมขอบคุณมากครับครับอ๋อนี่มาเลเซียนะครับเฮ้ภาษามาเลเซียสมาปากีก็ไปดูนะครับสมาปากีHow are you this time, the game?
8: Fine, thank you.
5: What kind of sports is popular in Malaysia?
8: Like football, for instance, we are doing okay at the moment. Yeah, we managed to beat Thailand 2-1.
5: Yeah.
8: Diving. Yeah. And volley.
5: So, right. Good luck.
8: Thank you very much.
5: Thank you. Right. Oh, ปั๊บเดียวครับ เก้าเดียวครับมาประเทศลาวนะครับลองเข้าไปดูสบายดีกินข้าวครับคิดว่าไปกินข้าวไม่บีโอเคแม่มาภาษาเมียนมาไม่ดูเข้าไปข้างในผมรู้สึกบรรยากาศค่อนข้างเซเรียสนะครับเราลองเข้าไปดูนะครับว่าโดนด่าหรือเปล่านะครับไม่ใช่นิสัยแบบนั้นหรอใจดีผมสังเกตแล้วนะฮะคนนี้คนเดียวนะฮะถอดรองเท้านะครับสวัสดี I forget hello can I say in Malay
9: Bengalaba
5: สวัสดีครับ Bengalaba
9: yes
5: Bengalaba
9: yes
5: okay this time how about this time in my team Myanmar how many person come here
9: eight preparation everything for the 2030
5: okay
9: the next host country is in Myanmar
5: yeah right
9: so
5: two years later right
9: yes
5: okay
9: so we have a lot so we have come a lot of people
5: yeah
9: and then all is one over 1,000

0: Mabuhay. Mabuhay. I'm coming from Thailand. Can I come in a little bit with camera? Please come. Okay. Okay. Hello. Hi. How are you today?
1: I'm fine. How about you?
0: Yeah, I'm fine. I'm come from Thailand.
1: Thailand.
0: Yeah. Can I ask a little bit about the Philippine team?
1: Yes.
0: Yeah. Oh.
2: Maybe you can go back later.
0: What's this?
2: Philippines.
0: Oh, Philip. Oh, thank you.
2: Yeah.
0: Thank you very much. Oi, Chai Di Chan Lei. Chai Di Chan Lei. I just want to know, like, what kind of sports popular in Philippines now?
2: Basketball is the
3: boxing.
0: Oh, PBA.
2: Yeah.
1: Yeah.
0: Philippine Basketball Association. Yeah. I went Philippines last
2: week. Strong in basketball here. South
0: okay.
2: Asia. No
0: okay.
2: One can beat Philippines.
0: Okay. Yeah, it's
2: no,
0: the
2: no.
0: Best.
2: Yeah, even Thailand.
0: Okay.
3: Just joking.
0: No, no, it's okay. It's okay.
1: Basketball.
0: Boxing. Boxing.
1: Boxing.
0: Oh. Pacquiao is a hero in Thailand too.
2: Mm.
0: He love.
1: Yeah.
2: You love Pacquiao?
0: Yeah, of course. Pacquiao.
2: Yeah.
0: This time also very strong. Philippine.
1: Yes.
2: Boxing, yeah.
0: Yeah, boxing, right?
1: Yes.
0: Okay, okay.
3: What else?
0: What else? What about football?
1: Maybe taekwondo.
2: Maybe taekwondo, billiard.
0: Oh, billiard. I saw many places there.
1: Wushu.
0: What?
3: Yes.
2: Girls.
0: Girls.
3: Yeah. They're
0: women.
3: Very good. Women.
0: Oh. You're very good. Beautiful.
3: You are that.
0: You are showing Thailand TV now.
1: Yeah.
0: Philippine woman, representative Philippine woman. Okay, thank you very much.
1: Okay.
0: Good luck. Thank you for being here. Xin chào. Sawadee khap.
4: Sawadee khap.
0: How are you?
4: Come from Thailand?
0: I'm from Thailand.
4: Yeah.
0: I went to Vietnam many times.
1: Oh.
0: Yeah. I like for 24.
4: Yeah.
0: For noodle. Yeah, yeah, yeah. Oh, คนเยอะนะฮะก็นิสัยน่ารัก What kind of sports in popular in Vietnam? Popular
4: sport.
0: Football.
4: Yeah.
0: Oh. How about today? You have any game in Vietnam team?
4: Today.
0: Yeah.
4: Yeah, not.
0: You speak Thai? Sawadee khap.
4: Sawadee khap.
0: Oh, only sawadee khap. Me too. Xin chào only. Anyway, thank you.
4: Thank you. Bye bye.
0: Thank you.
4: Thank you.
0: Cảm ơn.ประเทศไทยตรงนี้ไปไหนคะเนี่ย
5: ผมอยู่ห้องนี้
0: นะสวัสดีฮะไทยแลนด์นะฮะไม่ต้องกลัวอันนี้นะฮะเข้าไปได้สบายเลยนี่สายคนไทยรู้ครับใจดีเข้าไปสวัสดีครับไทยพีบีเอสครับยุ่งยุ่งไหมครับยุ่งยุ่งกันไหมครับคุยกันได้ไหมฮะ
6: ยุ่งไ
0: หมอะไรฮะสบายตามสบายครับอ๋อทีมไทยแน่ๆเพราะว่ายังไงก็มีภาพในหลวงนะฮะ
6: ในหลวง
0: ครับครับอาหารที่นี่ทานได้ไหมครับ
6: ทานได้
0: ทานได้เหรอครับไม่กินจนสมตำอะไร
6: แต่ว่าแต่ว่ามันมีอาหารครัวไทยมาช่วยเสริม
0: อ๋อล่ะโอ้ต้องมีครัวไทยด้วยอันนี้ทีมไทยพิเศษนะครับผมคิดว่านะ
6: ถ้าเกลือไทยก็เค็มน้อย
0: ต้องมาครัวไทยด้วยนี่คือทีมไทยประเทศอื่นผมไม่เคยเห็นนะครับไทยอันเดียวไม่มีใช่ไหมครับครับพี่เป็นยังไงบ้างครับอินโดนีเซีย
7: แต่ว่าอาหารอินโดเราร
0: ู้สึกว่าม
7: ันไม่ชินกับเรามา
0: ไม่ชินใช่ไหมฮะ
6: บ
0: นเดียวเชียร์เมืองไทยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับน่ารักดีนะครับแต่เขาทำงานยืดๆหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปสนามกีฬาดีกว่านะครับ
8: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับมุมมองความเห็นของประเทศที่เข้าแข่งซีเกมในครั้งนี้คุยสนุกเป็นกันเองกันทุกประเทศเลยนะคะจากออฟฟิศประเทศอาเซียนเราก็ตามคุณฮิโร่ไปพูดคุยกับนักกีฬากันต่อค่ะยังไงตามไปยังศูนย์รวมนักกีฬากันดีกว่านะคะ
0: เนี่ยตัวนี้ข้างในโรงแรมนะฮะนักกีฬาจากอาเซียนนะฮะเต็มเลยเต็มคนเยอะมากแล้วก็คนน่าสนใจเนี่ยคราวนี้นะฮะมีทีโมนะฮะเขาก็มาตั้งแต่ 4-5 กันทีแล้วนะฮะแต่ก็นะถ้าพูดถึงอาเซียนก็ครบเนาะเหมือนกับอยู่ข้างนอกอาเซียนเนี่ยเขาก็มาเริ่มมืออาเซียนเกมนะฮะ4เกมเดี๋ยวผมเข้าไปคุยกันได้ไหมนะexcuse me speak English okay
9: yeah.
0: we come from Thailand what do you play
9: soccer
0: football. Okay. So, sorry, I've never been there.
9: Yeah.
0: The football is popular in your country?
9: Yeah.
0: Already?
9: Yeah.
0: and another sports.

0: What is popular things in your country?
1: Football.
0: Football. Gosu, mahal na. You're very tall. Football. Boxing.
1: Boxing. Yeah.
0: Okay.
1: Yeah. Football, boxing. Marathon.
0: Marathon.
2: Karate.
0: Karate.
2: Yeah.
0: Oh yeah, I play karate. So okay. How about Thailand?
1: And good country.
0: Good country. Thank you.
2: Ombak.
0: Ombak, you know Ombak.
2: Yeah.
0: Tonija. Muay Thai. Okay, anyway. Good luck. Good luck.
1: Thank you.
0: Thank you. Thank you very much.
3: และหลังจากที่เราได้พูดคุยกับนักกีฬาพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศไทยและกัมพูชายังไงเดี๋ยวตามไปเชียร์ด้วยนะคะ
4: อินโด2นะ2 2คะแนนเลยตกใจโหเห็นทงชาติไทยมาแล้วประเทศไทยมาแล้วโอเคเข้าไปคุยดีกว่าเข้าไปคุย
3: กลับมาที่สนามอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมโอ้นั่นคุณฮิโร่เจอคนไทยเข้าแล้วค่ะ
4: สวัสดีครับมาจากไทยบีเบสครับ
5: ไทยบี
4: ครับ
5: รู้ประจำ
4: เหรอครับ
5: จำเลย
4: ผมแบบนี้ฮะนี่นี่เส้นโฟกัสมาจากไหนครับ
5: จากสุราษฎร์ธานีครับ
4: สุราษฎร์ธานีทุกคนโอ้เพิ่งมาเหรอครับมาเมื่อไหร่ครับ
5: มาบาหลีตั้งแต่วันที่7แล้วว
4: ันที่7แล้วโอ้
5: มาบาหลียกกันหน้านะครับมานี
4: ่อ๋อเหรอครับโอเควันนี้คิดว่าชนะได
5: ้วันน
4: ี้ฮะ
5: แน่แน่นอน
3: คุณลุงคนนี้นะคะแกมั่นใจมากค่ะคนไทยมั่นใจอย่างนี้นะคะทีมไทยชนะแน่นอนค่ะรู้สึกว่าวันนี้นะคะคนอินโดนีเซียจะมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะคะก็แหมเพิ่งชนะหมาดๆนะคะโอ้คุณผู้ชมดูนั่นค่ะสาวไทยของเรานะคะโอ้โหสวยโกอินเตอร์ตลอดนะคะจุดนี้มีหนุ่มอินโดนีเซียมาขอถ่ายรูปด้วยค่ะเอ๊ะคุณฮิโร่คะเข้าไปแจมกับเขาตลอดเลยนะคะเริ่มเตรียมตัวแล้วนะคะทีมเชียร์ไทยแล้วนั่นคุณฮิโร่ก็เริ่มเตรียมเชียร์กับเขาด้วยค่ะ
4: ได้แล้วครับเชียร์ไทยเต็มนะฮะฝั่งนึงก็มีคนไทย
3: เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นการแข่งขันฟุตบอลประเทศไทยกับกัมพูชาเริ่มเปิดฉากขึ้นแล้วนะคะไทยแลนด์สู้ตายค่ะ

0: นะครับเวลา5โมงเย็นกำลังเริ่มนะฮะเริ่มแข่งไทยกับกัมพูชานะฮะแล้วก็ถ้าเทียบนะครับทีมอินโดนะฮะคนน้อยนะครับแต่ว่าก็มีได้ยินเสียงคนไทยเสียงดังๆนะฮะอีกฝั่งหนึ่งได้ยินไหมครับอันนั้นมืออาชีพแน่เลยเทียมมืออาชีพแน่เลยเสียงดังถึงขนาดนี้ฝั่งนึงนะครับที่มีสัญชาติไทยนะฮะให้ฝั่งหนึ่งกันนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะก็ไปฮะฝั่งนึงนะรอสักครู่ครับ
1: ได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยนะคะเนี่ยโอ้โหบรรยากาศคึกคักแบบนี้หากองเชียร์ไทยไม่ยากแน่นอนค่ะ
0: คนไทยแน่ๆ
2: บ้านของพี่และทั้ง

สนุกสนานคึกคักกันใหญ่เลยนะคะตอนนี้ทีมไทยนำไปแล้ว1ประตูค่ะแม่ได้ประตูมาแบบนี้นะคะเสียงเชียร์ก็ยิ่งดังค่ะแล้วก็คึกคืนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

0: มนะฮะเบื้องหลังนะฮะเบื้องหลังของซีเกมคือแรงที่สุดก็คือเชียร์ไทยนะฮะของอินโดนะครับมาดูเกมฟุตบอลนะฮะแต่ว่ามาสนใจเชียร์ไทยนะฮะทุกคนได้ลูกท่านนำอยู่นี้ก็ฟังโอ้ไทยแลนด์แลนด์นะฮะตอนนี้นะฮะแต่ที่เสียงดังๆก็คือแถวนี้ที่อื่นเงียบนะครับชอบ
1: โอ้โหนั่นโรนันยิงโย่นะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหมีแต่คนขอถ่ายรูปเพียบเลยนะคะโรนันยิงโย่ของประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สลามาสเล
2: สว
0: ั
2: สด
0: ีWhat do you think about Thai cheer?
2: Very funny.
0: You take a picture,
2: Very funny, very funny,
0: very
2: cool.
0: Very good.
2: And very...
0: You cheer Thailand also.
2: Yes.
0: You have to.
2: Yes.
0: If you sit here.
2: Yes.
0: Thailand. Thailand. But Indonesia also today. Today, very good Indonesia.
2: Very good. Right?
0: You like football?
2: A
0: little bit. Okay, please cheer Thailand. I'm Japanese, but Thailand. Thai TV.
1: ตอนนี้คนอินโดนีเซียช่วยเชียร์ทีมไทยไปเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักจริงๆเลยนะคะเนี่ยคนอินโดนีเซียเนี่ยช่วยเชียร์ทีมไทยด้วย
0: ตอนนี้นะฮะโคต้าสุดท้ายนะฮะเริ่มแล้วครับผมรู้สึกว่าคนไทยนะครับแบบนี้นะครับก็คือสร้างความสุขนะครับเก่งมากไม่ว่าประเทศไหนก็ไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่นั่นแห่งคนไทยก็หัวเราะมีความสุขตรงนั้นเลยอันนี้คือเสน่ห์ของคนไทยนะครับ ได้ยินเสียงภาษาไทยอย่างเดียว

0: ทุกอารมณ์ที่ท่วมท้นในซีเกมเต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลังของอาเซียนก้าวสู่อนาคตที่สว่างสดใสฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นนะครับและนอกจากนี้ก็สามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Fanpage นะครับสรานรมเรดิโอนะครับได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์โอคามงคลครับ
2: และผมศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับ
1: ครับเรา2คนก็จะรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับ
2: ใช่ครับสำหรับในอาทิตย์นี้นะครับเราก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแอฟริกาเช่นเคยนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับพี่ยอนก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเราจะเริ่มจากในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ก่อนดีไหมครับที่ประเทศโมซัมบิกครับ
1: ครับก็คือเป็นเรื่องของการส่งมอบข้าวไทยนะครับให้แก่รัฐบาลโมซัมบิกนะครับซึ่งเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอกอัครทูตนะครับณกรุงมาปุโตนะครับนายรัชชารีจันทร์นะครับก็ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยนะครับในการส่งมอบข้าวสารบรรจุถุงนะครับจำนวน 1,000 ตันครับอามให้กับรัฐบาลโมซัมบิกนะครับโดยมีนายโจอาวมาซาฟินนะครับผอ.สถาบันจัดการภัยพิบัติแห่งชาติโมซัมบิกเป็นผู้รับมอบนะครับนั่นเองซึ่งการส่งมอบข้าวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับถึงมิตรภาพและความปรารถนาดีจากประชาชนไทยนะครับไปสู่พี่น้องชาวโมซัมบิกนะครับเพื่อช่วยในการจัดการภัยพิบัติในโมซัมบิกนะครับรวมถึงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทราบไหมครับว่าโมซัมบิกจริงแล้วเนี่ยเขาเผชิญกับภัยพิบัติมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับรวมถึงก็จะเป็นพวกภัยแล้งภัยธรรมชาติต่างๆนะครับแล้วก็ประชาชนชาวโมซัมบิกกว่า 1,500,000 คนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับทางนี้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจนิดนึงครับว่าข้าวไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในโมซัมบิกนะครับโดยถือว่าเป็นอาหารหลักที่ได้รับความชื่นชอบของชาวโมซัมบิกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเทศโมซัมบิกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวจากไทยมากที่สุดนะครับและมีนักลงทุนไทยเนี่ยไปลงทุนในโมซัมบิกเนี่ยถือว่ามากที่สุดในแอฟริกานะครับก็ถือว่าน่าสนใจ
2: ใช่ก็นอกจากที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้โฆษณาข้าวของพวกเราไปภายในตัวแล้วก็ยังสามารถนำข้าวเหล่านี้ไปทําบุญไปช่วยเหลือชาวโมซัมบิก
1: ครับที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติน
2: ั่นเองนะก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ซึ่งเรื่องนี้จริงๆพี่ชินคุณชินชินวุฒิพี่ชินชินวุฒิเนี่ยก็ได้มาเล่าให้พวกเราฟังได้มาเกริ่นๆให้พวกเราฟังแล้วเหมือนกันในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยแล้วก็เป็นผลงานของสถานทูตเราที่กรุงมาปุโต
1: ในประเทศโมซัมบิก
2: เช่นกันนะครับ
1: ใช่ครับ
2: น่าสนใจไม่น้อยครับ
1: เริ่มต้นด้วยข่าวดีๆไปแล้วนะครับเรื่องการทำบุญนะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับท่านี้ข่าวที่2พี่อามีข่าวอะไรมาฝากแฟนๆรายการครับ
2: ขยับจากโมซัมบิกไปอีกนิดนึงนะครับทางตะวันออกเนี่ยเราก็จะไปพบกับประเทศที่เป็นเกาะหนึ่งพี่ชอนพอจะเดาได้ไหมครับว่าเกาะอะไร
1: ใช่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาหรือเปล่าครับ
2: ถูกต้องครับพี่ชอนนั่นก็คือ
1: มาดากัสการ
2: ์นั่นเองนะครับมาดากัสการ์นะครับก็เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของโลกตัวหนึ่งครับพี่ชอนนั่นก็คือฝักวานิลานั่นเอง
1: อ๋อใช่วานิลาที่พวกเราทานกันไอศครีมวานิลาร
2: สวานิลารสวานิลาอะไรต่างๆที่เป็นรสวานิลานะครับก็มาจากฝักวานิลาตัวนี้นี่เองครับซึ่งเป็นผลผลิตหลักนะฮะอันหนึ่งของโมซัมบิกนั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้พี่ชอนได้บอกไว้ว่าโมซัมบิกเนี่ยก็ประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับไม่ต่างกับประเทศมาดากัสการ์เลยครับที่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาดากัสการ์เนี่ยประสบกับปัญหาพายุไซโคลนพัดเข้าไปในประเทศนะฮะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเก็บพืชผลของวานิลาได้น้อยลงนั่นเองทีนี้วานิลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ติดตลาดอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับก็คือคนทั่วโลกรู้จักดี
2: ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในทุกๆวันนี้นะครับทีนี้พอความต้องการมันสูงมากแต่กำลังการผลิตมันน้อยลงมันได้รับผลกระทบนะฮะมันก็เลยทำให้ราคาวานิลาในโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป
1: ็
2: นอย่างมากนะครับพี่ชอนมันสูงขึ้นกว่า8เท่าจากไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้มูลค่าของวานิลาเนี่ยตอน1กิโลเท่ากับราคาของทองคำเลยนะครับนั่นก็คือตกอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทต่อกิโล
1: ครับ
2: ซึ่งมันสูงขึ้นมากนะครับเมื่อกี่ปีที่ผ่านมามันแค่ประมาณ 1,600 บาทต่อกิโลเท่านั้นสูงขึ้นมา8เท่านะครับก็นั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ต่อไปนี้เนี่ยมันก็เป็นความเป็นไปได้ว่าราคาของวานิลาเนี่ยที่เป็นอาหารที่เป็นรสวานิลาเลยก็ตามเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับใช่เพราะว่าอะไรเพราะมาดากัสการ์เนี่ยส่งออกวานิลาที่ทั่วโลกรับประทานอยู่เนี่ยกว่า 80% มาจากมาดากัสการ
1: ์มาจากเกาะมาดากัสการ์นี่เอง
2: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยวานิลาเนี่ยก็ยังเป็นพืชผลนะฮะที่ทำรายได้ให้กับมาดากัสการ์ถึงปีละประมาณ600ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเลยทีเดียวนะครับ
1: ก็เกือบประมาณ 18,000 ล้านบาท
2: ใช่ถูกต้องก็เป็นปีก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นเหมือนกับเป็นทองคำแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้
1: เป็นขุมทรัพย์
2: เนอะใช่เป็นขุมทรัพย์ของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแล้ววานิลาเนี่ยไม่ได้ปลูกกันง่ายๆเพราะว่ากว่าที่จะปลูกได้หนึ่งต้นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีเลยทีเดียวกว่าที่มันจะโต
1: ใช้เวลานานเหมือนกันนะคร
2: ับ ใช่แล้วพอมันโตแล้วเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ9เดือนถึงจะได้ฝักที่สมบูรณ์ออกมานั่นเองแต่ตอนนี้พอวานิลามันขาดแคลนเนี่ยเกษตรกรมาดากัสการ์เนี่ยก็ไม่รอละสัก8เดือนเขาก็เก็บเกี่ยวผลผลิตมาละก็จะทำให้คุณภาพของวานิลาเนี่ยมันน้อยลงด้วยนั่นเองนะฮะนอกจากที่มีราคาแพงแล้วแล้วมันก็ยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมในมาดากัสการ์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพอวานิลาเนี่ยมันมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็หายากขึ้นมาดากัสการ์ก็เริ่มมีรายงานการถูกขโมยมีรายงานการขโมยวานิ
1: ลาเกิดขึ้นนะครับ
2: ถูกต้องในมากขึ้นในมาดากัสการ์นั่นเองนะครับก็ส่งผลตามมาเป็น
1: ลูกโซ่
2: เป็นลูกโซ่เลยทีเดียวนั่นเองนะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติล้วนๆเลยก็ว่าได
1: ้พวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหา
2: ใช่ครับแต่เขาก็บอกว่าต่อไปนี้คนก็อาจจะใช้วานิลาสีผสมอาหารวานิลาปลอมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสารกลิ่นวานิลาแทนเข้ามามากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวเนาะกับการที่ใช้วานิลาจริงๆแต่วานิลาจริงก็แพงมากนั่นเองนะครับ
1: ก็เรื่องราววานิลาก็
2: ชอบทานไหมครับวานิลา
1: ส่วนตัวพี่จะชอบช็อกโกแลตครับ
2: ชอบช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลตใช
2: ่โอเค
1: แต่วานิลาก็จะชอบลงลดหลั่นลงมา
2: ใช่ไหมวานิลาช็อกโกแลตก็มีผลผลิตอินกรีเดียนหลักเนี่ยก็คือเมโกโก้ก็มาจากแอฟริกาเช่นกันนะครับซึ่งเข้าใจว่ามันก็จะมาจากทวีปแอฟริกาทางตะวันตกใช่ไหมกลุ่มส่วนใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกเช่นกัน
1: นั่นก็คือข่าวการแพร่ระบาดของโรคอีโบลานะครับ
2: อีกแล้วเหรอครับ
1: อีกแล้วครับที่ไหนทราบไหมครับ
2: ไม่ทราบเลยครับ
1: ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่าสปคองโกนะครับซึ่งก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับคณะแพทย์นะครับจากองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้เดินทางไปที่สปคองโกเนี่ยนะครับเพื่อจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลานะครับซึ่งทางองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้ประกาศว่าทางสปคองโกนะครับกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นะครับในเขตบิโคโรนะครับซึ่งเป็นอยู่ในจังหวัดอีควาเตอร์นะครับและมีการกล่าวว่าได้อัดฉีดเงินเนี่ยจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจากกองทุนฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกนะครับเพื่อที่จะจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับรวมถึงการประกาศดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตนะครับ

0: ที่คาดว่าจะติดเชื้ออีโบลานะครับกว่า17คนในประเทศสปคองโกเนี่ยนะครับซึ่งประเทศในภูมิภาคแอฟริกาบางประเทศเนี่ยก็เริ่มมีมาตรการละที่จะตรวจคัดกรองคนจากสปคองโกนะครับที่จะเดินทางไปประเทศของเขาเนี่ยและอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งทีมแพทย์ไปในของ DRC คองโกอย่างเช่นอย่างไนจีเรียก็เริ่มมีการสกรีนมีการคัดกรองและบุคคลที่จะมาจากสปคองโกเนี่ยในการจะเข้าประเทศเนี่ยก็มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะก็มีการกลัวเรื่องการแพร่ระบาดนะครับซึ่งถือเป็นโรคระบาด ที่น่ากลัวโรคหนึ่งนะครับที่เคยเกิดขึ้นในแอฟริกาพอจะจำได้ไหมครับแฟนๆรายการน่าจะเคยจำได้นะครับว่าเมื่อประมาณปี2557นะครับประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาครั้งใหญ่ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนะครับและครั้งนั้นเนี่ยก็ฆ่าชีวิตผู้คนในแอฟริกาไปกว่า 11,000 คนนะครับซึ่งเกิดใน3ประเทศก็คือกินีนะครับเซียร่าลีโอนและก็รวมถึงไลบีเรียและครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่งเกิดขึ้นนะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันครับว่าองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็มีความล่าช้าในการเข้าไปจัดการกับปัญหาดังกล่าวนะครับแต่ก็อย่างน้อยถึงแม้จะช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มา
1: ไม่ทำอะไรเลย
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้รับรางวัลได้รับการขนานนามว่าเป็น Person of the Year เลยก็ว่าได้นะฮะโดยนิตยสาร Times ก็คือกลุ่ม Ebola Fighters นั่นเองนะครับ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เอาชีวิตตัวเองเนี่ยเข้าไปเสี่ยงเพื่อที่จะคอยควบคุมโรคการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงนั้นที่อย่างที่พี่ชอนว่าไว้ว่าฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 11,000 คนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องจับตากันต่อไป
0: นะครับแต่สำหรับพี่น้องคนไทยที่จะเดินทางไประแวกใกล้เคียงหรือเข้าไปที่สปคองโกก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางสถานทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งทางรายการของเราเนี่ยก็จะติดตามเรื่องการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีข่าวอะไรเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆรายการนะครับรวมถึงพี่น้องคนไทยทุกคนได้ทราบนะครับ
1: ครับผมนั่นเองนะครับ
0: นะครับก็ช่วงแรกนะครับก็ได้ผ่านไปนะครับเป็นเรื่องข่าวก็น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการซึ่งวันนี้อาร์มจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
1: ก็จะมาเล่าเรื่องที่หายไปในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าหายไปซูดานมาก็จะมาเล่าว่าไปทำอะไรซูดานมีอะไรและ
0: มีความคืบหน้าอะไรบ้างเกี่ยวกับซูดานนะครับและซูดานน่าสนใจยังไงนะครับก็ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแฟนๆรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเรา2คนในช่วงที่2ครับ
1: ครับ
2: การกงสุลกระทรวงการต่างประเทศการพูดเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแลหนูอุ่นจุนจ้านตอนที่1พาสปอร์ตหายในต่างประเทศทำยังไงดี
3: น้องแป้งนุ่มครับเรามาเซลฟี่หน้าหอไอเฟลกันเถอะ
4: ช่วยด้วยช่วยด้วย help help ทำยังไงดีถูกฉกกระเป๋าไปข้างในมีพาสปอร์ตด้วยล่ะเราจะเดินทางกลับไทยยังไงคะเนี่ย
5: สวัสดีครับผมชื่อหนูอุ่นใจเย็นๆครับอย่า กังวลใจทุกอย่างย่อมมีทางออกหนังสือเดินทางหายในต่างประเทศนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจของประเทศนั้นๆเพื่อ นำใบแจ้งความเป็นหลักฐานไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หลังจากนั้นต้องไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศนั้นๆเพื่อขอความช่วยเหลือและขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ครับโดยนำใบแจ้งความและสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมพร้อมบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการทำหนังสือเดินทางใหม
4: ่คุณน้องหนูอุ่นคะฟังแล้วเนี่ยแปลว่าต้องรอสักพักกว่าหนังสือเดินทางจะมาถึงแต่พี่แป้งนุ่มต้องกลับไทยภายในวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าซื้อตั๋วมาแค่วันพรุ่งนี้ค่ะจะทำยังไงดีคะเนี่ย
5: พี่แป้งครับในกรณีที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วนไม่สามารถรอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ผลิตส่งมาจากไทยได้สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity หรือ CI ให้ใช้ในการเดินทางกลับประเทศหรือหากพี่ๆต้องเดินทางต่อไปประเทศอื่นก่อนกลับประเทศไทยจะออกเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ครับโดยต้องเตรียมใบแจ้งความของหน่วยงานท้องถิ่นและเอกสารที่สามารถยืนยันสัญชาติได้ครับฉะนั้นแล้วก่อนเดินทางออกนอกประเทศอย่าลืมถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารสำคัญต่างๆติดตัวไว้รวมทั้งทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพก่อนเดินทางไว้ด้วยนอกจากนี้ควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไว้ด้วยนะครับ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่98แห่งทั่วโลกเพื่อดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศครับ
4: โอ้โหดีจังเลยค่ะน้องหนูอุ่น
5: และสุดปังครับพี่มาร์คพี่แป้งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าซึ่งกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนเดินทางแก่คนไทยก่อนไปต่างประเทศครับโดยสามารถโหลดได้ฟรีลงบนมือถือในแอปดังกล่าวจะมีข้อมูลที่จำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศทุกเรื่องอาทิที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งทั่วโลกและข้อมูลบริการด้านกงสุลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือเดินทางหรือรับรองเอกสารครับ
4: ขอบคุณน้องหนูอุ่นจริงๆเลยค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยค่ะดีจังเลยที่เราได้รู้จักกับน้องหนูอุ่นจุนจ้านมาแนะนำข้อมูลดีๆให้กับพี่ๆนะคะ
5: ยินดีครับ
2: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
6: Call Center 02-572-8442 ตลอด24ชั่วโมง
1: กลับมาแล้วกับช่วงที่2นะครับ
0: ครับก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าจากที่อาร์มได้ไปประชุมที่ประเทศซูดานมานะครับก็หายไปหายหน้าหายตาไปก็กลับมาพบกับแฟนๆทีนี้อาร์มก็จะมาเล่าละว่าจริงๆแล้วอาร์มเนี่ยได้ไปที่ซูดานมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้อาร์มเนี่ยช่วยเกริ่นกับแฟนๆนิดนึงนะครับว่าที่ซูดานเนี่ยซูดานตั้งอยู่ตรงไหนครับอาร์มเพราะว่าแฟนๆหลายคนของรายการเราเนี่ยพูดถึงซูดานแล้วเพิ่งอาจจะเคยได้ยินชื่อประเทศนี้เป็นครั้งแรกอะครับอาร์มอยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึง
1: ครับแต่ก่อนก็ไม่รู้จักเหมือนกัน จนได้มาเป็นเจ้าหน้าที่โตซูดานนะครับก็พบว่าซูดานเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาถ้าหากว่าพูดว่าอียิปต์เนี่ยคนอาจจะพอนึกออกแต่ว่าอียิปต์อยู่ไหน
0: อียิปต์
1: ใช่ไหมครับซูดานตั้งอยู่ใต้อียิปต์นั่นเองนะ
0: ก็คืออยู่ตอนใต้ของอียิปต
1: ์ถูกต้องใช่ครับซูดานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์นะครับก็จะมีประเทศกับซูดานเนี่ยเช่นเอธิโอเปียเซาท์ซูดานแอฟริกาCentral African Republic นะครับ
0: สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
1: อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่ติดกับทะเลแดงนั่นเองก็ทำให้ซูดานเนี่ยสามารถที่จะเป็นทางออกสู่ทะเลสำหรับประเทศในแอฟริกาที่เป็นแลนด์ล็อกได
0: ้คือจริงๆแล้วความสำคัญของบริเวณทะเลแดงนี่ก็คือเป็นช่องทางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่ามีคลองสุเอซ
1: ถูกต้องเพราะว่าเลยเพราะว่าต้องลองนึกว่าสมมติถ้ามาจากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยจะไปยุโรปจะไปยังไงหนึ่งก็คือต้องอ้อมทวีปแอฟริกาแหล่งกุโฮลงมานะซึ่งก็จะไกลแล้วก็อันตรายมากกินเวลาด้วยสองก็คือไปทางคลองสุเอซนะครับ
0: ซึ่งจะใกล้กว่า
1: ถูกต้อง
0: นะครับไปยุโรปได้ใกล้กว่า
1: ก็ต้องตัดเข้าไปในจากมหาสมุทรอินเดียเข้าไปในทะเลแดงตัดขึ้นไปคลองสุเอซเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองครับ
0: ก็ถ้าอย่างนั้นก็นับได้ว่าประเทศซูดานก็ถือว่ามีที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับทางยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
1: นอกจากนั้นแล้วนะครับซูดานเนี่ยก็ล้อมรอบไปด้วยประเทศที่มีประชากรเนี่ยไม่น้อยเลย อย่างอียิปต์ก็มี100กว่าล้านคนเอธิโอเปียก็มี100กว่าล้านคนนะครับยังไม่นับรวมซาอุดีอาระเบียที่อยู่แค่ตรงข้ามทะเลแดงไปอีกนะครับและรวมถึงประเทศในข้างในทวีปภูมิภาคแอฟริกานะครับที่แน่นอนว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นซูดานก็เหมือนกับเป็นตั้งอยู่ตรงกลางท่ามกลางตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับ
0: และล้วนเป็นตลาดที่มีศักยภาพทั้งสิ้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับท่านนี้อยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึงครับว่าที่ซูดานมีอะไรน่าสนใจเช่นสภาพบ้านเมืองเขาเป็นยังไงครับ
1: ซูดานนะครับก็จะมีถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกานะครับแต่ว่าก็ได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคตะวันออกกลางสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาศาสนาอิสลาม
0: ครับ
1: เรื่องของอาหารการกินที่เขาก็จะทานอาหารแบบอาหรับเลยนะครับฮุมมุสเนื้อย่างอะไรทั้งหลายนะครับก็มีความเป็นตะวันออกกลางสูงมากๆเลยประเทศหนึ่งนะครับผู้หญิงก็จะอย่างที่บอกนับด้วยโดยที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะคลุมฮิญาบก็จะมีการละหมาดนะครับทุกวันละหมาดยาทุกวันศุกร์มีการถือศีลอดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะโดยรวมของซูดานในภาพรวม
0: ครับ
1: อากาศ
0: อากาศเป็นยังไงครับ
1: อากาศก็จะเรียกได้ว่าร้อนตลอดทั้งปีนะครับแต่ก็จะเป็นร้อนคนละแบบกับบ้านเราอย่างบ้านเราก็จะเป็นร้อนชื้นแต่ที่ซูดานเนี่ยก็จะเป็นร้อนแบบร้อนแห้งนะครับเพราะว่าอยู่ติดอยู่เป็นสภาพบ้านเมืองเนี่ยเหมือนกับเป็นสภาพเขาเรียกว่าเป็นสภาพภูมิประเทศแบบทะเลทรายเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่มีอากาศที่ร้อนอบนะครับคือเหงื่อไม่ออก
0: อ
1: ะไรอย่างนี
0: ้แต่ร้อนกว่าประเทศไทยใช่ไหมครับ
1: ก็ความจริงแล้วเนี่ยซูดานตั้งอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็อาจจะประมาณเดียวกับบ้านเราคือ40ช่วงที่ไปคือเมษาคือประมาณ40อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนเย็
0: น
1: ใช่แต่ตอนเย็นก็จะเย็นหน่อยสัก25อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: อืม
0: ภาษาคนส่วนใหญ่ก็พูดภาษา
1: อาราบิก
0: อาราบิกนะครับนี่ถ้าสมมติว่าน้องๆเยาวชนอยากที่จะไปเรียนสนใจด้านภาษาอาราบิกซูดานก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ
1: ก็เป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าซูดานเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมุสลิมเยอะมากๆประเทศหนึ่งนะครับทำให้ปัจจุบันนี้มีนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาหรือว่าเรียนศาสนาในซูดานเนี่ยกว่าเกือบประมาณ500คนมากเป
0: ็
1: นอันดับ2ใช่มากเป็นอันดับ2รองจากอียิปต์ในแอฟริกาเลยนะครับคุณผู้ชม
0: ก็คือเรียกว่ามีทุนการศึกษาให้เรียนด้วยจากรัฐบาลซูดานนะครับ
1: ใช่หลักๆ
0: จากมหาว
1: ิ
0: ทยาล
1: ั
0: ย
1: ชื่อว่ามหาวิทยาลัย International University of Africa เราเรียกย่อๆว่า IUA นะครับซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันในการประชุมด้วยเหมือนกัน
0: อ๋อครับทีนี้เนี่ยจากอยากให้อามช่วยเล่านิดหนึ่งว่าจริงแล้วการประชุมที่อามไปประชุมมานี่คือการประชุมที่เรียกว่า JWG คืออะไรคร
1: ับ
0: อาม
1: JWG เนี่ยย่อมาจาก Joint Working Group นะครับแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการประชุมคณะทำงานร่วมไทยซูดานนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วโดยประเทศไทยกับซูดานเนี่ยนะครับก็จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพอย่างรอบนี้เป็นคิวของซูดานที่จะเป็นเจ้าภาพเราก็จะเดินทางไปที่ซูดานนะครับ
0: ครั้งหน้าก็จัดที่ประเทศไทย
1: ใช่ครับก็ในการประชุมนะครับก็จะเป็นการประชุมระดับอธิบดีต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีการประชุมหลายๆรูปแบบมากนะครับก็จะเป็นทั้งระดับอธิบดีไล่เป็นจนถึงระดับรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคณะความใหญ่ของคณะเนี่ยก็จะลดหลั่นกันไปนะครับเรื่องราวที่จะไปอยู่ในการประชุมก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่โดยที่ซูดานเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศ New Frontier เป็นประเทศตลาดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการประชุมเราเนี่ยก็เลยคงไว้ในระดับอธิบดีเพื่อให้มันสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วก็มีการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากประมาณหนึ่ง
0: ท่านี้เนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยได้อะไรจากการประชุมฮะอยากให้เล่าเรื่องของด้านมิติเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยมีผลอะไรที่น่าสนใจจากการประชุมในครั้งนี้ครับ
1: ในการประชุมเราเนี่ยนะครับในครั้งนี้เราก็ฝ่ายไทยก็ได้ยกประเด็นที่เป็นผลประโยชน์กับประเทศไทยเนี่ยไปหารือในการประชุมค่อนข้างเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่หลักๆเลยละกันหลักๆคือเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับอย่างที่บอกว่าซูดานเนี่ยมีที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถที่เหมาะในการเข้าไปขยายตลาดของไทยเราเนี่ยไม่ใช่แค่ในซูดานแต่คือในภูมิภาคตอนกลางแอฟริกา
0: ก็คือสามารถเป็นประตูการค้าของไทยไปสู่ภูมิภาคแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆใกล้เคียง
1: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยก็มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยทำให้เราเนี่ยเมื่อทำการค้ากันแล้วเนี่ยไม่เป็นคู่แข่งกันแต่ก็จะกลายเป็นเหมือนกับคนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเนื่องจากซูดานเนี่ยสินค้าส่งออกหลักคือสินค้าเกษตรที่เป็นเกษตรที่เขาเรียกว่ายังไม่แปรรูปนะฮะ
0: ครับ
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็น
0: วัตถุดิบครับ
1: แต่ในขณะที่ไทยเราเนี่ยก็มักจะนำเข้าวัตถุดิบเพื่อมาแปรรูปแล้วส่งออกกลับไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกื้อหนุนกันลักษณะนี้
0: คือไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะครับแต่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการค้าห
1: ุ้
0: นส่วนด้านธุรกิจ
1: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรและปศุสัตว์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปคุยกันว่าไทยเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ซูดานเป็นศูนย์กระจายสินค้าของไทยในซูดานได้ไหมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีศักยภาพนะฮะเช่นด้านการเกษตรเพราะว่าเขาเนี่ยทำการเกษตรแบบปฐมภูมิคือใช้ความรู้ดั้งเดิมเลยเนี่ยในการทำการเกษตรเช่นอย่างบ้านเราก็อาจจะใช้ ควายไถนาใช่ไหมครับอย่างที่นู่นเขาก็เช่นกันก็หมายความว่าไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรเนี่ยมาพยายามสร้างทำให้มีผลผลิตที่มากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไทยเรามีความรู้มีองค์ความรู้นะฮะมีเทคโนโลยีไทยเราก็สามารถที่จะเอาเข้าเอาสิ่ง

0: เหล่านี้เนี่ยเข้าไปใช้ในซูดานแล้วก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวซูดานด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นการทำการลงทุนแบบยั่งยืนประมาณการอันนี้คือเรื่องการค้า
1: ทีนี้ในเรื่องการลงทุนนะคร
0: ับ ก็ในเรื่องการลงทุนนะครับซูดานเนี่ยเขาก็มีความต้องการการลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับการถอนชื่อออกจากการเขาเรียกว่าเป็นการ economic sanction จากสหรัฐ
1: การ
0: คว่ำ
1: บาตรทางเศรษฐกิจ
0: นั่นเองก็ทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจของซูดานค่อนข้างที่จะเปิดแต่ว่าก็ยังต้องการการลงทุนจากต่างชาติมากประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาก็หายไปจากจอโลกอยู่หลายปีเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดรับการลงทุนโดยเฉพาะยิ่งด้านการเกษตรปศุสัตว์นะครับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการประมงการพลังงานนะครับการท่องเที่ยวเช่นการอาทิเป็นต้น
1: ซ
0: ึ่
1: งล้วนเป็นสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญนะครับ
0: ใช่
1: ซึ่งก็เป็นโอกาสของไทยแล้วนะครับที่จะเข้าไปที่ซูดาน
0: ใช่ท่านผู้ชมก็อาจจะลองกลับไปพิจารณาว่าโอกาสของเรามีมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะครับ
1: ครับท่านี้นอกจากมุมมองมิติด้านการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยยังมีมิติอื่นๆนะครับเช่นความร่วมมือเพื่อการพัฒนานะครับมีผลความคืบหน้าไงบ้างครับ
0: คือโดยที่ซูดานเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่ต้องการการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศผู้ให้ภายใต้กรอบความร่วมมือแบบใต้นะฮะ
1: ก็คือกรอบความมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนาด้วยก
0: ัน ใช่ซึ่งเราก็มีองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรแล้วก็สาธารณสุขที่ซูดานเขาต้องการเป็นอย่างมากนะครับเขาก็มีการขอมาว่าที่ซูดานก็มีการระบาดของไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับก็อยากจะขอให้ไทยเนี่ยช่วยเข้าไปให้การอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยป้องกันการระบาดของโรคเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะมาลาเรียแต่ว่าในโรคอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งไทยก็มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ต่อไปเราก็จะมาคุยกันว่าความร่วมมือมันจะออกมาในรูปแบบไหน
1: น่าสนใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่ครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการกงสุลนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกว่าไทยเราเนี่ยมีนักเรียนไทยในซูดานเป็นจำนวนมากเราก็มีการพูดคุยเรื่องการดูแลนักเรียนไทยเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทยมุสลิมไม่ให้มีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ลืมเข้าไปนะเพราะว่าสถานทูตไทยนะครับณกรุงไคโรก็มีความพยายามในการที่จะเข้าไปดูแลกลุ่มนักเรียนไทยสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลานานแล้วก็ทำให้เราก็มาคุยระหว่างการประชุมเนี่ยว่าเราจะเพิ่มความร่วมมือตรงนี้อย่างไรได้บ้างนั่นเองเป็นตัวอย่างสิ่งที่เราได้คุยกันในการประชุม
1: เรียกว่าได้ครบเลยนะครับเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องการศึกษานะครับเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ
0: ใช่ครับซึ่งถ้ามีโอกาสเราคงได้กลับมาเล่าให้ฟังอีกรอบว่าเอ้ยเรามีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าอย่างไรต่อจากการประชุมครั้งน
1: ี้ก็อาจจะเป็นในปีหน้านะครับที่จะมีการประชุม Joint Working Group ครั้งที่4ที่ประเทศไทยนะครับยังไงก็ถ้ามีข่าวสารอะไรสำคัญสำคัญนะครับเราก็จะนำมาฝากแฟนๆรายการต่อไปนะครับ
0: นั่นเองนะครับ
1: ก็สำหรับวันนี้เนื้อหารายการเราก็อัดแน่นนะครับครบทั้ง
0: ความจริงยังอยากเล่าอยู่เลยแต่ว่าเวลาหมดก่อน
1: น่าเสียดาย
0: น่าเสียดาย
1: แต่ยังไงก็ตามรายการของเราก็ยังอยู่กับแฟนๆรายการต่อไปนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีก็สำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี
0: ้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้มีเวลาให้คุณผู้ชมมากมายครับอย่าเพิ่งงงนะครับเวลาของรายการเรานั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่วันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเวลาในภาษาพม่ากันนะครับการเรียกขานเวลาในภาษาพม่าจะยากง่ายอย่างไรนั้นต้องตามอาจารย์มิมิเข้าใช้เรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เราก็มาเรียนการเรียกเวลากันนะคะก็การเวลาของพม่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเวลาเนี่ยก็ตอนเช้าช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็ตรงกลางวันแล้วก็ตรงบ่ายแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ค่ำนะเราก็มีแยกกันพูดได้นะคะก็ช่วงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่นะคะมันแน่เอาช่วงเช้าของมิมิเนี่ยเวลาถึงเวลาไหนบ้างนะก็ประมาณ6โมงถึง10โมงเนี่ยก็ช่วงเช้านะยันเช้าอยู่เลยก็ถ้าหาว่าเราพูดว่า6โมงเช้านะฮะ6โมงเช้าก็เราก็ต้องบอกว่ามันแน่เช้าไหนนะนายแปลว่าโมงก็ได้นะคะชั่วโมงก็ได้นะคะโมงก็ได้ชั่วโมงก็ได้นายเนี่ยนะฮะก็ถ้าช่วงเช้า6โมงนะตอนเช้า6โมงนะ6โมงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่เช้าไหนมันแน่เช้าไหนอ้าว9โมงเช้าล่ะคะมันแน่กูไหนมันแน่กูไหนเห็นไหมคะเราต้องมาใช้แบบตัวเลขอีกทีหนึ่งนะคะอ้าว10โมงเช้าก็มันแน่เสนาอีนะมันแน่เสนาอีเอาเที่ยงตรงล่ะคะอาจารย์จนเที่ยงตรงนะคะเที่ยงตรงกลางวันนะคะก็นี่เหลนี่เหลสักนานายนี่เหลสักนานายนะช่วงบ่ายแล้วไปสองโมงนะฮะนี่กี่นานายนี่กี่นานายสี่โมงถึงหกโมงเนี่ยเราใช้เป็นช่วงเย็นแล้วก็คือเราก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยงานายแปลว่าห้าโมงเย็นนั่นเองนะคะเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยแปลว่าช่วงเย็นเนี่ยเนี่ยงานายนะคะถ้าหกโมงเราก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเช้านายนะเนี่ยเนี่ยเช้านายเอาประมาณทุ่มหนึ่งก็คือเนี่ยแล้วนะคะเนี่ยก็คือกลางคืนค่ำแล้วนะคะเนี่ยคนนานายเนี่ยคนนานายอ้าวสองทุ่มนะภาษาไทยบอกว่าสองทุ่มภาษาพม่าบอกว่าเนี่ยเช่นไหนเนี่ยเช่นไหน

0: เห็นไหมคะที่ญะเสียงญะที่แบบเราพูดออกยากนิดนึงนะคะญะเช่นไหนเทียนวันเรารู้แล้วเอาตัวนี้เที่ยงคือจะพูดยังไงนะคะเที่ยงคือก็คือญะตะเกาเส้นนาไนญะตะเกาเส้นนาไนเสียงเตนะคะญะตะเกาเส้นนาไนเสร็จแล้วเรารู้เวลาแล้วเราก็ต้องมารู้จักวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้บ้านนะคะก็วันนี้เราจะพูดว่ายังไงนะคะวันนี้ก็คือดีนี่ดีนี่ดีนี่อ้าวมันเนกูนายดีนี่มันเนกูนายแปลว่า9โมงเช้าวันนี้นะคะ9โมงเช้าวันนี้ดีนี่มันเนกูนายอ้าวตอนเที่ยงดีนี่นี่แหละสนนายนะดีนี้นี่แหละสนนายเอาพรุ่งนี้จะพูดว่ายังไงมันแน่พยานมันแน่พยานต้องมีพยานด้วยนะฮะมันแน่เฉยเฉยก็คือช่วงเช้ามันแน่พยานก็คือพรุ่งนี้ค่ะเอาช่วงบ่ายบ่ายบ่ายสามโมงพรุ่งนี้นะฮะก็มันแน่พยานนี่คิงต้องนายมันแน่พยานนี่คิงต้องนายเอาช่วงเย็นหกโมงนะพรุ่งนี้ช่วงเย็นหกโมงนะฮะก็คือมันแน่พยานเนี่ยนี่เช้านายมันแน่พยานเนี่ยนี่เช้านายเอาตรงค่ำค่ำสามทุ่มมันแน่พยานเนี่ยกูนายมันแน่พยานเนี่ยกูนายเอาเที่ยงคืนนะคะมันแน่พยานเนี่ยตะเกาสั้นนายมันแน่พยานเนี่ยตะเกาสั้นนายนะคะถ้าเป็นเมื่อวานนี้ก็คือมันนี่กามันนี่กานะคะมันนี่กาก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้9โมงเช้านะฮะเมื่อวานนี้9โมงเช้ามันนี่มันแน่กูนายกะมันนี่มันแน่กูนายกะก็เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วว่าดีนี่มันแน่พยานเมื่อวานนี้แล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงเวลาแล้วก็ต่อด้วยชั่วโมงนะคะต่อไปก็คือเรามาใช้คำศัพท์ต่างๆกับบทสนทนาบ้านนะคะ
1: เสียอาคู่เป็นอะไรโทรบาบีแล้ว
2: สัตว์นายควายชีบีนี่แหละยาวดมแ
1: ม่ไม่ได้ผิดนี่แหละเสียอาบาตลาน
2: ี่แหละมาอาบูญาณี3นายมาอาแม
1: ่ถ้าสุยมะแน่เพียงญาณี3นายนี้จะมาล่ะตุ่ยบาแม
2: ่ก้องบีเลยตุ่ยจ๋าบ่

วัฒนธรรมการเคี้ยวหมากของชาวพม่าหรือเรียกเป็นภาษาพม่าว่าโกนหยาเป็นวิถีที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ขาดไม่ได้สมัยก่อนชาวพม่าจะเตรียมเครื่องหมากและจีบหมากสำหรับเคี้ยวเองที่บ้านและใช้รับแขกแต่ปัจจุบันคนเริ่มทำงานนอกบ้านมากขึ้นการจะพกเชี่ยนหมากติดตัวไปด้วยทุกที่คงจะไม่สะดวกเราจึงพบร้านขายหมากด่วนได้ทั่วไปเรียกว่าหาได้ง่ายพอๆกับร้านส้มตำบ้านเราหมากหนึ่งคำไม่ได้มีเพียงผลหมากเท่านั้นแต่ยังมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมด้วยเช่นสีเสียดเม็ดผักชีราชะเอมหั่นชิ้นเล็กๆปูนขาวยาสูบซึ่งเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้ถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้น

0: คราวหน้าถ้าไปพม่าลองดูสักคำก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติให้ชีวิตค่ะ
1: การบอกเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับสื่อสารผิดพลาดก็อาจนัดหมายคลาดเคลื่อนเสียการเสียงานเสียเวลาและอาจตกรถตกราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกับผ้าสโรงของพม่ากันมาบ้างนะครับสโรงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของพม่าที่ปัจจุบันหนุ่มชาวพม่าก็ยังนิยมสวมใส่กันอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับสาวๆพม่าที่ยังคงนิยมนุ่งสิ้นวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเครื่องแต่งกายของพม่ากันนะครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละชนิดเรียกว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรกับวิถีพม่านะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิถ้าหาว่าเราไปเที่ยวพม่าเนี่ยเราก็ได้เห็นคุณพม่าที่แต่งชุดพม่ากันใช่ไหมคะก็ยังมีวัฒนธรรมที่เอกลักษณ์ของพม่ายังมีอยู่ก็เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เราก็รู้สึกภูมิใจนะคะก็วันนี้เรามาเรียนกันเกี่ยวกับชุดแต่งกายของพม่านะคะค่ะก็ชุดแต่งกายของพม่ามีอะไรบ้างนะคะก็เราก็มาแยกออกเป็นคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงเป็นแบบนี้คนละส่วนนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเราต้องเห็นอะไรบ้างต้องนุ่งสลงแล้วใช่ไหมคะก็สลงแบบนี้ยังไงคะนะคะอันนี้เขาไม่ได้ผูกเชือกนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบใช้อะไรมัดไว้นะแค่ผ้าสโลงแล้วก็มาเจอกันที่ตรงกลางแล้วก็มาผูกที่ช่วงตรงกลางค่ะนะคะก็มีคนก็เลยถามว่าเวลาเดินนั้นหลดไหมไม่หลดค่ะเขามัดให้แน่นเลยนะคะอันนี้เป็นสโลงเราเรียกว่าลงจีลงจีอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะอีกคำหนึ่งที่เราเรียกได้ว่าก็คือปัสโซปัสโซนะคะอันนี้สำหรับของผู้ชายนะฮะถ้าหาว่าเป็นเสื้อธรรมดาก็คือเราก็เรียกว่าเอ็นจีเฉยๆนะฮะเชเอ็นจีหรือว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะถ้าหาว่าของผู้ชายเนี่ยเวลาเราใส่เสื้ออันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทับเสื้อใต้โป่งอีกทีหนึ่งค่ะนะฮะเสื้อใต้โป่งก็คือคนไทยรู้กันว่าเสื้อกุยเหงนะฮะก็เหมือนแบบสไตล์จีนๆนิดนึงอะค่ะนะฮะเราก็มาทับอีกทีหนึ่งอันนี้หมอมีความเห็นเท่าไหร่เนาะมาทับอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเสื้อใต้โป่งนะฮะใต้โป่งนะอันนี้ก็คือสำหรับของผู้ชายนะฮะแล้วก็ผู้ชายเวลาไปราชการหรือว่าไปประชุมอะไรเนี่ยเราก็ต้องใส่ผ้าพกหัวที่แบบเราเรียกว่ากาวเปล่านะฮะที่มีผ้าห้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะก็อันนี้เราเรียกว่ากาวเปล่านะฮะกาวเปล่านะอันนี้ก็คือชุดผู้ชายนะฮะอ้าวต่อมาเราก็เลยมาดูนักเรียนของพม่าสิคะพอเราไปเที่ยวเนี่ยเราเห็นนักเรียนพม่าที่แบบใส่ชุดสีขาวข้างบนนะฮะแล้วก็กระโปรงหรือว่ากางเกงที่แบบสีเขียวนะสีเขียวหมายถึงการศึกษาค่ะนะคะก็เด็กๆก็เลยใส่การเป็นกระโปรง

ขาวกับเขียวอันนี้ชุดนักเรียนเราเรียกว่าเจ้าวุโสนะคะเจ้าวุโสค่ะนะคะเอาพอต่อไปเราก็มาดูที่เป็ดคุณผู้หญิงบ้านนะคะ

ประมาเรียกว่าทําเมงค่ะทําเมงนะฮะผ้าเสี้ยงก็คือทําเมงมีแบบหลายก็หลายแบบเหมือนกันนะฮะผ้าปาติก็มีบ้านนะก็เราเรียกว่าทั้งหมดนี้เราเรียกว่าทําเมงค่ะนะทําเมงก็เสื้อก็คือเราเรียกว่าอิงจีเหมือนกันนะอิงจีนะอ้าวต่อไปก็คือคุณผู้หญิงพม่าเนี่ยเราต้องมาเวลาไปงานไปอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้ผ้าพันคอที่แบบคล้องไว้ที่คอนะฮะอันนี้เราเรียกว่าปาวาค่ะปาวานะฮะปาวาอันนี้ก็คุณผู้หญิงท่านไหนก็ใส่กันแบบจะได้เข้ากับชุดหลายๆสีนะฮะคล้องที่คอนะฮะก็ยาวประมาณที่แบบไม่ถึงหัวเข่านะฮะก็อันนี้ก็คือเราเรียกว่าปาวานะคะก็ถ้าหาว่าเป็นกลมหรือว่าเป็นเวลาแต่งรำกันหรือว่ามีช่วงสงกรานต์เนี่ยพวกเขามีงานต่างๆที่แบบมาช่วยกันบ้างงานวัดบ้านอะไรบ้างเนี่ยผู้สาวๆแต่งกันแบบชุดยูนิฟอร์มไปเลยนะฮะแบบสีเดียวกันไปเลยก็มีเอาน้องๆผู้ชายก็เหมือนแบบลายเดียวกันอะไรพวกเนี้ยนะแต่งกันแบบนี้แล้วก็แล้วเขาก็เลยไปช่วยกันจะได้เห็นว่าอ๋อกรมเนี่ยเขามาช่วยงานนะอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะก็หลายแบบกรมที่แบบทำกันแบบนี้อยู่สมัยนี้นะคะก็เวลาเราไปที่ประชุมหรือว่าไปที่แบบงานต่างๆงานเลี้ยงอะไรพวกนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่านไหนที่แบบข้าราชการก็คือเขาใส่การแบบช่วงตอนเช้าเนี่ยเสื้อกุ้ยเหงเนี่ยสีขาวหรือว่าสีครีมค่ะนะคะก็เราเรียกว่าไต้โป่งนะฮะแต่ตรงอาหารข้ามมีงานแบบอาหารข้ามอะไรพวกนี้ก็คือผู้ใหญ่ท่านไหนก็คือใส่ชุดไต้โป่งเนี่ยเป็นสีดำหรือว่าสีเทาๆนะคะอันนี้ก็คือแบบประจำชาของพวกเราชุดพม่าเนี่ยเราเรียกว่าเมียนมาวุโซนะฮะเมียนมาวุโซถ้าหากว่าเราอยากจะดูการแต่งกายของพม่าเนี่ยเป็นยังไงก็เราก็มาดูต่อที่สนทนากันนะคะ

0: ဆရာမမိမိရှင်ဒီညတက္ကသိုလ်မှာညစာစားပွဲရှိလို့သမီးဒီလိုဝတ်လို့ရတလား
1: ။ဩရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီအစကဒီလိုမလုပ်ရဘူး။ဒီအစကိုခေါင်းမှာပေါင်းလိုက်
0: ။အခုတော့ပြောပြတာအရန်ကျေစုတင်ပါတယ်
1: ။ရပါတယ်။ပြောရှင်တဲ့ညစာစားပွဲဖြစ်ပါစေနော
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ
2: ใครที่ได้ไปพม่าจะเห็นภาพของผู้คนปะแป้งบนใบหน้าเป็นลวดลายต่างๆนั้นคือเขาประทินผิวด้วยธนาคารนั่นเองค่ะธนาคาเป็นแป้งที่ชาวพม่าโดยเฉพาะสาวๆใช้ผลัดหน้าทาตัวช่วยบำรุงรักษาผิวพรรณให้นวลเนียนผ่องปกป้องผิวจากแสงแดดให้ความรู้สึกเย็นสบายผิวแก้ผดผื่นคันและรักษาสิวมีหลักฐานพบว่าสาวพม่ามีการใช้ธนาคามานานกว่า200ปีแล้วปัจจุบันนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาที่ได้เดินทางไปพม่าก็มักจะซื้อธนาคากลับไปเป็นของฝากเนื่องจากราคาไม่แพงและหวังจะมีผิวสวยๆอย่างสาวพม่าสมกับคำกล่าวที่ว่าผิวพม่าในตาแขกซึ่งมีทั้งแบบโบราณคือฝนจากไม้โดยตรงและแบบสำเร็จรูปทำเป็นผงเป็นก้อนสะดวกแก่การพกพาอีกด้วย
3: แม่วันนี้น้องนันเตรียมตัวไปงานเลี้ยงด้วยชุดประจำชาติเลยนะครับคงจะต้องสวยมากๆเลยทีเดียวเครื่องแต่งกายของพม่าถือได้ว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์และแสดงถึงวิถีวัฒนธรรมของพม่าได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเราคนไทยหากมีโอกาสมาเหมาะก็น่าจะลองแต่งชุดไทยประยุกต์ไปออกงานกันบ้างเพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยภาษาพม่ายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอีกมากมายนะครับอย่างน้อยเพื่อให้สื่อสารกันได้อย่าพลาดชม

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีวอลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
0: ัน
1: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็น

เสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

โลกอินเอียงที่เปลี่ยนวันคืนด้วยการหมุนรอบตัวเองเปลี่ยนฤดูกาลด้วยการหมุนรอบดวงอาทิตย์ทำให้พื้นผิวในแต่ละส่วนบนโลกมีภูมิอากาศที่แตกต่างกันในช่วงเดือนที่ทีมงานของเราติดมรสุมอยู่ในโซนเขตร้อนทำให้แผนการเดินทางของเราย้ายไปเหนือเส้นศูนย์สูตรไปไกลถึงเขตอบอุ่นที่เวลานี้พื้นผิวกำลังโน้มเอียงรับแสงแดดให้ทุ่งหญ้าและป่าสนในไซบีเรียได้สะสมอาหารไว้รับมือกับความหนาวเย็นที่จะมาถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าพื้นที่รอบทะเลสาบไบคาลเปรียบดังโป่งกลางป่าที่อุดมด้วยทรัพย์มีค่าต่อการดำรงชีวิตเรียกความสนใจให้คนหลากชนเผ่ามาปักหลักอยู่อาศัยเพียงแค่ข้ามผืนน้ำไบคาลเราก็จะพบว่าคนจากสองฝากฝั่งนั้นแตกต่างกันด้วยวัฒนธรรมความเชื่อศรัทธาของตนที่ติดตัวมาจากต้นสายบรรพบุรุษที่มากันคนละทิศละทางหรือแม้แต่การเข้ามาของคนแปลกหน้าที่เข้ามาครอบงำวิถีผู้คนโดยวางอำนาจบาดใหญ่เราจะพาคุณออกไปตามหาเรื่องราวของชาวบูเลียตและกลุ่มคนความเชื่อเก่าที่อาศัยอยู่สองฝากฝั่งทะเลสาบไบคาลที่ได้โอบล้อมมิตรภาพบนความแตกต่างไว้ดุจดังโอเอซิสแห่งความสุขที่คุณสามารถสัมผัสได้ในทริปนี้ครับ

บูเรียตคนรัสเซียเลือดมองโกด้านทิศตะวันตกของทะเลสาบไบคาวในเขตปกครองอิร์คุตสก์โอบลาสต์หนึ่งในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในไซบีเรียกลุ่มชาติพันธุ์สลาวิกหรือชาวรัสเซียยังคงเป็นประชากรส่วนใหญ่ด้วยจำนวนประชากรกว่า 2.5 ล้านคนพวกเขาเหล่านี้อพยพมาจากทางทิศตะวันตกในขณะที่ชาบูเรียตตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้มาก่อนศตวรรษที่12กลับมีจำนวนเพียง 5% คงจะมองเห็นภาพของการก้าวกระโดดของจำนวนประชากรที่หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้จนเปลี่ยนโฉมให้ชุมชนของชาบูเรียตกระจุกตัวเป็นแค่จุดเล็กๆกลางเมืองใหญ่ที่หมู่บ้านอุสโอดาในอุสโอดินสกีทีมงาน Spirit of Asia ได้รับการเชื้อเชิญจากเจ้าบ้านชาบูเรียตแต่ในฐานะที่เป็นนักเดินทางจากต่างถิ่นการก้าวเข้าไปในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาบูเรียตที่ยึดมั่นต่อกฎธรรมชาติเรื่องพูดผีวิญญาณพวกเราจึงต้องผ่านพิธีชำระล้างตามขนบของชาบูเรียตกันเสียก่อน

ชาวบูเรียตมีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีบทเพลงที่พวกเขานำมาร้องเป็นบทเพลงที่ชาวบูเรียตร้องสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนและส่วนใหญ่มักจะมีความหมายเกี่ยวกับม้าเพื่อนยากสี่ขาที่อยู่เคียงข้างบรรพบุรุษนำพาพวกเขาเดินทางไปทั่วผืนทุ่งหญ้า

คนที่นี่บอกกับเราว่าการขับร้องของชาวบูเรียตจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือพวกเขาสามารถร้องหลายเสียงได้ภายในครั้งเดียวชาวบูเรียตถือว่าการร้องที่ดีนั้นในเสียงเดียวจะต้องมีเสียงหำสั่นๆและทนเสียงพิเศษร้อยเรียงสลับกับเสียงหลักไปในขณะร้องซึ่งการร้องเหล่านี้ล้วนถูกเปล่งออกมาจากลำคอที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและพรสวรรค์

0: ศูนย์วัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์เก็บรวบรวมมรดกชนเผ่าที่ใกล้จะสูญหายโดยมีชาวบุรีรัมย์ต่างรุ่นต่างวัยทำกิจกรรมร่วมกันในการปลุกชีวิตและวิญญาณของบรรพบุรุษผ่านศิลปะการแสดงที่ย้ำเตือนให้คนภายนอกรู้ว่าพวกเขาไม่ใช่เป็นคนไร้ราก
1: Mент под названием Шанза. Как вы обратите внимание, дека обтянута змеиной кожей. И она дает инструменту уникальный тембр. Второй инструмент на подставке – это йоучин. Струнно-ударный инструмент. По диапазону может заменить рояль, фортепиано.Третий инструмент – это хучир. Тоже имеет уникальное.
0: จบจากการแสดงดนตรีบุรุษแห่งอาชาได้เผยให้เห็นความเป็นสายเลือดนักสู้ในเกมแข่งขันมวยปล้ำที่จัดขึ้นในวาระโอกาสพิเศษเช่นในช่วงงานปีใหม่เราจะเห็นพวกผู้ชายออกมายืดเส้นยืดสายโชว์เรือนร่างที่กำยำท่าทางเคลื่อนไหวราวกับสัตว์นักล่าที่จะทำให้คู่ต่อสู้ขวัญหนีดีฟอร์

ชาบูเรียตถือสัญชาติรัสเซียมาตั้งแต่กำเนิดแต่รากเหง้าที่มานั้นพวกเขาคือลูกหลานของเจงกิสข่านเป็นหนึ่งในชนเผ่าย่อยที่เคยเร่ร่อนอยู่กับธมัดมีผืนฟ้าเป็นจิตวิญญาณและเติบโตมาพร้อมกับฝูงสัตว์ที่เขาเลี้ยงหากย้อนกลับไปในสมัยของจักรวรรดิมองโกชาบูเรียตใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่บนทุ่งหญ้ารอบๆทะเลสาบไบคาลแต่หลังจากรัสเซียสามารถรวมไซเบียได้สำเร็จพวกเขาก็กระจัดกระจายกันไปส่วนใหญ่ก็จะแยกย้ายไปอาศัยอยู่ใกล้พรมแดนทางทิศตะวันออกของทะเลสาบอันได้แก่สาธารณรัฐบูเรียเทียและดินแดนซาไบคันสกีและมีไม่น้อยที่เดินทางไปตั้งรกรากทางทิศตะวันตกในเอร์กุสก์โอบลาสต์ซึ่งพวกเขาก็ยังคงนับถือวิญญาณตามธรรมชาติและมีชามานเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของกลุ่มความหวาดกลัวต่อธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดาได้ทำให้ปัจจุบันยังคงมีพิธีกรรมต่างๆปรากฏอยู่ในหมู่ชนชาบูเรียตแต่นั่นก็ไม่ได้น่ากลัวเท่ากับการที่ครั้งหนึ่งครอบครัวของชามานในไซบีเรียได้ถูกรัฐบาลโซเวียตกวาดล้างเพื่อขจัดลัทธินอกคอกในยุคหนึ่งที่สิทธิเสรีภาพถูกจำกัดอดีตอันขมขื่นยังฝังอยู่ในห้วงความรู้สึกของพวกเขาบางคนก็ต้องหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลภายหลังเมื่อบางครอบครัวกลับมาอยู่ในเมืองชามานบางคนก็ยังคงเก็บงำความลี้ลับของชามานไว้กับตัวสังคมเปลี่ยนแต่สำหรับบางคนก็ยังคงอาศัยความเชื่อนี้เป็นกำลังใจสู้ชีวิตอุกซี่ชามานชาบูเรียตกลายเป็นสื่อกลางให้ผู้อ่อนแอได้เข้าใกล้จิตวิญญาณในธรรมชาติให้พวกเขาได้ต่อสู้กับสิ่งร้ายๆที่เผชิญหน้าอยู่

0: ุกซี่เล่าให้เราฟังว่าคนที่จะมาเป็นชามานได้จะต้องได้รับการสืบทอดมาตามสายเลือดหากครอบครัวไหนมีบรรพบุรุษฟื้นจากความตายหรือรอดตายจากฟ้าผ่าลูกหลานของครอบครัวนั้นก็คือคนที่ธรรมชาติได้คัดเลือกให้มาเป็นชามานรุ่นต่อๆไปและเมื่อมาเป็นชามานพวกเขาก็จะต้องเคารพกฎของธรรมชาติและระลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งรอบตัวล้วนมีจิตวิญญาณซึ่งออกมาจากศูนย์กลางของทะเลสาบไบคาล
1: ไบคาลตามความคิดของเราเป็นการที่ถือว่าเป็นพื้นที่ของดินและคนในชีวิตของเขาต้องการที่จะ
2: ได้รับ
1: พลังงานน้ำของดินกอคอสมัสดีๆของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของของอีจินสัมภาวไบคาลาดูห์ไบคาลาและเยจุกอดนะทุกชามานที่มีมาถึงนับไบคาลและคลานิจดูห์ไบคาลา
0: จากเอียคุสก์โอบลาสต์เราเดินทางอ้อมทะเลสาบไบคาลปราการธรรมชาติที่ทำให้ชาวบูเรียตในไซบีเรียมีความแตกต่างกันด้านทิศตะวันตกที่เราเพิ่งจากมาคือกลุ่มที่ยังคงมีความเชื่อเรื่องพูดผีและวิญญาณแต่ทางด้านทิศตะวันออกหรือสาธารณรัฐบูเรียเทียที่เรากำลังจะไปนั้นชาวบูเรียตที่นั่นนับถือพุทธศาสนาที่เมืองอูลานอูเดเมืองหลวงของสาธารณรัฐบูเรียเทียประชาชนชาวบูเรียตยังคงเป็นพลเมืองหลักดั้งเดิมของที่นี่แม้ว่าทางรถไฟสายทรานไซบีเรียจะพาชาวสลาวิกจำนวนมากจากฝั่งยุโรปเข้ามาตั้งถิ่นฐานจนกลมกลืนไปกับชาวพื้นเมืองแต่หากว่าเราเดินไปรอบๆเราก็จะพบว่าชาวเมืองส่วนใหญ่หน้าตาค่อนข้างไปทางเอเชียมากกว่าพวกเขายังมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของอาหารภาษาวัฒนธรรมและประเพณีอีกหลายๆอย่างโดยเฉพาะการนับถือศาสนาพุทธแบบทิเบตที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา
3: บูเรียตเป็นที่เชื่อมโยงกับบูดิสต์ตั้งแต่การเกิด

0: человека до смерти. Mm-hmm. Потому что когда рождается ребенок, а родитель приезжает отца, спрашивает про его будущее и какое имя лучше дать, чтобы ему по жизни сопутствовала удача, чтобы у него все было хорошо от рождения. И даже когда молодые собираются жениться, создают семьи, то они разрешение берут за отца, не спрашивают дни, когда свадьбу проводить. И тогда еще, когда человек уходит в последний путь, и все это связано с отцом, и когда человек уходит в последний путь, лама его провожает, читает молитвы, хорошее перерождение.
1: จากอีวานคินสกี้ดัสซานเราเดินทางไปยังหมู่บ้านอัสซากัสซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปราว60กิโลเมตรหมู่บ้านอัสซากัสเป็นหนึ่งในหมู่บ้านโบราณของชาวบูเรียตที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่17จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชาวบูเรียตที่นี่มีวิถีชีวิตใกล้เคียงกับบรรพบุรุษชาวบองโกของพวกเขามากพวกเขาเคยใช้ชีวิตเร่ร่อนไปตามทุ่งหญ้าริมทะเลสาบก่อนที่จะอพยพย้ายถิ่นฐานข้ามป่าสนลงมาตามแม่น้ำเซเลนกาและด้วยความที่ทางฝั่งแม่น้ำทางทิศตะวันตกมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าเขามากกว่าชนเผ่าเร่ร่อนกลุ่มนี้จึงมีทรัพยากรเหลือเฟือที่สามารถนำมาสร้างบ้านที่แข็งแรงมั่นคงและลงหลักปักฐานถาวรมาจนถึงปัจจุบัน
2: This village, the name Atsagat, because this valley, Atsagat Valley, and very interesting story. And you know that poor nomad people there, they move from one place to another. It was no villages, and after when. Soviet period starts, and that time people they were gathered in one place and in the villages, and that time it was destroyed all Buddhist temples, the same this Atsagat Datsan. And the people who lived around this place, they were gathered in this village, Atsagat village.
1: แม้หมู่บ้านนี้จะมีประชากรอยู่แค่100หลังคาเรือนแต่ที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านชาวบูเรียตไม่กี่แห่งในรัสเซียที่ภาษาบูเรียตยังคงถูกใช้เป็นภาษาหลักในการสื่อสารด้วยความกลัวว่าภาษาและวัฒนธรรมจะเลือนหายไปในกลุ่มคนรุ่นใหม่หมู่บ้านนี้จะมีโรงเรียนประจำที่จัดตั้งขึ้นให้เด็กชาวบูเรียตได้เรียนโดยเฉพาะสำหรับพวกผู้ใหญ่ที่แห่งนี้มีความสำคัญดั่งรากฐานของชุมชนที่พวกเขาพยายามจะสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมต้านกระแสโลกสมัยใหม่เพื่อให้คนรุ่นหลังไม่หลงลืมอดีตที่บรรพบุรุษได้สร้างมา
3: ходим к отцам наши ламы просветители приходят к нам мы с ними общаемся в праздники буддийские праздники хуралы всегда ходим всегда молимся но стараемся привить детям то что заложено у них в семье стараемся привить тоже дальше нести в будущее но у насGосударство светское, да, и в советское время наша деревня сохранила традиции буддийские, вот сохранила традиции, веру, и всегда, да, ну, и стараемся вот это сохранить и передать.
2: I think it's very good for Buryat people to save Buryat language.Because in the country, this is only in the countryside, but in the towns, usually classes, it's mixed with more,

0: mostly Russian people and children who study at secondary school at town, they can't to speak Buryat language because from not study Buryat language, and it's difficult to speak own language because all other children in the class, they are Russians and other nationalities, and so the common language for Buryat and other people, it's Russian.
1: คำกล่าวที่ว่าไม่มีเมืองใดในรัสเซียที่จะสะท้อนความหลากหลายของชาติพันธุ์ได้ดีไปกว่าอุลันอูเดเพราะที่นี่เต็มไปด้วยชาติพันธุ์น้อยใหญ่หลายสิบกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์มองโกอย่างเช่นชาวบูเรียตซึ่งทำให้เมืองนี้ดูเหมือนเอเชียมากกว่ายุโรปแต่กระนั้นความเป็นยุโรปของเมืองนี้ก็ได้ซ่อนตัวอยู่อย่างแบบในหมู่บ้านทาบากะไทยและบอยชอยคุนาเล่กลุ่มความเชื่อเก่าหรือกลุ่มจารีตเดิมคือชาวคริสต์ที่แยกตัวออกจากศาสนาจักรรัสเซียออร์โธดอกซ์ในช่วงศตวรรษที่17เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปศาสนาจักรของสังฆราชนิคอนความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า100ปีทำให้บรรพบุรุษของพวกเขาต้องหลบหนีการจับกลุ่มและอพยพย้ายถิ่นฐานจากโปแลนด์มาอาศัยอยู่ในไซบีเรียแห่งนี
0: And they cross two. You see these old icons. All they mention two finger. They cross themselves two finger. Mm-hmm. They say, but they were changed into the three. And дальше. This hair. All believers never cut before, not their, not cut, but you remember Peter the Great wasn't without hair, and so. Так еще что было?
2: Мы когда крестим, волос погружаем.
0: And the main, of course, it was when the before. The child was crossed, they put the whole body into the water.
2: Mm-hmm.
0: Or the child or somebody, the whole water. But now you only can drop a few cent water for the child and for other people. This is a big change.
1: ที่หมู่บ้านบอชอยคุนาเล่เวลานี้ชาวบ้านได้เตรียมอาหารมื้อค่ำที่คุ้นรสดนตรีบรรเลงที่คุ้นหูแต่สำหรับแขกผู้มาเยือนกลับเป็นงานเลี้ยงร่ำลาที่มีมิตรภาพเป็นคำสัญญาว่าเราจะได้พบกันอีกเมื่อเรากลับไปงานเลี้ยงแบบนี้อาจถูกจัดขึ้นในทุกครั้งที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเยือนสิ่งหนึ่งที่เราอยากภาวนาให้คงอยู่คือการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมด้วยจิตสำนึกมากกว่าการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวแน่นอนว่าพวกเขาจำเป็นต้องหาวิธีในการทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์แต่ต้องทำให้อยู่รอดดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขตามวิถีทางตนบัดนี้ชาบูเรียตผู้สื่อสารกับธรรมชาติกำลังพาตัวเองสื่อสารกับโลกภายนอกควบคู่กันไปภาพของชามานในรุ่นต่อๆไปจะเลือกสื่อสารกับสิ่งใดมากกว่ากันบูเรียตรุ่นหลังเท่านั้นที่จะตอบคุณได้

ไผ่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันอันเล็กจิ๋วไปจนถึงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะแล้วไผ่เนี่ยก็ยังทำอะไรได้อีกมากมายจนบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะถึงกับงงเลยว่าเฮ้ยนี่มันทำจากไผ่เหรอจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ธนาค่ะซึ่งเป็นผู้ออกแบบอาคารด้านหลังนี้อาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะไม้ไผ่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่พันเหรอคะ
2: ก็จริงๆไม้ไผ่ในโลกนี้มันมีหลายพันเฉพาะในไทยนี่ก็มีอยู่เกือบร้อยครับเพียงแต่ว่าไม้ไผ่ที่จะใช้ในการก่อสร้างจริงก็มีอาจจะมีไม่มากจากข้อมูลนะครับที่เขาทำวิจัยมาเนี่ยไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างเนี่ยมีอยู่28,000หาซื้อมาหรือว่าใช้สำหรับการก่อสร้างจริงก็มีไม่เยอะฮะอาจจะอยู่แค่สัก 3,000 4,000 เท่านั้นเองนะฮะ
0: คือไผ่เนี่ยก็จะมีทุกภาคแล้วแตกต่างกันไปอีกด้วยหรือเปล่าคะ
2: ไผ่นี่มันเป็นภูมิภาคทั้งเซาท์อีสเอเชียเลยครับยกตัวอย่างเช่นไผ่ตงเนี่ยมันก็จะมีมาตั้งแต่จีนตอนใต้ในเวียดนามในพม่าในลาวอะไรพวกนี้ครับก็จะมีเป็นไผ่พันธุ์ใกล้เคียงกันหมดในอินโดนีเซียก็จะมีไผ่ตงเหมือนกันเรียกว่าไผ่มันก็ปลูกได้ทุกที่ทั่วประเทศเนี่ยแหละครับ
0: ณตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้ไหมว่าไผ่คือวัสดุทางเลือกคะในการใช้ก่อสร้าง
2: พูดได้ครับขึ้นอยู่ว่าคนจะเลือกแล้วแต่แต่ละบุคคลนะครับไผ่เนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาติที่มันไม่ต้องใช้พลังงานในการแปรรูปเราปลูกใช่ไหมครับเราก็ลดน้ำปล่อยธรรมชาติมันลดบ้างนี่นะครับ
0: ขึ้นของมันเองเลย
2: มันก็ขึ้นของมันเองถึงเวลาเราก็ตัดมาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวไม้ไผ่เนี่ยมันก็สามารถพัฒนาเป็นวัสดุอุตสาหกรรมทั่วไปได้โดยตัววัสดุของมันเองเนี่ยมันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้ามันมีข้อเสียเนี่ยก็เป็นข้อเสียในแง่วัสดุธรรมชาติจริงๆมันเป็นพืชตระกูลหญ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมันจะไม่ได้แน่นแบบไม้ทั่วไปดูหลังนี้ก็ได้ครับมันประมาณสัก4 ปีได้แล้วฮะเราสามารถเทียบระหว่างสภาพไม้ไผ่ข้างในกับสภาพไม้ไผ่ข้างนอกได้เลยว่าต่างกันมากดูข้างนอกเนี่ยจะเห็นว่ามันมีราเสียสีเนี่ยมันทำให้มันเริ่มผุแต่ว่าถ้าอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งหลังคาเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไปมันก็ยังโครงสร้างยังใช้ได้อยู
0: ่การดูแลรักษาไผ่คืออะไรบ้างคะ
2: ไม้ไผ่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากให้ทนทานจริงๆเลยเนี่ย มันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงตัดเลยครับจริงๆไผ่ที่หมอจะเอามาใช้เนี่ยอายุประมาณสัก3 ปีขึ้นไปอย่างที่สองก็คือว่ามันได้รักษาเนื้อไม้หรือยังซึ่งวิธีการรักษาเนื้อไม้เนี่ยก็มีหลายอย่างแช่น้ำทิ้งไว้นานๆใช่ไหมครับเอาไปลนไฟอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้อย่างหลังนี้ที่ใช้เนี่ยมันก็เป็นการทรีตด้วยการใช้บอแลกคือการแช่ในสารเคมีอย่างที่3ก็คือการออกแบบอยู่ใน
0: ที่ร่ม
2: ที่ร่มไม่โดนแดดโดนฝน
0: รูปทรงของอาคารล่ะคะอาจารย์ออกแบบจากอะไรคะ
2: ความคิดผมแป๊บแรกที่คิดเรื่องหลังนี้ก็คือทำให้มันคล้ายๆโบสถ์นั่นแหละครับมันเป็นคล้ายๆกับเป็นหอศิลป์นะครับมาถึงสถาบันปุ๊บเนี่ยก็ให้เดินผ่านงานศิลปะก่อนที่จะเข้าไปข้างใน
0: เท่าที่หนูสังเกตคือมันจะมีไม้ไผ่ที่แบบว่าขนาดแตกต่างกันมากเลยแล้วใช้ทั้งหมดกี่พันเหรอคะ
2: ในหลังนี้ใช้ทั้งหมด 3,000 นะครับที่เห็นใหญ่ๆที่ขึ้นไปรับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไผ่ตงที่รองลงมาเนี่ยแทรกๆอยู่ในนั้นบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าไผ่ซางหม่นฮะตัวที่3ที่เห็นที่เป็นไผ่เล็กๆที่วิ่งโค้งๆไปตามหลังคาเนี่ยครับไอ้ตัวนี้คือไผ่รวกดำตอนเราเลือกใช้เนี่ยก็เลือกใช้ตามขนาดนะครับตามภาระในการรับน้ำหนักของมันโคนเสาเนี่ยครับมันจะมีการเจาะแล้วก็เอาเหล็กเส้นนะครับเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเจาะไม้ไผ่แล้วก็กรอกคอนกรีตเข้าไปส่วนอื่นๆของอาคารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิ่มไม้ไผ่ก็จะมีเฉพาะบางส่วนที่มันจะเป็นตัวยึดโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงหน่อยก็จะใช้เขาเรียกสตัดเหล็กครับยาวๆซึ่งมันมีเกลียวอยู่แล้วเราก็ใช้น็อตยึด
0: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นอาคารอีกหลังนึงนะคะนี่หนูจะเรียกว่าเป็นอาคารลูกผสมได้ไหมคะเพราะมันไม่ได้เป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเนาะมันเหมือนมีการผสมผสานกับวัสดุอื่นๆด้วย
2: นี่แหละนี้ก็อยากจะให้มันเห็นว่าไม้ไผ่มันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นอาคารไม้ไผ่ทั้งหลังนะครับมันก็สามารถเอามาใช้ในบางส่วนของอาคารได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นระเบียงด้านนอกเนี่ยจะมีโครงเหล็กที่จะเป็นตัวรับน้ำหนักถ้าเห็นข้างในเนี่ยจะเป็นฟากไม้ไผ่ครับถัดไปอีกเนี่ยจะมีเมทัลชีทเป็นหลังคาเหล็กแล้วก็ปิดข้างบนด้วยจาก
0: จุดเริ่มต้นของการที่นำไผ่มาใช้ในงานสถาปัตยกรรมจริงๆอะคะอาจารย์มันเริ่มมาจากที่ไหน

0: ม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวแถบเซาท์อีสเอเชียแถวเนี้ยเขาก็ใช้ไม้ไผ่สร้างบ้านหมดแต่ว่ามีประเทศหนึ่งซึ่งเขาพยายามที่จะรักษามันไว้พยายามที่จะเอามาปรับปรุงใช้คือประเทศโคลอมเบียเนื่องจากว่าเขาถูกคว่ำบาตรมันก็จะมีปัญหาเรื่องการนำเข้าพวกซีเมนต์พวกอะไรพวกนี้มาใช้มีสถาปนิกชาวโคลอมเบียคนหนึ่งเนี่ยชื่อไซมอนวาเลสซึ่งเขาทำเรื่องไม้ไผ่มาก่อนแล้วก็มีคนเนี่ยไปเจอเขาแล้วก็ชวนเขามาเนี่ยมาสร้างอาคารหลังใหญ่หลังหนึ่งที่เยอรมันทีนี้ในกระบวนการเขาคือว่าสถาปนิกคนเนี้ยจำเป็นต้องสร้างอาคารขนาดเท่าจริงในโคลอมเบียก่อนและทางเยอรมันเองเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นวิศวกรเนี่ยไปทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็วิศวกรเขาก็เขียนกลับไปที่เยอรมันว่าปรากฏว่าแข็งแรงอย่างน่าแปลกใจจนสุดท้ายในหลังเนี่ยก็ได้รับการสร้างในเยอรมันมีช่วงหลังเนี่ยที่คุณจอห์นฮาร์ดี้ซึ่งเขาไปทำธุรกิจอยู่ที่บาหลีเขาก็อยากที่จะทำในเรื่องก่อสร้างที่เป็นวัสดุธรรมชาติก็เอาไม้ไผ่มาใช้ซึ่งเขาก็ได้ต่อยอดความรู้จากโคลอมเบียนี่แหละมาทำให้มันตื่นตาตื่นใจมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามีการออกแบบมีอะไรที่มันสวยงามนะฮะมันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นปลุกให้คนเห็นศักยภาพของไม้ไผ่มากขึ้นไปอีกว่าเออจริงๆมันก็สร้างได้นะในช่วงแรกๆที่เราทำเนี่ยเราก็ไปดูงานที่บาหลีเหมือนกันเพื่อจะไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาทำยังไงเขาออกแบบยังไงเขาสร้างยังไง
1: ตรงนี้อะคะไม้ไผ่ลำเล็กๆอันนี้คือเหมือนเราใช้เป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งหรือเปล่า
0: ฮะเป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งแล้วก็บังวิวจากภายนอกด้วยครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำที่มันก็ผสมกันระหว่างไม้กับไม้ไผ่หลังนี้เนี่ยที่จะแตกต่างจากหลังก่อนหน้านี้คือเป็นไผ่เกือบทั้งหมดนะครับซึ่งโครงสร้างพื้นชั้น2ทั้งหมดก็เป็นไม้ไผ่เหมือนกัน
1: เลยฮะอันนี้ก็คือแบบว่าช่วงบันไดช่วงอะไรก็ใช้ไม้ไผ่ในการรองรับน้ำหนักหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: พื้นก็เป็นไผ
0: ่ใช่ฮะ
1: อันนี้คือใช้เทคนิคอะไรล่ะคะอย่างตัวพื้น
0: จริงๆมันเป็นไม้ไผ่ที่ตัดออกมาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆครับแล้วก็มาอัดด้วยกันด้วยกาวถ้าเห็นในพื้นจริงๆแต่ละชั้นเนี่ยมันจะวางสลับกันนะฮะทำให้มันแข็งแรงมากขึ้น
1: และอย่างนี้ความแพร่หลายในการใช้ไม้ไผ่ในประเทศไทยอะคะอาจารย
0: ์น่าจะเป็นพวกรีสอร์ทนะที่พักที่ต้องการความเป็นธรรมชาติอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกถ้าเราสังเกตดูดีๆเราก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมมันบางส่วนข้อสั้นบางช่วงข้อสีมันไม่เหมือนกันอันนี้สีเรียบอันนี้สีอ่อนเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นให้เด็กรู้จักสังเกตเรียนรู้ไปด้วยนะในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีกลุ่มโรงเรียนทางเลือกที่ทำอาคารไม้ไผ่แบบนี้อยู่พอสมควรนะที่แรกๆเหมือนกันก็คือที่โรงเรียนปัญญาเด่นที่เชียงใหม่แล้วก็จะมีโรงเรียนมีชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งทำมานานมาก
1: ฮะ
0: อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์
1: และอย่างนี้อาจารย์มองว่าอุตสาหกรรมของไผ่ในประเทศไทยเนี่ยที่นำมาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อไปคะ
0: ตัวไม้ไผ่เองเนี่ยมันก็จะมีทั้งโอกาสแล้วก็อุปสรรคของมันอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่นำไปใช้แหละครับว่าถ้าเขามองเห็นคุณค่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปได้ด้วยความเป็นธรรมชาติแล้วสุดธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของมันเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะมีการนำไปใช้เรื่อยๆเพื่อทำให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นต่อไป

0: ุณผู้ชมคะประโยชน์จากไม้ไผ่ยังมีอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวไอด้าจะพาไปดูถึงประโยชน์อีกอย่างของไม้ไผ่ซึ่งรับรองเลยว่าทุกๆคนจะต้องคาดไม่ถึงแน่นอนค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกับไอด้าเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้นะคะไอด้าก็อยู่กับคุณซิ่วค่ะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ทักทาย
2: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ทำจากใยไผ่คุณซิ่วคะทำไมถึงใช้ชื่อแบรนด์ว่าทักทายคะ
2: ซิ่วอยากได้ความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นกันเองค่ะก็เลยได้เป็นคำที่มันดูง่ายๆสะกดง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย
1: อ๋อไปสนใจเกี่ยวกับใยไผ่ได้ยังไงคะ
2: ก็คือซิ่วทำงานประจำอยู่ค่ะแล้วก็อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาแล้วก็เลยคิดว่าเราอยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยได้ทำงานกับชาวบ้านก็เลยไปศึกษาที่สถาบันสิงห์ทอแล้วก็เจอว่ามันมีเส้นใยไผ่ที่น่าสนใจ
1: เข้าใจว่าใยไผ่เนี่ยมันจะต้องแบบว่าแข็งแน่เลยอันนี้เรามีการแบบว่าผสมอะไรลงไปด้วยไหมคะ
2: ตัวนี้จะเป็นฝ้ายผสมกับไผ่ใช่ก็จะมีความนุ่มเนาะแล้วก็ไอตัวลวดลายเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายชาวบ้านทออยู่แล้วแล้วก็มาประยุกต์ให้มันดูใส่ง่ายขึ้นดูมินิมอลขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นงานย้อมสีมะเกลือ
1: ก็เหมือนแบบเป็นธรรมชาติหมดเลย
2: ใช่
1: อันนี้ก็จะมีรองเท้าด้วยโอ้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าค่ะซึ่งความแข็งแรงของมันก็ต้องมีเพราะว่าตัวไผ่เขาก็แข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: และในเรื่องของกระบวนการผลิตอะค่ะคุณซิ่ว
2: ก็ค่อนข้างยากมากเราไปได้ปล้องไผ่มาเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาโปรเซสต่อทำเป็นตัวเส้นใยเองโดยที่ซิ่วไปคิดค้นเครื่องจักรในการระเบิดออกมาเป็นเส้นใยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้เส้นใยมาแล้วก็หาโรงงานผลิตเส้นได้ให้เราหลังจากนั้นก็เริ่มได้ชาวบ้านกลุ่มที่สามารถทอมีไอเดียตรงกัน
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าของคุณซิ่วจะเป็นแบบว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติมากกว่ากัน
2: ตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติแน่ๆ 100% เลยแต่พอได้ลองเปิดช็อปที่แรกที่เอมบาซีค่ะก็ได้มีลูกค้าชาวไทยเข้ามาดูเยอะแล้วก็บอกว่าผ้าสวยผ้านิ่มมาก
1: นอกจากเป็นรองเท้ากระเป๋าแล้วก็จะมีเป็นเสื้อผ้าที
2: ่
1: ออกแบบเองด้วยไหมคะ
2: เสื้อผ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆก็จะมีน้องๆช่วยกันออกแบบด้วยค่ะ
1: คุณสมบัติพิเศษของตัวใยไผ่
2: ก็ใยไผ่สามารถกัน UV กันแบคทีเรียได้ค่ะแล้วก็มันปรับอุณหภูมิได้ด้วยใส่สบายนุ่มค่ะ
1: ปรับอุณหภูมิก็คือเหมือนเท่าอุณหภูมิร้อนหรืออะไรมันจะช่วยในการระบายได้ดีด้วยคุณซิ่วเจอข้อจำกัดบ้างไหมคะ
2: จริงๆการดูแลเหมือนตัวฝ้าย 100% เลย
1: อบอะไรก็ไม่หด
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่หวย
2: ก็ดูแลง่าย
1: รีดง่ายตามปกติเลยเน
2: า
1: ะ
2: แต่ว่าด้วยความที่มันทอมือซิ่วอยากให้ระวังนิดนึงแบบอาจจะเป็นซักมือน่าจะแบบ
1: เหมาะกว่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเส้นได
2: ้ก็เราจะมีเส้นเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กอย่างเบอร์ใหญ่เนี่ยค่ะเราก็จะเอามาเน้นทำกระเป๋าทำกางเกงแต่ถ้าเป็นเส้นได้เบอร์เล็กอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาทำเป็นเสื้อผ้าตัวเส้นใหญ่พวกนี้เราระเบิดมามันจะได้ความนุ่มอยู่แล้ว
1: พวกใยธรรมชาติอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องราหรือว่าอะไรอย่างงี้ไหมคะ
2: ไม่มีค่ะเพราะว่ามันแห้งมาแล้วก่อนที่จะไปปั่นเส้นได
1: ้มีที่ไหนที่เขาใช้ตัวใยไผ่มาทำอีกบ้างไหมคะหรือว่าเราเจ้าเดียว
2: ก็ที่ทราบก็จะมีที่จีนนะคะที่เขาจะใช้กระบวนการแตกเส้นใยด้วยสารเคมีบางอย่าง
1: แล้วจะได้เส้นได้ออกมาเหมือนกันไหมคะหรือว่าไม่เหมือน
2: ไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่างที่เป็นลายของเราเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของเราที่เราคิดค้นเอง
1: ซึ่งของเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: เขาสนใจโปรดักต์ของเราบ้างไหม
2: จริงๆเขามองว่ามันเป็นคนละแบบกันเลยส่วนใหญ่จะซื้อเพราะว่าลวดลายที่มันสวยงาม
1: ที่มันค่อนข้างเอกลักษณ์อยากจะลองเอาอย่างอื่นมาทำเป็นเส้นใยเสื้อผ้าบ้างไหมคะ
2: จริงๆจะมีเส้นใยอื่นๆอีกอย่างเช่นสับปะรดผักตบชวาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอยู่ในกระบวนการอยู
1: ่วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: เราได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้ไปศึกษาวิจัยการเอาไผ่มาทำเส้นใยสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้วิธีการที่เราเรียกว่าวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำเป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยการเอาไผ่มาทำเสื้อผ้าเนี่ยทางประเทศจีนเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เป็นการสังเคราะห์เป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้แต่ในขณะของเราเนี่ยเราไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยพอมันได้ชิ้นงานมีได้ผลิตภัณฑ์ออกมาปุ๊บเนี่ยการพัฒนาต่อยอดก็คือเราก็ไปดึงทั้งชุมชนทั้งภาคเอกชนที่สนใจเนี่ยมาจับคู่ธุรกิจมาเป็นผู้แปรรูปต่อยอดในเรื่องของผ้าที่ผลิตจากเส้นใยไผ่เราก็เล็งเห็นว่าในเส้นใยไผ่ที่ได้จากวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆที่ใกล้เคียงกันได้อีกแล้วเราก็ทำชิ้นงานต้นแบบออกมา2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือวัสดุดูดซับเสียงซึ่งเดิมเนี่ยในท้องตลาดเขาจะใช้พลาสติก PP นะครับเป็นหลัก ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำชิ้นงานที่เราใช้ไผ่ไปทดแทนในอัตราส่วน 70% แล้วก็ใช้ PP 30% ชิ้นงานที่2ก็คือเรื่องของทำวัสดุคอมโพสิตที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเช่นถาดรองท้ายรถยนต์แล้วก็วัสดุบุข้างๆรถยนต์นะครับคล้ายๆกับวัสดุดูดซับเสียงซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้อาศัยโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์จริงๆร่วมวิจัยกับเราแล้วก็ทำเป็นชิ้นงานต้นแบบโดยใช้มาตรฐานของอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นๆถ้าเกิดเราสามารถผลักออกไปสู่อุตสาหกรรมได้เนี่ยสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้มหาศาล
4: เคยเห็นฝรั่งเขาออกทีวีซึ่งเขาทำแซกโซโฟนไม้ไผ่นี่แหละเห็นมันมีรูเหมือนขลุ่ยซึ่งผมเป่าขลุ่ยเป็นไงผมก็เลยพยายามติดต่อทุกวิธีทางจนได้มาหนึ่งตัวคือบางคนเขาบอกว่าเดินผ่านเนี่ยเขาเรียกว่าเป่าเสียงแซกเลยแต่ถ้านักดนตรีที่เป่าแซกเขาจะรู้ว่าเสียงมันต่างกันเพราะเสียงอันนั้นมันจะเป็นเสียงโลหะซึ่งมันจะซอฟต์กว่าฝรั่งก็ถามทำไมถึงมีรูแล้วบอกอยู่ไปดูของจริงมันก็มีรูแต่มันมีกระเดื่องก็บอกแครปคอนโทรลมันก็โอเคก็เข้าใจเสียงเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่า charming sound เสียงมีเสน่ห์เสียงมันออกจากไม้เสียงมันจะทุ้มจนเขาบอกเขาก็ชอบมันเสียงมันไม่แปลนมากการรักษาก็ไม่ต้องเช็ดอะไรมากเพราะไม่มีสนิมข้อสำคัญ

เดินไปคุยด้วยเขาก็ให้ไอเดียว่าคุณเป่าว่าคุณน่าจะทำได้นะไม้ไผ่เราก็เยอะหลายครั้งเลยที่ลูกค้าก็จะพูดอย่างนี้กลายเป็นว่าจุดประกายให้ผมว่าจะทำแหละแต่ว่ามันยากนะกว่าจะทำได้เนี่ยความที่ใจรักอ่ะในสุดก็ทำได้

0: ่ะอาจารย์นี่ก็เป็นห้องทำงานของอาจารย์เลยใช่ไหมคะที่ใช้ทำงานทุกวัน
1: เป็นห้องทีมงานที่สตูดิโอฮะ
0: และอย่างนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่คะ
1: คืออันนี้เป็นลักษณะของงานสตูดิโอโครงสร้างอาคารในร้านอาหารนะครับ
0: ถ้าอาจารย์ลองแบบว่าเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับกระบวนการตั้งแต่แรกในการทำงานเลยได้ไหมคะว่าแรงบันดาลใจก่อนสมมติได้เราได้รับแบบโจทย์มาแล้วเราจะตีความยังไงออกมาเป็นงานดีไซน์ของเราง
1: านออกแบบเนี่ยเราก็คิดว่าในสิ่งที่ลูกค้าให้มาเนี่ยก็เป็นลักษณะไอเดียเริ่มต้นแล้วก็เอาลักษณะของแนวความคิดเหล่านั้นมาสานต่อให้เป็นไปได้อย่างอันนี้เป็นลักษณะของอาคารที่เกี่ยวข้องกับรวงข้าวข้าวที่มันตกรวงก็โค้งเราก็เอาลักษณะของวิถีโค้งเนี่ยเข้ามาใช้กับโครงสร้างแล้วประเด็นต่อมาคือการประดับเข้าไปให้เป็นสรีระของเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดข้าวเปลือกทีนี้เราก็ทำสีสันให้มันคล้องจองกัน
0: คัดเลือกยังไงคะว่าไผ่ชนิดไหนที่เหมาะกับงานของเรา
1: ผมใช้ไม้ไผ่สีสุกเป็นหลักเพราะว่าไม้ไผ่สีสุกเนี่ยขึ้นในรูปแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็ในชุมชนของเพชรบุรีเนี่ยยังคงทำหัตถกรรมด้วยวัตถุดิบที่เป็นไม้ไผ่สีสุกอยู่การออกแบบที่เรามีส่วนร่วมกับชุมชนและก็คนในชุมชนเนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ย มีรายได้แล้วเราสอนให้เขาเป็นช่างทุกคนจะมีไอเดียในการสร้างงานให้สวยงามเนี่ยเกิดขึ้น
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณลุงทองหล่อฮะคือที่นี่จะเป็นการเหลาแบนนะครับ
0: มันทำมากี่ปีแล้วคะ
2: ถ้าเราไม่ภัยก็ทำมาประมาณ12ปีครับ
1: ผมใช้แนวทางการมัดการผูกแบบว่าวจุลมัดเป้าก็เลยต้องใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่เส้นหนึ่งจะผ่านประมาณ 6-8 คนก็จะทำให้ทุกอย่างที่เป็นรูปทรงประติมากรรมของโคมไฟเนี่ยเป็นคอมพลีทสมูทและนุ่มนวล
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนเสร็จก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะไปไหนกันต่อคะ
1: ครับเดี๋ยวก็ไปที่โรงผลิตที่บ้านแหลมครับไปโรง
0: ก็คือเหมือนเอาวัตถุดิบที่ได้ปุ๊บไปทางนู้นเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเป็นโรงงานของอาจารย์เลยเหรอคะ
1: ครับผมที่นี่จะเป็นทีมผลิตนะฮะ
0: ค่ะและอย่างปลานี้คือเป็น
1: ปลาเนี่ยเราจะใช้สรีระของปลาทูเป็นแนวความคิดนะครับแล้วก็เราจะเอาไปใช้แขวนในห้องประชุมซึ่งมันมี2 ส่วนก็คือส่วนประติมากรรมด้านหน้าของโรงแรมตรงหน้าล็อบบี้จะเป็นควายและส่วนข้างในของประชุมเนี่ยเราจะเป็นร่องน้ำแบบอัมพวาแล้วก็เลยต้องใช้สัญลักษณ์ในน้ำก็คือมีปลาแต่ปลาที่อยู่แม่กลองและอัมพวาก็จะต้องเป็นปลาทูเราจำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างของโลหะเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้งานแข็งแรงแล้วก็การที่เรามัดเป็นตารางเนี่ยจะทำให้แพทเทิร์นด้านข้างของห้องประชุมที่เป็นทึบๆแสงเนี่ยเพื่อป้องกันเสียงอยู่แล้วเนี่ยทำให้ดูเบาลงไม่อึดอัดครับ
0: อันนี้ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ละคะอย่างเงี้ย
1: ประมาณ 60% แล้วครับ
0: 60%
1: เหลือแค่เส้นนอน

ครับนี่แหละครับเป็นอาคารที่ได้รูปทรงมาจากดอกกุหลาบนะครับแล้วก็ได้ประกอบมาเป็นอาร์คิเทคโลหะข้างนอกนะครับโปรเทคเกี่ยวกับฝนแล้วก็ข้างในเนี่ยก็เดคอเรทเกี่ยวกับลายประดับฝาผนังที่เป็นรีลีฟไม้ไผ่ซึ่งเป็นลายระหว่างแม่น้ำแม่กลองนะครับแล้วก็แม่น้ำเพชรบุรีรวมระหว่าง2แม่น้ำก็เป็นสายน้ำแห่งความรักส่วนที่พื้นเนี่ยผมเขียนช็อคไว้สำหรับไปผนึกกับบนฝ้าเพดานเพื่อหลบระบบก็คือเราจะมีกำหนดจุดไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็สามารถที่จะประดับข้างบนได้พอประดับข้างบนก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่สำลิดผลแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทางนี้ครับเชิญครับ

0: นะครับเป็นสัญลักษณ์ก็คือจะวิ่งว่ายเข้ามาในล็อบบี้นี่แหละฮะ
1: เหมือนกับที่โรงงานเมื่อกี้ที่มีตัวยักษ์อะไรอันนั้นเดี๋ยวจะตามมาไหมคะ
0: ใช่ครับอันไหนเสร็จก่อนก็มาก่อนครับเพราะว่าอย่างเนี้ยควายเสร็จก่อนก็มาก่อนอ
1: ย่างนี้ใช้เวลาทำนานมากไหมคะอาจารย์
0: ทำนานครับประมาณ 2-3 เดือนนะครับงานที่เราออกแบบแล้วก็เป็นแพทเทิร์นในการเข้ารูปเนี่ยมันอาจจะตัดขาดเลยแล้วก็มันจะมีเพนติ้งเข้ามาเกี่ยวข้องให้มันดูสมูทดูไหลลื่นให้คนเข้ามาแล้วดูสบายตาผ่อนคลายนะครับ
1: แล้วอย่างลายตรงนี้ล่ะคะอาจารย์เป็นลายแม่น้ำแม่กลองเหมือนกันหรือเปล่า
0: ครับก็เป็นลายคลื่นนะฮะก็มีแม่น้ำแม่กลองเพราะว่าประตูวิ่งเข้ามาทางนี้แหละพอเข้ามาทางนี้ก็เป็นลักษณะของเอกภาพซึ่งเราจะต้องทำอะไรบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อจะพาเข้าไปเพราะนั้นคลื่นตรงนี้ลักษณะคลื่นก็จะพัด
1: คลื่นซัดเข้าไปทางน
0: ี้
1: งั้นเราก็ไปทางนี้เลย
0: เดินเข้าไปข้างในอ๋อ
1: ก็คือคลื่นซัดเข้ามาทางนี้แล้วก็นี่จะมาเจอตรงนี้
0: ครับก็เป็นงานฝาผนังที่คอมโพสใหญ่ก็คือ10เมตรเลยนะฮะทำเป็นเท็กเจอร์นูนต่ำนะครับ3เลเยอร์ให้บรรยากาศของในห้องเนี่ยมีอาร์ตเข้าไปเกี่ยวข้อง
1: อ๋อแล้วนี่ไงนี่ก็คือโคมไฟกุหลาบที่เป็นซิกเนเจอร์ที่อาจารย์บอก
0: ใช่ครับอันนี้เป็นโคมไฟกุหลาบนะฮะขนาด120เซนติเมตรนะครับพวกนี้เป็นสีธรรมชาติทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ไม้ไผ่โดยที่เราครอบเวอร์ผ้าเข้าไปให้สีแสงไฟนี่มันดูซอฟต์หน่อยให้บรรยากาศนี่มันสลัว

0: โหใหญ่กว่าที่คิดมากเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็เป็นลายประดับผนังแบบลายแม่น้ำนะฮะ
0: อ๋ออันนี้คือสื่อถึงแม่น้ำแม่กลอง
1: ใช่ครับแม่น้ำแม่กลองนะครับลักษณะของแม่กลองเนี่ยก็จะมีประตู

จริงๆเลยค่ะว่าเหมือนอย่างหนูเป็นคนไทยเหมือนกันเนาะหนูก็ลืมนึกถึงไปว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของไผ่มันมีมากมายขนาดนี้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะจากไม้ไผ่ที่เราเห็นนะคะถูกนำมาแปรรูปแล้วก็นำมาใช้งานในรูปแบบต่างๆค่ะแถมยังใช้ได้ตลอดทั้งลำต้นเลยนะคะซึ่งประโยชน์ของไผ่เนี่ยยังมีอีกมากมายเหลือเกินเรามาช่วยกันคิดสิคะว่าเราจะใช้ประโยชน์จากไผ่ได้ในด้านไหนอีกบ้างค่ะ

านนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

อันนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคะลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายมติสัจจกะวาทะเก

การนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตุเตชัยมังคาลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

รชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายธรรมสาธุวันนี้เราจะได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีชนะของพระพุทธองค์ซึ่งในวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะนางจินตมานวิกาโดยการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเมื่อครั้งอดีตการในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ทำให้ศาสนาต่างๆขาดศาสนิกหรือว่าคนที่เข้าไปนับถือ

มีจำนวนลดน้อยลงนั่นก็เพราะว่าต่างคนต่างก็เข้าไปถวายความเคารพเข้าไปฟังพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลาภสักการะจึงเกิดขึ้นมากมายพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองใครไปไหนมาไหนก็ถามหาเฉพาะพระพุทธเจ้าถามหาเฉพาะพระสาวกของพระพุทธเจ้าทำให้ศาสนาอื่นนักบวชนอกศาสนารู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายตัวเองเพื่อที่จะทำให้ศาสนาของตนนั้นอ่อนด้อยถอยกำลังลงไปเพราะฉะนั้นจึงพากันคิดหาวิธีการต่างๆในการที่จะทำลายพระพุทธศาสนาแต่การที่จะใช้กำลังเข้าไปห้ามหันเข้าไปทำร้ายนั้นก็เห็นว่าเป็นการไม่สมควรจึงพากันวางแผนด้วยอุบายต่างๆในจำนวนนั้นมีนักบวชคนหนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์เป็นอาจจะเป็นหญิงสาวมีรูปร่างหน้าตาสวยงามชื่อว่านางจินจมานวิกาก็เลยพากันคิดว่าเราจะใช้แผนนี้แหละให้นางจินจมานวิกานี่แหละเป็นผู้ที่ทำลายพระสมณโคดมทำลายพระพุทธศาสนาทำลายความเชื่อถือเพราะว่าการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาแปดเปื้อนขาดคนเคารพจำเกรงนั้นอันดับแรกต้องทำลายความเชื่อถือที่ประชาชนทั้งหลายมอบให้พระพุทธศาสนาเสียก่อนคิดการดังนี้แล้วจึงเริ่มให้นางจินจมานวิกาดำเนินการตามแผนของนักบวชนอกศาสนาก็คือให้นางจินจมานวิกานี้ทำทีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทำทีเดินเข้าวัดในตอนกลางคืนในตอนหัวค่ำก็แต่งองค์ทรงเครื่องเดินไปยังวัดที่พระพุทธองค์ประทับอยู่แต่ก่อนจะถึงวัดนั้นก็แวะเข้าพักที่อารามของเดรัจฉีนั่นก็หมายความว่าในระหว่างวัดกับหมู่บ้านนั้นอยู่ห่างไกลกันเพียงแต่ว่าเดินไปแสดงอาการให้คนทั่วไปเห็นว่าเดินไปทางวัดของที่พระพุทธเจ้าพักอยู่เวลาคนถามว่าเธอจะไปไหนก็บอกว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราจะไปพบสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ไปไม่ถึงก็แวะไปข้างทางแวะไปที่อารามของเดรัจฉีค้างคืนที่นั่นตอนรุ่งเช้าก็เดินกลับออกมาสวนทางกับญาติโยมทั้งหลายที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายเห็นก็พากันถามว่าเธอไปไหนมาเมื่อคืนเธอนอนค้างที่ไหนก็บอกว่าเราก็นอนค้างในวัดนี่แหละนางทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพราะว่าถ้าเป็นวันสองวันคนทั้งหลายก็คงจะไม่สงสัยแต่นางทำอยู่อย่างนั้นอดทนอย่างนั้นเป็นเดือนเพื่อที่จะให้คนเกิดความสงสัยในตัวของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นจนเวลาผ่านไปนางก็ทำทีอาการว่ามีท้องตั้งครรภ์กับพระพุทธองค์ด้วยการนำผ้ามาพันไว้ที่หน้าท้องแสดงอาการว่าท้องของนางเริ่มจะโตขึ้นจนผ่านระยะเวลาไป9เดือนนางก็ใช้ท่อนไม้มาเหลาให้เป็นรูปร่างเหมือนกับคนท้องแล้วก็ผูกไว้ที่หน้าท้องของตนเองในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นางก็เดินเข้าไปแล้วก็ตวาดใส่พระพุทธองค์ว่าพระสมณโคดมทำไมท่านยังมัวมานั่งแสดงธรรมอยู่ดิฉันนี่ท้องกับท่านแล้วทำไมท่านยังไม่รับไม่มีคนมาดูแลถ้าท่านไม่ดูแลเองก็ให้เศรษฐีคฤหบดีคนใดก็ได้มาดูแลพระพุทธองค์เมื่อได้ฟังดังนั้นแทนที่จะตอบโต้หรือปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ตรัสแต่เพียงว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้มีเฉพาะเรากับเธอเท่านั้นที่รู้ก็หมายความว่าเรื่องนี้รู้กันสองคนพระพุทธองค์ตรัสเพียงแค่นี้ก็ประทับนั่งนิ่งไม่แสดงอาการหวั่นไหวแต่คนที่หวั่นไหวคนที่กลายเป็นสองฝักสองฝ่ายก็คือญาติโยมที่ไปนั่งทำบุญที่ไปนั่งฟังธรรม
หลายคนที่ไม่มีความศรัทธามั่นคงต่างก็มีจิตเอ็นเอียงว่านี่แสดงว่าพระพุทธองค์ต้องทำจริงๆถ้าไม่ทำก็จะต้องปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้ทำแต่นี่บอกว่าเรื่องนี้มีสองคนเท่านั้นที่รู้นั่นก็แสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่คนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์นั้นมั่นใจอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ร้อนถึงเทวดาเพราะว่ารู้อยู่โดยตลอดว่านางได้กระทำการเป็นการหลอกลวงจึงพากันปลอมตัวเป็นหนูมาเพื่อที่จะกัดผ้าที่ผูกเอวไว้นางจินตมานวิกามัวแต่ด่าพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ได้สังเกตว่าผ้านั้นมันหลุดลงไปก้อนท่อนไม้นั้นมันหลุดลงไปทับขาพอรู้ว่าความจริงปรากฏแค่นั้นนางก็วิ่งหนีออกจากวัดแต่ด้วยความโกรธแค้นโกรธแค้นของพุทธศาสนิกชนที่ไปนั่งฟังธรรมก็ตามไปทุบตีนางพอนางพ้นเขตของวัดแค่นั้นก็โดนธรณีสูบหรือว่าโดนแผ่นดินสูบนั่นก็เพราะว่าเป็นกรรมที่กระทำต่อพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นกรรมที่หนักในวิธีการอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะเหตุไรพระพุทธองค์จึงไม่ตรัสปฏิเสธทำไมจึงยับยั้งอยู่หรือว่านั่งนิ่งอยู่คงจะเคยได้ยินภาษิตที่ว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ถ้าพระพุทธองค์ตรัสออกไปในทันทีญาติโยมก็จะต้องเข้าใจในทันทีแล้วว่านางจินตมานวิกานี้อาจจะกล่าวเท็จก็ได้หรืออาจจะกล่าวจริงก็ได้พระพุทธองค์อาจจะทำจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ทำจริงก็ได้เพราะว่าเมื่อได้รับการว่ากล่าวอย่างนี้ก็รีบปฏิเสธในทันทีแต่พระพุทธองค์ก็ให้ธรรมชาติปรากฏแก่ญาติโยมปรากฏแก่คนทั่วไปว่าที่นางกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่เท็จโดยการที่ท่อนไม้ที่นางผูกอยู่นั้นหลุดลงมาทับที่เท้าของนางหลายคนก็หมดความสงสัยเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นถ้าไม่รีบแก้ไขในทันทีเรื่องราวต่างๆก็จะลุกลามกันไปใหญ่โตเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่นิ่งสงบแต่บางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่จะแก้ไขในปัจจุบันทันด่วนต้องรีบชี้แจงให้คนทั้งหลายได้เข้าใจการเอาชนะของพระพุทธองค์นี้ในกรณีของนางจินตมานวิกาพระพุทธองค์ได้ใช้ความนิ่งความเป็นผู้มีจิตสงบของพระองค์นั้นในการเอาชนะได้เราทั้งหลายเราก็ต้องเดินตามพุทธวิธีของพระพุทธองค์ด้วยการพยายามฝึกจิตของตนเองฝึกจิตของตนเองให้มีอาการที่นิ่งให้มีอาการที่มั่นคงการที่จะฝึกนั้นก็ต้องอาศัยวิธีการต่างๆฝึกให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นมีความหนักแน่นการที่เราได้ศึกษาถึงพุทธประวัติศึกษาถึงประวัติของอัครสาวกของสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลนั้นรู้จักวิธีการดำเนินชีวิตรู้จักประวัติของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างดีอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะมีความศรัทธามีความเคารพเลื่อมใสในตัวในพระองค์ของพระพุทธเจ้าในพุทธสาวกในสาวกทั้งหลายที่เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ได้เมื่อเราได้ศึกษาอย่างนี้แล้วก็นำธรรมะที่ได้นั้นมาฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของตนเองวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นผู้รู้จักยินดีในทรัพย์สมบัติของตนเองความเป็นผู้สันโดษหรือความยินดีในสิ่งที่ตนเองมีนั้นเป็นอีกวิธีการ

อันหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งซ่านเพราะการที่เรามีความยินดีพอใจในทรัพย์สมบัติของตนนั้นเราก็จะไม่พยายามใช้จ่ายหรือว่าไม่แสวงหาสิ่งที่มันไม่จำเป็นสำหรับชีวิตการที่เรามีจิตใจมั่นคงมีจิตใจหนักแน่นนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องพยายามฝึกควบคู่กันไปก็คือการพยายามทำสมาธิอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามชมรายการธรรมสาธุอยู่นี้ในขณะที่ชมรายการในขณะที่ติดตามไปก็สามารถที่จะฝึกสามารถที่จะปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานไปพร้อมๆกันได้อาจจะนั่งฟังอาจจะเอนหลังฟังหรืออาจจะเดินทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกันโดยอาศัยเสียงการบรรยายฟังเสียงการบรรยายหรือดูภาพประกอบการบรรยายไปอย่างนี้ก็เป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันของเราได้ถ้ากล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความยิ่งใหญ่จนศาสนาอื่นๆที่เกิดร่วมในสมัยเดียวกันหรือเกิดขึ้นมาก่อนนั้นต้องอิจฉาเพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำให้ลาภสักการะของศาสนาอื่นตลอดทั้งผู้ที่เคารพนับถือมีจำนวนลดน้อยลงเป็นเครื่องแสดงให้ประจักษ์อย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่คนทั่วไปจะเข้ามาทดลองปฏิบัติดังเช่นพระธรรมคุณหรือว่าบทสรรเสริญพระธรรมที่เราได้สาธยายไปว่าสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราเข้าไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นยิ่งปฏิบัติมากเราก็จะได้รับผลมากเมื่อศึกษาด้วยตนเองแล้วได้รับทราบผลแล้วเราก็จะมีความยินดีพอใจปลื้มใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานอกจากนั้นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่จำกัดผลการให้ผลตามการเวลาที่เรียกว่าอากาลิโกเมื่อปฏิบัติเวลาใดก็ได้ผลเวลานั้นเป็นธรรมที่ให้ผลเฉพาะตนปัจจัตตังเวทิตโพวินโยหิวินยูชนทั้งหลายเมื่อได้รับทราบแล้วก็จะมีความสรรเสริญเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมะของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงประกาศให้เวไนยสัตว์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นธรรมะที่คงทนต่อการพิสูจน์เป็นธรรมะที่เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วว่าเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปยืนยันว่าธรรมะจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ศึกษาและปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ดีและเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ดีถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่านี่เป็นทางที่ดีเป็นทางที่ชอบถ้าเราดำเนินตามหรือว่าปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นไม่ผิดเพี้ยนสามารถทำคนให้ประสบกับความสุขทั้งในชีวิตประจำวันในชีวิตในปัจจุบันนี้และในชีวิตในอนาคตคือการเดินทางไปในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งจะเกิดอีกนับครั้งไม่ถ้วนตราบใดที่เราทั้งหลายยังไม่ได้อบรมบารมีให้เต็มเปี่ยมซึ่งในครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงการชนะหรือว่าการสยบนางจินจมานวิกาตลอดทั้งคนที่มีความเห็นผิดหรือว่าเข้าใจผิดในตัวพระพุทธองค์ด้วยวิธีการที่ทรงสงบนิ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆแม้ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจะมีความรุนแรงสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ในทันทีแต่เนื่องจากว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ที่อบรมบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้ว

จึงสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้เดินตามหรือว่าสาวกซึ่งแปลว่าผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เราก็ต้องดำเนินตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีไว้ด้วยการพยายามฝึกบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอาจจะด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนานั้นเป็นการอบรมทางจิตใจซึ่งเป้าหมายของการอบรมก็คือการทำให้เราได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นคนที่มีจิตใจรู้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปรากฏชัดอย่างนี้แล้วจึงเป็นหน้าที่เป็นภาระสำคัญที่เราจะต้องอบรมจิตใจของตนเองให้เป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเพราะว่าบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีไม่น่าพอใจบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจแต่อารมณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีเหล่านั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะดับไปสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรักษาจิตใจของเราให้หนักแน่นไม่พองขึ้นไม่ยุบลงตามอารมณ์ที่มากระทบในวันนี้รายการธรรมสาธุได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธองค์ซึ่งใช้อุบายสงบอุบายคือความสงบสยบการเคลื่อนไหวโดยเอาชนะนางจินตมานวิกาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

เอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮังย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการจะรู้จักคำว่าสวัสดีหรือสบายดีวันนี้ไม่เพียงพอแล้วค่ะเรามาเรียนรู้ภาษาลาวเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะทุกๆวันค่ะนะคะเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ค่ะในหมวดต่างๆนะคะการเรียนรู้คำศัพท์เป็นหมวดหมู่นะคะทำให้คุณผู้ชมจำคำศัพท์นั้นได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากนั้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นนะคะไปใส่ไว้ในบทสนทนาค่ะเพื่อให้เห็นบริบทการใช้ว่าใช้คำศัพท์นั้นอย่างไรบ้างและสุดท้ายนะคะเราก็จะเอาบทสนทนานั้นนะคะมาขยายค่ะขยายในระดับประโยคค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวได้ลึกยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารนะคะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารค่ะคุณผู้ชมคะไปเลยนะคะคำแรกค่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตหมายถึงช็อกโกแลตนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะไปต่อนะคะกะแลมกะแลมหมายถึงไอศกรีมค่ะไปต่อนะคะนมข้นหวานนมข้นหวานหมายถึงนมข้นหวานค่ะไปต่อนะคะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องหมายถึงผลไม้กระป๋องค่ะไปต่อนะคะน้ำก้อนน้ำก้อนคุณผู้ชมคะในภาษาไทยเราใช้คำว่าน้ำแข็งส่วนในภาษาลาวมองน้ำแข็งเป็นน้ำที่เป็นก้อนค่ะก็เลยเรียกว่าน้ำก้อนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางเข้าไปเมืองลาวนะคะถ้าอยากได้น้ำแข็งอาจจะไม่ได้ค่ะต้องรอนานมากกว่าน้ำจะแข็งนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากได้น้ำก้อนอาจจะเร็วกว่าค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อเลยนะคะคำสุดท้ายค่ะน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานในที่นี้หมายถึงน้ำอัดลมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมจะสั่งน้ำอัดลมก็ต้องบอกว่าน้ำหวานแต่อย่าลืมนะคะถ้าสั่งน้ำแข็งคงต้องรอนานค่ะต้องสั่งน้ำก้อนก็จะได้ทันทีเลยนะคะคุณผู้ชมคะลองทบทวนกันสักหน่อยดีไหมคะว่าคำศัพท์ในอาหารของเราวันนี้นะคะมีอะไรบ้างคำศัพท์ส่วนใหญ่นะคะเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษค่ะแต่ภาษาลาวและภาษาไทยใช้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้คำศัพท์เหล่านี้ก็จะทำให้รู้ว่าคนลาวออกเสียงคำยืมภาษาอังกฤษอย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้นะคะไปเลยนะคะคำแรกนะคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะหรือจะออกเสียงว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตในภาษาไทยของเรายังไงคนลาวก็น่าจะเข้าใจว่าหมายถึงช็อกโกแลตนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะกาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในเมืองลาวของเรานะคะมีนะคะการผลิตกาเฟ่ค่ะที่มีคุณภาพดีพอสมควรและปัจจุบันนี้ก็มีการนำเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปเมืองลาวนะคะไปถามหากาแฟอาจจะไม่ได้เรื่องค่ะต้องถามหากาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะกะแลมกะแลมหมายถึงไอศกรีมค่ะคำนี้ต้องจำสักหน่อยนะคะเพราะแตกต่างจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยค่ะกะแลมกะแลมหมายถึงไอศกรีมค่ะไปต่อค่ะนมข้นหวานนมข้นหวานหมายถึง

นมข้นหวานนั่นเองนะคะไปต่อค่ะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องหมากไม้หมายถึงผลไม้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอยู่ในกระป๋องก็ต้องเป็นหมากไม้กระป๋องหรือผลไม้กระป๋องนั่นเองค่ะไปต่อค่ะคำนี้คิดว่าคุณผู้ชมจำได้แล้วค่ะน้ำก้อนน้ำก้อนหมายถึงน้ำแข็งค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะน้ำหวานน้ำหวานหมายถึงน้ำอัดลมนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการรับประทานอาหารหรือเรื่องของอาหารนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะการเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้ไว้ก็ไม่เสียหายค่ะสักวันหนึ่งคุณผู้ชมเดินทางไปเที่ยวลาวก็จะได้ใช้คำศัพท์เหล่านี้หรือถ้านะคะไม่ได้ใช้ก็อาจจะได้อ่านค่ะแต่การอ่านภาษาลาวนั้นก็ไม่ยากเกินไปนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมรู้จักการผสมคำการผสมอักษรก็จะสามารถทำให้คุณผู้ชมอ่านภาษาลาวด้วยตัวเองได้ค่ะสมัยนี้นะคะคุณผู้ชมอิทธิพลของคำยืมภาษาอังกฤษนะคะมีอิทธิพลกับทุกๆภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคำยืมภาษาอังกฤษที่อยู่ในภาษาลาวจำนวนหนึ่งนะคะแต่การออกเสียงคำยืมเหล่านั้นค่ะแตกต่างกันกับภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์นะคะในหมวดหมู่อาหารที่เป็นคำยืมภาษาอังกฤษนะคะมาเรียนกันนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าภาษาลาวนะคะมีการเขียนสะกดคำยืมภาษาอังกฤษเหล่านี้ด้วยนะคะการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์ในรูปแบบใดค่ะคุณผู้ชมคะไปเลยนะคะคำแรกค่ะซอกโกแลตซอกโกแลตคุณผู้ชมคะนะคะภาษาลาวค่ะไม่มีเสียงชอช้างนะคะถ้าไปตามหาช้างที่ประเทศลาวคงไม่พบค่ะจะพบแต่ซ้างนะคะคุณผู้ชมซ้างค่ะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเสียงชอช้างในภาษาไทยไปเจอซ้างที่เมืองลาวค่ะเขียนแบบไหนคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากหัวนะคะพยัญชนะลาวทุกครั้งเริ่มจากหัวค่ะถ้าหัวอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมก็เริ่มจากการม้วนหัวก่อนนะคะเพราะฉะนั้นซอซ้างม้วนหัวเลยค่ะม้วนนะคะเขียนค่ะและเห็นหางไหมคะคุณผู้ชมเห็นหางซอซ้างไหมคะหางยาวค่ะเลยระดับบรรทัดลงไปนะคะคุณผู้ชมคะใส่ค่ะสระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดใช้อโอค่ะคุณผู้ชมคะนี่คืออโอค่ะอย่าสับสนว่าเป็นฮอนกฮูกนะคะนี่คืออโอหรืออ่างในภาษาลาวค่ะม้วนหัวจากด้านขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะเพราะฉะนั้นซอกเราก็สะกดด้วยแม่กกกอไก่ค่ะคุณผู้ชมคะไก่ในประเทศลาวมี2หัวค่ะไม่เชื่อหรือคะถ้าไม่เชื่อค่ะต้องดูพยัญชนะตัวนี้ค่ะไปเลยค่ะกอไก่เห็นหรือยังคะว่าไก่มี2หัวจริงๆค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมออกข้างนอกนะคะลงมาข้างล่างอีกทีนึงถ้าเขียนแค่นี้คุณผู้ชมก็จะอ่านได้ว่าซอกค่ะคุณผู้ชมซึ่งไม่ใช่เสียงสั้นแบบที่ลาวต้องการนะคะคนลาวต้องการออกเสียงสั้นค่ะใส่เครื่องหมายนะคะไม่กันค่ะคุณผู้ชมคะไม่กันหันขึ้นค่ะเวลาการจำว่าไม่กันหันขึ้นคุณผู้ชมคะไม่กันคือรูปนี้ค่ะไปเลยนะคะไม่หันอากาศในประเทศไทยนั่นเองค่ะทำให้เสียงสั้นลงค่ะคุณผู้ชมใส่ไว้ตรงตำแหน่งไหนคะใส่ไว้ตรงตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้เราก็ต้องออกเสียงสั้นว่าเป็นซอกค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะสระโอค่ะเหมือนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะกอไก่มี2หัวค่ะไปเลยนะคะด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปด้านบนนะคะเราก็จะได้คำว่ากูค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าแรดค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะสระแอค่ะเหมือนกันเลยนะคะเริ่มต้นค่ะสระแอนะคะจากด้านล่างค่ะลอลิงค่ะคุณผู้ชมคะลอลิงค่ะเขียนแบบนี้นะคะไปต่อเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเพราะเป็นแม่กดค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเพราะเป็นแม่กดดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะอย่าสับสนนะคะไม่ใช่ถอถุงค่ะแต่เป็นดอเด็กน้อยเขียนเริ่มต้นจากหัวที่อยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างคือระดับเดียวกับบรรทัดเลยค่ะเริ่มเลยนะคะดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนหัวขึ้นไปค่ะถ้าแค่นี้คุณผู้ชมก็จะอ่านได้แค่ว่าแรดค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการเสียงสั้นจำได้ไหมคะอะไรเอ่ยทำให้เป็นเสียงสั้นไม่กันค่ะคุณผู้ชมคะใส่ไม่กันค่ะ
ในพยัญชนะตัวแรกนะคะคุณผู้ชมก็จะอ่านเสียงสั้นว่าเป็นแรดค่ะคุณผู้ชมคำนี้นะคะเราก็อ่านว่าช็อกโกแลตอ่านถูกก็คงจะได้รับประทานกันแล้วล่ะค่ะไปเลยนะคะกาเฟ่กาเฟ่ภาษาไทยออกเสียงสระแอแต่ภาษาลาวออกเสียงสระเอค่ะคุณผู้ชมจำกอไก่ได้ไหมคะมีกี่หัวคะไก่มี2หัวค่ะหัวอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะไปเลยนะคะกอไก่ค่ะม้วนหัวขึ้นไปข้างบนค่ะลงมาข้างล่างคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวในเมื่อนะคะเขามีรูปหัวสระอาเราก็เอาสระอาไว้เลยค่ะนะคะม้วนหัวค่ะนะคะทำให้รู้ว่าอันไหนคือสระอาไทยอันไหนคือสระอาลาวคำว่าเฟค่ะคุณผู้ชมคะง่ายๆค่ะสระเอค่ะม้วนจากด้านล่างขึ้นไปนะคะตัวนี้ค่ะนะคะฟอไฟฟอไฟหรือฟอฟันในภาษาไทยนั่นเองนะคะไปเลยค่ะหัวจากด้านบนนะคะขึ้นไปด้านล่างค่ะแล้วก็หางยาวค่ะเราก็จะได้รับประทานหรือดื่มกาเฟลาวกันแล้วค่ะไปต่อค่ะกะแล่มกะแล่มนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะกอไก่นะคะกอไก่สระอาค่ะเขียนเหมือนไทยค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะการออกเสียงสั้นต้องใส่ไม่กันค่ะการออกเสียงสั้นต้องใส่ไม่กันด้วยเริ่มเลยนะคะสระแอค่ะนะคะลอลิงค่ะลอลิงสะกดด้วยมอแมวคุณผู้ชมคะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มเขียนจากด้านล่างเลยค่ะนะคะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมกลับไปอีกครั้งนึงค่ะสิ่งที่อย่าลืมคือนะคะไม่กันหันขึ้นค่ะไม่กันหันขึ้นทำเป็นเสียงสั้นนะคะจบวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่ากะแล่มวันนี้เราก็จะมีความสุขกับการสั่งกะแล่มหรือไอศกรีมในภาคภาษาลาวกันแล้วค่ะไปต่อนะคะนุ่มคุ้นหวานนุ่มคุ้นหวานคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยเมื่อมีตัวสะกดเราจะไม่พบรูปสระค่ะเมื่อเราไม่พบรูปสระเราก็จะใช้แค่นอหนูกับมอม้าจะกลายเป็นคำว่านมนะคะแต่ภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะอ่านคำนี้ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะภาษาลาวต้องมีไม่กงค่ะคุณผู้ชมคะไม่กงค่ะทำให้กลายเป็นสระโอเมื่อมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะไม่กงจำค่ะจำว่าไม่กงหัวลงค่ะไม่กงหัวลงนะคะคุณผู้ชมก็จะเริ่มจากคำนี้นะคะนอนกค่ะคุณผู้ชมคะนอนกหัวอยู่ด้านบนนะคะนอนกหัวอยู่ด้านบนเริ่มหมุนนะคะหมุนหัวไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนค่ะจากด้านบนลงมาด้านล่างค่ะยกมานิดนึงนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนอีกครั้งนึงค่ะสะกดด้วยม่อแมวค่ะคุณผู้ชมคะม่อแมวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างค่ะหัวอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มหมุนหรือม้วนจากด้านล่างค่ะขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะสระโอค่ะเพราะคนลาวอ่านไม่ได้ถ้าไม่มีสระโอค่ะคำนี้ถึงจะอ่านได้ว่านุ่มค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อค่ะคนไทยใช้ว่าข้นคือมีลักษณะข้นนะคะแต่คนลาวมองว่าเป็นคุ้นค่ะคุ้นหรือขุ่นค่ะนมนั้นไม่ใสค่ะคุณผู้ชมคะเพราะมีลักษณะนะคะขุ่นค่ะหรือมีตะกอนคนลาวจึงเรียกนะคะนมข้นหวานว่านมขุ่นหวานคุณผู้ชมคะสะกดด้วยขอไข่ค่ะไปเลยค่ะหัวโตสักหน่อยหนึ่งนะคะลากหางลงมาข้างล่างค่ะไม่ต้องยาวนะคะใส่ด้วยนอนกค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะสระอุด้านล่างค่ะและรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุ้นค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวก็มีการออกเสียงอักษรนำเหมือนกันนะคะหอนำวอในภาษาลาวก็มีค่ะหอฮานค่ะคุณผู้ชมคะเพยัญชนะตัวนี้เป็นหอฮานค่ะเขียนแบบไหนคะอยากเห็นหานลาวแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะเขียนจากด้านบนใช่ไหมคะลงมาด้านล่างค่ะม้วนหางหัวนิดนึงนะคะตัวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้วอวี่ค่ะวอวี่หรือวอแหวนอย่าสับสนว่าเป็นออ่างนะคะวอวี่ค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะใส่สระอาค่ะใส่สระอาลงมาแล้วนะคะจบด้วยนอนกค่ะคุณผู้ชมเขียนเองได้หรือยังคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะเราก็จะได้คำว่านุ่มคุ้นหวานนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องคุณผู้ชมเห็นหอนำวอไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะคำว่าหมากค่ะเป็นหอนำมอค่ะคุณผู้ชมคะหอนำมอในภาษาลาวอาจจะเขียนต่อกันก็ได้นะคะเขียนหอฮานต่อกับมอแมวก็ได้ค่ะเขียนได้2แบบค่ะหรือคุณผู้ชมจะแยกหอฮานและมอแมวออกมาก็ได้นะคะเริ่มกันเลยค่ะหอฮานค่ะข้างบนค่ะนะคะ
แล้วก็หม้อแม่หัวอยู่ด้านล่างนะคะสระอาอย่าลืมหัวนะคะสระอาอย่าลืมหัวค่ะกอไก่มี2หัวนะคะเราก็จะได้คำว่ามากค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปค่ะไม้ค่ะคุณผู้ชมคะออกเสียงไม้เสียงสั้นนะคะไม้ไม้ค่ะไม้ไม้หรือสระไอไม้มาลายนั่นเองค่ะไปเลยค่ะม้วนค่ะคะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะมอแมวค่ะและก็รูปวรรณยุกต์โทนะคะส่วนคำว่ากระป๋องค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวนะคะไม่มีเสียงรอเรือค่ะไม่มีเสียงรอเรือเป็นคำควบกล้ำเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะออกเสียง

0: กล้ำในภาษาไทยเราต้องตัดออกค่ะตัดออกเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่คำว่ากะค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะกอไก่ค่ะสระอะค่ะป๋องค่ะคุณผู้ชมคะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมคะออโอค่ะนะคะงงยาวจำได้แล้วนะคะจำได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะใส่รูปวรรณยุกต์จัตวาค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยนะคะไปเลยค่ะเราก็จะได้คำว่ากะป๋องค่ะไปต่อค่ะนำก้อนค่ะคุณผู้ชมคะนำก้อนออกเสียงสั้นนะคะเขียนสระอำค่ะไปเลยค่ะนอนกค่ะนะคะสระอาค่ะนะคะสระอข้างบนแสรูปวรรณยุกต์โทค่ะส่วนคำว่าก้อนไม่แตกต่างกับภาษาไทยนะคะไปเลยค่ะกอไก่นะคะสองหัวนะคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะอย่าลืมค่ะนะคะออโอค่ะนะคะแล้วก็นอนกปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้น้ำก้อนหรือน้ำแข็งค่ะส่วนคำว่าน้ำหวานนะคะคุณผู้ชมคะน้ำหวานค่ะคือน้ำอัดลมเราได้คำว่าน้ำแล้วใช่ไหมคะเหลือแต่คำว่าหวานค่ะแต่คุณผู้ชมเรียนรู้ไปแล้วนะคะหอนำวอค่ะคุณผู้ชมคะหอหานค่ะวอวีค่ะสระอามีหัวนะคะนอนกค่ะคุณผู้ชมคะน้ำก็ได้ไปแล้วนะคะหวานก็ได้ไปแล้วค่ะตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องไปหาน้ำอัดลมหรือน้ำหวานรับประทานกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ
1: เมื่อวานนี้ค่อยล้มกับมูว่าจะพากันไปยางเลาะลิ้นและกระซอกหาอย่างกินที่ห้านอาหารแคมป์ของจะวางบ่จะได้ไปน้ำกัน
2: ก็ดีคือกันเนาะข่อยก็บ่ได้ไปรอแถวนั่นดนแล้วไดแล้วเจ้าจะพากันไปจักโมง
1: ก็จะไปพบกันอยู่แถวแถวน้ำพุประมาณ6โมงแลง
2: เจ้าเอารถจักไปวะ
1: แม่นละมีหยังบ่หรือเจ้าอยากให้ข่อยไปฮับบ่ล่ะ
2: โอ้ยข่อยพ่วงสิเว้าแนวนั้นแหละเจ้าก็ฮู้ใจกันเนาะสมกับเป็นมูฮักมูแพงกันมาดน
1: เจ้ามากินกาแฟบ่อยู่แถวนั้นมีห้านกาแฟหลายห้านที่เป็นตานั่งแต่ละห้านก็มีการตกแต่งห้านเป็นตาฮักเจ้าต้องไปเบิ่งเอง
2: ได้ได้เรื่องกาแฟหั่นข่อยก็กินได้อยู่แต่ว่ามักใส่นมข้นหวานพร้อม
1: ฮ้านเขาก็มีทุกอย่างไว้บริการแขกนอกนี้ยังมีช็อกโกแลตน้ำอีก
2: แล้วมีกระแลมน้ำบ
1: อมีแท้
2: ดีดีเออแต่ว่าข่อยต้องไปซื้อเครื่องก่อนเด้อเอาเป็นว่าเจ้าไปหาข่อยอยู่เฮือนเนาะตอนหาโมงไปบ่ล่ะ
1: ได้ข่อยจะโทรบอกเจ้าก่อนสิออกจากเฮือนเด
2: ้
1: อ
2: ได้เลย
1: สมพรสมพรข่อยลืมข่อยว่าจะถามเจ้าว่ามื้อที่ข่อยไปยามเจ้าอยู่เฮือนเจ้าเอามากไม้กระป๋องมาต้อนข่อยข่อยว่าแซ่บแซ่บอยากฮู้ว่าเจ้าซื้อมาแต่ไส
2: แม่ข่อยเราซื้อมาแต่ไทยเราขามไปหนองคายแล้วก็ซื้อมาไว้ย้อนว่าพอกับน้องข่อยเรามักกิน
1: ข่อยฝากเจ้าซื้อมาแด่ได้บ่ถ้าว่ามื้อหน้าเจ้าขามไปฟังหนองคายอีก
2: ได้แท้ว่าแต่เจ้ามากมากไม่อย่างล่ะ
1: ค่อยมากมากลิ้นจีย้อนบ้านเฮาหากินยากเนาะ
2: แม่นล่ะส่วนหลายเฮาก็มากินน้ำหวานหลายกว่าน้ำหมากไม่พร้อมย้อนว่าหมากไม่กระป๋องมันหากินยากนี่แหละ
1: น้ำหวานค่อยก็มากกินได้มันซื่นใจยามเฮ็ดเวียกไม่เมื่อยและถ้าใส่น้ำก้อนพร้อมแล้วเย็นซุ่มคอดีแท้
2: ๆโอ้ยว่าอยู่นี่จนข่อยคืดอยากแล้วไดฮะน่ะ
1: ข่อยก็คืดอยากคือกันคันสั้นเฮาไปซอกซื้อเมืองเฮือนกันดีกว่า
2: เออเออไปไป
0: คุณผู้ชมคะบทสนทนาข้างต้นนะคะฟังแล้วรู้เรื่องไหมคะอาจจะรู้เรื่องบ้างนะคะหรืออาจจะไม่เข้าใจบ้างค่ะเพราะคุณผู้ชมนะคะอาจจะไม่มีคำศัพท์เพียงพอค่ะเป็นธรรมดาค่ะเราไม่สามารถจะมีคำศัพท์ภาษาลาวได้ครอบคลุมหรือเพียงพอนะคะแต่ถ้าเราเรียนรู้วรรณนิตมันก็จะเพิ่มคำศัพท์ให้เรานะคะมีคำศัพท์ภาษาลาวมากขึ้นและเราก็จะใช้ได้และเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครนะคะยังฟังบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ถนัดหรือไม่มีความ ข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะเราจะเอาประโยคข้างต้นค่ะในบทสนทนานะคะมาขยายค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันและรู้จักสำนวนภาษาลาวว่าหมายถึงอะไรนะคะคุณผู้ชมคะไปกันเลยนะคะประโยคแรกคุณผู้ชมฟังทันไหมคะสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดนสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดนมีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะคำว่าหมูหักค่ะหมูหักแปลว่าเพื่อนสนิทค่ะหมูแปลว่าเพื่อนค่ะหักก็หมายถึงรักนี่แหละค่ะหมูหักจึงแปลว่าเพื่อนสนิทค่ะคุณผู้ชมคะหมูหักหมูแพงเป็นสำนวนนะคะหมูหักหมูแพงหมายถึงแพงแปลว่าหวงค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นหมูหักหมูแพงเพื่อนสนิทที่รักใคร่สนิทสนมกันมากนั่นเองค่ะส่วนอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าดุนดุนแปลว่านานค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดุนหมายถึงสมกับที่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานนั่นเองนะคะไปต่อค่ะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อหมายถึงแต่ว่าฉันต้องไปซื้อของก่อนนะคุณผู้ชมคะคำว่าต้องได้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องได้นี่หมายถึงต้องค่ะจะใช้คำว่าได้รวมกันมาก็ยังมีความหมายว่าต้องเหมือนเดิมนะคะแต่คำนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องทราบนะคะคำว่าเครื่องค่ะคุณผู้ชมคะเครื่องหมายถึงสินค้านะคะหรือของนั่นเองนะคะคำว่าเครื่องมีความหมายได้หลากหลายมากเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าบริบทนั้นคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องอะไรนะคะแต่ในบทสนทนาข้างต้นนะคะพูดถึงสิ่งของหรือสินค้านั่นเองเพราะฉะนั้นเครื่องในบริบทนี้จึงหมายถึงสิ่งของหรือสินค้าค่ะแต่คำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะเด้อคำนี้พบได้ทั่วไปและเราจะได้ยินคนลาวพูดโดยทั่วไปค่ะแปลว่านะค่ะคุณผู้ชมคะอยากขอร้องหรืออ้อนวอนนะคะคุณผู้ชมต้องใช้คำลงท้ายค่ะและคำลงท้ายต้องลากยาวนะคะเพื่อแสดงการอ้อนวอนสักนิดค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแปลว่าฉันต้องไปซื้อสิ่งของหรือของก่อนนะคะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะแม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยแม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยหมายถึงแม่ฉันท่านซื้อสินค้าเหล่านี้นะคะมาจากประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้นะคะคำว่าลาวนะคะหมายถึงบุรุษที่3ที่เราพูดถึงค่ะลาวหมายถึงบุรุษที่3ที่เราพูดถึงนะคะถ้าเราจะมาแปลในบริบทนี้นะคะจะแปลว่าเขาก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะแต่เพื่อความสุภาพเราก็จะแปลว่าท่านค่ะคุณผู้ชมคะท่านนะคะคำว่าแต่ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ภาษาลาวแปลว่าจากค่ะแต่ภาษาลาวแปลว่าจากนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้แม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยจึงแปลว่าแม่ฉันท่านซื้อมาจากประเทศไทยค่ะไปเลยนะคะสำนวนนี้ค่ะมันซื่นใจยามเห็ดเวียกเมื่อยๆมันซื่นใจยามเห็ดเวียกเมื่อยๆหมายถึงมันชื่นตอนที่ทำงานเหนื่อยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าซื่นใจนะคะซื่นใจหมายถึงชื่นใจค่ะส่วนคำว่ายามนะคะคุณผู้ชมยามค่ะออกเสียงยากสักหน่อยนะคะถ้าใครที่อยู่ภาคกลางอาจจะออกเสียงนี้ไม่ได้แต่ถ้าใครนะคะที่พูดภาษาถิ่นค่ะภาษาไทยถิ่นอีสานภาษาถิ่นเหนือนะคะก็จะสามารถออกเสียงยอยุงพยัญชนะตัวนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะออกเสียงว่าย้ำค่ะย้ำหมายถึงตอนนะคะหรือหมายถึงช่วงหรือเป็นการพูดถึงเวลานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเฮ็ดหมายถึงทำค่ะเฮ็ดหมายถึงทำนะคะคำว่าเวียกค่ะคุณผู้ชมคะเวียกคำนี้นะคะฟังได้ทั่วไปเลยค่ะเพราะคนลาวพูดกันบ่อยมากเลยค่ะเวียกหมายถึงงานค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะมันซึนใจย่ามเฮ็ดเวียกเมื่อยๆหมายถึงมันชื่นใจตอนที่ทำงานเหนื่อยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะการเรียนรู้นะคะสำนวนภาษาลาวนะคะและสำนวนการพูดแบบลาวนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจค่ะบริบททางสังคมของคนลาวด้วยนะคะจากคำศัพท์ที่เราเรียนรู้ค่ะคุณผู้ชมคะภาษา ไม่ได้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างเดียวนะคะภาษายังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิดด้วยค่ะความคิดนะคะสามารถทำให้เราเข้าใจได้ว่าคนในสังคมแต่ละสังคมคิดอย่างไรผ่านรูปแบบการเรียนรู้ภาษาและสำนวนค่ะช่วงนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะทบทวนนะคะประโยคภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะอย่ากังวลเรื่องการออกเสียงถูกหรือผิดนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจเริ่มนะคะฝึกออกเสียงภาษาลาวแค่นี้เราก็จะนะคะเข้าใจประเทศลาวหรือภาษาลาวมากขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะไปพร้อมกันไหมคะประโยคแรกเลยค่ะสมกับเป็นมูหักมูแพงกันมาดุนสมกับเป็นมูหักมูแพงกันมาดุนหมายถึงสมกับที่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานค่ะไปต่อค่ะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อหมายถึงแต่ว่าฉันต้องไปซื้อของก่อนนะไปต่อค่ะแม่ค่อยล้าซื้อมาแต่ไทยแม่ค่อยล้าซื้อมาแต่ไทยหมายถึงแม่ฉันท่านซื้อมาจากประเทศไทยค่ะประโยคสุดท้ายสำหรับตอนนี้นะคะมันซื้นใจยามเห็ดเวียกเมื่อยๆมันซื้นใจยามเห็ดเวียกเมื่อยๆหมายถึงมันชื่นใจตอนที่เราทำงานเหนื่อยๆนะคะคุณผู้ชม
1: แขวงจำปาสักมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทยและกัมพูชาตำแหน่งที่ชายแดนทั้ง3ประเทศบรรจบกันเรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตสภาพพื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงและแม่น้ำเซโดนบริเวณตอนกลางมีแนวเทือกเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออกและติดต่อกับที่ราบสูงบริเวณทางทิศตะวันออกซึ่งมีความสูงประมาณ 1,500 ถึง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางที่ราบสูงแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในประเทศลาวเพราะมีพื้นที่ขนาดใหญ่แขวงจำปาสักเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณเนื่องจากเป็นพื้นที่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรของโบราณและเป็นที่ตั้งของอาณาจักรจำปาสักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างแขวงจำปาสักจึงมีมรดกทางวัฒนธรรมหลงเหลืออยู่มากมายถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศลาวโดยเฉพาะมรดกโลกปราสาทหินวัดภูนอกจากนี้แขวงจำปาสักยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมากเช่นน้ำตกคอนพระเพงน้ำตกหลีผีน้ำตกผาส้วมเป็นต้น
2: เป็นอย่างไรบ้างคะชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวหมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ผูกพันกับไทยมาอย่างยาวนานประเทศหนึ่งก็คือประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศพม่าที่เราคุ้นเคยกันนะครับทั้งในด้านมิติสังคมวัฒนธรรมรวมถึงเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าพม่าเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับไทยเทียบแล้วเนี่ย10จังหวัดด้วยกันนะครับยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ทีเดียวคือตั้งแต่เชียงรายจนถึงระนองเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีความผูกพันที่หลากหลายแตกต่างกันไปและวันนี้เราจะมารู้จักพม่าให้มากขึ้นนะครับรายการวิถีอาเซียนวันนี้เราอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตื่นครับ
0: วันนี้มีประเด็นให้พูดคุยกันอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนซึ่งวันนี้เราจะคุยถึงเมียนมาหรือว่าประเทศพม่ากันนะครับอยู่กับไทยมาอย่างยาวนานเลยเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
1: ถ้าในมองมุมความสัมพันธ์ขอแบ่งเป็น2มุม
0: ครับ
1: มุมหนึ่งคือมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตกับอีกมุมหนึ่งความสัมพันธ์ด้านปัจจุบัน
0: ครับผม
1: ในมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตในความรับรู้ของคนไทยนะครับผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการบอกเล่ากันต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันของการสงครามระหว่างไทยกับพม่า
0: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: มีแต่เรื่องของการสงครามการสงครามแต่คราวนี้มันไม่เคยมีใครบอกว่าไอ้ยาวนานกว่า 4-500 ปีเนี่ยสงครามเนี่ยมีเพียงช่วงระยะเวลาเดียวเท่านั้นเองที่เหลือมันอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยซ้ำไป
0: จำแต่ข้อขัดแย้งกัน
1: ใช่ครับการผลิตซ้ำด้านการสงครามและความขัดแย้งกันเนี่ยมันก็นำไปสู่ความเกลียดชังนะในขณะที่ระหว่างไทยกับพม่าค้าขายกันเขาเรียกมากมายเลยตั้งแต่โลกอดีตอย่างเช่นสินค้าจากเปอร์เซียนะครับที่เราเรียกว่าน้ำหอมดอกกุหลาบเนี่ยก็เดินทางผ่านพม่าเพื่อมายังอยุธยานะครับการค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆแต่เราไม่เคยที่จะเปิดเผยหรือว่าฟื้นฟูนะครับความสัมพันธ์ทางด้านนี้ที่จะชี้เห็นว่าคนพม่ากับคนไทยหรือว่าคนต่างๆเนี่ยอยู่ร่วมกันและทำมาค้าขายกันอย่างสันติและแสวงหาความมั่งคั่งอันนี้เป็นมิติของความรับรู้ทางฝั่งไทยนะครับส่วนทางฝั่งพม่าเนี่ยไม่ค่อยจำเรื่องการสงครามกับไทย
2: ครับ
1: ครับผมพม่าแทบไม่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของพม่าเลยเพราะพม่ามีประเด็นปัญหาของตนเองนะครับในด้านอื่นๆมากกว่าด้านของอยุธยาด
2: ังนั้นมีอะไรให้จำเยอะ
1: ใช่ดังนั้นพม่าก็จะมองอยุธยาในแง่มุมที่ค่อนข้างสวยกว่านะครับค่อนข้างน่ารักและค่อนข้างเป็นมิตรกว่านะครับคราวนี้พอมาถึงมิติของปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยพม่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าพม่ายอมที่จะเปิดประตูของตนเองให้กับโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากปิดประเทศมา50กว่าปีใช่ไหมครับในกระบวนการปิดประเทศเนี่ยก็ทำให้พม่าเนี่ยปิดกั้นข่าวสารรวมทั้งปิดกั้นการค้าตัวเองด้วยเขาเรียกว่าแช่แข็งประเทศนะครับในกระบวนการแช่แข็งประเทศในที่สุดพม่าก็ยอมรับว่าไม่อาจแช่แข็งต่อไปได้ก็เปิดประเทศมาหลายปีมานี้นะครับพอเปิดประเทศพม่าก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยสิ่งที่เราเคยเขาเรียกว่ามีการเขียนการบอกเล่าเกี่ยวกับประเทศพม่านะครับมันก็กลายเป็นการเขาเรียกข้อมูลตกรุ่นนะครับพม่าเปลี่ยนแปลงไปเร็วจนกระทั่งตอนนี้เราแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพม่าเลย
0: เพราะต้องอัปเดตตลอดเวลา
1: ใช่เรามีแต่ความทรงจำเกี่ยวกับอดีตนะครับดังนั้นเวลาเราพูดว่าอย่างเช่นผมถามคนเวลาไปสอนที่ไหนๆผมถามว่าถ้าให้ไปเที่ยวประเทศในอาเซียนนะครับคนอยากไปประเทศไหนเป็นอันดับต้นๆและอันดับท้าย
2: ๆ
1: ปรากฏว่าพม่านะครับอยู่ในอันดับท้ายนะครับของคนไทยที่อยากไปเที่ยวพม่า
0: เพราะภาพจำเรื่องความขัดแย้ง
1: ใช่เพราะว่าพม่าเคยทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่านี่เป็นอคติที่อยู่ในตัวเราของคนไทยนะครับ
0: ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เป็นไทยเลยด้วยซ้ำเพราะยังเป็นกรุงศรีอยุธยาอยู่เลย
1: ใช่แล้วก็พม่าเองก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับอย่างเช่นแม้แต่ชื่อของประเทศใช่ไหมที่เรียกว่าพม่านะครับเบอร์มาซึ่งอังกฤษตั้งให้ตอนนี้หลายสิบปีมานี้พม่าก็เปลี่ยนตัวเองเป็นเมียนมานะครับซึ่งคนไทยนี้ก็สามารถเรียกคำว่าพม่าต่อไปได้เพราะว่าหลักการมีว่าถ้าเราเรียกชื่อประเทศไหนเรียกชื่อเมืองอะไรแบบอย่างคุ้นเคยมาอย่างยาวนานแล้วเราก็สามารถคงต่อไปได้นะครับเพราะว่าในเอกสารอะไรต่างๆถ้าเราไปเรียกเมียนมาแล้วไปอ่านเจอพม่าเด็กอาจจะบอกว่านี่คืออะไรนะครับ
0: ซึ่งจริงแล้วคืออันเดียวกันท
1: ี
0: นี้ในรายการเราเลยขออนุญาตเรียกคำว่าพม่าเพื่อความคุ้นชินของการรับรู้ของผู้ชมนะฮะ
1: ครับ
0: อาจารย์ครับทีนี้ในเรื่องของภูมิเศรษฐกิจบ้างล่ะภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของพม่าเนี่ยด้วยความที่ มีหลากหลายมากทั้งในเรื่องภูมิประเทศเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยอาจารย์พออธิบายสั้นๆได้ไหมครับ
1: เอาถ้าในทางด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนะเอาเป็นว่าประเทศพม่าใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับแล้วเราลองคิดถึงพม่านะครับพม่าเนี่ยมีพรมแดนที่ติดอยู่กับ4ประเทศ5ประเทศนะครับประเทศใหญ่ๆก็คือประเทศจีนอินเดียไทยระดับของพรมแดนนี่ก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 กิโลเมตร
0: แค่ของไทยนี่ก็ติดเหนือจรดใต้
1: ใช่ของไทยเนี่ยจากเหนือจรดใต้เนี่ยก็ 2,401 กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นพรมแดนที่ยาวมากเลยพม่าเนี่ยมีลักษณะภูเขาโดยรอบของเขตเขาเรียกว่าชายแดนนะครับเป็นแนวเทือกเขาสูงมากภาคเหนือของพม่าเนี่ยมีภูเขาหิมะนะครับถ้าพม่าเปิดประเทศเต็มที่เดี๋ยวเราไปเล่นสกีน้ำแข็งที่ประเทศพม่า
0: ไม่ต้องไปถึงเกาหลีญี่ปุ่น
1: ไม่ต้องเลยครับไปที่พม่าเนี่ยเพราะว่าตรงที่สูงที่สุดของพม่าเนี่ยเท่าๆกับทิเบตเลยแหละ
0: เพราะว่าอยู่ติดจีน
1: ใช่การมีเทือกเขาโอบล้อมทำให้ตรงกลางของพม่าเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มที่ราบลุ่มที่ใหญ่มากเลยเขาเรียกว่าที่ราบลุ่มอิระวดีหรือว่าอิระวดีเดลต้าซึ่งถ้าเราล่องเรือนะครับเรือขนาดใหญ่เนี่ยสามารถแล่นจากปากน้ำนะครับปากน้ำแม่น้ำอิระวดีขึ้นไปได้ประมาณเกือบ1,000กิโลเมตรเนี่ยเรือใหญ่แล่นไปได้ดังนั้นเมืองหลวงพม่าเนี่ยมักจะไปตั้งอยู่ตอนกลางใจกลางของประเทศเพราะที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดีเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะนำมาซึ่งเมื่อพม่าเปิดประเทศให้กับโลกข้างนอกและค้าขายกับโลกข้างนอกอีกครั้งหนึ่งเราลองคิดถึงนะครับว่า1ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พม่าเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าที่ปิดประเทศมานี่ก็ทำให้ป่าไม้พม่ายังอยู่รอดได
0: ้
1: ใช่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าป่าไม้ของพม่าหนึ่งจะถูกมีกระบวนการตัดไม
0: ้
1: สองนะครับตัดไม้เพื่อเอาไม้ไปขายสองนะครับเพื่อต้องการพื้นที่ในการเพาะปลูกมากขึ้นนะครับ แต่ก็เป็นทรัพยากรตามธรรมชาติสองพวกแร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติพม่ามั่งคั่งด้านก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นลูกค้าที่สำคัญคนหนึ่งของประเทศพม่าแล้วหลังจากนั้นนะครับพม่าก็จะแปลงตัวเองนะครับเราลองคิดถึงนะครับในรอบ 40-50 ปีมานี้ประเทศไทยเติบโตบนพื้นฐานของการเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านการเกษตรข้าวยางพารามันสำปะหลังอ้อยน้ำตาลนะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้ในที่สุดผมคิดว่าพื้นแผ่นดินของพม่าก็จะทำให้เขาเรียกว่าสินค้านี้ย้ายไปปลูกในพม่า
0: ถือว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ
1: ใช่เพราะว่าพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และเพิ่งเปิดใหม่อย่างเช่นข้าวนะครับที่ผ่านมาประเทศพม่าไม่ได้ส่งข้าวออกเพราะว่าไม่มีใครซื้อด้วยเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าเป็นการโต้ตอบกันทาง
0: การเมือง
1: การเมืองระหว่างประเทศแต่ตอนนี้เราลองคิดถึงลุ่มน้ำอิระวดีเดลต้าอิระวดีเนี่ยพอเปิดพื้นที่เพื่อผลิตข้าวส่งออกพม่าคาดหวังว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพม่าจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกอันดับหนึ่งของโลก
0: โอ้นี่คือเป้าหมายใหญ่มากอีกหนึ่งประเด็นครับนอกจากภูมิศาสตร์แล้วความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมของพม่าเนี่ยก็เยอะมากๆทราบมาว่ามีแบบเป็นร้อยกว่าชาติพันธุ์ทีเดียว
1: ในพม่านะครับมี135ชาติพันธุ์นะครับที่เราเรียกชาติพันธุ์เนี่ยเพราะว่าช่วงหลังเขาไม่ให้เรียกว่าชนกลุ่มน้อยเพราะว่าเวลาเป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยมักจะถูกกระทำย่ำยีรังแกนะครับเขาให้เรียกว่าชนชาติพันธุ์ซึ่งมันเป็นเรื่องทางด้านวัฒนธรรม135ชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกลุ่มใหญ่ประมาณ 68% เป็นพม่าแต่ในพม่าก็แบ่งกันอีกเป็นหลายชาติพันธุ์นะครับเขาเรียกว่ามีชาติพันธุ์ย่อยๆดังนั้นเมื่อมีประเด็นเรื่องของความหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วทำไมรวมกันเป็นประเทศพม่าล่ะประเทศพม่าเกิดได้เพราะอังกฤษนะครับอังกฤษเข้ามายึดพม่านะครับใช้เวลายึดกันเนี่ยประมาณ60ปีนะยึดเขตข้างล่างก่อนแล้วค่อยยึดครึ่งหนึ่งของพม่าแล้วก็ยึดพม่าทั้งหมดในช่วง60ปีของการค่อยๆยึดเนี่ยอังกฤษก็รวมรัฐเล็กรัฐน้อยบ้านเล็กเมืองน้อยที่เป็นของชาติพันธุ์ไทยใหญ่กะเหรี่ยงนะครับมอญอะไรเงี้ยเข้ามารวมกันเป็นพม่าซึ่งเดิมทีพม่าก็บอกว่าตนเองอยู่ตรงนี้นะแต่เมื่ออังกฤษมองว่านี่คือพม่าทั้งหมดก็เลยกลายเป็นว่าประเทศพม่าเกิดจากการรวมของอาณานิคมก็เลยมีปัญหาชาติพันธุ์คราวนี้พอเป็นปัญหาชาติพันธุ์เมื่อมีความหลากหลายชาติพันธุ์พม่าได้เอกราชแล้วพม่าก็เลยจัดระเบียบทางการเมืองการปกครองว่าถ้างั้นตรงที่มีชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยให้จัดเป็นรัฐนะครับรัฐของชาติพันธุ์เช่นรัฐกะเหรี่ยงรัฐมอญรัฐไทใหญ
0: ่รัฐขยาร
1: ัฐยะไข่นะครับซึ่งรัฐต่างๆเหล่านี้จะอยู่

0: เขตขอบชายแดนนะครับอย่างเช่นรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยมีคนเป็นล้านนะครับเวลาเราพูดถึงชนเผ่ากะเหรี่ยงของไทยเนี่ยเป็นแสนแต่ในพม่านี่เป็นล้านซึ่งกะเหรี่ยงในพม่าเนี่ยกลายเป็นกะเหรี่ยงที่มีเขาเรียกว่ามีการศึกษา
1: อ
0: ังกฤษนะครับสอนภาษาอังกฤษให้กับชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงดังนั้นกะเหรี่ยงจึงค่อนข้างเขาเรียกว่าเติบโตและพัฒนาใช่ด้วยการแบ่งเนี้ยเป็น7รัฐแล้วก็7ภาคถ้าเขาเรียกว่าเป็นภาคนะครับ ก็คือชาติพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นพม่าอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามของเรานะครับซึ่งเป็
1: น
0: เกาะ2หรือว่าที่คนพม่าเรียกว่าทองนะครับเกาะทองคือเมืองที่ปลายสุดของประเทศพม่าเนี่ยเป็นเขตตะนาวสีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเขตของคนพม่านะครับประเด็นปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ของพม่ายังเป็นปัญหาต่ออนาคตนะครับเส้นทางของอนาคตเ
1: พรา
0: ะว่าย
1: ังไม่ยุติง่าย
0: ๆยังครับเพราะว่าปัญหาของการเมืองการปกครองว่าจะให้รัฐชาติพันธุ์มีส่วนร่วมต่อการปกครองการเมืองอย่างไรแล้วก็แต่ละรัฐชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกองกำลังของตนเองลบกันมาหลายสิบปีนะครับ
1: ซึ่งก็ยังไม่จบสิ้นนะ
0: ตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็พยายามที่จะหยุดยิงกันแต่ในท่ามกลางของการหยุดยิงก็คือความระแวงนะครับความไม่ไว้วางใจซึ่งปัญหาของการสงครามภายในพม่าเนี่ยปัญหาของการที่ไม่สามารถสร้างยูนิตี้ในท่ามกลางความหลากหลายที่อาเซียนเขาบอกว่า unity in diversity เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายพม่าจะมีฝีมือในการที่จะเดินทางไปสู่การเขาเรียกว่าละทิ้งความโกรธเกลียดแล้วก็สร้างความร่วมมือเพื่อ นำไปสู่อนาคตได้หรือไม่นี่คือประเด็นสำคัญ
1: ที่ต้องติดตามก
0: ันใช่ของพม่าการเป็นประชาคมอาเซียนสิ่งหนึ่งที่เขาบอกเลยนะให้คิดไว้เสมอว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได
1: ้
0: ทุกคนต้องคิดว่าโอ้ทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้นะครับ possible นะครับซึ่งกรณีของประเทศไทยเนี่ยการสามารถสร้างความร่วมกันได้แต่อย่าลืมนะครับการสามารถสร้างความร่วมกันได้มันมีความเปราะบางมากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครใช้ความเกลียดชังระหว่างชาติพันธุ์เข้ามานะปลุกเร้าอารมณ์คนหรือใช้ความเกลียดชังทางด้านศาสนานะครับเข้ามาปลุกเร้าอารมณ์คนชาติพันธุ์และศาสนาเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดสงครามในโลกใบนี้มานับพันปีแต่เราต้องคิดเสมอว่าทุกอย่างทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ครับ
1: ครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับและเรื่องของประเทศพม่าประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยมาอย่างยาวนานยังไม่หมดแค่นี้ครับทั้งหน้าเราจะมีประเด็นอะไรมาคุยกันอีกบ้างครับอาจารย์
0: โอ้ครับเป็นประเด็นเรื่องของผู้คนของ2ประเทศเป็นประเด็นเรื่องของการค้าเป็นประเด็นเรื่องของทรัพยากรเป็นประเด็นเรื่องของอาเซียนวิถีแห่งอาเซียนครับ
1: ประเด็นทั้งหมดนี้เรามาคุยกันต่อในครั้งหน้าแต่วันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์
2: ครับ
1: และวันนี้หมดเวลาแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดระนองครับภาคใต้ของบ้านเรานะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นใต้สุดของพม่าด้วยนะครับอยู่ใกล้กันนิดเดียวเท่านั้นเองด้านหลังผมตรงนี้คือเกาะ2ของพม่านะครับชาวพม่ากับชาวระนองเนี่ยจะมีการไปมาหาสู่คบค้าสมาคมโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจการค้าอย่างใกล้ชิดกันมาอย่างช้านานนะครับเรื่องราว

0: ที่น่าสนใจในเรื่องเศรษฐกิจและมุมมองต่างๆในการใช้ชีวิตของชาวระนองกับชาวพม่าจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรากันครับเช่นเคยครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยากรประจำรายการของเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุลครับ
0: วันนี้เราอยู่กันที่ระนองเพราะฉะนั้นคุยกันเรื่องระนองหน่อยแล้วกันเอาตั้งแต่เรื่องความเป็นมาเลยแล้วกันครับอาจารย
1: ์โอ้ถ้าพูดถึงระนองนะเอาแบบสั้นที่สุดเลยครับในรอบ1ศตวรรษครึ่งนะครับ
0: 150ปี
1: 150ปีนะครับระนองนี่ความเกิดขึ้นของเมืองระนองเกิดจากดิบุกซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติมีกลุ่มคนจีนนะครับได้เดินทางจากสิงคโปร์เข้ามาเพื่อตามหาดิบุกในยุคนั้นดิบุกกำลังเริ่มถูกใช้เป็นคือว่าผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องเครื่องกระป๋องเนี่ยนะครับดิบุกก็เลยเป็นที่ต้องการอย่างมาก
0: เป็นโลหะที่มีมูลค่า
1: ใช่แล้วก็ราคาแพงด้วยก็ทำให้เมืองระนองเกิดขึ้นจากนั้นมานะครับระนองก็กลายเป็นเมืองแห่งดิบุกนะครับแต่ในรอบ 30-40 ปีที่ผ่านมาดิบุกเริ่มราคาตกต่ำนะเพราะโลกมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะครับแต่ระนองก็สามารถที่จะรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจไว้ได้จากการประมงและการค้ากับประเทศพม่านะครับตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าปากแม่น้ำกระบุรีหรือว่าปากจันนะคร
0: ับ ปากจัน
1: ใช่ซึ่งถ้าเรือเมืองระนองเนี่ยพอขนถ่ายสินค้าข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นเมืองที่เราเรียกว่าเมืองปลายแหลมสุดของประเทศพม่ากระบวนการอย่างเงี้ยก็ทำให้ระนองเนี่ยสามารถที่รักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาได้และในปัจจุบันเนี่ยระนองก็ยังมีเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเนี่ยกำลังหลั่งไหลเข้ามาในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพยายามที่จะไปเกาะพยามนะครับ ทะเลแห่งใหม่ที่สวยสดงดงามเนี่ยนะครับรวมทั้งสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนะครับยางพาราหรือว่าปาล์มน้ำมันนะครับก็กลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าสินค้าเกษตรที่สร้างเมืองระนอง150ปีเนี่ยก็ทำให้ผู้คนของเมืองระนองนี่หลากหลายมากเลยตั้งแต่เมืองระนองเป็นป่านะครับก็กลายเป็นเมืองของคนจีน คนไทยอพยพเข้ามาคนพม่าอพยพเข้ามาแรงงานที่ต่างๆอพยพเข้ามาระนองจึงกลายเป็นเมืองของเขาเรียกว่าความหลากหลายนะเป็นแบบอาเซียนเลยนะครับ เป็นความ diversity ความหลากหลายซึ่งระนองก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองได้ครับ
0: ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะด้านหลังเราตรงนี้เนี่ยที่เห็นเป็นแหลมๆนั้นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเป็นพม่าแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเกาะ2
1: ครับ
0: เพราะนั้นความที่มันอยู่ใกล้กันมากเนี่ยชาวพม่าก็จะหลั่งไหลไปมาหาสู่กับชาวไทยที่นี่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: คือพม่าเราไม่ได้ติดแค่ระนองติดกับประจวบด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วประชาชนระหว่าง2จังหวัดนี้กับพม่าเนี่ยความสัมพันธ์หรือการทำธุรกิจร่วมกันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ในเขตของการติดต่อระหว่างไทยกับพม่า 2,401 กิโลเมตรต
0: ั
1: ้งแต่จังหวัดเชียงรายลงมาจนทั้งถึงตรงระนอง
0: ระนองนี่คือสุดแล้วเพราะว่าไกลกว่านี้จะเป็นทะเลแล้ว
1: ในโซนตรงนี้เราอาจจะมองว่าเป็นโซนเขตด้านใต
0: ้
1: ก็คือคุมระหว่างประจวบกับระนองนะครับจากประจวบและระนองเนี่ยพอลงไปในท้องทะเลเนี่ยก็คือมีเส้นแบ่งนะครับเส้นแบ่งทางทะเลซึ่งก็มีไทยมีระนองแล้วก็มีอินเดีย
0: แล้วก็มี
1: มาเลเซียแล้วก็มีอินโดนีเซีย
0: เป็นทะเลสากล
1: คือเวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านทะเลเนี่ยเราต้องคิดถึงอินเดียเลยนะครับเพราะว่าอินเดียมีเส้นแบ่งเขตทางทะเลกับประเทศไทยและมีอินโดนีเซียด้วยเวลาเราบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยคืออะไรบ้างเรามักคิดถึงประเทศเพื่อนบ้านทางบก
0: ใช
1: ่แต่เราไม่คิดถึงเพื่อนบ้านทางทะเล
0: อิน
1: เดียนะครับอินโดนีเซียต้องมาอยู่ในความสำนึกของเราละนะครับคราวนี้ในการค้าขายเนี่ยเส้นทางของอดีตเนี่ยตรงประจวบเนี่ยจะมีด่านสิงขรนะปัจจุบันนี้ก็มีความพยายามที่จะพัฒนาด่านสิงขรให้กลายเป็นด่านที่ทำการค้าครั้งหนึ่งแต่ด่านสิงขรตอนนี้อนาคตก็ยังไม่รุ่งโรจน์มากนัก
0: เพราะว่า
1: ประชากรที่เบาบางนะครับความเบาบางของประชากรเนี่ยจะทำให้เกิดการค้าของสองฝั่งเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยุ่งยากแน่นอนทำให้เกิดการเดินทางด่านสิงขรเวลาใครมาตรงที่เขาเรียกว่าเมืองมะลิ
0: ครับ
1: จะข้ามมายังฝั่งอ่าวไทยก็ผ่านด่านสิงขรแต่กรณีของระนองเนี่ยระนองได้เปรียบตรงที่ว่ามีท่าเรือนะครับและฝั่งนู้นก็คือเกาะ2ที่เราเรียกกันนะครับในช่วงที่พม่าปิดประเทศ 40-50 ปีนะครับพม่าปิดประเทศแต่พม่าก็ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจะส่งสินค้าเข้าทางด่านไหนที่ดีที่สุดมีแม่สายมีแม่สอดแต่ด่านตรงระนองอ่ะดีที่สุดเพราะว่ามันขนถ่ายสินค้าทางเรือ ถ้าเป็นปิดประเทศนะครับขนถ่ายทางแม่สอดหรือว่าแม่สายจะต้องใช้ขบวนมดนะครับแบกสินค้ากันข้ามพรมแดน
0: คือรถมาไม่ได้
1: ใช่เพราะว่าจะมีการตรวจสอบกันเยอะมากแต่ถ้าทางเรือเนี่ยทำให้ระนองเนี่ยสามารถค้าขายขนถ่ายสินค้าได้เยอะมากและสินค้าที่ข้ามไปฝั่งนู้นน่ะก็จะส่งผลนะครับกระจายสินค้าเข้าไปหัวเมืองด้านในไม่ว่าจะเป็นมะลิทวายนะครับเมาะลำเลิงหรือว่ายางกุ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าไทยไปจากระนองแล้วเข้าไปถึงเมืองข้างในของพม่านะครับก็ทำให้พม่าเนี่ยสามารถปิดประเทศแต่มีสินค้าบริโภคอุปโภคอยู่ตลอดเวลา
0: อย่างนี้นี่เองเราเคยสงสัยว่าเอ๊ะเขาปิดประเทศแล้วเขาเอาของเราเข้าไปได้ยังไงยังมีช่องทางอยู่ไหนๆอาจารย์พูดถึงช่องทางครับแล้วสินค้าที่เราส่งออกไปเป็นหลักเลยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเรานำอะไรของเขาเข้ามาบ้างครับ
1: บนระนองนะครับสินค้าส่วนใหญ่ที่เราส่งไปนะก็คือพวกน้ำมันนะครับน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินนะครับสินค้าพวกน้ำประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่น้ำธรรมดาจนกระทั่งถึงน้ำที่มีแอลกอฮอล์นะคร
0: ับ
1: แล้วสินค้าที่สำคัญมากเลยนะก็คือบะหมี่สำเร็จรูปถ
0: ึ
1: งสำเร็จรูปโอปริมาณเยอะมาก
0: เขาต้องการเหมือนกันไม่ใช่แค่เราอย่างเดียว
1: ยิ่งเขาเรียกว่าลดนิยมนะครับอาหารการกินที่แปลกๆนะครับแต่ตอนนี้สินค้าจีนเริ่มเข้ามาตีแล้วนะครับในประเทศพม่า
0: เขาก็ติดจีนเหมือนกัน
1: มูลค่าการค้าตรงด่านเมืองระนองเนี่ยอยู่ในอันดับ2ของด่านที่เกี่ยวค้าขายระหว่างไทยกับพม่า
0: ครับผมโอ้โหถือว่าเศรษฐกิจนี่ดีมากๆในช่วงนี
1: ้18,000 ล้านถึง 20,000 ล้านนะครับนี่เป็นมูลค่าทางการค้า
0: แล้วเราเอาอะไรจากเขาเข้ามาบ้างไหมครับในช่องทางเดียวกัน
1: อาหารทะเลครับที่เกาะ2เนี่ยมีเรือประมงของพม่าเยอะมากเลยนะครับเรือประมงของพม่านี่จับปลาในเขตน่านน้ำของพม่าคือพอออกไปไม่ไกลนี่ก็เป็นเขตน่านน้ำพม่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เรือประมงพอจับได้นะก็เอามาขายที่ท่าเมืองระนองพูดง่ายๆว่าท่าเมืองระนองเนี่ยมีสินค้าอาหารทะเลจากกองเรือประมงของพม่าเข้ามานะครับและที่ท่าเมืองระนองเนี่ยก็ทำการส่งนะครับกระจายสินค้าต่อไปยังกรุงเทพหาดใหญ่สิงคโปร์มาเลเซียเขาบอกว่าปลาหรือว่าอาหารทะเลเข้ามาต่อวันเลยนะ 3,000 ตัน
0: ครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องแรงงานบ้างครับด้วยความที่เราหลากหลายมากคนไทยพนมพม่าเดินเต็มระนองหมดเราดูแทบจะไม่ออกเลยแล้วแรงงานในอนาคตเมื่อเราเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะเป็นยังไงต่อครับ
1: ระนองเนี่ยได้เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนมาตั้งนานแล้วนะครับในการที่มีแรงงานของคนพม่ามานานนับเกือบ20ปีแล้วนะครับเพราะว่าแรงงานของคนไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่มีราคาสูงดังนั้นแรงงานของเพื่อนบ้านที่มีราคาที่ระดับถูกกว่าจึงเข้ามาแทนที่ถ้าระนองนะครับรวมทั้งเมืองต่างๆเนี่ยไม่ได้แรงงานของเพื่อนบ้านอย่างเช่นพม่านะครับผมคิดว่าจะมีผลทางด้านเศรษฐกิจมากๆเลยเพราะว่าไม่มีกำลังแรงงานในระดับล่างคราวนี้แรงงานที่เข้ามาที่ด้านหนึ่งนะครับก็เข้ามาเป็นจำนวนมากส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศเพราะเท่ากับว่ามีตลาดของผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อนี่มากขึ้นใช่ไหมครับในด้านกลับกันนะครับแรงงานเหล่านี้ก็ส่งเงินกลับไปที่ยังพม่าขอให้เกิดการเจริญเติบโตของประเทศพม่าแต่ปัญหาในเชิงของความคิดของอาเซียนมีอยู่ว่าแรงงานนะครับที่เดินทางเข้าไปทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายสิ่งหนึ่งที่อาเซียนตระหนักเลยนะครับว่าอาเซียนต้องการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแต่สิ่งที่อาเซียนออกรูปแบบก็คือประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนไม่ใช่ต้องการให้รู้ว่าคำทักทายกันเป็นยังไง อาหารการกินเป็นยังไงแต่คำว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็คือทำอย่างไรที่ทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนตระหนักถึงประเด็นสิทธิมนุษยชน ไม่มีการค้าขายทาสแรงงานนะครับเพราะว่าแรงงานเนี่ยที่อพยพเข้ามาที่ผิดกฎหมายเนี่ยคนจะเอาเปรียบพอคนเอาเปรียบนี่ก็จะทำให้แรงงานนี้มีชีวิตที่เหมือนกับว่าไม่ใช่คนแต่อยู่ในระดับทาสอีกด้านหนึ่งก็คือแรงงานจำนวนมากเหล่านี้ในที่สุดก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคราวนี้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความหมายว่าหากเราไม่ดูแรงงานนะครับเราก็จะกลายเป็นประเทศผู้มีปัญหากับแรงงานเองคือมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอย่างที่สองก็คือกลุ่มลูกหลานของแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับประเทศไม่ได้ดังนั้นเราก็จะต้องดูแลเขาในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าเวลาในองค์กรเนี่ยมักจะบอกว่าทำไงที่ทำให้ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้มีการศึกษามีทักษะเช่นการอาเซียนเนี่ยต้องการที่ทำให้นะครับเป็นความฝันมุ่งไปอีก10ปีข้างหน้าของอาเซียนทำอย่างไรที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นคนของประเทศนั้นหรือว่าแรงงานที่เข้ามาเนี่ย

0: สามารถที่จะมีชีวิตมีทักษะมีความรู้ของการอยู่รอดและของการที่จะทำให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นไปอย่างสันติอย่าลืมนะความแตกต่างเนี่ยความแตกต่างและการไม่ยอมรับความแตกต่างก่อให้เกิดความขัดแย้งและสงครามซึ่งแค่ถูกปลุกเล้านิดเดียวน่ะเขาเรียกว่า
1: หักเดิน
0: ใช่หักเดินไปอย่างไม่ระมัดระวังดังนั้นเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ดูแลอย่างละเอียดมากๆเลย ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
1: ์ถ้าฟังจากที่อาจารย์ว่ามาแล้วเนี่ยก็แปลว่าประเทศไทยกับพม่าโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายแดนเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะในเรื่องเศรษฐกิจเพราะเราค้าขายและไปมาหาสู่กันมานานแล้วทั้งที่ระนองทั้งที่เชียงรายหรือแม้แต่ตาก
0: แต่จุดสำคัญที่เราควรส่งเสริมนะครับก็คือว่าในสภาพการที่ประเทศเปิดประเทศนะครับเข้าสู่ตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ความร่วมมือกับโลกทั้งใ
1: บ
0: เราต้องส่งเสริมให้คนที่อยู่ในช่วงของจังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับซึ่งมีศักยภาพของการใช้ภาษาของประเทศพม่า
1: เดิมอยู่แล้ว
0: ใช่เรียนภาษาเรียนการเขียนการอ่านให้ได
1: ้
0: ซึ่งก็เท่ากับว่าจะส่งเสริมให้คนเนี่ยมีโอกาสทำธุรกิจกับประเทศพม่าบนพื้นฐานของภาษาของประเทศนั้นอาเซียนไม่ได้ต้องการผลักดันให้คนไปเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมของกลุ่มอาเซียนนะเป็นภาษาสากลของอาเซียนแต่อาเซียนบอกว่าก็จะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามองภาษาอังกฤษไปตรงจุดหนึ่งแต่เราลืมภาษาเพื่อนบ้านซึ่งด้านกลับกันเนี่ยเราต้องส่งเสริมการเรียนเขียนอ่านภาษาพม่ามันจะเปิดโอกาสให้ผู้คนที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยสามารถที่จะสร้างประกอบอาชีพหรือว่าสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ตอนนี้ถ้าเราบอกว่ามีใครมีคนไทยอ่านภาษาพม่าได้ไหมผมว่าน้อยมากเลย
1: น้อยมากเมื่อกี้ผมเห็นป้ายเต็มในเมืองระนองผมเองก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน
0: ใช่และนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเสริมสร้างศักยภาพซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครับ
1: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณจังหวัดชายแดนที่ติดกับไทยพม่าเนี่ยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเราสื่อสารได้เราพูดได้เหลือแค่อ่านได้เหลือแค่เขียนได้โอ้โหต่อไปนี้เราสบายแล้ว
0: ครับ
1: ตัวอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อความก้าวไกลในอนาคตนะฮะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับวิทยากรของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มี

0: การจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กุมหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือ เมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ย เป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
1: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกยังยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้นก็ได้แสดงออกยังมีความสุขนะครับแล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มากครับ
0: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้ว

0: ดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
1: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
0: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งและก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
1: ความเป็นไทยอย่างที่ เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
0: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
2: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
1: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
2: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
0: ลงมือทำเองเลยนะคะ
1: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค
0: ่
1: ะ
0: นั่นนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีคะหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
1: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่าง พี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30 ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า

0: จะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่3ด้วยนะ
1: ค่ะถามคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
2: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานิยาจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้คือตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้นะครับ
1: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
2: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์ครับกับพวกเราแต่ถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay. จะมาไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้ Arrow ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดเดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับนอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า Great and Good Friendมันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอล์น Great and good friend บอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาล

0: ที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
2: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
0: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปี

0: บันรองสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติดบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรเขาขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันถือว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตก
1: ค
0: ่ะแล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี
1: ้
0: โอเคแล้วเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
2: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
1: ค
2: ่ะมีค่ามาก
0: แล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสัมพันธ์ฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเชียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
1: สนธิสัญญาไมตรี
0: และการค้านะครับเราถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่านี่เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษามีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้ภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างสองประเทศ
2: ยังบังคับใช้อยู
0: ่ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
2: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
1: ค่ะซึ่ง okay. ใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
2: ถูกต้องค่ะ
1: แก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดคุณดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
0: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่อับราฮัมลินคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเปล่าเน็ตๆของต้องช่วยนี
2: ่
0: เสื้อคลุย
2: ดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
0: แล้ว
2: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
0: เป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
2: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราธิปพงประพันธ
0: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่รัฐที่รัฐทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบประธานเสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับแล้วต่อไปท่านเป็นประธานGeneral Assembly
2: สมัชชาใหญ
0: ่สมัชชาสหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเค
1: แล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตา นะคะ

0: ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที
1: ่
0: ยังคงสภาพเหมือนใหม
2: ่ค่ะ
0: สวยงาม
2: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
3: ทางนี้คุณปิลัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
2: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝั่งเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
0: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
3: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาเป็นครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร
0: ์
3: วีรบุรุษของสงครามโลกที่2แล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
2: พระราชทาน
3: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
2: ราชอิสริยาภรณ
3: ์แนะนำต่อไปที่ว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยชื่อว่าเป็นเครื่อง
2: ราชอิสริยาภรณ์
3: ราชอิสริยาภรณ์ที่
2: สูงสุด
3: ประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
2: ถมทอง
3: ถมทองที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาอิลานยามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
0: ที่
2: แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
3: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2: ใช่ค่ะ
3: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทย
2: แล้วเครื่องจักสานนะคะย่านลิเผาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
4: แล้วก็ทางด้านนี้จะเป็น
3: yes.
4: ของพระราชทานนะคะงดงามมาก
2: จะเป็นเครื่องถมทอง
3: ถมทอง
0: ชิ้นนี้สวยงามมาก
3: สวยงามมาก
2: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
0: เป็นช
2: ิ้
0: นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบให้ก
3: ับ
0: นาง
3: ปิลัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเต่าเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราต้องทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก ่อนที่จะเสด็จขึ้น
2: ครองราช
3: ครองราช
2: ไปในฐานะพระบรม
3: ไปที่สหรัฐใน92
2: มกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
3: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยของผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินพีร์สว่ารัชกาลที่4มาให้นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินพีร์สแล้วนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
2: ์
3: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญา มีการติดต่อการระหว่างประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
0: ส่ง
3: คณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเอาฝีมือของช่างไทยนะครับแล้วต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์สำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะตะวัน
0: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงบ้างครับพลังงานเต็มหรือยังอ่ะ
1: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอ่ะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอ่ะจ้า
0: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อ่ะสิครับ
1: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
0: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
2: แฮมขอแทรกนิดนึงนะ
1: เฮ้ยตกใจหมดเลยอะคอมมี่มีอะไรหรอ
2: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
1: อ้าวไหนคอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้อะเคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่
1: ๆงั้นเราต้องไปเก็บบันทึกข้อมูลคืนมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
2: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว

0: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
1: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอะครับ
0: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
1: ประเทศบรูไน
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกจะต้องแย่งบันทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
4: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเหรอ
3: โอ้ยไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบๆเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
1: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอ่ะรีบแถมเหนื่อยด้วยอ่ะไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
0: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
1: ว้าวดีจังเลยอ่ะครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
0: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสลามหรือเนการาบรูไนดารุสลามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วยและตะวันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
1: รู้จากแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์ที่มีเมืองเดียวเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนครับ
0: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่จะว่าไปทิศตะวันตกนะก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเมืองบันดาเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
1: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
5: ถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
0: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนเนี้ยเราต้องไปหากันก่อนนะ
1: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
0: งั้นก็เซลามัตปากีบรูไน
1: อ้าวเนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
0: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะงั้นก็ตอริมากาเซ
0: เมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกาวันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายของบรูไนเลยนะ
1: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
0: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
1: โอเคครับว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
0: ตอริมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐสารวัตรของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
1: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
0: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงอะนะบรูไนอะมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170ของประเทศชนะ
1: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
0: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้ว

0: งต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
1: หึที่ไหนเหรอครับ
0: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: ไอ้มาถึงสักทีเอาละได้เวลาแล้วคอมมาบอกที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
4: โทษทีโทษทีน้ำข้าวคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
3: โถ่เอ้ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ
1: ว้าวที่นี่คือที่ไหนเหรอครับเนี่ย
0: ที่นี่เราเรียกว่ากำปองไอเยอร์
1: ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
0: ใช่แล้วล่ะกำปองไอเยอร์นับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
1: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่หรอครับเนี่ย
0: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
5: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
0: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
1: โอเคครับ
0: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95ปีจนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันบรูไนปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซ

0: ฮะเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดเลยอ่ะโอ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมม่า
1: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
0: โอ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
1: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ
0: โอ้ยยุ่งยากจริงๆเลยนะเนี่ย
2: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้นะตะวันการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
2: อุ๊ยโอ้เหรอครับอู้ขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
2: เอ้าทำไมอะครับ
3: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะ
4: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
3: จริงดิงั้นรีบไปกันเถอะตะวัน
2: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
0: เฮ้ยยะเฮ้ยยะ
4: เอาล่ะบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละ
3: เอาล่ะไปกันเถอะตะวัน
2: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนนะ
4: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคริกกี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ

0: อ่าฮ่าผมเจอแล้วเนซ่าคราวเนี้ยผมชนะนะ
1: แหมช้าไปนิดเดียวเองอะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอะ
2: มาเปิดบทยานเถอะพวกทริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
1: ฮะอ่ะก็ได้ก็ได
3: ้ฮะจะพวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยขอมารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
1: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการเรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
0: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยถึงจะรวยแต่ว่ารายได้หลักก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
1: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆขึ้นมาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
0: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
1: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
0: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
1: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้ไทยกันได้ด้วยล่ะ
0: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ด้วยอ่ะ
1: ใช่แล้ว
2: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ
1: โอ้นั่นทริกกี้นี่นา
0: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยหรอครับเนี่ย
4: ก่อนเถอะเนซ่า
1: จุมปาลากีแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทิกกี
0: ้แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
1: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเงี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
0: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมถ้าพยายามขนาดเนี้ยไปทำรายงานเองจะง่ายกว่าไหมครับเนี่ย
1: เนซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละฮ่า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิกาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: So what days do you work?
1: I work Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Sunday. I don't work Friday and Saturday.
0: That's a nice schedule.
1: Yeah, I think so too. What about you? What's your schedule like?
0: I work from Monday to Friday. I don't work on Saturdays and Sundays though.
1: Yeah, it's nice to have weekends off.
0: Yeah.
1: So, what do you usually do on the weekends then?
0: I play basketball with a group of my friends, usually on Saturdays and Sundays.
1: Do you have time to exercise on weekdays?
0: Yeah, I try to work out at least twice during the week at the gym.
1: Oh, it's good for you. It's important to keep fit.
0: Yeah. What about you? Do you do any sports?
1: I go swimming twice a week and play badminton every Friday. Friday is my favorite day of the week.
0: Why? What happens on Friday?
1: I usually get up at 10 and have a late breakfast. After that, I do the laundry and clean my room. And then I go to the movies in the afternoon. There aren't a lot of people at the cinema on weekdays, and sometimes they have discounts for the tickets.
0: Oh,
1: it's great.
0: Right.
1: Oh, I always have dinner with my family on Friday night. What about you? What's your favorite day of the week?
0: I love Saturdays. After playing basketball with a group of my friends, we usually go to the market because one of my friends has, his mother has a market stall there. So we try to help out as much as we can in exchange for food. So afterwards, we go to his place, we watch TV, we talk, we play computer games, chill out.
1: Sounds very relaxing.
0: Yeah.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
0: Bye.
6: ติดตามชมการเรียนการสอนโดยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กิ๋งจ่าก๋วยวิวากักบานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้เริ่มต้นทักทายกันด้วยภาษาเวียดนามเลยนะคะสำเนียงอาจจะฟังดูเพี้ยนๆกันไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยค่ะถือว่ามือใหม่หัดพูดแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องเริ่มต้นทักทายเป็นภาษาเวียดนามเพราะว่ากูรูด้านภาษาเวียดนามของเราจะมาสอนเรื่องการทักทายค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าก๋วยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะขอเริ่มต้นรายการกับการทักทายในภาษาเวียดนามคำทักทายในภาษาเวียดนามนะครับใช้คำว่าจ่าวหอยนะฮะจ่าวหอยแปลว่าสวัสดีนะครับคำว่าจ่าวคำว่าสวัสดีหอยแปลว่าถามเอ๊ท่านผู้ชมสงสัยหรือเปล่าครับว่าทำไมถึงใช้คำว่าจ่าวหอยทำไมไม่ใ

แค่คำว่าจ่าวคำเดียวนะฮะอธิบายง่ายๆนะครับการทักทายของคนเวียดนามนะครับมีการทักทาย2แบบด้วยกันคือการทักทายแบบสวัสดีและการทักทายด้วยการถามไทยดังนั้นนะครับการทักทายในภาษาเวียดนามจึงมีรูปแบบการทักทายด้วยการสวัสดีและการถามไทยการทักทายในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถทักทายง่ายๆด้วยคำว่าจ่าวนะครับหรือซินจ่าวทั้งสองคำนี้ต่างก็แปลว่าสวัสดีนะครับการเพิ่มคำว่าซินเข้ามาช่วยให้การทักทายสุภาพยิ่งขึ้นนะฮะยังไงก็ตามนะครับโดยมากคนเวียดนามจะนิยมทักทายระหว่างกันด้วยคำว่าจ่าวมากกว่าคำว่าซินจ่าวนะครับคำว่าจ่าวนะครับหรือสวัสดีในภาษาเวียดนามใช้ได้กับทุกช่วงเวลาทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นช่วงตอนเช้าตอนเที่ยงตอนสายตอนบ่ายนะครับนอกจากนี้คนเวียดนามยังกล่าวลาจากกันด้วยคำว่าจ่าวเช่นเดียวกันเอ๊แล้วคนเวียดนามกล่าวทักทายและกล่าวลาด้วยคำว่าจ่าวลอยๆคำเดียวหรือเปล่านะฮะคำตอบคือไม่ใช่นะครับการที่เราจะสวัสดีเราต้องมีประธานและกรรมตามด้วยนะครับอย่าลืมว่าเราสวัสดีใครนะฮะคราวนี้เราลองมาดูกันนะครับตัวอย่างการใช้คำว่าจ่าวเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับในภาษาเวียดนามจะไม่กล่าวสวัสดีลอยๆต้องพูดด้วยว่าใครสวัสดีใครเช่นนะครับแอมจ่าวเถยแอมจ่าวเถยแปลว่าน้องสวัสดีอาจารย์ในภาษาเวียดนามลูกศิษย์นะครับจะเรียกแทนตัวเองว่าแอมหรือน้องนะครับใช้ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับหรือหากแปลในบริบทภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยอาจแปลได้ว่าหนูหรือผมก็ได้นะครับส่วนอาจารย์จะใช้คำว่าเถยเถยแปลว่าอาจารย์ผู้ชายนะครับย่อมาจากเถยสาวนะฮะส่วนถ้าเป็นอาจารย์ผู้หญิงนะครับจะใช้คำว่าโกสาวโกสาวนะครับหรือเราเรียกย่อๆว่าโกก็ได้นะครับหากท่านผู้ชมอยากจะให้รูปประโยคสุภาพมากยิ่งขึ้นง่ายนิดเดียวครับเพียงเติมคำว่าอะวางลงท้ายอะแปลว่าครับหรือค่ะนะฮะถ้าวางลงท้ายจะทำให้ประโยคสุภาพนะครับดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าแอมจ่าวเถยอะนะครับแปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์ค่ะผมสวัสดีอาจารย์ครับนะฮะและถ้าอยากระบุว่าอาจารย์คนนั้นชื่ออะไรง่ายนิดเดียวก็เติมชื่อไว้หลังบุรุษสรรพนามนะครับตัวอย่างเช่นแอมจ่าวเถยพิสิทธิ์อะนะครับก็แปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์พิสิทธิ์ค่ะนะฮะดังนั้นการทักทายในภาษาเวียดนามง่ายแค่นี้เองครับและถ้าเราอยากจะทักทายคนอื่นนะครับเราก็เพิ่มหรือว่าเปลี่ยนบุรุษสรรพนามเข้าไปนะครับก็จะสามารถใช้ทักทายคนอื่นได้แล้วนะครับนอกจากนี้ผมขอเพิ่มเติมเรื่องวัฒนธรรมการทักทายของคนเวียดนามนะฮะโดยมากคนที่เด็กกว่านะครับจะทักทายคนที่มีอายุมากกว่านะครับและควรใช้บุรุษสรรพนามที่เรียกแทนตัวเองขึ้นต้นด้วยเช่นหนูสวัสดีอาจารย์จะต้องพูดว่าแอมจ่าวเถยอะนะครับแปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์ค่ะใช้แอมวางด้านหน้าประโยคเพราะแอมเด็กกว่าส่วนอาจารย์ถ้าเจอลูกศิษย์ก่อนส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นอาจารย์จะนิยมทักทายเด็กๆว่าจาวแอมจาวแอมแปลว่าสวัสดีหนูให้สังเกตว่าไม่ใช้คำว่าเถยจาวแอมแต่ใช้คำว่าจาวแอมเฉยๆเพราะอาจารย์อาวุโสกว่านั่นเองนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือคนที่มีอายุมากกว่านะครับไม่ต้องใช้อะลงท้ายประโยคแต่คนที่เด็กกว่าเวลาพูดกับผู้ใหญ่ต้องมีอะลงท้ายประโยคเสมอเพื่อทำให้ประโยคสุภาพซึ่งก็จะคล้ายกับภาษาไทยนะฮะคราวนี้เราลองมาดูประโยคทักทายง่ายๆนอกจากประโยคที่เราเพิ่งเรียนไปท่านผู้ชมลองดูตามผมนะครับพร้อมกันจาวแองจาวแองแปลว่าสวัสดีพี่ผู้ชายต่อมาจาวจิจาวจิแปลว่าสวัสดีพี่ผู้หญิงต่อมาจาวแอมจาวแอมแปลว่าสวัสดีน้องนะครับคำว่าแอมใช้ได้ทั้งน้องผู้ชายและน้องผู้หญิงหากอยากทำให้บุรุษสรรพนามเป็นพหูพจน์ก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงเติมคำว่ากากวางเข้าไปก็จะกลายเป็นจาวกากแองนะครับแปลว่าสวัสดีพี่ๆผู้ชายทุกคนนะครับหรือถ้าจะสวัสดีพี่ผู้หญิงก็เติมกากเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นจาวกากจิแปลว่าสวัสดีพี่ๆผู้หญิงทุกคนหรือจาวกากแอมแปลว่าสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทักทายเบื้องต้นไปแล้วสิ่งสำคัญประการหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทักทายคือบุรุษสรรพนามซึ่ง
การทักทายคนเวียดนามนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าเราควรเรียกแทนตัวเองว่าอะไรและเรียกแทนคู่สนทนาว่าอะไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆในสังคมไทยหากท่านผู้ชมเดินออกไปด้านนอกแล้วเจอผู้ชายอายุราว50ปีนะครับท่านผู้ชมจะเรียกคนคนนั้นว่าอะไรถูกต้องครับเรียกว่าลุงนะครับหรือถ้าอยากให้ผู้ชายคนนั้นเด็กขึ้นเราก็สามารถเรียกว่าน้าก็ได้ซึ่งในภาษาเวียดนามก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องดูคู่สนทนาด้วยว่าเรากับเขาอายุเท่าไหร่เราแก่กว่าหรือเด็กกว่านะครับคนที่คุยด้วยเพศอะไรนะครับเราจึงจะเรียกแทนเขาและตัวเราได้ถูกต้องนะครับคราวนี้เราลองมาเรียนรู้คำบุรุษสรรพนามเบื้องต้นในภาษาเวียดนามกันครับคำแรกนะครับพร้อมกันองนะครับใช้เรียกแทนผู้ชายที่มีอายุมากนะครับตั้งแต่65ปีขึ้นไปหรือใช้กับผู้ชายที่มีตำแหน่งสถานะทางสังคมสูงนะฮะหรือใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับหรือถ้าใช้ในบริบทของครอบครัวจะแปลว่าคุณปู่หรือคุณตาก็ได้นะครับส่วนถ้าใช้ในบริบทสังคมภายนอกนะครับจะแปลว่าคุณหรือท่านที่เป็นผู้ชายนะครับผมขอยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับเช่นนายกรัฐมนตรีนะครับหรือผู้นำประเทศที่เป็นผู้ชายนะครับเวลาท่านเดินทางไปที่เวียดนามคนเวียดนามจะเรียกท่านว่าองถู่เตืององถู่เตืองนะครับแปลว่าท่านนายกนะฮะเพราะนายกเป็นตำแหน่งที่สูงส่งนะครับดังนั้นจึงต้องใช้คำว่าองค์หวางข้างหน้านะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้านายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงนะครับเราก็จะใช้คำว่าบ่าเหมือนกันนะครับคำว่าบ่าใช้เรียกแทนผู้หญิงที่มีอายุมากก็คือเหมือนองค์ตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไปนะครับใช้กับผู้หญิงที่มีสถานะทางสังคมสูงนะฮะและใช้ในกรณีสถานการณ์ที่เป็นทางการซึ่งก็จะแปลว่าคุณหรือท่านได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าใช้ในบริบทของครอบครัวนะฮะจะแปลว่าคุณย่าหรือคุณยายนะครับเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าถ้านายกเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้นำประเทศนะครับเวลาเดินทางไปเวียดนามคนเวียดนามก็จะเรียกว่าบ่าถู่เตืองบ่าถู่เตืองแปลว่าท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับซึ่งการเรียกนายกว่าบ่าเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านนายกเป็นตำแหน่งที่สูงส่งเป็นผู้นำประเทศนะครับคำต่อมาที่เราควรรู้กันนะครับพร้อมกันบาร์กบาร์กนะครับใช้เรียกแทนผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน60ปีซึ่งถ้าแปลเป็นไทยนะครับมีความหมายว่าลุงหรือป้านะครับต่อมาพร้อมกันจูจูนะครับใช้เรียกผู้ชายวัยทำงานที่มีอายุนะครับไม่เกิน40ปีหรือถ้าใช้ในบริบทครอบครัวจะแปลว่าอาผู้ชายนะฮะตัวอย่างเช่นนะครับหากเรามีอายุ18ปีแล้วเราไปเจอผู้ชายที่มีอายุ40ฮะเราสามารถทักทายผู้ชายคนนั้นว่าจาวจูอะจาวจูอะนะครับแปลว่าสวัสดีคุณอาครับนะฮะต่อมาคำว่าโกนะฮะคำว่าโกเนี่ยใช้เรียกผู้หญิงวัยทำงานที่มีอายุไม่เกิน40เหมือนกันนะครับถ้าใช้ภายในครอบครัวนะฮะจะแปลว่าอาผู้หญิงนะครับต่อมาพร้อมกันเองแปลว่าพี่ผู้ชายนะครับใช้เรียกชายวัยทำงานที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับหรือใช้เรียกแทนผู้ชายที่มีอายุมากกว่าผู้พูดไม่มากนะครับที่ผมกล่าวไปแล้วว่าเองเนี่ยถ้าในครอบครัวจะแปลว่าพี่ชายนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมมีอายุ40ปีแล้วไปเจอพี่เบิร์ดนะครับท่านผู้ชมสามารถทักทายพี่เบิร์ดว่าจาวเองเบิร์ดอะจาวเองเบิร์ดอะนะครับหรือแอมจาวเองเบิร์ดอะก็ได้นะครับคำต่อไปนะครับแอมใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูดนะฮะหรือใช้เรียกเด็กหรือใช้เรียกแทนตัวเองเมื่อสนทนากับครูบาอาจารย์นะครับคำว่าแอมจะมีความหมายว่าน้องคำต่อมาเจ๋าใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูดมากๆนะฮะมีความหมายว่าหลานตัวอย่างเช่นเราจะเรียกแทนตัวเองว่าเจ๋าต่อเมื่อเราสนทนากับองบาบาร์จูโกนะครับคำบุรุษสรรพนามทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมได้เรียนมาล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างทางด้านอายุและเพศทั้งสิ้นนะฮะทั้งนี้หากท่านผู้ชมและผู้ฟังมีอายุเท่าๆกันจะใช้คำเรียกแทนว่าอะไรดีนะครับเรามาดูกันนะฮะถ้าอายุเท่ากันคู่แรกเลยนะครับใช้คำว่ามิงกับคำว่าบ่าน
นะฮะคำว่าหมิ่งเป็นบุรุษสรรพนามที่1ใช้เรียกแทนผู้

ูดเมื่อสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่ากันนะฮะส่วนคำว่าบ่านนะฮะเป็นบุรุษสรรพนามที่2ใช้เรียกคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากับผู้พูดดังนั้นนะครับเวลาสมมุติเราไปเจอคนคนหนึ่งนะครับที่อาจเป็นชายหรือหญิงก็ได้นะฮะที่คาดว่าน่าจะอายุเท่ากับเรานะฮะเราสามารถทักทายเขาได้ว่าจาวบานจาวบานนะครับแปลว่าสวัสดีเพื่อนท่านผู้ชมไม่ต้องเติมอะลงท้ายประโยคนะครับเพราะว่าเวลาคุยกับคนที่อายุเท่ากันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีครับหรือค่ะนะฮะคู่ต่อมาคือคำว่าเต๋อกับเก๋วเต๋อกับเก๋วนะฮะคำว่าเต๋อเป็นบุรุษที่1เหมือนกันนะครับใช้เรียกแทนผู้พูดเมื่อสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่ากันแต่มีความสนิทสนมขึ้นมากกว่าคำว่าหมิ่งนะฮะนิยมใช้ในหมู่เพื่อนฝูงนะครับต่อมาคำว่าเก๋วเก๋วนะฮะเป็นบุรุษสรรพนามที่2นะครับใช้เรียกแทนคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากันแต่มีความสนิทสนมมากกว่าคำว่าบ่านนะฮะคำบุรุษสรรพนามเหล่านี้ท่านผู้ชมควรจะจำให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะมันมีความสำคัญมากและควรเลือกใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหากับคนที่พูดนะฮะดังนั้นคนเวียดนามเวลาเจอกันจึงนิยมถามอายุก่อนเพื่อที่จะได้ทราบว่าเราควรจะเรียกแทนตัวเองว่าอะไรและควรจะเรียกคู่สนทนาว่าอะไรนะครับคราวนี้เราลองมาดูสถานการณ์ตัวอย่างกันนะครับว่าท่านผู้ชมควรจะเลือกใช้บุรุษสรรพนามคำใดดีนะครับสมมุติเราเป็นผู้หญิงที่อายุ30และไปเจอผู้หญิงที่อายุ35ห่างกัน5ปีนะครับเราควรจะทักทายเขาว่าอะไรนะครับเฉลยนะฮะจาวจีอะจาวจีอะหรือแอมจาวจีอะนะครับต่อมาผมขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสมมติผู้ชายอายุ40นะครับและไปเจอเด็กอายุ15เอ๊แล้วผู้ชายอายุ40จะทักเด็กคนนั้นว่าอะไรนะครับอันจาวเจ๋าจาวเจ๋าแปลว่าสวัสดีหลานต้องมีอาไหมครับไม่มีเพราะเราแก่กว่านะฮะเห็นไหมครับว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทักทายและบุรุษสรรพนามในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูโครงสร้างประโยคที่น่าสนใจและท่านผู้ชมมีโอกาสพบเจอบ่อยนะครับผมขอเริ่มต้นจากรูปประโยคการทักทายง่ายๆก่อนนะครับเราไปดูพร้อมกันเลยจาวองอะนะครับจาวแปลว่าสวัสดีองแปลว่าคุณปู่หรือคุณตานะครับอะแปลว่าครับหรือค่ะดังนั้นจาวองอะก็แปลว่าสวัสดีคุณปู่สวัสดีคุณตาครับสวัสดีคุณตาค่ะนะฮะต่อมาพร้อมกันจาวบาอะจาวบาอะแปลว่าสวัสดีคุณย่าคุณยายครับนะฮะต่อมาจาวเถยอะจาวเถยอะแปลว่าสวัสดีอาจารย์ค่ะอาจารย์ครับต่อมาจาวโกอะจาวโกอะคือสวัสดีอาจารย์ผู้หญิงนั่นเองนะครับต่อมาจาวแองอะจาวแองอะแปลว่าสวัสดีพี่ผู้ชายนะครับต่อมาจาวจิอะจาวจิอะสวัสดีพี่ผู้หญิงนั่นเองและถ้าเราจะสวัสดีน้องนะครับเราก็สามารถพูดว่าจาวแอมได้ต้องมีอะไหมครับไม่มีเพราะว่าแอมเด็กกว่าแน่นอนเรามาทบทวนประโยคที่เรียนกันไปวันนี้นะครับเริ่มต้นจากการทักทายจ่าวหอยจ่าวหอยการทักทายด้วยการสวัสดีและการทักทายด้วยการถามไถ่จ่าวจ่าวซินจ่าวซินจ่าวเถยเถยเถยสาวเถยสาวโกสาวโกสาวแอมจ่าวเถยอะแอมจ่าวเถยอะแอมจ่าวเถยพิสิทธอะแอมจ่าวเถยพิสิทธอะตัวอย่างประโยคทักทายง่ายๆจ่าวอังจ่าวอังจ่าวจิจ่าวจิจ่าวแอมจ่าวแอมเรามาทบทวนประโยคการทักทายบุรุษสรรพนามที่เป็นพหูพจน์กันจาวกากอังจาวกากอังจาวกากจิจาวกากจิจาวกากแอมจาวกากแอมเรามาทบทวนคำบุรุษสรรพนามกันครับองค์

0: เจ๋าเราจะเรียกแทนตัวเองว่าเจ๋าต่อเมื่อเราสนทนากับองบาบาคจูโกหากผู้พูดกับผู้ฟังมีอายุเท่ากันจะใช้คำบุรุษสรรพนามดังนี้มิงมิงบานบานเช่นจ่าวบานจ่าวบานเต๋อเต๋อเก่าเก่าตัวอย่างเช่นผู้หญิงอายุ30ปีไปเจอผู้หญิงอายุ35ปีเราควรจะทักทายว่าจาวจีอะจาวจีอะแอมจาวจีอะแอมจาวจีอะหรือผู้ชายอายุ40ไปเจอเด็กอายุ15เราควรทักทายว่าจาวเจ๋าจาวเจ๋าต่อไปเรามาทบทวนรูปประโยคการทักทายกันครับเจ้าองอะเจ้าองอะเจ้าบาอะเจ้าบาอะเจ้าเถยอะเจ้าเถยอะเจ้าโกอะเจ้าโกอะเจ้าอังอะเจ้าอังอะเจ้าจีอะเจ้าจีอะเจ้าแอมเจ้าแอม
1: ยังมีรูปประโยคอื่นๆที่ต้องเรียนรู้อีกหลายแบบนะครับในครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกับภาษาเวียดนามกันครับ
2: แอมเจ้าเถยอะ
1: เจ้าแอมเจ้าในเถนาวแอมก็แขว่ของ
2: แอมกำเอิญเถยแอมแขว่อ่ะก่อนเถยเถนาวอ่ะ
1: เราไหนตัวคงแขว่ล้ำฮอมไหนก็เวียกสีเดี๋ยวตัวซุปของ
2: แอมเดนโนไปอ่ะ
1: เบิ้งเดือก
2: เถแอมซินแฟเวอ่ะ
1: เบิ้งแฮนกับลายแอมเล่นเศร้าเนี่ย
2: เบิ้งแอมเจ้าเถยอ่ะ
1: เออเจ้าแอม
3: คุณผู้ชมคะในเรื่องของความเชื่อและศาสนานั้นนะคะแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในโซนเดียวกันก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันบ้างสำหรับประเทศเวียดนามเองเรื่องของความเชื่อและศาสนาก็จะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงวันนี้เราจึงมาคุยกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราถึงเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะถ้าถามถึงเรื่องของความเชื่อและศาสนาของเวียดนามอยู่ใกล้ไทยอย่างนี้ค่ะ มีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
4: ครับของเวียดนามเนี่ยมีความหลากหลายทางศาสนาและก็ความเชื่อมากนะฮะทั้งเกิดขึ้นในประเทศแล้วก็รับจากต่างประเทศเข้ามานะครับอย่างสมมติที่ไม่เหมือนกับไทยก็จะมีการนับถือแม่นะครับนับถือเพศหญิงนะครับนับถือวีรบุรุษนะครับนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางธรรมชาติเช่นภูเขานะครับเทพแห่งภูเขาเทพแห่งทะเลนะฮะแล้วก็รับความเชื่อต่างชาติเข้ามาเช่นรับศาสนาพุทธมาจากอินเดียนะครับแล้วก็รับเต๋าขงจื้อนะครับและที่เต๋าและที่ขงจื้อมาจากจีนก็จะมีความหลากหลายแล้วก็นำมารวมกับความเชื่อท้องถิ่นผสมผสานเข้าเป็นความเชื่อและศาสนาของเวียดนามครับ
3: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงศาสนาล่ะคะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรกันคะ
4: ครับอันนี้หลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเวียดนามนะฮะคนเวียดนาม 80% ไม่มีศาสนา
3: ไม่มีศาสนา
4: ไม่มีศาสนาในบัตรประชาชนจะเขียนว่าไม่มีศาสนานะฮะส่วนอีก 20% มีศาสนานะครับซึ่งศาสนาที่เยอะสุดในจำนวน 20% นี่คือพุทธมหายานนะครับนะมีคนนับถือประมาณ7ล้านคนรองลงมาก็เป็นคริสต์นะฮะแล้วก็อิสลามนี่มีน้อยมากประมาณ 0.1% นะครับในประเทศเวียดนามนะฮะส่วนคนที่ไม่มีศาสนาเอ๊ะแล้วเขานับถือศาสนาอะไร
3: ใช่ไหมฮะกำลังสงสัย
4: ใช่ครับคือเขานับถือบรรพบุรุษเป็นนับถือบรรพบุรุษเป็นคนจีนนะครับก็เวลาที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาก็จะไปหาไปไหว้บูชาบรรพบุรุษของตัวเองซึ่งจะแท่นบูชาบรรพบุรุษหรือว่าหิ้งบูชาบรรพบุรุษเนี่ยจะมีอยู่ทุกบ้านของคนเวียดนามนะครับซึ่งจะเหมือนคนไทยเวลาที่ทุกข์ก็จะไปวัดไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คนเวียดนามเนี่ยอยู่ในบ้านก็จะไปไหว้บรรพบุรุษไปขอพรก่อนสอบขอให้เฮงๆขอให้ทำงานการงานดี

0: ขอเป็นบรรพบุรุษของเราเองใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับดังนั้นการบูชาบรรพบุรุษของเวียดนามจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันคนเวียดนามตลอดปีเลย
0: คือพิธีกรรมเหล่านี้จะสำคัญกับเขาใช่ไหม
1: ใช่ครับสำคัญมากฮะอย่างสมมติยกตัวอย่างวันปีใหม่ของคนเวียดนามเนี่ยการนับถือบรรพบุรุษเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับหรือแม้แต่การวันครบรอบวันตายของบรรพบุรุษนะฮ
0: ะ
1: ทุกคนในบ้านต้องกลับมาน ะครับ
0: หรือว่าจะไปอยู่ที่เมืองไหนก็ตาม
1: ก็ต้องกลับมาหรือถ้ากลับมาไม่ได้ก็ต้องทำบุญอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่นั้นๆ นะครับหรืออย่างที่ผมบอกคือตุ๊ดเวียดนามหรือวันเต๊ดเนี่ยหรือตรงกับวันตุ๊ดจีนของประเทศไทยเราเนี่ย
0: ะ
1: นะฮะคนเวียดนามเนี่ยทุกคนต้องกลับบ้านถ้าใครไม่กลับบ้านถือว่าอกตัญญูเลย
0: ขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะ
1: เพราะสำคัญมากทุกคนต้องกลับมาเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่แล้วก็ไหว้บรรพบุรุษนะฮะ
0: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์ของคนเวียดนามล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับประเทศเวียดนามเนี่ยทุกคนนะครับจะรู้ว่าชนชาติของตัวเองเนี่ยมี54ชาติพันธ
0: ุ์54
1: นะ54ชาติพันธ
0: ุ์
1: นะคร
0: ับ
1: ถามเด็กเวียดนามทุกคนจะตอบได้หมดนะครับเพราะเขาสอนมาแบบนี้นะฮะ54ชาติพันธุ์ประกอบไปด้วยอะไรนะฮะส่วนใหญ่เลย 87% นะครับคือคนกิงหรือคนเวียดก็คือคนเวียดนามนั่นเองเป็นส่วนใหญ่ส่วนอีกประมาณ 13% นี่จะเป็นชนกลุ่มน้อยนะฮะก็จะมีคนจีนนะครับคนไต่คนถ่ายคนถ่ายคือคนไทยนะครับมีคนไทยขาวไทยดำ
0: มีคนไทยด้วย
1: มีคนไทยด้วยไทยขาวไทยดำอยู่แถวเดียนเบียนฟูนะฮะก็จะมีความหลากหลายนะครับซึ่งประเทศเวียดนามนี่จะให้ความสำคัญกับทุกชาติพันธุ์เท่าเทียมกันนะครับยกตัวอย่างทีวีช่องหนึ่งของเวียดนามนะครับชื่อ VTV5 นะครับจะเป็นช่องที่ให้เฉพาะชนกลุ่มน้อยในการแสดงออกเช่นการอ่านข่าวนะครับหรือว่าการแสดงเพื่อที่ทำให้คนเวียดนามเนี่ยรับรู้ว่าเอ้ยประเทศเราเนี่ยมีชนกลุ่มน้อยนะนะคร
0: ับให้ความสำคัญกับเขา
1: ให้ความสำคัญแล้วเราจะได้รู้จักเขาเราจะได้ไม่แอนตี้เขานะครับฉะนั้นเวียดนามก็จะให้ความสำคัญกับทุกชาติพันธุ์ในประเทศ
0: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้รู้จักกับอีกมุมนึงของเวียดนามนะคะคือความเชื่อศาสนาและชาติพันธุ์อันหลากหลายส่วนด้านภาษาค่ะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการทักทายในภาษาเวียดนามเต็มที่เต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: how two different parts make up a whole. The best way to present your data in a pie chart is to compare the categories to each other. Let's look at a few tips for describing a pie chart. Start by telling the readers what the pie chart is about. Explain what the different sections in the pie chart represent. Discuss the main ideas shown in the chart. Include a conclusion at the end where you emphasize your key findings.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
4: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อัญยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกูโกอัญยองรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับแค่คุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนแค่นี้เองครับหนทางสู่ความสำเร็จในการฝึกภาษาเกาหลีก็อยู่แค่เอื้อมแล้วแหละครับแล้วถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวประเทศเกาหลีแล้วเกิดประสบปัญหาว่าเอ๊เราหาทางไปสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่เจอหรือหาของไม่เจอจะถามหาใครว่าอยู่ที่ไหนก็พูดก็ฟังกันไม่รู้เรื่องวันนี้ครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies จะมาแนะนำคำศัพท์ดีๆแล้วก็บทสนทนาดีๆให้กับเราครับอาจารย์วอนแฮยองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามาเริ่มต้นที่อะไรกันก่อนดีครับ
1: เราวันนี้จะเรียนตำแหน่งที่อยู่นะคะเลยก็วันตัวนี้เรียนคำศัพท
0: ์คำศัพท์ก่อนเลย
1: นะคะ
0: ครับ
1: ก็อัพยอบถุยวีอาร์เรอันปักเป็นหลักนะคะ
0: ก็จะมีข้างล่างข้างหน้าข้างหลังข้างบนเดี๋ยวทีละอย่างแล้วกัน
1: ใช่ค่ะก็อับคือข้างหน้าอับนะคะแล้วอับแล้วหยอบคือข้างข้างหยอบ
0: หยอบ
1: ทางขวาหรือว่าทางซ้ายไม่เป็นไรก็ทางหมดก็หยอบ
0: ข้างข้างเป็นหยอบหมดเลย
1: แล้วข้างหลังคือถุย
0: ถุย
1: ถุยคือข้างหลัง
0: ครับ
1: แล้วข้างในคืออัน
0: อันแปลว่าข้างใน
1: ข้างในแล้วตรงข้ามก็ข้างนอกคือปัก
0: ปักแปลว่าข้างนอก
1: ปัก
0: ปัก
1: ใช่ค่ะปักแล้วข้างบนคือวี
0: วี
1: วีแล้วข้างล่างคืออาเร
0: อาเร
1: อาเร
0: ค่
1: ะแล้วก็ทางขวาโอรึนจก
0: โอรึนจก
1: โอรึนจกทางซ้ายเวนจก
0: เวนจก
1: ทวนอีกทีนึงนะคะข้างหน้าอับข้างหลังถุยข้างๆหยอบแล้วข้างบนวีข้างล่างอาเรข้างในอันข้างนอกผักนะคะทางขวาโอรันจอกทางซ้ายเวนจอก
0: อ
1: ูดูนจำได้ไหมคะ
0: สงสัยจำไม่ได้เอาอย่างนี้ครับเพื่อให้เราจำง่ายขึ้นเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านจะเอาไปใช้เรามาลองใช้ในประโยคจริงเลยแล้วกันคร
1: ับ โอเคได้ก็อย่างนั้นที่จะแนะนำประโยคใช้อย่างไรก่อนนะคะก็ยากุกิโอดีอิสโซโย2층에있어요책이어디있어요가방안에있어요นี่สิประโยคก็ใช้กับตำแหน่งที่อยู่ได้เลยค่ะ
0: ครับแต่ละประโยคนี่เขาพูดถึงอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกนะคะยากุกิโอดีอิสโซโยยากุคือว่าร้านขายยาโอดีอิสโซโยโอดีที่ไหนอิสโซโยอยู่แล้วยากุกิโอดีอิสโซโยร้านขายยาอยู่ที่ไหนแล้วตอบได้ว่าร้านขายยาอยู่ที่ชั้นหนึ่งหรือว่าชั้นสอง อะไรได้นะคะค่ะอิชิเงะอิสโซโยอิสโซโยคือว่าอยู่ที่แล้วชั้นสองอิชิง
0: อิชิงคือชั้นสอง
1: ใช่ค่ะเราเคยเรียนเลขนะคะอิลีซัมซาโอริุกชิลพายกุชิปอีคือว่าสองก็อิชิงชั้นอยู่ที่ชั้นสองอีกชั้นเองอีกสอยแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะอยากจะถามอะไรก็เปลี่ยนกับยากุกได้เลย
0: อ๋อยากุกคือร้านขายยานะครับเช่นเราอาจจะถามว่าสถานีตำรวจอยู่ที่ไหน
1: สถานีตำรวจคือว่าเคียงชัลซอกเคียงชัลซอก็어디에있어요สถานีตำรวจอยู่ที่ไหนเคียงชัลซอก็어디에있어요어디에있어요ก็ได้ถ้าอยากจะพูดสั้นๆเอทิ้งไปได้ค่ะ Odi isoyo
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับแล้วสมมุติว่าเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราจะถามหาห้องน้ำเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนอยากเข้าห้องน้ำแล้วถามยังไงครับ
1: อ๋อถามว่า화장실이어디있어요
0: 화장실이어디있어요
1: 화장실คือห้องน้ำแล้วอยู่ที่ไหน있어요화장실이어디있어요어디에있어요ก็ได้แต่ว่าเอทิ้งไปได้นะคะ화장실이어디있어요แล้วตอบได้ว่าถ้า화장실อยู่ทางซ้าย화장실이왼쪽에있어요ตอนที่ตอบก็เอทิ้งไปไม่ได้화장실이왼쪽에있어요ทวนอีกครั้งหนึ่งก็화장실이어디있어요
0: ครับ
1: 화장실이왼쪽에있어요ได้เลยค่ะ
0: แล้วถ้าถามถึงร้านอาหารล่ะครับ
1: ก็สำคัญใช่ไหมคะ
0: ต้องหาเลยคร
1: ับ ร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะชิกตังชิกตังคือว่าร้านอาหารร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะชิกตัง이어디있어요ชิกตัง이어디있어요แล้วตอบได้ว่าร้านอาหารอยู่ ชั้นห้า
0: สมมติอยู่ในห้างอยู่ชั้นห้าเลย
1: ชิกตังี้โอชิงเออิสอยโอชิงเออิสอยโอชิงคือว่าชั้นห้าแล้วก็ต้องใช้เอด้วยนะคะชิกตังี้โอชิงเออิสอยแต่ว่าชิกตังี้ไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเพราะว่าเรารู้กันว่าชิตรงไหนชิอะไร
0: ก็คือถามถึงร้านอาหารอยู่แล้วไม่ต้องทวนในคำตอบก็ได
1: ้โอชิงเออิสอยได้
0: เลยนะครับ
1: ค่ะแล้วตุนอยู่ที่ไหนคะรู้ข้างๆเราใช่ไหมคะ
0: ผมอยู่ข้างๆอาจารย
1: ์ข้างๆ
0: ข้างซ้ายอาจารย์
1: ข้างซ้ายใช่ไหมคะตุนสิก้าจ๊เวนโจเก้อิสัยอ่ะเวนจกแล้วเราอยู่ที่ไหนคะ
0: ก็อยู่ข้างขวาของผม
1: ใครก็โอรุนโจเก้อิสัยอ่ะทางขวาอยู่ทางขวาโอรุนโจเก้อิสัยอยู่ทางซ้ายเวนโจเก้อิสัย
0: ถ้าเป็นแบบสิ่งของบ้างเลยครับอยู่บนโต๊ะอยู่ข้างๆอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยคร
1: ับ ก็ประโยคที่3เหมือนกันนะคะเชกี้ออดีอิสัยหนังสืออยู่ที่ไหนคะดิฉันตั้งใจเอาหนังสือมาวางไว้ที่นี่นะคะก็ดูหนังสือนะคะหนังสืออยู่ที่ไหนคะบนโต๊ะนะคะโต๊ะคือว่าเช็คสั่งโต๊ะหนังสือคือว่าเช็คซังนะคะแล้วบนโต๊ะเช็คซัง위에있어요หนังสืออยู่บนโต๊ะเช็คซัง위에있어요เช็คนี่คือเช็คซังเช็คซัง위บนโต๊ะเช็คซัง위에있어요เช็คซัง위에있어요
0: คือหนังสืออยู่บนโต๊ะแล้วถ้าสมมติอาจารย์วางปากกาไว้ข้างๆหนังสือ
1: ข้างๆหนังสือแล้วก็เ

0: 빠까 유티 나이카 볼펜이 어디 있어요? 빠까 유티 캉캉 낭스 캉캉 그와 옆에
1: 옆에
0: 어 캉캉 낭스 책 옆에 있어요.
1: 책 옆에 있어요.
0: 캉캉 낭스 책 옆에 있어요.
1: อยากรู้ว่าเอ๊ะกระเป๋าสวยๆใบนี้มีอะไรอยู่บ้าง
0: กระเป๋าของเรานะคะเดี๋ยวข้างในมีอะไรบ้างข้างในมี
1: โทรศัพท์มือถือ
0: โทรศัพท์มือถือภาษาเกาหลีว่าฮิวเดฟอนฮิวเดฟอนกระเป๋าอันเน่ในกระเป๋ากระเป๋าอันเน่ฮิวเดฟอนนี่อิสอย
1: กระเป๋าคือกระเป๋า
0: ค่ะในกระเป๋ากระเป๋าอันเน
1: ่ครับ
0: ฮิวเดฟอนนี่อิสอย
1: โทรศัพท์มือถืออยู
0: ่ในกระเป๋ากระเป๋าอันเน่อิสอยแล้วมีอะไรอีกนี่นะคะจีกับ
1: แปลว่ากระเป๋าสตางค
0: ์ใช่ค่ะจีกับอันนี้จีกับอยู่ในกระเป๋าก
1: ระเป๋าถือ
0: กระเป๋าถือคือว่าคาบังนะคะจีกับีคาบังอันเน่ในกระเป๋าถืออิสโซโยกระเป๋าสตางค์อยู่ในกระเป๋
1: าถือ
0: ค่ะจีกับีคาบังอันเน่อิสโซโยบอกได้เลยค่ะอย
1: ู
0: ่ข้างในกระเป๋าสตางค์แล้วก็ฮิวเดฟอนนี่ด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของตำแหน่งสถานที่สิ่งของแล้วก็คำศัพท์ต่างๆกันเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์วอนครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ว่าแล้วลองไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง Try Out
2: อ어디에있어요
3: 어가방안에있어요
2: 가방이어디에있어요
3: 책상옆에있어요
2: 고마워요책이어디에있어요
3: 가방안에있어요
2: 가방이어디에있어요
3: 책상옆에있어요
2: 고마워요
4: 실례합니다화장실이어디에있어요
2: 화장실이2층에있어요
4: 고맙습니다실례합니다화장실이어디에있어요
2: 2층에있어요
4: 고맙습니다
0: 앞뒤뒤옆옆위위아래아래안안밖밖오른쪽오른쪽왼쪽왼쪽약국이어디있어요약국이어디있어요약국이어디있어요약국이어디있어요2층에있어요2층에있어요2층에있어요2층에있어요책이어디있어요책이어디있어요책이어디있어요책이어디있어요책이책상위에있어요책이책상위에있어요책이책상위에있어요책이책상위에있어요책이볼펜옆에있어요책이볼펜옆에있어요책이볼펜옆에있어요책이볼펜옆에있어요화장실이어디있어요화장실이어디있어요화장실이어디있어요화장

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการฮันกูกออันยองรายการที่จะทำให้คุณพูดฟังและเข้าใจภาษาเกาหลีได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะไปเที่ยวหรือไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะครับการได้เรียนรู้คำศัพท์บทสนทนาพื้นฐานต่างๆติดตัวไว้เนี่ยก็จะทำให้การท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางไปทำงานที่เกาหลีง่ายขึ้นราบรื่นไม่มีสะดุดนั่นเองนะครับและต้องบอกว่าเราเนี่ยโชคดีมากๆเลยครับที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีมาเป็นวิทยากรช่วยฝึกให้เราเก่งภาษาเกาหลีขึ้นโดยเฉพาะเลยแหละครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: ชาชินาซอยโ
1: ย네잘지냈어요ตุ้นชิโดะ잘지냈어요
0: 네ชาชินาซอยโยสบายดีนะครับเหมือนที่เคยแล้ววันนี้ครับเราจะมาเรียนอะไรกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้เราจะเรียนทำอะไรที่ไหนนะคะแล้วยกตัวอย่างก่อนนะคะบอเฮลช้อปปิ้งเหรอ어디에서쇼핑해요เพมเมซ์쇼핑해요นี่ค่ะสี่ประโยค
0: สี่ประโยคเบื้องต้นได้ยินแวบๆว่ามีคำว่าช้อปปิ้งแน่ๆแต่ที่เหลือมีแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็บอเฮลนี่สั้นๆนะคะบอแปลว่าอะไร
0: อะไร
1: อะไรเฮลทำ
0: อ๋อตรงตัวเลย
1: ใช่ค่ะโบเฮโยคือว่าทำอะไรคะเป็นคำศัพท์สุภาพเหมือนกันนะคะ
0: ครับเพราะนั้นถามได้โบเฮโยทำอะไรอยู
1: ่ทำอะไรอยู่ค่ะแล้วตอบได้ทำอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะเช่นช้อปปิ้งเฮโยก็สั้นๆใช่ไหมก็เข้าใจ
0: เข้าใจเลย
1: ซื้อของอะไรบ้าง
0: กำลังช้อปปิ้งอยู่นะ
1: ค่ะช้อปปิ้งเฮโยแล้วแต่ทำอะไรก็เปลี่ยนได้เช่นคุงบูเฮโยเรียนอยู่ค่ะคุงบูเฮโย
0: เรียนอยู
1: ่ค่ะแล้วดูทีวีก็ทีวีหรือพายอ
0: ทีวีหรือพายอทีวีใช้คำว่าทีวีได
1: ้เลยได้เลยค่ะแล้วบางครั้งกินข้าวอยู่ปั๊บบอกอย
0: ปั๊บบอกอย
1: ปั๊บคือข้าว
0: ครับ
1: บอกอยก็กิน
0: แล้วถ้าอ่านหนังสืออยู่แล้วครับ
1: เช็คอีกอย
0: เช็คอีกอย
1: เช็คอีกอยหรือพูดสั้นๆเช็คอีกอย
0: อ๋อก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็เช็คเป็นกรร
0: ม
1: ภาษาเกาหลีถ้าเป็นกรรมก็มีไวยากรณ์อึหรือรึแต่ว่าถ้าพูดยากก็ทิ้งไปก็ได้ค่ะเช็คอีกอย
0: ก็สามารถเข้าใจได้เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วปั๊บปั๊บอึมอกอยจริงๆแล้วกินข้าวแต่ว่าก็ทิ้งไปปั๊บมอกอยได้
0: ก็เป็นปั๊บมอกอยได้งั้นคุณผู้ชมสามารถใช้คำง่ายๆสื่อสารก็ได้นะครับชาวเกาหลีเข้าใจเป็นการตัดไวยากรณ์ทิ้งไปเป็นบางคำแต่ความหมายยังครบถ้วนเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะถ้าดูหนังจริงๆแล้วคำเต็มๆคือว่ายองฮวาหรือพายโยยองฮวาคือว่าภาพยนตร์แล้วพายโยก็ดูภาพยนตร์ก็ยองฮวาหรือพายโยแต่ว่าพูดสั้นๆยองฮวาพายโ
0: ยง่ายเลยนะครับยองฮวาพายโยดูภาพยนตร
1: ์ตัวนี้ฉันก็กำลังสอนภาษาเกาหลีอยู่ก็ภาษาเกาหลีคือว่าฮันกูโกก็สอนคือว่าคารุชอยฮันกูโกหรือคารุชอยสอนภาษาเกาหลีฮันกูโกหรือคารุชอยแต่พูดสั้นๆก็ฮันกูโกคารุชอยฮันกูโกคารุชอย
0: ฮันกูโกคารุชอยแล้วผมกำลังเรียนภาษาเกาหลีอยู่เนี่ยแหละครับ
1: ก็เรียนคือ공부해요ฮันกูโกหรือ공부해요ก็ภาษาเกาหลีคือฮันกูโกแล้วเรียนคือ공부해요ก็เรียนภาษาเกาหลีฮันกูโกหรือ공부해요ตัวพูดสั้น
0: ๆ
1: ฮันกูโก้คงบูเฮียวดิฉันสอนภาษาเกาหลีฮันกูโก้รึคารุชอย
0: ครับ
1: แล้วคุณตุนก็เรียนภาษาเกาหลีฮันกูโก้รึคงบูเฮียว
0: แล้วอย่างประโยคพื้นฐานเลยคำว่าทำงานอย่างเงี้ยแหละครับถามว่าอะไรครับ
1: อีรึเฮียว
0: ยิ้มเฮียว
1: ทำงานแต่ว่าอิลเฮียวก็ได้ค่ะอิลเฮียว
0: สั้นๆว่าอิลเฮียว
1: ก็ได้หรือรึคำช่วยชี้กลับก็ทิ้งไปได้ค่ะ
0: ครับแล้วอย่างคนที่ชอบไปปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะแบบนี้นะครับ
1: ปั่นจักรยานคือว่าจาจนก็หรือท่ายอจาจนก็คือจักรยาน
0: ครับ
1: ท่ายอคือว่าปั่นหรือว่าขึ้นอะไรก็ได้แต่ถ้าขึ้นแท็กซี่ก็แท็กซี่หรือท่าย
0: ออ๋อใช้ด้วยกันได
1: ้ใช้ด้วยกันได้แต่ว่าถ้าจักรยานก็ไม่ได้ขึ้นจักรยานใช่ไหมก็ปั่นจักรยานคือจาจนก็หรือท่าย
0: อ
1: ถ้าก็หรือก็ทิ้งไปได้จาจนก็ท่าย
0: อท่ายอเลยก็ได้นะครับแล้วเราเหนื่อยและพักผ่อน
1: ก็พักผ่อนคือชิโอโย
0: ชิโอโย
1: ง่ายค่ะชิโอโยอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะว่าชิโอโยก็เปรี้ยว
0: อ๋อมันคล้ายกัน
1: ค่ะแล้วก็ชิโอโยก็ง่ายอันนี้คือว่าชิโอโย
0: ชิโอโย
1: ต้องพูดช้าๆนะคะชิโอโยคือพักผ่อน
0: เสียงมันใกล้กันเดี๋ยวจะเอ๊ะทำไมอยู่ๆเปรี้ยวขึ้นมา
1: ใช่
0: อยากพักผ่อนนะฮะถ้านอนล่ะครับ
1: นอนก็จาโย
0: จาโย
1: จาโยตัวง่ายแต่ว่าสำหรับคนไทยอาจจะเสียงยากเพราะว่าซาโยคือว่าซื้
0: อ
1: จาโยคือว่านอนหลับ
0: ทีนี้เรื่องของที่ไหนล่ะครับ
1: ก็เรียนภาษาเกาหลีที่ไหนคะที่ไหนต้องบอกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เรียนภาษาเกาหลีที่โรงเรียนก
0: ็
1: โรงเรียนก็ฮักโกใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วฮักโกเอซอกฮังกูกอร์คงบูเฮียดูหนังดูภาพยนตร์ที่ไหนคะ
0: ดูที่โรงภาพยนตร
1: ์ก็โรงภาพยนตร์คือว่ายองฮวากวนยองฮวากวนเอซอกยองฮวารื้อพายยองฮวารื้อพายเป็นคู่กันใช้ด้วยกันตลอดแล้วพับมอโกยกินข้าวพับมอโกยที่ไหนคะ
0: กินข้าวโอ้กินได้หลายที่เลยกินที่ร้านอาหารก็ได
1: ้ถ้าร้านอาหารชิกตังเอซอพับมอโกยแล้วที่อื่นนะคะ
0: ที่อื่นอาจจะมีที่บ้าน
1: จีบเอซอพับมอโกยใช้ได้เหมือนกันค่ะ
0: สมมุติว่าเราอยากไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสแบบน
1: ี้ฟิตเนสละออกกำลังกายคือว่าอุนดงเฮย
0: อุนดงเฮย
1: อุนดงเฮยออกกำลังกายที่ฟิตเนสเชยุกกวนเอซอุนดงเฮยอเชยุกกวนเอซอุนดงเฮยบางคนออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ
0: ค
1: งวนเอซอุนดงเฮย
0: อ
1: คงวนเอซอุนดงเฮย
0: อแล้วถ้าเราจะพักผ่อนที่บ้าน
1: พักผ่อนก็ชิโอยใช่ไหมคะแล้วก็ที่บ้านคือว่าจีเบซอบ้านคือจิบที่บ้านจีเบซอแล้วพักผ่อนที่บ้านจีเบซอชิโอย
0: ทำงานที่บริษัทแล้วครับ
1: ทำงานคืออิลเฮโยบริษัทคือว่าเฮซาที่บริษัทเฮซาเอซอทำงานที่บริษัทเฮซาเอซออิลเฮโย
0: ครับแล้วอย่างคำว่าเอกับเอซอที่มันเป็นตัวชี้สถานที่เหมือนกันเนี่ยมันใช้ต่างกันยังไงครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นคำช่วยชี้สถานที่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าเอกับเอซอใช้ต่างกันนิดนึงว่าเอจะชี้สถานที่ที่จุดมุ่งหมายยังไม่ไปยังไม่ถึงที่นั่นเช่นฮักโกเอค่ะไปที่โรงเรียนแล้วยังไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็จะไปถึงที่นั่นก็โรงเรียนเป็นจุดมุ่งหมายฮักโกเอ
0: ค
1: ่ะก
0: ็
1: ใช้เอนะคะแล้วเอซอสถานที่เราอยู่ที่นั่นแล้วก็อะไร
0: มันเกิดขึ้นที่นั่น
1: ขึ้นที่นั่นเช่นไปที่โรงเรียนคือว่าฮักโกเอค่ะเรียนที่โรงเรียนฮ
0: ัก
1: โกเอโซคงบูเฮียวถ้าเราไม่อยู่ที่โรงเรียนก็เรียนไม่ได้ใช่ไหมคะต
0: ้
1: องอยู่ที่โรงเรียนก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียนหนังสือต่
0: อ
1: ฮักโกเอโซคงบูเฮียว
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับวันนี้นะฮะเราได้เรียนรู้เรื่องของการทำอะไรที่ไหนกันแบบละเอียดครบถ้วนเลยแหละครับอย่าลืมฝึกตามกันด้วยนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วง Try Out

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนค่ะไปดูสิคะว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรกับประเทศอาเซียนและก็สำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คืออินโดนีเซียและก็สิงคโปร์ค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโรจะพาเราไปคือประเทศอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความที่มีเกาะมากมายก็ทำให้มีชนกลุ่มน้อยมากกว่า500เผ่าค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกได้ว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมมากเลยค่ะ
1: สวัสดีทุกท่านครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองจาการ์ตานะครับที่เห็นอยู่นะครับอันนี้ก็คืออนุสาวรีย์แห่งชาติก่อนที่นี่นะครับปีนี้ก็เป็นสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในเมืองจาการ์ตาด้วยแล้วก็ข้างหลังก็มีมอสใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับเขาว่ากันแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นถ่ายชีวิตที่นี่สบายๆนะฮะคือนักท่องเที่ยวก็มาแต่คนชาวบ้านนะฮะคนที่นี่ก็มาเล่นออกกำลังวิ่งเดินเล่นกันนะครับสบายๆนะครับยังไงเราเข้าไปตัวเมืองจาการ์ตาครับ
0: บรรยากาศตอนเช้าที่สวนสาธารณะที่อินโดนีเซียก็เหมือนกับเมืองไทยเรานี่แหละค่ะมีทั้งจ็อกกิ้งทั้งเดินเล่นทั้งซ้อมกีฬาประจำชาติที่เรียกว่าปัญจักษิลาศค่ะแล้วก็มีฝึกทหารด้วยเอ๊ะฝึกทหารอันนี้อาจจะเริ่มไม่เหมือนบ้านเราแล้วนะคะที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วเรายังเห็นอนุสาวรีย์แห่งชาติ

0: โบนัสสัญลักษณ์ของการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของชาวอินโดนีเซียมีความสูงถึง137เมตรและใกล้ๆกันนี้นะคะยังมีมัสยิดที่ติดอันดับใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชื่อว่ามหามัสยิดอิสติกาลอีกด้วยค่ะ
1: ทีนี้ก็ต้องไปเยอะนะครับโอ้อันนี้ครับบ้านนอกแบบคอนโดนะฮะอยู่ในตัวเมืองนะครับนอกก็สบาย

0: ตรงนี้นะครับผมมาที่บริษัทนี้นะฮะตึกนี้นะฮะมีนักกับคนหนึ่งนะครับเขาเป็นชาวอินโดนะฮะแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทย18ปีตั้งแต่เกิดนะฮะเรารอสัมภาษณ์ดูนะฮะว่านักธุรกิจที่นี่นะฮะเป็นยังไงมุมมองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับนี่ครับ
1: และที่นี่เองค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชายอินโดนีเซียที่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยถึง18ปีก่อนจะไปใช้ชีวิตและทำงานที่อินโดนีเซียเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนจริงๆเลยนะคะตามคุณฮีโร่ไปดูดีกว่านะคะว่าเขาจะมีมุมมองยังไงกับประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สวัสดีครับคุณดานิเอล
2: สวัสดีครับผม
0: คุณดานิเอลเป็นคนที่ไหนนะครับ
2: ผมเป็นคนอินโดนีเซียครับ
0: แต่ว่า
2: ครับผมแต่ว่าเกิดและเติบโตที่เมืองไทยนะครับผม18ปีที่เมืองไทยแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาอินโดนีเซียมาเรียนต่อที่จาการ์ตา
0: ก็เยอะประมาณว่าครึ่งนึงเมืองไทยในชีวิต
2: ครับ
0: ครึ่งนึงอินโดนีเซีย
2: ครับแต่เป็นเลือดอินโดนีเซียล้วนๆ
0: อ๋อล่ะ
2: ครับผมครับ
0: ก็ตัวนี้นะฮะมีทำงานอะไรอยู่นะครับที่บริษัทนะคร
2: ับผมทำงานที่บริษัทผลิตถ่านหินนะครับผมdivision ของผมคือ business process management analyst เป็นนักวิเคราะห์เกี่ยวกับ business process ในบริษัท
0: analyst
2: ครับ
0: เดี๋ยวแล้วผมเห็นแล้วที่นี่แบบเฉาหลายชาติเรียกว่าไงเชื้อชาตินะ
2: เชื้อชาติ
0: หลายเหมือนมิกซ์เรือมิดแล้วก็ศาสนาก็เรือมิด
2: ครับ
0: คือทุกอย่างเรือมิดยังคุณเป็นคริสเตียนใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: แล้วคนนึงก็จะเป็นแฮมกลุ่มมุสลิมอะไรนี่ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: คุณความรู้สึกยังไงบ้างกับอยู่ประเทศนี
2: ้ผมรู้สึกดีที่ได้รู้จักกับหลายเชื้อชาตินะครับในอินโดนีเซียเองเราก็มีประมาณมากกว่า50เชื้อชาติ
0: 50
2: เอง
0: 50เชื้อชาติ
2: 50เชื้อชาติไม่ใช่เชื้อชาติแต่ว่าเป็นเอทนิค
0: เอทนิคโอเค
2: จากผมนี่ผมมาจากโนร์ทซุมาตรามาจากซุมาตราภาคเหนือในโนร์ทซุมาตราเองมีประมาณ50หรือ60เอทนิคถ้าเกิดเราพูดถึงอินโดนีเซียในภาพรวมนี่จะมีมากกว่า100เอทนิกนะครับผมเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย
0: วัฒนธรรมหลากหลาย
2: ก็รู้สึกดีว่าผมสามารถรู้จักกับคนในหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายใน every ethnic เองก็จะมีภาษาของมันเอง
0: ใช
2: ่ตะวันออกถึงตะวันตกนี่โอ้เรามีหลายภาษาก็สิ่งที่ดีนะครับที่เราสามารถรู้จักกับหลายภาษาหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรร
0: ม
2: เราสามารถ adapt myself to can live peacefully with all of them
0: ปัญหาอะไรแบบนี้ไม่มีเลยใช่ไหมครับ
2: ผมคิดว่าเราก็มีมันอาจจะมีได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดใจอันนี้เราถูกสอนในโรงเรียนนะครับในอินโดนีเซียนี่เราก็มีโรงเรียนพยายามสอนว่าเราต้องอยู่อย่าง peaceful อย่างอยู่อย่างเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณมาจากมุสลิมมาจากคริสเตียนมาจากพุทธเราพยายามที่จะอยู่ร่วมกัน
0: ที่โรงเรียนนะฮะก็มีศาสนาใช่ไหมครับตั้งแต่
2: สอนเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็มีสอนเกี่ยวกับ our country philosophy เรามีสโลแกนที่เรียกว่า unity in diversity เราอยู่เป็น unity ในความหลากหลายที่เรามีอยู
0: ่ครับอาเซียนนะครับทั้งหมด10ประเทศนะครับก็จะเป็นแบบใกล้ๆแบบยูนิตี้แบบนี้ใช่ไหมครับเหมือนยูเนียนแบบเหมือนยุโรปนะฮะ
2: ครับ
0: คุณคิดว่าอย่างไรบ้างนะฮะตรงนี้ครับ
2: ผมคิดว่าเรามี
0: ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
2: สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือว่าเราต้องแข่งขันเพราะว่าในยูนิตี้นี่ถ้าเกิดว่าเรา too high scale with the other country มันก็จะไม่บาลานซ์เราต้องพยายาม develop ourselves ต้องพยายามพัฒนาตัวเราเองให้เข้าถึงมาตรฐานสากลทางรัฐบาลนี่ก็พยายามจะพัฒนาพัฒนา

0: นาบุคลากรของอินโดนีเซียผ่านการศึกษาที่เป็นสเต็ปแล้วก็ comprehensive เพื่อ achieve that level very challenging very challenging
1: อินโดนีเซียอนาคตนะครับหลังจากนี้ไปคุณคิดว่ามุมมองของคุณนะครับเป็นยังไงบ้าง
0: อินโดนีเซียมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับผมมีเบสตลาดที่ใหญ่ในเอเชียนในเขตเอเชียนนะครับผมไม่ว่าทางเศรษฐกิจโลกปั่นป่วนหรือว่าเศรษฐกิจโลกดรอปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอินโดนีเซียยังมีฐานเศรษฐกิจที่ฐานตลาดที่ใหญ่แล้วก็ยังสามารถIndependent นะครับจะไม่ค่อยโดน impact มากมายจากทางเศรษฐกิจของทั่วโลกแล้วว่าในการพัฒนาบุคลากรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเรามีบุคลากรที่เยอะแต่ว่า uncapable หรือว่า less capability เราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาผมคิดว่ารัฐบาลอินโดนีเซียก็ให้ความสนใจที่ดีในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่อง governanceในอินโดนีเซียเองก็ตอนนี้เราพยายามที่จะปรับปรุงนะครับผมปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลให้ governance แล้วก็ให้มีประสิทธิภาพผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นอนาคตที่สดใสถ้าเกิดผมดูประเทศผมเองนะครับผมอินโดนีเซียมีอนาคตที่สดใสแล้วก็มี potential ที่ดีสำหรับ investor ที่จะมาลงทุนในอินโดนีเซีย
1: โอเค
0: นะครับผม
1: สุดท้ายชอบอาหารไทยอะไรครับ
0: ผมชอบอาหารไทยอ
1: ะไรครับเนี่ยอาหารไทย
0: ส้มตำน้ำตกลาบหมูชอบหมดเลย
1: ชอบเยอะไหมคร
0: ับชอบอาหารอีสาน
1: ถ้าคิดถึงก็มาบ้านนะครับ
0: เพราะผมจะไปเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตเนี่ย
1: โอเควันนี้ขอบคุณมากคร
0: ับโอเคครับ
1: สวัสดีครับ
2: และนั่นแหละค่ะคือหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันการเปิดใจรับวัฒนธรรมของเชื้อชาติต่างๆที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในประเทศเดียวกันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตภาษาวัฒนธรรมและมุมมองในแบบต่างๆทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ

0: และประเทศต่อไปที่เราจะตามคุณฮิโร่ไปโฟกัสกันก็คือประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจมากเลยนะคะถึงจะเป็นประเทศที่เล็กแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ถึง 25% เลยนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะก็เพราะว่าประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจมากนั่นเองค่ะ
1: วันนี้นะครับผมนัดกับสาวไทยคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในสิงคโปร์นะฮะแล้วข้อมูลสิงคโปร์ยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนนึงนัดไว้แถวนี้แหละลานเด่น
0: ๆเดี๋ยวคุณฮิโร่จะพาไปรู้จักกับคุณสองค่ะหรือที่คนที่นี่เขาจะเรียกเธอว่าเอมิลี่นั่นเองค่ะเธอเป็นคนไทยที่ทำงานเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์อยู่ที่สิงคโปร์ค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเธอมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับประเทศนี้กันบ้างเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: โทษนะครับเพราะฮิโร่ครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับก็คืออะไรดี
3: ขอบคุณมากครับอุตส่าห์เสียเวลาวันนี้วันอาทิตย
2: ์ใช่
3: กลางวันเวลายุ่งๆใช่ไหมครับพ่อเจ
2: ก็วันอาทิตย์จริงๆมันก็เป็นวันพักผ่อนสบายๆแต่ก็อาจจะมีงานว่างนิดหน่อย
3: อ๋ออยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับ
2: อ๋อเพิ่งมาค่ะ
3: ยังเพิ่งมา
2: เป็นชายยังใหม่เลยที
3: ่น
2: ี่ก็อยู่ที่นี่ได้4เดือน
3: 4เดือนแล้วนะครับ
1: ถามนิดนึงนะฮะว่าตัวนี้ทำอะไรอยู่นะฮะ
2: ก็เป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ก็ออกแบบพวกรีเทลช็อปทุกอย่างค่ะฟิกเจอร์ทุกอย่างให้กับห้างแล้วก็ร้านในทั้งตัวสิงคโปร์เองแล้วก็ประเทศอื่นๆใช่ค่ะ
1: ทำงานใหญ่มากแล้วทำงานขนาดนี้แล้วเวลาวันหยุดอาทิตย์ทำชอบทำอะไร
2: ปกติมันก็จะอยู่บ้านอ่านหนังสืออยู่บ้านแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะออกมาข้างนอกก็จะชอบออกไปพิพิธภัณฑ์ออกไป
1: พิพิธภัณฑ
2: ์ใช
1: ่
2: แปลก
1: ไม่แปลกผมก็ชอบเหมือนกันใช่เพราะว่าสิงคโปร์เห็นเยอะมากพิพิธภัณฑ์เห็นชาติอะไรเนี่ย
2: ก็จะมีนิทรรศการวนเวียนไปเรื่อยๆมันก็น่าสนใจแล้วโดยส่วนตัวคิดว่าเหมือนเรามาอยู่ในเมืองเขาเราเป็นคนใหม่ที่นี่เหมือนเรารู้จักคนคนนึงอะค
1: ่
2: ะเราไม่ได้รู้จักเขาแค่ว่าคุณใส่เสื้อสีอะไรคุณใส่กระโปรงสีอะไรแต่เราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วใส่ใจคอเขาเป็นยังไงคือจะได้รู้ว่าculture วัฒนธรรมของคนที่นี่การแสดงออกที่นี่จะมีทั้งคนอินเดียเชื้อสายอ
1: ิน
2: เดียเช
1: ื
2: ้อสายจีนมาเลเซียทุกอย่างปนกันที่นี่จะใช้เวลาขึ้นที่สองสังเกตเวลาขึ้นเป็นป้ายทางการเตือนจะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษามาเลเซียภาษาอินเดียอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยภาษาจีนด้วยเราก็อยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราจะไปตรงไหนดีเราก็เลยเริ่มจากพิพิธภัณฑ์เราจะได้รู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนยังไงเขามาจากยังไง
1: อ๋อต้องกำเนิด
2: ใช่เราจะได้เข้าใจเขาทำไมคนที่นี่ถึงได้มีระเบียบอย่างนี้ทำไมคนที่นี่กระบวนการคิดเขาเป็นยังไง
1: ตอนนี้เข้าใจหรือยังครับ
2: ก็ค่อนข้าง
1: มาสี่เดือนก่อนเนาะสี่เดือนก็แห่ง
2: ก็ค่อนข้างจะเข้าใจเขามากขึ้น
1: มากขึ้นใช่ไหมผมก็ตอนแรกเข้ามาเมืองไทยก็จะไปวัดปากแก้วแล้วก็ดูวัฒนธรรมตอนสมัยอยุธยาก็ไปอยุธยาไปสุโขทัยเป็นยังไงใช่อย่างนั้น
2: เหมือนแบบคิดเหมือนกันคุยกับเขาได้รู้เรื่องอะไรเงี้ย
1: คือคิดยังไงล่ะคนสิงคโปร์ล่ะฮะอยู่ด้วยกันตอนนี
2: ้ดีค่ะ
1: ดีเขาทำงานกันยังไงหรือว่าใช้ชีวิตกันยังไงครับมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะมีไหมครับ
2: มีความน่าสนใจสิ่งแรกเลยที่คิดว่าคนสิงคโปร์น่าสนใจคือเขาสามารถอยู่รวมกันได้ยังไงแบบในหลายเชื้อชาติ
1: ค
2: นภาษาแบบว่าเราว่าแถวบ้านนี่มีทั้งคนจีนทะเล
1: อยู่ติดๆกันเลยเนาะ
2: อยู่ติดกัน
1: มีไชน่าทาวน์หรือโจอินเดีย
2: ใช่แล้วมีคนคุยกันคือจะมีซีเนียร์คอร์เนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: คนแก่ๆที่นั่งอยู่ในโต๊ะมีทุกเชื้อชาติเลยคุยกันก็สนิทเขาก็สามารถอยู่ร่วมด้วยกันได
1: ้แต่ตอนนี้คืนเทพก็เหมือนกันนะ
2: ใช
1: ่ที่ผมสอยแถวนั้นที่ผมอยู่มีแต่ไม่รู้คนไทยมีนิดหน่อยมีอะไรสัญชาติหลายภาษาได้ยินเขาผมคิดว่าอาเซียนกำลังจะเป็นแบบนี้เนาะคือเรือหมดไม่มีโบเดอร์มากขึ้นขอโทษนะครับคิวเข้าหรือยังครับคุยน้ำไปหน่อยตอนนี้เที่ยงแล้วมี
3: อะไรแนะนำแถวนี้นะฮะม
2: ี
3: ไหมครับ
2: จะมีร้านชื่อดัง
3: ชื่อดังโอ้มี
2: ดังอยู่ร้านนึง
3: ครับ
2: เป็นขายข้าวมันไก่ชื่อเทียนเทียนนะคะ
3: ข้าวมันไก
2: ่ข้าวมันไก่สิงคโปร์คนสิงคโปร์ภูมิใจในข้าวมันไก่ของตัวเองมาก
3: อ๋อเหรออ
2: ร่อยมาก
3: อร
2: ่
3: อยมาก
2: อร่อยมาก
3: ไปพาไปได้ไหมฮะ
2: ไป
3: โอเคไปกินข้าวมันไก่ของสิงคโปร์นะฮะที่ผมสังเกตสิงคโปร์ก็จะมีแบบนี้คอนโดอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆสูงๆนะ
2: HDB ค่ะ
3: HDB.
2: เป็นที่รัฐบาลสร้างให้กับคนสิงคโปร
3: ์
2: ก็คือมาซื้อคนสิงคโปร์สามารถมาซื้อได้ในราคาที่ค่อนข้างจะถูก
3: รัฐบาลช่วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะถ้าเทียบกับราคาที่อยู่ที่นี่ก็คือค่อนข้างจะถูกเพราะรัฐบาลช่วย
3: ปกติที่ที่นี่จะแรกก็เลยมัน
2: ที่นี่จะแพงมาก
3: แพงมากใช่ไหม
2: คอนโดที่เคยทำงานออกแบบคอนโดก็คือเป็นแบบธรรมดาปกติถ้าเทียบกับเมืองไทยเป็นคอนโดเล็กๆปกติแบบ2ห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาที่นี่คิดเป็นเงินไทยประมาณ33ล้านบาท
3: 33ล้านบาทนึกไม่ออก
2: บาทไทย
3: แล้วผมสังเกตที่นี่รถน้อยมาก
2: ค่ะรถน้อยมาก
3: หรือว่าคนน้อยหรือว่า
2: ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่นี่เหมือนถ้าเหมือนเขาซื้อรถก็ต้องจ่ายภาษีราคาเกือบเท่าตัวรถให้กับรัฐบาลเพื่อเป็นใบอนุญาตในการขับรถ
3: โอ้นั่นคือสองเท่าเลย
2: ใช่ค่ะ
3: โอ้
0: ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะคนที่นี่เขาจะรับประทานอาหารกันที่ศูนย์อาหาร Hawker Center หรือ Food Center แล้วก็ Food Court กันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะและที่นี่คือที่ที่คุณสองกำลังจะพาคุณฮิโร่ไปทานกลางวันกันนะคะศูนย์อาหาร Maxwell Food Center ค่ะแหมมาได้ตรงเวลาหิวแบบนี้ต้องรีบตามเข้าไปแล้วล่ะค่ะแต่ขอบอกนะคะว่าอาหารในนี้ไม่ธรรมดาค่ะดังนั้นเราจะพบเห็นศูนย์อาหารแบบนี้เยอะแยะมากมายในประเทศนี้ค่ะ
2: นี่ค่ะร้านเทียนเทียน
3: อันนี้อ๋อกองกัง
2: คนต่อคิวเป็นเรื่องปกติ
3: โอเค
2: แต่อันนี้ถือว่าคนน้อยไหม
3: คนน้อยนะวิธีการรอคิวนะฮะก็คือรอจนถึงแล้วหิวแล้วหิวมากๆทำให้อร่อยด้วยทำให้หิวที่สุด
0: ถึงแล้วนะคะร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยฮิตติด

ใจใครต่อใครร้านข้าวมันไก่เทียนค่ะดูสิคะใครไปใครมานะคะก็ต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพตัวเองคู่กับร้านก่อนเลยนะคะคุณฮิโร่ก็ถ่ายกับเขาด้วยค่ะเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามใช่ไหมคะ

0: ที่นี่เราเสิร์ฟไม่ได้เอาไก่ผงลงมาบนข้าว
1: ใช่
0: แยกจานไก
1: ่
0: จานข้าวแล้วก็น้ำจิ้มจะไม่เหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่ที่บ้านเราจะเป็นเต้าเจี้ยวแต่ที่นี่จะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะแบบไหหลำกับซีอิ๊วดำแล้วก็จะมีอาหารเคียงก็เป็นผักคือกินไก่แล้วก็กินผักคนจีนเขาจะนึกถึงเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ย
1: โอ้ดีนะฮะ
0: ก็จะเป็นอาหารเป็นผักผัดน้ำมันหอย
1: ขนาดนี้15เหรียญก็มันเท่าไหร่300
0: ท
1: ำร้อยกว่าบาทนะ
0: ครับไม่แบ
1: กราคาปกติของที่นี่นะถ้าอย่างนั้นทิ้งคนดีกว่านะครับ
0: ได้ค่ะอยู่แล้วใช
1: ่ไหมใช่อยู่แล้วใบนิ่มมากมันก็อร่อยมากจริงๆเรียบร้อยแล้วนะฮะ
0: อิ่มมาก
1: อิ่มมากแต่ว่าอร่อยมากจริงๆครับ
0: อร่อยมาก
1: ขอบคุณมากครับแล้วต่อไปผมอยากไปพิพิธภัณฑ์นะครับเมื่อกี้คุณบอกนะ
0: ใช่ค่ะปกติ
1: วันชื่ออะไรครับ
0: เป็น National Museum พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสิงคโปร์
1: ครับครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ปกติวันหยุดก็จะไปหาเดินเล่นๆกันใช่ไหมครับ
0: ใช่มันสามารถเดินต่อไปมิวเซียมอื่นก็ได้อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: ใช่ม
1: ัน
0: อยู่ใกล้ๆกัน
1: มีเวลาไหมครับวันนี
0: ้มีเวลาค่ะ
1: โอเคขอบคุณมากไปยังไงดีฮะ
0: ไปเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคะ
1: โอเคเช็คอะไรครับเนี่ย
0: อันนี้คือใช้เป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ
1: ใช้ชีวิตแบบเนี้ย
0: ใช้ชีวิต
1: โค้ดดูหน่อย
0: ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าใช้แอปพลิเคชันอะไรแล้วก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี
1: ้
0: ค่ะเราอยู่ที่ตรงนี้จะไปที่ National Museum ไปยังไงเราสามารถไปยังไงได้บ้างก็จะมีแล้วแต่เราจะเลือกไปใบรถเมย์กับรถไฟหรือแท็กซี่หรือจะขับไปเองก็ได้
2: ได้บัสจะ
0: 21 นาที20 บาท71เซน
2: อ๋อมาขนาดนี้เหรอสิงคโปร์
0: ค่ะถ้าแบบไประ
2: เบียบมาก
0: ใช่แล้วถ้าไปแท็กซี่ก็4 เหรียญ 48 นาทีก็เซฟเวลาได้อีก8นาทีอันนี้21นาทีเราจะไปแท็กซี่กันนะคะแท็กซี่ก็จะบอกราคาเรทเท่าไหร่แล้วมีแมปให้มาจากตรงนี้เอเราอยู่ตรงนี
1: ้ถ้าอย่างนั้นใช้แท็กซี่แล้วกันวันนี้
0: ได้ค่ะ
1: 8นาที
3: เอาล่ะได้เวลาออกเดินทางแล้วค่ะอีก8นาทีเจอกันที่มิวเซียมนะคะเพราะว่าคุณสองต้องใช้ไอเดียต่างๆในการทำงานเธอจึงมักมาหาไอเดียและก็ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่นี่ค่ะมิวเซียมในประเทศสิงคโปร์นั้นนะคะมีมากมายหลายแห่งค่ะแต่ National Museum of Singapore แห่งนี้เป็นที่ที่คุณสองมาเสพงานศิลปะเป็นประจำเมื่อมีเวลาว่างดูสิคะที่นี่สงบและก็สวยงามสมกับเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะจริงๆเลยนะคะ

0: อยากถามนิดนึงนะแล้ววันนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มทำงานอีกแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วหลังจากนี้ไปนะฮะคุณจะอยู่สิงคโปร์อีกยาวนานหรือเปล่าครับวันความแปลงชีวิตนิดนึงยัง
1: ไม่ได้วางแผนเป๊ะๆว่าแบบว่าอีก2ปีกับอีก1ปีกับอะไรเงี้ยอนาคตมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนแล้วถ้าเรายังสนุกกับการทำงานตรงนี้อยู่แล้วก็ทำต่อไป
0: ทำต่อไปด้วยเลย
1: ใช่
0: ไม่แน่ใจว่า
1: ถ้าอนาคตมันไม่แน่นอนถ้าเรามีโอกาสที่ได้ไปที่อื่นหรือได้ทำงานที่อื่นที่เราสนใจมากกว่านี้ก็อาจจะไปคือยังสนุกกับการทำงานอยู่มันมีไม่เคยได้ทำงานที่ซ้ำกันเลยมันก็เลยยังสนุกกับการทำงานที่นี่อยู่ยังรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรท้าทายให้ทำเยอะก็คือเหมือนแบบว่าการทำงานเหมือนการทำงานเนี่ยคือคุณทำให้ดีที่สุดอะไม่ใช่คิดแค่แบบประมาณว่าทำไปไม่ใช่งานฉันหรอกทำไปให้เสร็จคือเป็นงานของบริษัทได้ชื่อบริษัทนี่อะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่ก็คิดว่าคือคุณทำงานได้ดีบริษัทก็ได้ผลประโยชน์แล้วตัวคุณก็ได้ผลประโยชน
0: ์
1: เหมือนกับที่ท่านวอเคยบอกก่อนมาว่าให้งานสร้างคนคนสร้างงานแล้วให้งานนั้นมาสร้างคนต่อ
0: โอ้ปรัชญาไม่ใช่แค่เสร็จอย่างเดียว
1: ใช่ไม่ใช่แค่เสร็จ
0: แต่คุณภาพเต็มที่ที่เท่าที่ตัวเองตัวนี้ทำได้
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงจะมีพัฒนาต่อไป
1: ถึงคิดว่าตรงนี้ถึง

0: จะเหนื่อยหน่อยมันแค่เหนื่อยกายกับเหนื่อยสมองนิดหน่อยแต่งานที่ออกมามันคงอยู
1: ่อ๋อก็อนาคตนะผมโอ้รออยู่นะครับ มีแบรนด์ตัวเองเอมิลี่เฟอร์นิเจอร์อะไรทักอย่างถ้าผมเห็นไพ่แบบนี้เนาะก็จะนึกถึงนะเอมิลี่แหละ
0: เอมิลี่
1: ชอบไหมสิงคโปร
0: ์ก
1: ็ดีนะครับ
0: ก็ดีค่ะเมืองเป็นระเบียบดีการคิดอะไรเป็นระเบียบทำทุกอย่างเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คนชอบเนาะนี่ต้องใหม่ยานเราอยู่นี่แต่อยู่กลางถนนเลยถนนโอชาที่เส้นหลักของสิงคโปร์แต่เนาะอยู่ใต้ต้นไม้เย็นดี
0: แต่ถามว่าถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบเป็นคนสิงคโปร์อย่างเงี้ยถ้าเทียบเป็นเด็กสิงคโปร์ถ้าเทียบถ้าประเทศสิงคโปร์เป็นเด็ก1คนแล้วประเทศไทยเป็นเด็ก1คนอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเด็กสิงคโปร์เป็นเด็กที่เชื่อฟังครูเป็นแบบทุกอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบอะไรเงี้ยแต่บางไทยเป็นเด็กที่โอเคทำกิจกรรมเยอะหน่อยมีนู่นมีนี่มีแอคทิวิตี้เยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆเมืองไทยอ่ะมันมีพอมันวุ่นวายคือมันไม่ถึงกับว่ามันมีจุดที่มันวุ่นวายมันไม่เป็นระเบียบขนาดนี้มันทำให้เกิดแอคทิวิตี้แล้วเกิดบางอย่างมันเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาจากตรงนี้ได้เยอะคือแบบว่าสามารถพูดได้นะว่าคือถึงไปมาหลายประเทศอยู่มาหลายที่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังยืนยันคำพูดอยู่ว่าที่ไหนก็ไม่เท่าบ้านเราไม่เท่าเมืองไทยจริงๆถึงมันจะคนไม่เป็นระเบียบขนาดนี้ประเทศมันไม่อย่างขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนเมืองไทยแล้วมันสบายมันรีแลก
1: ซ์
0: มันแบบว่ามันยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยเป็นสองว่าคนไทยเป็นคนที่แบบยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นมากอ่ะถึงจะแบบว่าถึงคนจะอยู่ในถึงมันจะแย่กว่านี้แต่คุณก็ยังยืดอยู่แล้วคุณก็สามารถอยู่มันได้คนไทยก็เลยไปอยู่ที่ไหนก็ได้คือสามารถปรับตัวได้ง่ายๆอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีบ้านที่อยู่ที่นู่นอยู่ที่เมืองไทย
0: ใช่
1: ถ้ามีอะไรก็พักผ่อนกลับบ้านได
0: ้กลับบ้านใช่
1: ใช่ไหม
0: คือที่นี่มันมีแต่งานคือมาที่นี่ก็คือมาทำงานมาทำงานจริงๆอะไรเงี้ยมาทำงานมาใช้ชีวิตจริงๆลองมาใช้ชีวิตที่คนเดียวอ่ะโดยไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตอยู่
1: ผมเข้าใจนะคุณสอนนะผมไม่เห็นชีวิตทุกวันก็ดูแล้วว่าเวลาเดินเนี่ยเร็วมากอยู่ในโตเกียวได้เลย ผมรู้สึกว่าทำงานอยู่จริง
0: ๆคือ
1: เนาะก็พัฒนาเรื่อยๆปรับตัวเรื่อยๆ
0: อีกแบบนึงใช่
1: เดี๋ยวจะพูดภาษาจีนได้แล้วล่ะ
0: ตอนนี้ก็ได้แบบประโยคแบบว่าเอาตัวรอดว้าเหอะเลยหิวมาก
1: คำแบบนี้ก่อนผมก็เหมือนกันเท่าไหร่
0: อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าม
1: าเมืองไทยก็ได้คำว่าเท่าไหร่แล้วเขาตอบ10บาท20บาทไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ฮะเวลาไปที่สำคัญก่อนนะ
0: เวลาไปซื้อข้าวก่อนตาเป่ากลับบ้านใส่ห่อตาเป่า
1: อย่างงั้นเนี่ยเนาะ
0: เดี๋ยวฉี่เอาถ้าสมมติร้านไหนพูดภาษาอังกฤษไปแล้วก็ฉี่เอา
1: อย่างนี้
0: มีเป็นเส้นมี
1: ค่อยๆปรับตัว
0: ค่อยๆปรับตัว
1: สู้ต่อไปครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: เด็กจะมีมุมมองที่ตาเห็นผู้ใหญ่จะมีมุมมองจากฝั่งตรงข้ามมาที่ตัวเองผู้นำจะมีมุมมองที่หลากหลายฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9

0: พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นนะครับและนอกจากนี้ก็สามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Fanpage นะครับสรานรมเรดิโอนะครับได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์โอคามงคลครับ
2: และผมศิวกรธารสาร นะครับ
1: ครับเราสองคนก็จะรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับ
2: ใช่ครับสำหรับในอาทิตย์นี้นะครับเราก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแอฟริกาเช่นเคยนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับพี่กรก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเราจะเริ่มจากในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ก่อนดีไหมครับที่ประเทศโมซัมบิกครับ
1: ครับก็คือเป็นเรื่องของการส่งมอบข้าวไทยนะครับให้แก่รัฐบาลโมซัมบิกนะครับซึ่งเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอกอัครทูตนะครับณกรุงมาปุโตนะครับนายรัชชารีจันทร์นะครับก็ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยนะครับในการส่งมอบข้าวสารบรรจุถุงนะครับจำนวน 1,000 ตันครับอามให้กับรัฐบาลโมซัมบิกนะครับโดยมีนายโจอาวมาซาฟินนะครับผอ.สถาบันจัดการภัยพิบัติแห่งชาติโมซัมบิกเป็นผู้รับมอบนะครับนั่นเองซึ่งการส่งมอบข้าวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับถึงมิตรภาพและความปรารถนาดีจากประชาชนไทยนะครับไปสู่พี่น้องชาวโมซัมบิกนะครับเพื่อช่วยในการจัดการภัยพิบัติในโมซัมบิกนะครับรวมถึงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทราบไหมครับว่าโมซัมบิกจริงแล้วเนี่ยเขาเผชิญกับภัยพิบัติมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับรวมถึงก็จะเป็นพวกภัยแล้งภัยธรรมชาติต่างๆนะครับแล้วก็ประชาชนชาวโมซัมบิกกว่า 1,500,000 คนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับทางนี้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจนิดนึงครับว่าข้าวไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในโมซัมบิกนะครับโดยถือว่าเป็นอาหารหลักที่ได้รับความชื่นชอบของชาวโมซัมบิกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเทศโมซัมบิกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวจากไทยมากที่สุดนะครับและมีนักลงทุนไทยเนี่ยไปลงทุนในโมซัมบิกเนี่ยถือว่ามากที่สุดในแอฟริกานะครับก็ถือว่าน่าสนใจ
2: ใช่ก็นอกจากที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้โฆษณาข้าวของพวกเราไปภายในตัวแล้วก็ยังสามารถนำข้าวเหล่านี้ไปทำบุญไปช่วยเหลือชาวโมซัมบิก
1: ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติน
2: ั่นเองนะก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับก็ซึ่ง